0: ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน
1: ครับผมแล้ววันนี้ฮะไทยไม่รู้โรยของเรานะครับจะพาทุกคนไปดูงานหัตถกรรมชั้นสูงนะครับต้องบอกว่าชั้นสูงเลยจริงๆเพราะว่ามีความละเอียดละออสลักสลาวชนะอดทนมากๆในการสร้างผลงานแต่ละชิ้นที่ผมจะพาทุกคนไปดูนะทุกคนมีตั้งแต่ขนาดเล็กขนาดถ้าไม่ถึง1นิ้วนะครับจนไปถึงขนาดใหญ่เท่าประตูวัดเลยนะทุกคนถ้าทุกคนที่ใครที่ไปวัดบ่อยๆนะครับและเห็นประตูโบสถ์ต่างๆเนี่ยที่เป็นงานไม้นั่นเองครับเพราะวันนี้ฮะผมจะพาทุกคนไปดูงานแกะสลักไม้นั่นเองครับและงานแกะสลักไม้ที่ผมจะพาทุกคนไปดูนะฮะวันนี้เราก็มาถึงถิ่นกำเนิดเลยนะครับก็อยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะเราพาทุกคนนะครับมาดูงานแกะสลักที่ต้องบอกว่าสืบสานสืบต่อที่นี่เลยครับหมู่บ้านช่างแกะสลักบ้านกิ่วแหล่น้อยนั่นเองครับ

0: บ้านกิ่วแลน้อยก็ตั้งอยู่ที่อำเภอสันป่าตองนะครับต้นกำเนิดของการแกะสลักและมีการแกะสลักมากที่สุดและการแกะที่ใช้ทั้งการแกะแบบนูนสูงและนูนต่ำเพื่อให้เกิดมิตินั่นเองครับการแกะสลักแบบ3มิติเป็นเทคนิคการแกะสลักที่มีความสลับซับซ้อนเล็กและละเอียดที่ต้องใช้ความสามารถมากกว่าการแกะสลักต่างๆที่มีความเล็กให้มีความชัดในทุกมุมมองรอบด้านเพื่อให้ลวดลายปรากฏชัดเจนสามารถเห็นได้รอบด้านในรูปแบบก็หาช่างที่มีความสามารถและตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่บ้านแม่บัวเกี่ยงครับ
1: แม่ทำมาได้53ปี
2: 53ปีแล้ว
1: เจ้าตั้งแต่อายุ21แต่ก่อนนี่ง่ายลายมันยังห่างอยู
2: ่
1: มันไม่เยอะขนาดนี้
2: ครับแม่
1: จ้ะระยะหลังเนี่ยเอาหนังสือมาดูแล้วก็ลายมันก็เพิ่มเติมเข้าไป
2: ก็คือมีการพัฒนารูปแบบ
1: พัฒนาขึ้นไประยะหลังมาพ่อหนานกับแม่เนี่ยก็ไปดูวัดพระแก้วกันไปแอวแล้วทีนี้ก็ไปดูภาพติดฝาผนังนี่แหละดูแล้วเขาเป็นวิวไง
2: ครับ
1: เพื่อนเป็นช่างแท้จริงศิลปะแท้จริงเราจะมาทำซีซัวไม่ได้
2: ก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่เราจะต้องกลับมาพัฒนาใช่ไหม
1: ทีนี้ก็พัฒนามาเลยแม่ไม่หยุดเลยอันนี้ยังธรรมดาอยู่
2: นี่ธรรมดาเหรอครับ
1: ธรรมดาอยู
2: ่แล้วพิเศษเป็นยังไงครับ
1: พิเศษมันก็มีหนุมานข้ามสมุทร
2: อ๋อเป็นฉากฉากนึงในรามเกียรติ์
1: เจ้า
3: อย่างนี้แม่ใช้เวลาเท่าไหร่
1: อันนี้3เดือน
3: 3เดือนตอนแรกผมจะบอกว่ากี่ปี
1: บ้าง
0: ถ้าเปรียบเทียบกับในยุคสมัยก่อนยุคเริ่มต้นของแม่เนี่ยมากไหมแม
1: ่เยอะแต่ก่อนนี้ที่เป็นเมืองนี่นะ
2: ครับ
1: ที่ประตูเมืองนี่ไม่มีนะ
2: ครับ
1: มีแต่เมฆอย่างเดียวกินง่าย
2: อ๋อก็คือเป็นเมฆเป็นทิวทัศน์ภูเขา
1: เป็นเมฆอย่าง
0: เลยตอนการทำมันมีกี่ขั้นตอนครับแม
1: ่หาไม้มาดูภาพ
2: ครับ
1: จะเอาอะไรลงไปทีนี้เราลงมือละภาพลงเรียบร้อยละเหมือนเนี้ยแกะช่องอันนี้เป็นชั้น

0: ตอนนี้ใครทำไม่ได้แม่ทำคนเดียวแต่งหน้าแต่งตายากที่สุดคือแต่งหน้า
1: แต่งหน้าคือยังไงครับแม่
0: เนี่ยหน้าพระลักษมณ์อ่ะหน้าพระลักษมณ์มันไม่เหมือนกัน
1: ครับก็คือมันต้อง
0: หน้ายักษ์มันต้องเป็นยักษ์หน้าพระลักษมณ์ต้องหล่อ
1: แล้วถ้าทุกคนดูอินเสิร์ตนะครับก็คือหน้าก็คือเขียนได้
0: จำได้
1: แกะสดเลยใช่ไหมแม่
0: ลูกตาจะใส่แบบไหนคิ้วจะโค้งแบบไหนไม่ใช่ง่ายๆนะ
1: ไม่ง่ายเลยครับ
0: ไม่ใช่ง่ายๆนะ
1: มันไม่ง่ายเลยครับแม่ที่ดูจากภาพด้านหลังนี่คือไม่ง่ายเลย
0: ต้องดูของจริงด้วยเหมือนกันราชรสเนี่ยแม่ทำมาเองนะอันนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของเราเนาะแม่ทำไว้คือฉัตรต้องเป็นฉัตร
1: พอแกะอันนี้ออกเสร็จปุ๊บเราก็เดี๋ยวมีใส่ดีเทลเพิ่มเข้าไปและคราวนี้ก็ต้องเป็นแม่คนเดียวที่จะแกะรายละเอียดต่างๆที่แบบด้านหลังด
0: ูซ้ำเปิ้ลเหรอนี
1: ่โอ้โหแม่แรงดีมาก
0: เนี่ยมันเป็นชั้นๆของมันเนี่ยตัวเนี้ย
1: กว่าจะมาเป็นอันน
0: ี้แต่อีกหน่อยเนี่ยจะให้ลูกเนี่ยสืบต่อ
1: ครับแม
0: ่ก็ยังดีใจเขายังมีใจเขายังรักอยู่ก็ดีใจ
1: คนก็คงจะได้ยินแล้วนะครับว่า
0: ฮะ
1: ใช้แรงเยอะมาก
0: ไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ย
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงครับแม่ว่าอุปกรณ์ไหนมันใช้กับตรงไหน
0: รู้ใช้ได้ไม่ได้อ่ะถ้าใหญ่เนี่ยลงไม่ได้เนี่ยลงแบบนี้ไม่ได้ช่องมันเดี๋ยวมันหักอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อก็ต้องค่อยๆ
0: ต้องเอาเลขก่อน
1: ต้องใจเย็นๆไม่งั้นเดี๋ยวลายตรงอื่นแตก
0: ไม่ได้แตกหมด
1: ลายที่มีคนสั่งซื้อเยอะที่สุดจะเป็นอันไหน
0: ลายลำเตียนลายพวกเนี้ยนี่ท่านลองเอาลงเลิก
1: แล้วไม้อะไรเงี้ยแม่ต้องเป็นไม้อะไรครับแม
0: ่ไม้สักลูก
1: ไม้สักเลยใช่ไหม
0: ไม้สักแกะอื่นไม่ได้หรือเครื่องมือเราบางเล็กเดี๋ยวหัก
1: อุปกรณ์ต่างๆที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับแม่มันไม่มีอะไรเลยที่เป็นแบบเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นมีใช้ไฟฟ้ามีใช้
0: ไม่เอา
1: คือแม่ไม่ใช้เลย
0: ไม่เอาอันเนี้ยค่ะมาอยู่กับพ่อหนานเนี่ย50ปีแล้วเหล็กแต่ก่อนมันทนนะคนก็โทนเหล็กก็โทนตอนแรกๆมันก็ตรงแบบนี้อันนี้นะตรงแบบนี
1: ้อ๋อที่โค้งนี่คือพอเราทุบ
0: เรามาทำเองให้มันโค้งก็มันอยู่ที่เรา
1: ก็คือมีการดัดแปลงอ
0: ยู่ที่ไอเดียเรา
1: ก็มีอุปกรณ์แล้วแต่เทคนิคของช่างแต่ละคนด้วยใช่ไหมแม่
0: เจ้า
1: ก็คือเป็นสิวหลายๆรูปแบบ
0: หลายรูปแบบ
1: และอันนั้นก็คือเรียกค้อน
0: ตอกมาค้อนนี่ไม่ใช่ธรรมดานะ
1: ทำไมครับ
0: ไม้โชค
1: ไม้โชค
0: ไม่ธรรมดาไม่เอาเป็นไม้โชค
1: เพราะว่ามันแข็งเหรอครับแม่หรือว่ายังไง
0: แข็งด้วยแต่มันชื่อมันโชคดีอ่ะ
1: อ๋อก็ทุกครั้งที่เราตอก
0: ของมัน
1: แต่คราวนี้เนี่ยแม่ผมเห็นความแตกต่าง
0: แล้วแต่แรงโคน
1: อันนี
0: ้แล้วแต่แรงโคน
1: กับอันนี้ครับแม
0: ่ฮะ
1: ทำไมของแม่มันดูบูดบูดเบี้ยวเบี้ยวแล้วทำไมอันนี้มันกลม
0: อันนี้ที่แรกมันก็กลมเหมือนกันนะคะตอนระยะหลังมันก
1: ็อ๋อนี่คือ
0: ของมันนั่นแหละ
1: โอ้โหกี่ปีครับแม่จากแบบนี้ถึงไปเป็นแบบนี
0: ้4ปี
1: 4ปี
0: เจ้า
1: อย่างตรงนี้เป็นช้างเหรอครับแม่
0: ตรงนี้ช้างช้างเราก็ตรงนี้นะ
1: ครับแม
0: ่ช้างร่องมันเล็กนะ
1: ครับ
0: เราเอาใหญ่ไม่ได้ต้องเอาเล็กใส
1: ่โอ้ต้องไปทีละนิดแบบนี้เลยเหรอแม่
0: โอ้ใจร้อนไม่ได้ต้องใจเย็นเย็นนี่ใช้เวลาลูกไม่ใช่จะเอาโดดด่วนไม่ได้เห็นเป็นเท้าแล้ว
1: เห็นเป็นเท้าแล้วครับทุกคน
0: เห็นเป็นเท้าแล้ว
1: ขาอยู่ข้างหลังใช่ไหมแม่อันนี้ขาข้างหลัง
0: อันนี้ขามันอยู่ข้างโน้น
1: ครับ

0: ่างแกะสลักเป็นผู้หญิงสมัยก่อนมันมี
1: ไม่มี
0: การไม่มีเลยเหรอแม
1: ่ไม่มีไม่มี
0: อ๋อไม่มีการที่แบบว่าเฮ้ยช่าง
1: บางคนมาเห็นยังไม่เชื่อเลยผู้ชายมันแข็งแรงใช่ไหมเรื่องไม้เรื่องอะไรพวกนี
0: ้แล้วแม่คิดว่าในสมัยก่อนที่มีแต่ผู้ชายทำทำไมแม่ถึงเลือกมาทำ
1: มันชอบอ่ะ
0: ชอบ
1: ชอบ
0: ชอบใช่ไหมแล้วมีพัฒนาการเรื่องรูปแบบการแกะสลักเปลี่ยนไปยังไงบ้างแม
1: ่เปลี่ยนไปเหรอแต่ก็เยอะหน้าใหญ่แต่ถอยไปถอยไปละนึงถึงตาด้วย
0: อ่าครับแต่ว่าร
1: ูปแบบแต่เดี๋ยวนี้นะมันเป็นไม้ที่เขาปลูกป่าเข
0: ามาได้อยู่มีการปลูกมาทดแทน
1: เจ้าได้อยู
0: ่แล้วการแกะเงี้ยแม่มีการพัฒนาอะไรไปมากน้อยแค่ไหนเมื่อก่อนเป็นสามมิติแบบนี้ไหมแม
1: ่มีนิดหน่อย
0: นิดเดียวเนาะ
1: นิดเดียว
0: แต่สมัยนี้ก็คือเราก็ลอยเลยอันนี้คือเจาะทะลุ
1: แต่เดี๋ยวนี้ท็อปเลยเนี่ยเขาชอบฝรั่งมาเห็นเลยมาเอาเลย
0: ครับ
1: ขายได้รูปแบบแล้วได้หลายคนแล้วที่เขามานะเพราะว่ารูปแบบมันแตกต่าง
0: ครับ
1: มันจะเป็นเทพนมกับค่าเทพนมอย่างเดียวเหลือแต่ถ้าเป็นรูปแบบแบบนี้ดูลูกเล่นมาก่อน
0: ครับ
1: ดูดีขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ที่เราม
0: ีเลเยอร
1: ์มันมี
2: แม่บัวเกียงมีความรักและอยากสืบสานภูมิปัญญาด้านการแกะสลักเอาไว้นะครับที่บ้านของแม่ก็เลยเปิดให้เด็กๆ เข้ามาเรียนรู้และฝึกการแกะสลักซึ่งก็มีน้องๆที่ให้ความสนใจเยอะเลยทีเดียวนะครับ
3: มันไม่เหมือนงานศิลปะอื่นๆนะคะมันได้ใช้เครื่องมือได้ใช้แรงอะค่ะรู้สึกว่าลายมันเยอะมากเลยค่ะรู้สึกว่ามันให้มาลองทำแบบนี้บ้าง

0: เห็นน้องๆนั่งครั้งเอาละฮะเดี๋ยววันนี้จะขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์แม่บัวเกี่ยงกันอีกสัก
1: เริ่ม
2: การ
3: ขอครับเอาแบบนี้ครับแนวแบบนี้นะตามเส้น
4: ได้แล้วเส้นไก่เส้นมันจะขึ้นล้ำเส้นไม่ได้นะคะเอาทีละน้อง
0: เลยไกลๆดีกว่า
4: สุดเล่งไปเลยสุดเล่งสุดไปเลย
3: ถ้าติดรับกันแนวเนี่ยครับมันจะง่าย
5: ผมว่ามันเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาเพราะว่าการแกะสลักแบบนี้มันจะเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองทางพ่อครูสอนเราอะไรเงี้ยเวลาเราทำงานผลงานออกมาชิ้นก็ต้องฝากเด็กรุ่นใหม่ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีใครสนใจก็เราก็อยากให้เด็กมีความสนใจในการแกะสลักแล้วก็ให้มีความสนใจเยอะขึ้น

บ้านแม่บัวเกียงตอนนี้เราจะไปกันที่บ้านครูเจนนวลผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถทางด้านงานแกะสลักสามมิติที่มีความละเอียดและสวยงามนะครับผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ของครูเจนก็คือการแกะสลักลวดลายในวรรณคดีอย่างรามเกียรติ์หรือลายไทย

0: ขั้นตอนการทำอย่างเงี้ยครับพ่อเมื่อตอนที่พ่อเนี้ยมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับพ
1: ่
0: อ
1: เปลี่ยนแปลงไปเยอะมันทำไปมันก็อาจายที่ว่ามีลูกค้ามีอะไรเราก็ต้องฟังเขาไว
0: ้
1: ต้องหาประสบการณ์ต้องหนังถึงมีเป็นร้อยกว่าเล่ม
0: ครับ
1: อย่างตอนหลังๆมานี่แกะของภาพของอาจารย์เฉลิมชัย
0: โอ้
1: เป็นปีนปลาอานนท์
0: ตั้งแต่ยุคสมัยก่อนที่พ่อเริ่มต้นทำมากับยุคปัจจุบันเนี้ยความนิยมมันลดน้อยลงไปไหมพ่ออ
1: ย่างว่าลดน้อยก็ไม่เชิงนะอย่างว่าลดน้อยก็ไม่เชิงเพราะว่ามันผมว่ามันอยู่ที่ตลาดมากกว่าง
0: านที่ลูกค้าให้ความสนใจอ่ะพ่อจะเป็นงานประเภทไหน
1: บางคนก็มีแบบมาให
0: ้ครับ
1: บางคนก็มาถามว่าเอ๊ะผมอยากได้แบบนั้นแบบนั้นเราก็ทำให้บางคนก็ชอบมังกร
0: ครับ
1: พญานาค
0: ครับ
1: ปลาอานนท
0: ์ครับ
1: ลายรามเกียรติ
0: ์ครับพ
1: ่อแกะเป็นเถาเลยก็ได้แกะเป็นรากไม้ก็ได้แกะเป็นไม้แผ่นก็ได้แกะเป็นตัวลอยก็ได้
0: ได้หมดทุกประเภท
1: แ
0: ล้วแต่ลูกค้าต้องการอันนี้ก็คือขั้นตอนแรกก็คือเราวาดลายก่อนใช่ไหมครับพ่อ
1: ต้องวาดก่อน
0: พ่อคือใช้ช็อกเลยเพราะมันลบได้ใช่ไหมครับพ่อ
1: ลบได้ใช่ไหมครับได
0: ้โอ้โห
1: ต้องทำให้มันไปอย่างอ่อนช้อยไปเรื่อย
0: ๆ
1: แบบทำธรรมชาติของแก
0: นี่ขาหนูมาจะต้องอย่างนี
1: ้อันนี้เป็นหางมัน
0: โอ้โหแค่พ่อร่างแค่นี้ก็คือเห็นภาพเลยนะครับว่าจะออก
1: หยาบทางนี้หยับแขนก็ได้
0: แขนนี้ลูกชายพ่อก็จะเอาไปฉลุใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วค่อยมาแกะ
1: เราลากท้องทีลากท้องทีแล้วเรามาย้ายไอ้ตัวนี
0: ้ยินสองทีครับ
1: อันนี้มันไม่ละเอียด
0: ครับ
1: เอาลากลาก
0: ร่างโอ้แต่แค่ร่างแค่นี้ก็สวยแล้วพ่อแต่แค่ว่าเดี๋ยวเราถือว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานนะพ่อนะตั้งแต่แบบในยุคสมัยก่อนที่แกะเลยใช่ไหมครับ
1: เยอะเลยช้า
0: ระยะเวลาไปได้เยอะเลยใช่ไหมพ
1: ่อแล้วช่วยระยะทางไม้ด้วยมันแกะที่พ่อแกะแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งนะ
0: ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดใช่ไหมครับพ่อ
1: แต่งลาย
0: ครับอ๋อเพราะว่าเครื่องแต่งกายอะไรเขาก็จะมีลวดลายอีกที
1: ต้องมีลวดลายเป็นลายไทยลายต้องพักมันต้องอะไรก่อนต
0: ้
1: องออกเป็นตัวเป็นตัวต้องทำให้มันไอ้แขนนี่ให้มันเห็นแล้วเราก็เอาภาพไปประกอบไปเลย
0: ครับอ๋อ
1: ประกอบบางไปเลยมันบางเห็นอะไรเงี้ยเนี่ย
0: ครับก็คือวางไปปุ๊บโอเคตรงแผ่นหลังเราก็อาจจะทำเป็นแบล็คกราวด์อีกทีนึงแล้วไปประกอบได้เลยก็จะเป็นรูปแบบที่ทำงานได้เร็วกว่าแล้วก็เราก็ใช้จินตนาการในการออกแบบได้เยอะเลยใช่ไหมพ่อ
1: มันอยากแบบอยากเอาแบบช้อนๆกันอยากเอาเป็นแบบเราก็วาดมันเลย
0: เพราะมันประกอบได้นะว่า
1: ประกอบได้

0: ย่างที่ล่างไว้ว่าเวลาแกะออกมาเนี่ยตอนนี้คือมันเป็นเหลี่ยมๆไปหมดเริ่มแกะจากตรงไหนก่อน
1: ถ้ามันเนี่ยลายนี้ถ้ามันเป็นแบบเหลี่ยมอย่างกับมือมันขวางแ
0: บบ
1: นี้ตกมันเข้าอยู่ตรงกลางเน
0: า
1: ะเราต้อง

0: ก็หายหมดต้องจำเอาหรอพ่อ
1: พยายามเอาต้องจำเอาหมายอันว่าคนอิจมักแง่เนี่ย
0: ครับ
1: ต้องวาดให้เป็นด้วย
0: แล้วต้องจำให้ได้ด้วย
1: จำให้ด้วย
0: เพราะว่าอันนี้คือพ่อก็ไม่ต้องดูแบบแล้วใช่ไหม
1: ไม่ต้องดูแบบแล้วว่ามันจะอยู่ในหัวนี่หมดแล้วเราเนี่ยแบบนี้นะ
0: ครับ
1: เราก็ไม่แบบว่าเราก็ไม่เบื่อมือมันแบบว่ามันมีในอย่างนั้นเนี่ยอย่างนั้นก่อนน้อยอย่างนั้นจะเต็มเอาเป็นมิติอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันจะมีเรื่อย
0: ๆมันได้คิดตลอดใช่ไหม
1: คิดตลอดอย่างสมมติว่าเราแกะภาพปลาไหม
0: ครับ
1: ภาพปลามันตัวมันขึ้นใช่ไหมตัวมันขึ้นมันตรง
0: ครับ
1: มันอ่อนน้อยหน่อยแล้วก็ทำเป็นปลา
0: ครับ
1: มันอ่อนน้อยเป็นลายอะไรนี่ไหม
0: บางทีก็คือเป็นบางทีก็เป็นการดนสดแก้ไปเรื่อยๆแล้วก็คิดไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับพ่อ

0: อาหารยากเด็กๆเขามันนู่นเนี่ยเขาไม่อยากเอาแบบของยากๆแบบนี้
1: ครับ
0: เขาอยากเอาแบบที่มันง่ายๆเนี่ยเป็นปลาเงินปลาทองที่มันแบกป้ายเนี่ย
1: ครับอ๋อแบกป้ายบ้านเลขที่อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ครับอยากเอาแบบนั้นเนี่ยลายอย่างของเราเนี่ยเขาไม่อยากเรียนเขาบอกว่ามันช้าแต่ว่ามันไงอย่ามันหายผมว่าไม่หายหรอกเพราะเด็กยังไงเด็กมันแบบว่าถ้ามีตลาดมีเงินมีอะไรนี่มันไม่หายหรอก
1: ครับแล้วอันเนี้ยครับคุณพ่อคิดว่างานที่พ่อมันมีคุณค่าทางวัฒนธรรมและคุณค่าทางศิลปหัตถกรรมยังไงบ้าง
0: ทำมากๆเพราะมันเป็นลายเอกลักษณ์ของไทยนะเรื่องรามเงี้ยเรื่องลายไทยลายอะไรพวกนี
1: ้
0: เพราะเป็นเอกลักษณ์ของไทยอยู่แล้ว
2: ต้องถือว่าเป็นความโชคดีของผมมากๆเลยนะครับที่ได้มาเรียนรู้และได้เห็นงานแกะสลักที่ต้องบอกว่าสวยงามจริงๆนะครับยิ่งพอได้มาลองทำเองนี่รู้เลยนะครับว่างานแต่ละชิ้นที่ออกมาต้องใช้ความอดทนและต้องใจรักจริงๆแต่ก็ต้องบอกว่าดีใจมากๆเลยนะครับที่ยังเห็นน้องๆหลายคนเนี่ยยังและสืบสานงานหัตถกรรมที่สำคัญของเราอย่างการแกะสลักเอาไว้นะครับ
3: ถ้าเด็กจำได้สืบไปก็ดีขึ้นมากับประเทศเราแม่ดีใจนะเห็นเด็กๆมานี่แม่ดีใจศิลปะพวกนี้นะมันอยู่ได้ตลอดมันไม่มีวันตายการผู้ใหญ่ที่สอนที่แนะนำ คุณค่าของมันยังมีเยอะแยะ

การประชุมวุฒิสภาวันอังคารที่1กันยายน2569เวลา 8:45 น.สมาชิกวุฒิสภานำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือพร้อมเกาะติดการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการสาฉบับที่พ.ศ.ติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10

0: เปิดโลกการลงทุนรู้ทันข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกสร้างโอกาสใหม่ของผลตอบแทนโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดและคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์หัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนพร้อมติดที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10และแอปพลิเคชัน
1: ในด้านของการเปลี่ยนแปลงชีวิตนั้นมีอยู่การหลายช่องนะบันเทิงก็มีสาระก็มีแต่สำหรับช่อง10ของรัฐสภาในเรื่องของสภาวาทีวิธีการใช้ศิลปะการพูดในการสื่อสารในการต่อสู้กันซึ่งนั่นคนทำได้ถ้าได้รับการฝึกฝนถ้าท่านอยากต้องการได้รับความรู้ได้รับความประเทืองปัญญาและได้รับทั้งความบันเทิงด้วยอย่าลืมติดตามช่อง10ครับสภาวาทีครับ

0: ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Captionโดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่มเครื่องรับโทรทัศน์หรือเซ็ตท็อปบ็อกซ์ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน
1: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
2: อยากท้าทายตัวเองอยากเปิดโอกาสให้ตัวเองทำในสิ่งใหม่ๆก็เลยลองไปคัดตัวนักกีฬาทีมชาติก็ไม่คิดว่าผมอาจจะได้เข้ามาทำให้เราตีแล้วมีความสุขมาในครั้งนี้ผมก็อยากทำให้ดีที่สุดแล้วก็อยากไปให้ไกลที่สุด
3: ชนิดหนึ่งมากๆว่าสุดคือตอนไหนคะรู้จักกับน้องคนนึงค่ะที่ชื่นชอบการเล่นแบดมินตันเขาเล่นทุกวันหลังเลิกงานแม้สภาพร่างกายจะไม่เอื้ออำนวยมากแต่มันไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้กีฬาชนิดนี้สนุกน้อยลงไปเลยความรู้สึกนี้เองได้ลองสมัครคัดตัวเป็นนักกีฬาแบดมินตันคนพิการและนี่คือใบเบิกทางแรกของคำว่าโอกาสที่เขานิยามให้ตัวเองวันนี้ดีใจมากๆค่ะที่ได้มีโอกาสพบกับเขาในฐานะทีมแบดมินตันพาราไทยการพูดคุยและได้เจอกับเขาวันนี้จะเป็นอย่างไรทุกคนรอติดตามกันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับผมอาหลิงครับอายุ28ปีครับเล่นกีฬาแบดมินตันครับก่อนหน้านั้นก็เป็นพนักงานออฟฟิศทีมชาติผมก็ได้เข้ามาเก็บตัวที่ไทยแลนด์ครับ

0: ะโทษทีนะคะเดี๋ยวเราต้องคุยกันเพิ่มเติมโค้ชดุไหม
1: นิดนึงครับ
0: โค้ชดุนิดนึงนะนิดเดียวนะคะโค้ชมาอยู่ด้วยกันแล้วน้องอลิงนะคะขออนุญาตเรียกน้องอลิงนะ
2: ครับสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีค่ะน้องอลิงอยากจะให้เล่าความเป็นมาถึงครอบครัว
2: ผมมีพี่น้อง2คนครับผมเป็นลูกคนเล็กครับก็ครอบครัวก็เป็นกลางครับก็เป็นเด็กที่โตมาปกติครับที่อยู่ตามชนบทครับ
0: ค่ะ
2: ครับแต่ในเรื่องของความพิการของเราอะครับคือตอนเด็กมันจะห่างเท่านั้น
0: ที่ห่างกันนี่คือ
2: ขาม
0: ันห่างกันแค่1เซน
2: โตขึ้นเรื่อยๆแล้วพอเราสูงขึ้นเรื่อยๆขามันไม่ยืดข้างเดียวแล้วทีเนี้ยผมใส่ขาเทียมครั้งแรกคือตอนอนุบาล
0: ค่ะ
2: เพราะผมคิดว่ามันน่าจะเดินลำบากแล้วเพราะมันเริ่มห่างกันเยอะ
0: อันนี้คือที่น้องอลิงบอกคือระดับ3
2: ระดับ3
0: ระดับ3คืออะไรคะ
2: ระดับ3คือเป็นพิการทางการเคลื่อนไหวก็ในเป็นในเรื่องของขาเทียมหรือว่าเป็นในขาที่แบบรีบพวกนี้ครับใช่
0: เป็นยังไงคะตอนนั้นเราต้องปรับตัวขนาดไหน
2: ปรับครับเพราะว่าตอนใส่แรกๆคือนอนไม่ได้เลยมันจะปวดตรงขาข้างบนผมจะให้แม่นวดก่อนนอนแทบทุกคืนเลยหลังจากนั้นก็เราก็ใส่ไม่ได้เรื่อย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ใช่มันก็เป็นความเคยชินแล้วก็ไม่มีความเจ็บปวดแล้ว
0: แน่นอนน่ะว่าเด็กในระดับอนุบาลเป็นเด็กเล็กอยู
2: ่
0: แล้วต้องมาใส่ขาเทียมแล้วไปโรงเรียนมันมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะกว่าเราจะผ่านตรงนั้นมาเราที่มันทำไมไม่เหมือนคนอื่น
2: ตอนนั้นยังเด็กผมเลยคิดว่าผมยังไม่มีความคิดว่าเรากับเพื่อนมันแตกต่างกันใช่เพราะในหมู่ก็เล่นปกติเพื่อนวิ่งเราก็วิ่งเพื่อนกระโดดเราก็กระโดดพอมันจะมีความคิดที่เปลี่ยนคือช่วงป.4 ป.5 ป.6 เนี้ย
0: ค
2: ือเราเริ่มคิดได้แล้วว่าทำไมเราถึงไม่เหมือนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคกับเรา
3: ขา2ข้างไม่เท่ากันนะครับหรือเรียกภาษาอังกฤษว่า leg length discrepancy นะครับสาเหตุก็มีหลากหลายมากเลยนะครับก็มีตั้งแต่เรื่องการเป็นตั้งแต่กําเนิดก็ได้เกิดมาขาสั้นกว่าเลยก็มีภาวะติดเชื้อมีการบาดเจ็บต่อมีการโรคอื่นๆอย่างเช่นอาจจะมีพวกโรคมะเร็งโรคทางเมตาบอลิกแล้วก็อาจจะมีบาดเจ็บที่กระดูกแล้วอีกข้างนึงมันขายาวไม่เท่ากันได้ครับเราสามารถเห็นอยู่ที่ว่าเราจะเห็นเมื่อไหร่นะครับแล้วก็สังเกตตั้งแต่การเดินนะครับเดินแล้วก็เพกเดินแล้วเอวมันเอียงแปลกๆเพราะว่าถ้าขาไม่เท่ากันเนี่ยมันก็จะเอวมันก็จะเอียงหลังก็จะอาจจะเอียงเป็นรูปตัว S อะไรได้นะครับเดินกระเพกเท้า2ข้างอาจจะคนละไซส์กันก็ได้เพราะว่าเจริญเติบโตไม่เท่ากันนะครับหรือบางทีเนี่ยแค่นั่งเฉยๆอย่างเงี้ยถ้าขาเราเท่ากันเนี่ยเข่ามันควรจะอยู่เท่ากันใช่ไหมครับแต่ถ้ามันเข่ามันลงมานิดนึงแปลว่าหน้าแข้งอาจจะเลยครับเหมือนที่บอกว่าเราจะเดินเอียงไปเรื่อยใช่ไหมครับมันก็จะกระเพกนะครับหลังแล้วก็จะเอียงไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังอีกทั้งขาข้างอีกข้างนึงแล้วก็มุมเหมือนแบบไอ้กลศาสตร์มันไม่ใช่สิ่งที่บาลานซ์นะครับมันก็จะเกิดความเสื่อมเกิดการพังเร็วเกิดหลังคดอะไรพวกนี้ได้ตามมาอีกทีครับมีการรักษาหลักๆนะครับ2อย่างคือไม่ผ่าตัดแล้วก็ผ่าตัดนะครับเป็น2ซมก็อาจจะไม่ต้อง2ถึง6ซมเนี่ยอาจจะพิจารณาการใส่เสริมรองเท้าเพื่อให้ความยาวพอๆกันแต่ถ้ามันเกิน6ซมไปแล้วเนี่ยอาจจะการใส่รองเท้านี่อาจจะไม่เหมาะสมละเท้าอาจจะบิดมันไม่มั่นคง6ถึง20ซมเนี่ยอาจจะพิจารณาว่าเราจะไปหนีบตรงบริเวณที่มันเจริญเติบโตเพื่อให้ขาข้างเจริญเติบโตมาทันหรือเราจะไปยืดกระดูกได้นะครับโดยที่ยืดกระดูกเนี่ยเราก็จะไม่สามารถยืดได้เยอะมากนักนะครับเพราะว่าไอ้พวกเส้นเลือดเส้นประสาทเนี่ยมันก็อยู่มันดีๆถ้าไปยืดมากไปเนี่ยไอ้เส้นเลือดเส้นประสาทก็อาจจะบาดเจ็บได้ครับโดยที่การยืดกระดูกนะครับเราก็จะปัดกระดูกหลักๆนะปัดกระดูกแล้วก็หาอุปกรณ์เป็นโครงเหล็กข้างนอกผมมาข้างนอกเลยนะครับยึดบนยึดล่างไว้แล้วก็ค่อยๆไขวันละนิดวันละนิดวันละนิดเพื่อให้กระดูกมันถ่างแล้วกระดูกจะฟื้นตัวเหมือนกระดูกหักครับเหมือนกระดูกที่หักค่อยๆดึงดึงดึงดึงดึงมันก็จะมีเนื้อกระดูกไปเติมเรื่อยๆนะครับพอยืดได้ตามที่เราต้องการปั๊บเราก็ค่อยเอาไอ้ตัวที่มีอุปกรณ์ติดขาตลอดเวลาเป็นระยะเวลาหลักเดือนแล้วก็ยาวนานค่อยๆต้องไขต้องดูแลอุปกรณ์ที่ออกมาจากขาเราดังนั้นไอ้การยืดกระดูกเนี่ยก็จะเป็นการรักษาที่

0: ผู้ปกครองทางตัวคนไข้เองแล้วก็ทีมสาขาวิชาชีพของทางหมอกระดูกด้วยครับด้วยนวัตกรรมการรักษาทุกวันนี้นะครับเราสามารถมันพัฒนาไปเยอะแล้วเรื่องการยืดกระดูกหรือการผ่าตัดการใส่อุปกรณ์ขาเทียมก็ดีอยู่ที่ปรับตัวกับมันนะครับแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้มันปรับตัวมันไปเรื่อยๆได้ครับก็คืออย่างน้องอาหลิงเนี่ยคือเขาโตเต็มที่แล้วอายุ28ปีแล้วก็แปลว่า difference เนี่ยก็คือซึ่งดูไงก็น่าจะเกิน20เซนติเมตรนะครับอาจจะใช้การรักษาโดยการยืดกระดูกไม่ได้ก็ถ้าตามการรักษาสถานแบบทางก่อนหน้านี้ครับที่อาการเราตอนนี้ก็สามารถดูแลให้มีคุณภาพชีวิตใกล้เคียงปกติมากยิ่งขึ้นนะครับก็ถ้ายังไม่ได้ไปพบแพทย์ก็รีบไปพบแพทย์ครับแล้วก็ไปพูดคุยกับทางทีมการรักษานะครับแล้วก็เรามาวางแผนการรักษาไปพร้อมๆกันนะแล้วก็ไปสอบถามกับคุณหมอที่รักษาก็ได้ครับว่ามีแผนยังไงต้องไปทำงานเป็นทีมทั้งตัวคนไข้เองทั้งครอบครัวรวมถึงทางโรงพยาบาลที่ไม่ใช่แค่หมอนะครับมีคุณหมอคุณพยาบาลนักกายภาพบำบัดแล้วก็เจ้าหน้าที่กายอุปกรณ์รวมถึงโปรเจกต์ในการดูแลกลุ่มคนไข้เนี้ยสำเร็จขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าถ้าเราร่วมแรงใจเดี๋ยวก็จะผ่านไปได
1: ้หลังจากเรียนจบผมก็คิดว่าผมเรียนติจากที่ผมไปทำงานที่ที่นึงเหมือนพี่ที่ทำงานเขาก็ชวนว่าไปเล่นแบดไหมหลังเลิกงานอะไรเงี้ยคือปกติเราก็ชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วเราก็อ่ะไปเล่นก็ดาวเล่นเหมือนตีหน้าบ้านจับไม้ไม่ถูกว่าหูปากตีโดนไม่โดนก็ขำกันประมาณเนี้ย

0: คือเราก็พยายามแบบทําให้เหมือนคนปกติอ่ะคือเราก็ไม่ต้องใส่ใจว่าเพื่อนหรือคนโดนมั้ยมันมีอยู่แล้วทุกคนต้องโดนขนาดคนปกติอย่างเป็นแบบนี้จะไม่โดนเราพูดไม่ได้ใช่เราแค่ปล่อย
1: แสดงว่าเราเป็นคนมองโลกในแง่บวกตั้งแต่เด็กอันนี้เป็นข้อดีของอลิ
0: มันก็มีบ้างที่เราลบแต่เราก็แค่ไม่ได้เอามันออกมาใช่มันถ้าเราออกมาเราจะไปข้างหน้าต่อไม่ได้ใช่เราเลยต้องเอากลับเข้าไปแล้วเอาพลังบวกออกมาเพื่อที่จะไปต่อไม่งั้นผมไม่มาถึงจุดนี้แน่หรอก
1: นี่คือ mindset ที่ดีของอลิก็คือการมองโลกในแง่บวกการส่งพลังบวกแล้วก็การต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองให้กับครอบครัวได้เห็นว่าเราสามารถเหมือนคนปกติได้หลังจากนั้นเป็นยังไงบ้าง
0: เหมือนเราก็อยากท้าทายตัวเองหลังจากที่เราทำงานออฟฟิศมาระยะเวลาแบบ 5-6 ปีหลังจากที่เรียนจบคือแบบเราก็ติดตามเพจติดตามกันแล้วทุกอย่างก็เห็นแบบเอ๊ะเพจนี้เปิดรับสมัครพอดีเป็นตัวแทนของอาเซียนพาราเกมอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยผมก็ลองไปดีกว่า
1: ไปตอนนั้นเราคาดหวังแค่ไหนเพราะว่าเราใหม่จริงๆใหม่ถอดด้ามไปเซิร์ชชื่อในอินเทอร์เน็ตไม่มีเลย
0: ก็คือเรายังจับไม้หน้าเดียวหรือจับไม่เป็นนู่นนี่ก็แบบไปตีบ้างโดนบ้างแพ้บ้างชนะบ้างจากไปคัดเลือกมาก็แบบตอนคัดเลือกผมได้ที่2
1: คนก็เอากี่คน
0: เขาเข้าคนหนึ่ง
1: เราได้ที่2เกือบได้ละ
0: เกือบได้แล้วผมก็คิดว่าเฮ้ยเราคงไม่ติดหรอกอะไรเงี้ยแต่พอแบบได้อ้าวมีเรานี่หว่าอะไรเงี้ยใช่รุ่นพี่ก็ได้ส่งมาเหมือนกันเนี่ยชื่อเราก็ติดนะครับก็ดีใจ
1: ตอนนั้นคือเราคิดว่าตัวเองไม่ได้แล้วเราคิดว่าเขาเอาแค่คนเดียวจากคลาสหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: ของเราคือคลาสไหนนะคะ
0: เป็น SL 3ครับตีครึ่งของใช่ครับ
1: กติกาต่างจากคลาสอื่นยังไง
0: กติกาแต่ตีเหมือนแบบปกติเลยแต่เราจะติ
1: ดคือคลาส3
0: ใช่ครับ
1: พอเราคัดติดแล้วทีนี้เราต้องไปเก็บตัวถูกต้องไหมคะยังไงบ้างกับการไปสัมผัสกับบรรยากาศทีมชาติครั้งแรกก็ได้เตรียมตัวไปแข่งขันอนาชาติเลย
0: พอมาสัมผัสปุ๊บเราจากที่แบบเหมือนเล่นได้กลายเป็นแบบเราเล่นไม่ได้เน
1: ื่
0: องจากเรายังไม่มีพื้นฐานผมก็ตลอดระยะเวลาที่ติดมา2เดือนเนี่ยผมก็เป็นการปูพื้นฐานใหม่หมดเลย

ในความจริงจังของผมเน้นมากกว่าที่จะอยู่ในจุดนี้เราก็เลยแบบเลือกชนิดกีฬาที่เราสามารถเล่นได้โอกาสหนึ่งอ่ะสนุกไปกับมันสนุกไปกับการเล่นกีฬา

0: คนพิการก็ตีแบตก็จะตีเหมือนกับคนปกติหมดทุกอย่างก็คือลูกต่างๆทั้งลูกโดงลูกตบลูกงัดลูกหยอดและกีปาถาพวกนี้ลีลาร่างกายของแต่ละคนอ่ะมันจะไม่เหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าคลาส SL3พิการทางขาจะเวลาแข่งขันเขาก็จะเล่นแค่ครึ่งสนามเพราะฉะนั้นของเขาก็คือแค่ครึ่งสนามการเคลื่อนที่ก็จะแคบๆลงแบบนี้เพราะฉะนั้นตีลูกโดงลูกงัดลูกตบแล้วก็การเคลื่อนที่ให้ได้ของน้องเขามาคือมีความแข็งแรงในระดับหนึ่งอยู่แล้วทักษะแบดมินตันก็คือพอเล่นได้แต่ว่าอาจจะยังไม่ดีพอถ้าเกิดเขามีความขวนขวายได้เนี่ยพัฒนาตัวเองได้เนี่ยก็สามารถขึ้นสู่ระดับโลกได้เหมือนกัน
1: สำหรับนักกีฬาหน้าใหม่ของไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ปัจจุบันเนี่ยเป็นข้อโชคดีนะครับว่าเราได้มีฮีโร่ที่เป็นนักกีฬาคนพิการจำนวนไม่น้อยทำให้เกิดกระแสตื่นตัวในสังคมก็มีช่องทางที่น้องๆที่เป็นคนพิการที่หันมาใส่ใจและก็สนใจกีฬาได้ประสานมาตามช่องทางต่างๆที่สมาคมมีเมื่อก้าวข้ามความพิการของตัวเองแล้วปัจจุบันสมาคมก็มีระบบในการฝึกแคมป์นะครับสำหรับนักกีฬาหน้าใหม่ซึ่งต่างจากเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเราต้องไปควานหามาจากจังหวัดต่างๆเพื่อเอามาฝึกปัจจุบันมี walk in เข้ามานะครับนั่นบ่งบอกได้ว่ากีฬาคนพิการเป็นที่สนใจพอเข้าระบบมาสมาคมก็มีหน้าที่ที่จะดูแลในเรื่องของการฝึกฝนเพราะว่าคนพิการหนึ่งคนเข้ามาเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายค่าที่พักค่ากินค่าอยู่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพัฒนามาต่อเนื่องร่วม10ปีนักกีฬาคนพิการปัจจุบันที่เข้าระบบมาเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จได้เร็วกว่านักกีฬารุ่นก่อนๆเพราะว่าปัจจุบันมันมีรุ่นพี่มีวิธีการที่จะบอกว่าเราเล่นอะไรถึงจะมีโอกาสที่จะไปถึงฝั่งฝันได้เร็วที่สุดดังนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลเมื่อคุณมาเล่นแล้วมาฝึกแล้วและคุณเข้าไปอยู่ในระบบสอนทีมงานของสมาคมทีมงานชนิดกีฬาต่างๆดูแลโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จได้เร็วมีอยู่ที่ว่าคุณมีวินัยมีความอดทนมีความมุ่งมั่นพอหรือเปล่า

0: ประสบการณ์2เดือนที่เราติดแคมป์ทีมชาติมาคิดว่าจะสามารถช่วยสอนเทคนิคแบดมินตันให้กับพี่ที่ไม่มีพื้นฐานเลยได้ไหม
1: ได้ครับเพราะผมก็ผ่านจุดนี้มาแล้วเหมือนกันได้เดี๋ยวผมพาพี่ตีให้ได้เลยวันนี้ระดับแรกก็ต้องจับไม้ให้ถูกก่อนเพราะว่าผมก็ตอนแรกผมก็จับไม่ถูกผมก็โดนโค้ช
0: เริ่มจากการจับไม้ก่อน
1: ไม่ได้เดี๋ยวผมจะตีมือพี่เลย
0: อ๋อถ้าอื่นมั่นใจพี่ก็มั่นใจ
1: ไปเลยครับ

0: ล้วก็ตื่นมาอีกทีนึงก็สี่โมงเย็น
1: ซ้อมอีกแล้วมันต้องหนักแน่
0: มันต้องหนักแน่ๆแล้วเรามาตรงเนี้ยมาทำเพื่อต้องสู้ใช่ครับเราจะมาแล้วแบบเฮ้ยเราอยากกลับบ้านจังเลยเราไม่ได
1: ้ฉันไม่ได้มาเล่นๆ
0: ใช่เราต้องไปให้ที่สุด
1: ค่ะแล้วถ้าจะให้สอนเทคนิคพี่ตอนนี้พี่พร้อมมากคันไม้คันมือมากมีไม้แบตแล้วด้วย
0: อันดับแรกต้องจับหมายให้ถูกก่อนครับ
1: อย่างนี้จับถูกไหมคะ
0: ไม่ถูก
1: ว้ายตายแล้วแค่จับใบก็ผิดแล้วอ
0: ันดับแรกเราต้องจับประมาณนี้ครับให้ไม้มันตรงนี้แล้วจับมันให้เป็นตัว V
1: ค่ะ
0: ใช่คร
1: ับ ตัว V
0: ใช่ใช่แล้วเราจะตีเราอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วเวลาเราจะตีเราก็ต้องยกให้ศอกมันตั้งฉากกับไหล
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วให้แล้วไม้หน้าให้มันตรงๆอย่างนี้ใช่ใช่ครับ
1: หน้าตรงอย่างนี
0: ้หน้าเรา
1: ไม่ใช่
0: ไปทางไหนก็ได้
1: หน้าไม้หน้าไม้
0: ใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็ถ้าลูกมาเราก็สามารถฟาดไปได้เลย
1: แล้วก็ฟาดไปได้เลยอย่างนี้ต้องอย่างนี้
0: ใช่
1: โอ้โหแค่จับไม้ก็ยากแล้วค
0: ่
1: ะเด
0: ี๋
1: ยวเราไปลองตีกันเลยไหม
0: ได้
1: ตีแบบไหนตีแบบนี
0: ้ให้ตีนี่ดีกว่าได้ครับ
1: เดี๋ยวซ้อมกันเลย
0: ได้ครับ
1: เราต้องตีให้โดนค่ะเราต้องทำให้ได้ลูกหายไปไหนทำไมมันไม่โดนอ่ะมาสู้พี่ไม่ได้หรอกฮึบ
2: ฟังน้องอลิงแล้วอ๋อยรู้เลยค่ะว่ามุมมองที่เขามองกับโลกที่เขาอยู่มันทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ไม่ได้มาก่อนมันทำให้อ๋อยรู้ว่าน้องย้ำเตือนกับตัวเองตลอดว่าเขามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเป็นคนถ่อมตัวจริงๆค่ะ
1: ไอ้ไอ้โอ้ยโอ้ยน้องอลีเลยเหรอ
0: ใช่ครับทุกวัน
1: เป็นยังไงพี่อ่ะเป็นยังไงพี่เนี่ยเป็นยังไงตอนเนี้ย
0: สงสัยข้างหน้าพี่อ๋อยต้องหาตัวช่วยแล้วครับ
1: หอบเลยทีเดียวถ้า6ชั่วโมงพี่ซ้อมแบบนี้พี่ไม่รอดโอ้โหสุดยอดนะคะก็ถือว่าตั้งใจอย่างเต็มที่เนาะเพื่อเดี๋ยวจะเป็นตัว
3: พอมาถึงจุดนี้ได้คือเราก็รีบคว้าเราไม่อยากปิดกั้นตัวเองถึงแม้ว่าโอกาสของมันจะมาอยู่ตรงนี้ได้อะแต่ผมก็ต้องรีบทำเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรามาคันจุดนี้ผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตผมอะมันจะรุ่งไหมเรากลัวว่าเราจะไม่รอดเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตเราอะจะไปได้ไกลแค่ไหนพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อที่อนาคตของเราอะเวลาเราไปแข่งหรือว่าได้ชัยชนะกลับมามันก็จะเป็นความภาคภูมิใจของเรา
1: ถึงตรงนี้แล้วอยากจะให้พูดถึงแบดมินตันเป็นมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเรายังไงบ้าง
0: อันดับแรกมันก็มีหลายแบบว่าเปลี่ยนในทางที่ก็ไม่ดีก็มีเพราะว่ามันทําให้มากขึ
1: ้
0: นใช่เวลาน้อยลงเพราะว่าเรามาทําตรงเนี้ยมันเป็นหน้าที่และเป็นตัวแทนของประเทศไทยถ้าเปลี่ยนในทางที่ดีก็คือเรามาทําตรงเนี้ยเราก็ได้สังคมที่เพิ่มขึ้นใช่ได้ออกกําลังกายได้คุยกับพวกคนที่แบบเราคิดว่าเราปิดกั้นตัวเองเราไม่กล้าคุยกับคนอื่นเราก็ทําให้เราแบบมีการกล้าแสดงออกมากขึ้น
1: แต่สิ่งที่ดีก็ต้องมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วโดยเฉพาะธงไตรรงค์ที่ติดอยู่ที่หน้าอก
0: รู้สึกภูมิใจมากที่มี
1: แล้วทีนี้เราในฐานะที่ตอนนี้มาเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนแล้วแหละอยากจะฝากอะไรถึงคนอื่นๆที่กําลังลังเลอยู่กําลังตัดสินใจว่าจะทําอะไรบางอย่างหรืออยากจะมาเล่นกีฬาอยากฝากอะไรเขาบ้าง
0: ผมอาจจะบอกว่าทุกคนอาจจะมีความคิดเหมือนผมคือเราจะไปดีไหมเรามีความสามารถพอไหมอะไรเงี้ยผมแค่อยากบอกว่ายังให้ทุกคนแบบเปิดใจใจเปิดใจให้ตัวเองแล้วลองออกไปทําก่อนว่ามันใช่หรือไม่ใช่แต่การเล่นกีฬามันไม่ได้เสียหายอะไรเลยใช่คือถ้าเราคิดว่าเราทําได้เราชอบเราไปเลยใช่เราไม่ต้องรออะไรเดี๋ยวเราไปเล่นถ้าไม่ชอบมันก็ยังมีกีฬาชนิดอื่นมันทําให้เราไม่ต้องปิดกั้นตัวเองว่าเราเกิดมาพิการเราทําได้แค่

0: ช่อยากทําอะไรทําขอให้ทุกคนแบบคิดซะว่าเราคือคนปกติเราทําได้ถึงแม้ว่าร่างกายเราจะไม่ใช่แต่ความคิดเราใช่มันก็คือใช่ใช่ครับ
1: ค่ะสุดท้ายพูดถึงเป้าหมายในการเล่นแบดมินตันของเราวางอนาคตเราไปได้ไกลแค่ไหน
0: เป้าหมายของผมก็คือตอนนี้ผมมาอยู่ในนามของทีมชาติแล้วเป้าหมายอนาคตของเราก็คือผมก็จะทําผลงานให้ดีที่สุดสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอยากได้เหรียญเงินเหรียญทองแดงเหรียญทองกลับมาให้ประเทศไทยให้ได้ผมก็จะทําปัจจุบันให้ดีขึ้นเรื่อยๆเพื่ออนาคตของตัวเองแล้วก็ของคนทั้งประเทศครับ
1: ค่ะก็ขออวยพรนะคะให้น้องอลิงประสบความสําเร็จขอให้ได้เหรียญรางวัลคล้องคอไปให้เพลงชาติไทยดังขึ้นมาตอนขึ้นไปรับเหรียญเลย
0: สาธุ
1: ได้แน่นอน
0: ทําได้ครับ
2: ออยไม่รู้นะคะว่าอลิงจะไปได้ไกลขนาดไหนความพยายามจะพาน้องไปยืนจุดใดในวงการกีฬาหอมแพ้กับอะไรสักอย่างแม้แต่ตอนที่เขาตีแบดกับอ้อยรอยยิ้มของเขาไม่จางไปจากใบหน้าเลยสักนิดค่ะเด็กที่มีความเชื่อที่ดีขนาดอ้อยเลยสักครั้งอ้อยอยากเห็นเขาประสบความสำเร็จมากเลยค่ะและเชื่อว่าในอนาคตอลิงจะทำได้พี่สาวเป็นกำลังใจ
1: น้องอลิงไม่ใช่แค่การเล่นกีฬาธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะคะแต่ว่านี่คือความกล้าหาญในการก้าวข้ามข้อจำกัดของตัวเองถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังตัดสินใจจะทำอะไรบางอย่างขอให้ลองให้โอกาสตัวเองดูสักครั้งค่ะเพราะข้อจำกัดอาจจะเป็นความคิดของเราคนเดียวเท่านั้นเองนะคะแล้วพบกันใน EP ถัดไปของรายการฟิตเปรี้ยที่จะกลับมาพบกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจค่ะ

0: การประชุมวุฒิสภาวันอังคารที่1กันยายน2569เวลา 8:45 นาทีสมาชิกวุฒิสภานำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือเดินหน้าเร่งแก้ไขโดยด่วนพร้อมเกาะติดการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูฉบับที่พ.ศ.ติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: ทุกความเดือดร้อนเสียงของเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
2: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
3: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี
4: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
5: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
6: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งให้รับผิดชอบ
7: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะเรารับฟังหมด
8: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
9: ้นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
10: เรามีสิทธิ์เป็นมนุษย
11: ์สำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดี
1: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
12: การออกรถที่ถูกต้องเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำมันคืออะไรสตาร์ทรถแล้วออกตัวไปช้าๆ

0: ผมคิดว่าถ้าเราไม่ว่าคนรุ่นไหนนะโดยเฉพาะรุ่นลูกๆใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีของเมืองไทยพระราชกรณียกิจพระราชเจริญวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จพันปีหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีเห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักที่เรายึดได้และหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นแบบอย่างที่เราควรจะศึกษาและนำแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชาการนำคำสอนการนำแบบให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนำมาเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม
1: ค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชรภิกษุพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงหลังมาผวาสวงน้ำตาโชยสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสัชชิรัตน์รัศมีร่วมรถจากโรงเรียนสุรนารีวิทยาค่ะค่ะและหลายคนนะคะอาจจะมองว่ามาแข่งที่สภาวาทียัตติต้องยากมากๆแน่นอนแต่ว่าอยากจะบอกกันเลยค่ะยัตติแต่ละยัตตินะคะน่าสนใจมากๆแล้วก็เหมาะกับอย่าลืมนะคะว่าสภาวาทีไม่ได้จบแค่ซีซั่นนี้ค่ะยังมีต่อเป็นซีซั่น4ซีซั่น5และมีต่อไปเรื่อยๆดังนั้นก็เลยอยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะคะเข้ามาร่วมแข่งขันสภาวาทีในซีซั่นต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ

0: การประชุมวุฒิสภาวันอังคารที่1กันยายน2569เวลา 8:45 น.หาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือเดินหน้าเร่งแก้ไขโดยด่วนพร้อมเกาะติดการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: รู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
2: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
3: รู้ดูช่อง10ค่ะ
4: รัฐสภา
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10

0: สวัสดีเข้าสู่รายการห้องข่าวรัฐสภาชาแนลภาคเช้าครับเช้าวันนี้เราพบกันนะครับในวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569ติดตามอยู่กับคุณณัฐพัทรพลจุติการพาณิชย์ผมวัฒนะคล้ายแก้วและอาจารย์ล่ามภาษามือของเราวันนี้อาจารย์สมชายวิจิตไพศาลครับ
1: เดือนกันยายนฮะคุณผู้ชมครับเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณเรียกกันง่ายๆก็คือปีงบประมาณของราชการนี่แหละนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วยังเป็นเดือนสุดท้ายที่รัฐบาลจะให้เรา 1,000 บาทในโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ด้วย
0: 60 40เดือนที่4แล้วนะครับ
1: ถูกต้อง
0: เช้าวันนี้คุณผู้ชมน่าจะโอนเข้าแล้วล่ะ
1: ใช่
0: นะคุณณัฐพัทรพลเมื่อสักครู่นี้เช็คแล้วนะฮะ
1: เข้าแล้ว
0: ก็สามารถเอาไปใช้จ่ายได้เป็นโครงการที่รัฐบาลบอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ไปช่วยเหลือผ่อนคลายความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับและเดือนนี้เดือนกันยายนเนี่ยถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของคนที่อยู่ในระบบราชการปี2569นี
1: ้
0: ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการนะครับ
1: ใช่ฮะคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นอีกเดือนนึงสำคัญเลยนะฮะคุณผู้ชมครับเดือนนี้ไม่มีวันหยุดราชการเพิ่มเติมนะฮะคุณผู้ชมครับหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างเดียวนะฮะแล้วก็ทำงานกันเต็มๆเลย
0: ดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการขับรถขับราการใช้รถใช้ถนนแล้วก็ติดตามด้วยคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าตอนนี้ฝนตกหนักหลายพื้นที
1: ่
0: ทำให้การจราจรก็มีปัญหา
1: ครับ
0: แล้วก็คนที่ไปเที่ยวไปดูเรื่องของภูเขาไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำดูด้วยนะฮะแม่น้ำลำคลอง
1: ครับ
0: นะคุณผู้ชมไปเที่ยวรีสอร์ทต่างๆเนี่ยตอนนี้ฝนตกหลายที่ระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากด้วยครับ
1: ใช่ฮะพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ตกทุกเย็นเลยนะฮะในช่วงวันหยุดที่ผ่านมารวมถึงเมื่อวานด้วยเนาะคุณผู้ชมครับพกลงพกล่มเสื้อกันฝนกันฝนเนี่ยเอาไว้นะคุณผู้ชมครับเวลากลับบ้านก็จะได้ไม่เปียกกันนะฮะดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะนะครับคุณผู้ชมครับไปดูความคืบหน้า

0: กันหน่อยดีกว่าฮะเกี่ยวกับเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่น
1: ครับ
0: ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับมันมีข่าวออกมานะครับว่าไอ้ที่อยู่ใน 5,000 กว่ารายชื่อเนี่ยชิงลาออกไป
1: นั่นน่ะสิ
0: ชิงลาออกไปแล้วมันเป็นยังไงอ่ะคือคดีมันก็จะจบหรือเปล่าหรือยังไงเนี่ย
1: เขามีมุมมองแบบนั้น
0: ครับ
1: เป็นแทคติกทางกฎหมายหรือเปล่า
0: ครับ
1: แต่นายกรัฐมนตรีไม่ได้มีผลต่อกฎหมายนะ
0: ถูกต้อง
1: ยังคง
0: ครับกับความคิดเห็นของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้มาที่รัฐสภาของเรานะ
1: ครับ
0: มาที่การให้สัมภาษณ์กับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก่อนที่จะมีการลงพื้นที่กันไปประชุมครม.สัญจรที่สงขลากันในวันนี
1: ้
0: นะฮะไปดูกันหน่อยฮะคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นนี่แหละครับโดยคุณตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นจากจำนวน 5,925 คนเนี่ยมีการชิงลาออกกันไป146คนจะมีผลทางกฎหมายหรือไม่นั้นนะครับเรื่องในตอนนั้นนะที่ให้สัมภาษณ์แต่ว่ากฎหมายว่าอย่างไรก็ถ้าผิดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นไปตามนั้นนะครับส่วนเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายในการเพิกถอนข้าราชการ125คนคุณอนุทินบอกว่าทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่ากสท.ดำเนินการอยู่แล้วครับมีระเบียบแล้วก็กฎอยู่แล้วด้วยเมื่อถามถึงแนวคิดเรื่องของการยุบกสท.คุณอนุทินถามกลับไปนะครับว่ายุบได้หรือไม่เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของพรบท้องถิ่นหรือไม่แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายจะถูกใจไม่ต้องถูกใจอย่างเดียวนำมาทำงานไม่ได้นะครับเมื่อถามว่าทางกรรมธิการปปช.ของสภามีการเปิดเผยข้อมูลว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษมาเกี่ยวข้องคุณอนุทินบอกว่าเรื่องการอยู่แล้วครับซึ่งได้ขอความร่วมมือไปทุกฝ่ายทั้งจาก DSI แล้วก็สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ในการติดตามเส้นทางการเงินรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.ทุกอย่างเนี่ยครบถ้วนแล้วนะอย่าถามย้ำในเรื่องเดิมเพราะว่าถามทีกี่ครั้งเนี่ยไปตามกฎหมายเลยครับคนที่เกี่ยวข้องก็มีส่วนร่วมในการกระทำผิดหรือถูกพาดพิงนะครับต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไม่มีข้อยกเว้นแล้วก็ไม่มีอิทธิพลใดๆที่จะทำให้การดำเนินคดีเนี่ยเปลี่ยนไปตนก็ขอให้คำยืนยันด้วยนั่นเองนะครับ
1: ครับคุณผู้ชมหากพูดถึงเรื่องของการสอบคณะเช่นใหญ่มาก
0: ครับ
1: แล้วสังคมก็ตามมาอย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ชมครับว่ากระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรในส่วนของสภา
0: ครับ
1: ก็คือคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎร1คณะทำงานอย่างเข้มข้นแล้วก็เกาะติดอย่างเต็มที่นั่นก็คือคณะกรรมการปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรโดยมีคนอัดพลสันไตรภพนี่นะคุณผู้ชมครับเป็นประธานกรรมการอยู่คนฮะบอกว่าการสอบตามองเนื่องจากว่ามีกระบวนการต่างๆมากมายเลยทีเดียววางในอนาคตข้างหน้าอย่างน้อย2ปีเน
0: ี่
1: ยมันต้องโปร่งใสการสอบต่างๆต้องโปร่งใสและต้องมาด้วยความสามารถอย่างเต็มที่นะครับไปดูความเห็นนี้ของคุณอัดพลสันไตรภพนะครับภูมิใจไทยในฐานะประธานการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรได้เป็นประธานณวัดเกษมสุขอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับได้กล่าวทักทายกับประชาชนที่มาร่วมงานตอนหนึ่งเนี่ยได้มีการพูดถึงเรื่องของการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทุจริตคดีการสอบท้องถิ่นบอกว่าวันนี้ตนเองเนี่ยได้รับโอกาสจากการเป็นผู้แทนราษฎรตนได้มีโอกาสจากทางพรรคภูมิใจไทยไปทำหน้าที่ในฐานะประธานคณะกรรมการดังนั้นตนขอใช้โอกาสนี้แก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลาอย่างน้อย10ปีแล้วนะครับโดยประธานกรรมธิการปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวย้ำคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นขบวนการใหญ่ตอนนี้จับได้เฉพาะในพื้นที่อีสานใต้โดยเฉพาะที่จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดยะโสธรจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งจากข้อมูลเอกสารที่ตำรวจและทางปปช.จับได้ที่บางใหญ่นนทบุรีบอกว่ามีการแก้ไขคะแนนจะมีหมายเหตุแนบท้ายว่ามาจากสายนายแหละครับและเป็นในหน้าใหญ่ด้วยระดับจังหวัดยังไม่ได้ดำเนินคดีและถูกจับกุมซึ่งที่ผ่านมาไปตรงมาตั้งใจทำเรื่องนี้ให้เกิดความสำเร็จที่สุดหวังว่าการสอบราชการอีก2ปีข้างหน้าจะไม่ต้องมีเรื่องของการจ่ายเงินใต้โต๊ะให้เกิดขึ้นอีกเลยครับถัดมาส.ส. อัดพลสันไตรภพยังได้กล่าวถึงอีก2ปีข้างหน้าจะมีการจัดสอบใหม่ทุกคนไม่ต้องใช้เงิน

0: เริ่มที่จุดเริ่มต้นเหมือนกันนั่นก็คือใครเรียนเก่งขยันอ่านหนังสือมีความตั้งใจไม่ว่าจะรวยหรือจะเป็นลูกชาวนาหรือยากจนขนาดไหนหากมีความตั้งใจมีโอกาสรับราชการได้นี่คือสิ่งที่ตนเองจะทำเพื่อเป็นการวางรากฐานไม่เฉพาะที่ชาวอุทุมพรพิสัยเท่านั้นหรือชาวจังหวัดศรีสะเกษแต่ทำเพื่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศให้มีโอกาสเติบโตในการรับราชการในประเทศไทยต่อไปครับ
1: ไปติดตามภารกิจของรัฐสภาครับคุณผู้ชมครับมีโครงการหนึ่งที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องครั้งนี้เข้าไปกันที่บางแสนชลบุรีครับคุณผู้ชมครับโดยนำโดยคุณโสภณสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเรื่องของบทบาทเยาวชนก็ต้องมีส่วนร่วมกับประชาธิปไตยด้วยนั่นเองนะฮะไปดูภารกิจของท่านประธานรัฐสภากันหน่อยครับคุณผู้ชมครับคุณโสภณสารัมครับประธานรัฐสภาและประธานสภาเปิดโครงการสภาผู้แทนสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนนะครับกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนครั้งที่4พร้อมกับมีการบรรยายกับประชาธิปไตยจากห้องเรียนสู่การมีส่วนร่วมในสภาโดยมีทางด้านของนางสาวมริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและนักเรียนจำนวน211คนเข้าร่วมโครงการนะครับโดยโครงการนี้จัดขึ้นที่โรงแรมบางแสนเฮอริเทจจังหวัดชลบุรีนั่นเองนะครับโดยคุณโสภณสารัมนะครับประธานรัฐสภาในยุคนี้ต้องการมีส่วนร่วมสร้างคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะเยาวชนเพราะว่าการได้เห็นตัวอย่างที่ดีและได้รับการปลูกฝังอย่างเหมาะสมจะนำไปสู่การเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพพร้อมเปรียบเสมือนเยาวชนเป็นต้นกล้าต้นไม้ที่กำลังเจริญมีหน้าที่ช่วยการบ่มเพาะให้ความรู้ความรักและความอบอุ่นหากได้รับการดูแลที่ดีก็จะเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและแต่หากได้รับการปลูกฝังด้วยสิ่งที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะการใช้กลั่นกรองอาจส่งผลต่อความคิดแล้วก็จิตใจของเยาวชนได้นะครับประธานรัฐสภาย้ำนะครับว่าสิ่งสำคัญคือการทำให้เยาวชนเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพโดยทุกคนต้องกล้ารับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองทำทั้งสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิดเพราะว่าหากไม่ยอมรับความผิดพลาดก็จะไม่สามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขได้พร้อมกับมองว่าคนที่มีคุณภาพไม่ใช่เพียงแค่คนที่เรียนเก่งนะครับแต่ต้องสามารถพึ่งพาตนเองได้และในขณะเดียวกันเองต้องเป็นคนที่ผู้อื่นสามารถพึ่งพาได้ไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็รู้จักรับผิดชอบต่อส่วนรวมด้วยนะครับท่านประธานโสภณก็มีการกล่าวถึงบทบาทของเยาวชนกับประชาธิปไตยนะครับซึ่งแต่ละรูปแบบก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ทั้งข้อเสียแล้วก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จได้สไตล์ที่เปิดโอกาสให้กับประชาชนนั้นมีส่วนร่วมแล้วก็เยาวชนได้เรียนรู้การทำหน้าที่ของตนเองในฐานะพลเมืองโดยมองว่าประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนแล้วก็การศึกษาเพื่อที่จะสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพให้กับประเทศในช่วงนี้ของคุณโสภณสารัม
2: เราอยากเห็นประเทศเราเป็นประชาธิปไตยการปกครองเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างหนึ่งก็คือปกครองที่เขาเรียกว่าเผด็จการหรือสองก็คือปกครองแบบมีส่วนร่วมข้อดีและข้อเสียทั้งสองแบบนี้มีและไม่ประสบความสำเร็จแต่วิวัฒนาการมาจนถึงวันนี้เราเป็นประชาธิปไตยสื่อประเทศนี้รักษาประเทศนี้เหมือนบรรพบุรุษที่รักษาประเทศเราไว้ไม่ใช่มาเสียเอกราชตอนที่เป็นประชาธิปไตยฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพวกเธอพวกลุงเนี่ยมันแก่แล้วเป็นหน้าที่ของพวกเธอที่จะทำยังไงที่จะเชิดชูในระบอบประชาธิปไตยให้มันรักษาประเทศนี้นำพาประเทศนี้ให้เจริญรุ่งเรือง
1: ครับทั้งนี้ครับผู้ชมฮะภายในงานมีการอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทแล้วก็หน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะให้เยาวชนได้ทำความเข้าใจการทำงานบทบาทของส.ส.นะครับ

0: การเป็นตัวแทนประชาชนทั้งการพิจารณากฎหมายแล้วก็การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยด้วยนะครับนอกจากนี้ประกวดเรียงความหัวข้อระบบประชาธิปไตยที่เราอยากเห็นนะครับมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนถ่ายทอดมุมมองแล้วก็จินตนาการถึงประชาธิปไตยที่ต้องการเห็นทั้งในโรงเรียนชุมชนสังคมการเน้นประเด็นการเคารพสิทธิแล้วก็ความคิดเห็นของผู้อื่นความเสมอภาคการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วก็ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมด้วยนะครับส่วนกิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมที่3กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์หัวข้อวันนี้เธอได้อะไรก็ให้นักเรียนร่วมกันที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้แหละฮะทั้งความรู้ความเข้าใจประสบการณ์ต่างๆแนวคิดแล้วก็แรงบันดาลใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยมีบทบาทของสภาผู้แทนราษฎรสิทธิและก็หน้าที่ของพลเมืองตลอดจนสิ่งที่สามารถนำไปปรับใช้ในโรงเรียนชุมชนแล้วก็ชีวิตประจำวันได้ด้วยนั่นเองนะฮะเมื่อสักครู่นี้ดูเหมือนน้องๆถ่ายแบบหนังสั้นเลยนะ
1: ครับ
0: นะฮะเป็นหนังแนวตั้งที่กำลังฮิตๆอยู่ตอนนี้เลยนะ
1: คุณผู้ชม
0: ระบอบประชาธิปไตยที่เราอยากเห็นเนี่ยทีมชนะเลิศได้แก่โรงเรียนบ้านสวนจันทร์อนุสรณ์ส่วนการประกวดคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์หัวข้อวันนี้เราได้อะไรก็ได้แก่โรงเรียนชนราษฎร์อำบรุงนะครับในโอกาสนี้ทางด้านของท่านประธานโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอแล้วก็มีการประกวดเรียงความนี้ด้วยนั่นเองนะครับ
1: ครับก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมมาร่วมโครงการกับทางนะครับเราจะเห็นว่าหลายครั้งหลายโอกาสทั้งในสภาด้วยแล้วก็นอกพื้นที่ของสภา
0: ครับ
1: นะประธานโสพลสารัมก็บอกว่าเด็กๆ เนี่ยคือเยาวชน
0: ใช่
1: คนที่จะเป็นอนาคตของประเทศชาติ
0: ใช่
1: นี่คือสิ่งที่เติมเต็มแล้วก็เด็กๆได้มีการแสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่
0: ใช่แล้วเด็กๆก็ได้เรียนรู้นอกห้องเรียนนะ
1: ครับ
0: ผ่านการบรรยายพิเศษผ่านหัวข้อต่างๆนะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องของระบอบประชาธิปไตยนะฮะแล้วก็เรื่องของนิติบัญญัตินะครับที่ในห้องเรียนอาจจะสอนแล้วแต่ว่าอันนี้ละเอียดกว่าน
1: ี่นะครับประชาชนพบประชาชนนะก่อนหน้านี้ไปจังหวัดลพบุรีก็ไปมาแล้วนะฮะไปกาญจนบุรีก็ไปมาแล้วราชบุรีก็ไปมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ไปอยู่ที่ชลบุรีกับในส่วนของภารกิจของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1นางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชนะครับอยู่ชลบุรีเนี่ยวันที่2ไปเกาะติดเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของอาหารการกินด้วยเศรษฐกิจในพื้นที่รวมไปถึงได้มีการสะท้อนถึงนะคุณผู้ชมครับเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยอ่างศิลาเป็นต้นแบบนะ
0: บ
1: EEC เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเนี่ยคุณผู้ชมครับก็จะสามารถช่วยเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดีเลยครับไปดูบรรยากาศนี้ฮะคุณผู้ชมครับนางสาวมาริกาผู้แทนราษฎรคนที่1ได้ให้สัมภาษณ์สภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนกิจกรรมผู้แทนราษฎรครั้งที่4ณโรงแรมบางแสนเฮอริเทจตำบลแสนสุขอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดนี้ได้ลงพื้นที่ไปประชุมหารือเรื่องของแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวการกระตุ้นเศรษฐกิจร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรีพร้อมกับมีการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนต่างๆของประชาชนณอาคารที่วัดอ่างศิลาล่ะครับบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีโดยประชาชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้มีการสะท้อนปัญหาเสนอแนวทางการพัฒนาในพื้นที่โดยเฉพาะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอ่างศิลามีจุดเด่นมีศักยภาพหลายด้านทั้งแหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วยประเด็นสำคัญนะครับคุณผู้ชมจะทำอย่างไรให้การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางมาที่พัทยาเดินทางต่อมาที่อ่างศิลาและพื้นที่ใกล้เคียงได้มากยิ่งขึ้นเนื่องฝึกเนี่ยเป็นพื้นที่โดยรอบมีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวแต่จำเป็นต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานองค์ประกอบด้านการต่อไปนะครับถัดมานั้นมีวัตถุดิบในพื้นที่ค่อนข้างสมบูรณ์ทั้งพืชเศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยวและประชาชนมีความเข้มแข็งให้ความร่วมมือในการพัฒนากับพื้นที่จึงมีความเป็นไปได้นะครับที่จะมีการพัฒนาอ่างศิลาให้เป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวเนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่สำคัญในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้าสู่การพัฒนาเขตในส่วนของเศรษฐกิจพิเศษภาค

0: มันออกหรือว่า EEC นะครับนอกจากนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1บอกว่าจากการลงพื้นที่รู้สึกประทับใจกับความเป็นมิตรความจริงใจความคล่องตัวของเทศบาลเมืองอ่างศิลารวมไปถึงประชาชนเข้ามานำเสนอปัญหาต่างๆข้อเสนอแนะมากมายสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการพัฒนาพื้นที่โดยข้อมูลรายละเอียดต่างๆนั้นจะได้ฝ่ายนิติบัญญัติและนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรต่อสำหรับกิจกรรมในวันนี้นางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชนะครับบอกว่าเปิดโอกาสให้กับเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการเรียนรู้การทำงานของรัฐสภารวมถึงระบอบประชาธิปไตยอย่างใกล้ชิดด้วยเป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่และสะท้อนปัญหาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องการในอนาคตทั้งในระดับจังหวัดชลบุรีและทางด้านของกฎหมายด้วยเช่นกันครับถัดมานะครับบอกว่าเรื่องของเยาวชนเนี่ยไม่อยากให้เยาวชนรุ่นใหม่ถูกผลักออกไปแต่ต้องการให้เขามามีส่วนร่วมเข้าใจว่าประชาธิปไตยเขาทำงานกันอย่างไรสอและผู้บริหารทุกคนต้องเห็นคุณค่าของเยาวชนเปิดพื้นที่ให้กับเด็กๆได้สะท้อนปัญหาที่อยากเห็นในประเทศและในอนาคตของเราขณะเดียวกันเยาวชนปัจจุบันเทคโนโลยีมีความคิดสร้างสรรค์มีมุมมองที่กว้างขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI จำเป็นต้องเรียนรู้ทั้งประโยชน์และข้อจำกัดร่วมกันรู้จักวิเคราะห์ข้อมูลใช้เหตุผลในการแยกแยะว่าเรื่องใดเป็นข้อมูลจริงหรือว่าเป็นข่าวปลอมโรงเรียนและสถานศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีสำหรับกิจกรรมครั้งนี้ไม่ใช่ว่าจบไปแล้วก็จบไปเลยอยากเก็บข้อมูลข้อเสนอแนะของเยาวชนไว้และหากมีโอกาสจะกลับมาติดตามผลอีกครั้งหนึ่งแหละครับนอกจากนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1บอกว่ารู้สึกดีใจประทับใจกับเยาวชนให้ความสนใจกับกิจกรรมเป็นจำนวนมากแต่เยาวชนเข้ามาร่วมกิจกรรมกับรัฐสภาอาจจะไม่ได้รับความสนใจมากนักแต่ว่าปัจจุบันนี้เยาวชนรู้ว่าสภาผู้แทนราษฎรทำงานกันอย่างไรและต้องตรวจสอบข้อมูลที่ได้ว่ามีความเป็นจริงมากน้อยเพียงใดด้วยส่วนการจัดกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่5คาดว่าจะมีการดำเนินการการก่อนสิ้นสุดงบประมาณนี้โดยในสัปดาห์หน้านะครับจะมีการลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากมูลนิธิดูแลเด็กออทิสติกเพื่อเป็นการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องจะสนับสนุนได้หรือไม่อย่างไรด้านใดต่อไปและยังมีอีกหลายพื้นที่นะครับเตรียมลงที่จะเก็บข้อมูลรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั้งในด้านของการเสนอการปรับปรุงกฎหมายขึ้นครับ
1: จริงๆเราอยากไปทุกที่นะคะเราอยากไปและโดยเฉพาะพื้นที่ที่ห่างไกลจากกรุงเทพอันนี้อยากไปมากเราอยากให้โอกาสเด็กๆเนี่ยได้เข้าถึงและให้สิ่งที่สำคัญเลยเราอยากให้เขารู้สึกว่าเขามีค่าใช่ไหมเราไม่เคยทอดทิ้งนะไม่ว่าเด็กที่จังหวัดไหนโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่ลานะคะว่าเราเองเนี่ยทั้งงานทั้งทางสภาใช่ไหมแล้วก็งานที่เราจะต้องมาลงพื้นที่ก็ฝากไปถึงน้องๆทุกคนถ้าเกิดสมมุติว่าพื้นที่ไหนอยากให้ไปเยี่ยมสามารถนะฮะที่จะส่งจดหมายหรือว่าจะส่งคำร้องมาเราจะไปแล้วน้องๆก็สามารถมาเยี่ยมได้นะหมดเลยทุกโรงเรียนบอกขอให้บอกนะเรายินดีรับทุกโรงเรียนเลยค่ะ
2: ไปดูการประชุมวุฒิสภาเมื่อวานที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับมีการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทนะครับโดยมีทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็มาชี้แจงในที่ประชุมวุฒิสภาด้วยนั่นเองติดตามกันเลยครับคุณผู้ชมฮะที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569โดยมีคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จำเป็นในการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินกิจด้านพลังงานและรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงินไม่เกิน400,000,000,000 บาทนะครับว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่5พฤษภาคม2569กล่าวแล้วก็ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่9กรกฎาคม2569นะครับว่าพระราชธรรมนูญมาตรา172 วรรค 1ซึ่งกำหนดให้การตราพระราชกำหนด3เป็นเร่งด่วนและเพื่อประโยชน์ในการ

0: ษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศสำหรับวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางในช่วงต้นปี2569ก็ถือว่าเป็นวิกฤตพลังงานระดับจากวิกฤตน้ำมันในอดีตเนื่องจากครั้งนี้เกิดความเสียหายต่อแหล่งผลิตน้ำมันและก๊าซโรงกลั่นรวมถึงท่าเรือขนส่งพลังงานและมีการบริเวณช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้การผลิตและก็การขนส่งน้ำมันจากตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสำคัญของโลกใช้น้ำมันของโลกยังคงอยู่ในระดับเดิมทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นและก็รวดเร็วและไม่สามารถหาแหล่งพลังงานอื่นมาทดแทนได้ทันทีนะครับแต่สำหรับประเทศไทยนั้นนะฮะการนำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลางประมาณร้อยละ50เมื่อเกิดวิกฤตดังกล่าวเนี่ยจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะได้รับผลกระทบจากภาวะการขาดแคลนพลังงานโดยเฉพาะโครงสร้างการผลิตสินค้าการขนส่งแล้วก็การบริการต่างๆที่ยังพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเป็นหลักยังอยู่ในระดับต่ำทั้งนี้สถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยจึงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับทั้งต่อต้นทุนสินค้าแล้วก็บริการภาคการขนส่งภาคการเกษตรแล้วก็ประชาชนโดยเฉพาะปัญหาค่าครองชีพจนกลายเป็นลักษณะของวิกฤตซ้อนวิกฤตทำให้เกิดความกังวลหรือว่าภาวะตื่นตระหนกในหมู่ประชาชนนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับรัฐบาลก็มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งในการวิกฤตพลังงานรวมถึงเตรียมความพร้อมรองรับกับวิกฤตในระลอกต่อไปแล้วก็จำกัดไม่ให้ผลกระทบเนี่ยขยายตัวเป็นวงกว้างแล้วก็ยืดเยื้อนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมครับสำหรับการใช้เงินกู้ก็แบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกเหลือเกษตรกรผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากพลังงานแล้วก็บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนส่วนในส่วนที่2ก็ใช้สำหรับส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพถึงการเปลี่ยนผ่านด้านของพลังงานนั่นเองนะครับอ่ะไปฟังเสียงของคุณอนุทินกันดูฮะ
1: เพื่อให้สภาแห่งนี้และประชาชนมีความมั่นใจในการบริหารหนี้สาธารณะของรัฐบาลการกู้เงินของรัฐบาลในวงเงิน 400,000 ล้านบาทภายใต้พระราชกำหนดฉบับนี้และมาตรการอื่นแล้วจะไม่กระทบต่อกรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐโดยประมาณการสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศGDP ยังคงอยู่ภายใต้กรอบร้อยละ70สำหรับแนวทางการกู้เงินในเบื้องต้นจะพิจารณาแหล่งเงินกู้ในประเทศและกระทรวงการคลังได้มีการวางแผนการชำระหนี้อย่างเป็นระบบเพื่อกระจายความเสี่ยงและดูแลต้นทุนการเหมาะสมดังนั้นการชำระหนี้ภายใต้พระราชกำหนดจึงยังคงอยู่ในระดับที่รัฐบาลสามารถบริหารจัดการได้ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังนี้นอกจากนี้เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชบัญญัติกำหนดนี้เป็นไปอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้รัฐบาลจึงให้ความสำคัญยิ่งในการกำหนดกระบวนการกันกรองโครงการผ่านกลไกของคณะกรรมการซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และอยู่ภายใต้แผนงานและโครงการที่กำหนดตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดเท่านั้นและต้องมีการพิจารณากันกรองความมันตลอดจนความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับเงินงบประมาณและแหล่งเงินอื่นรวมทั้งหน่วยงานที่มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที
0: โดยในที่ประชุมวุฒิสภานะครับก็มีสว.อภิปรายกันเป็นวงกว้างหลายท่านเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผู้ชมครับที่ประชุมวุฒิสภาก็ได้มีการลงมติอนุมัติพระราชกำหนดในเรื่องของให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ด้วยคะแนนเห็นชอบ135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงนั่นเองครับ
2: ต่างประเทศคุณกันพจน์มารออยู่แล้วคุณผู้ชมครับเรื่องของอุบัติภัยใหญ่ที่เกิดขึ้นที่เนปาลตอนนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมไปถึงตอนนี้มีการช่วยเหลือหลายชีวิตเลยทีเดียวคุณกันพจน์
3: ใช่แล้วครับจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็ภาวะเรือนกระจกนะครับทำให้เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับน้ำแข็งบริเวณเทือกเขาหิมาลัยถล่มลงมาทำให้มีผู้เสียชีวิตตอนนี้เกือบพันคนแล้วสูญหายนี่หลายพันคนเลยทีเดียวนะครับตอนนี้รัฐบาลเนปาลกำลังนะครับระดมพลเลยถึง 10,000 คนเข้าช่วยเหลือคนงานถึง310คนที่ตอนนี้ติดอยู่ที่อุโมงค์ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำครับซึ่งทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเนปาลออกมาบอกเลยนะครับว่าอยากจะให้นานาชาติเข้าช่วยเหลือครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการระบุตัวตนการตรวจดีเอ็นเอศพนะครับที่ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนครับ
2: ติดตามช่วงหน้านะครับในห้อง

0: ข่าวรัฐสภาจะได้พักเช้าช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ครับ
1: ติดตามข่าวสารจากต่างประเทศกันนะครับตอนนี้กองทัพเนปาลได้มีการส่งเฮลิคอปเตอร์นะครับในการลำเลียงเครื่องจักรหนักในการช่วยเหลือคนงานถึง350คนที่ตอนนี้การโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำตาสำนักข่าวต่างประเทศได้มีการรายงานจากกรุงกาฐมันดุประเทศเนปาลว่ากองทัพเนปาลลำเลียงเครื่องจักรหนักยังเขื่อนที่อยู่บู่ระหว่างการก่อสร้างบนเทือกเขาฮิมาลัยเพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือคนงานราว350คนโครงการ Upper Tri Suli ซึ่งเป็น1ใน5โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่นี้ครับภารกิจน้ำป่าไหลหลากรุนแรงและดินถล่มอย่างฉับพลันตามแนวพรมแดนระหว่างทางภาคคลองตนเองทิเบตของประเทศจีนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า780คนและสูญหายมากกว่า 3,000 คนกระแสน้ำเชี่ยวกรากและเศษซากลงมาตามหุบเขายังทำลายกำลังผลิตไฟฟ้าของเนปาลราว 10% และสร้างความเสียหายแก่โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำในพื้นที่ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างด้วยนายธรรมราชอุบเรติผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติเนปาลกล่าวว่าทหารเนปาลราว 10,000 นายเข้าร่วมภารกิจดังกล่าวพร้อมผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีนและอินเดียแต่การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากมีเศษซากจำนวนมากกีดขวางและไม่สามารถใช้ระเบิดเปิดเส้นทางเข้าไปได้ทีมกู้ภัยจะนำออกซิเจนและกล้องเข้าไปตรวจสอบสภาพภายในค้นหาผู้รอดชีวิตและบันทึกภาพภายในอุโมงค์ต่อไปครับจากเนปาลเราไปกันที่ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ญี่ปุ่นเผชิญกับปัญหาไต้ฝุ่นนะครับภายในเดือนสิงหาคมเดือนลูกถือว่าเป็นสถิตินะครับในรอบถึง60ปีของประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวครับสำนักข่าวต่างประเทศได้มีการรายงานจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นว่าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือที่เรียกว่า JMA ประกาศว่าไต้ฝุ่นหมายเลข23ก่อตัวขึ้นบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือนับเป็นไต้ฝุ่นลูกที่10ซึ่งก่อตัวขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาปรากฏการณ์ดังกล่าวครับถือเป็นครั้งแรกในรอบ60ปีที่ญี่ปุ่นเผชิญกับการก่อตัวของไต้ฝุ่นถึง10ลูกภายในเดือนเดียวโดยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าอาจเป็นผลจากการก่อตัวบริเวณหน้าน้ำทางตอนใต้ของญี่ปุ่นหรือที่เรียกมอนซูนไจเออร์มรสุมไจเออร์ครับเป็นการหมุนเวียนของอากาศขนาดใหญ่ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาครอบคลุมพื้นที่กว้างหลายพันกิโลเมตรและมาเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนทุกไม่กี่ปีส่งผลให้สภาพอากาศเอื้อต่อการก่อตัวของไต้ฝุ่นทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งทำให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลนอกชายฝั่งเปรูสูงผิดปกติอาจเป็นปัจจัยสำคัญครับที่ทำให้เกิดมรสุมไจเออร์ส่งผลให้พื้นที่ก่อตัวของไต้ฝุ่นเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกขณะที่ไต้ฝุ่นซึ่งก่อตัวขึ้นจำนวนมากได้ปะทะกับกระแสลมมรสุมจากทางตะวันตกด้วยทำให้การหมุนและเอื้อต่อการเกิดไต้ฝุ่นมากขึ้นแม้มรสุมไจเออร์มีแนวโน้มเกิดขึ้นน้อยลงในเดือนกันยายนแต่เงื่อนไขที่เอื้อต่อการก่อตัวของไต้ฝุ่นกำลังแรงจากอิทธิพลของเอลนีโญประชาชนติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมรับมืออย่างใกล้ชิดด้วยครับไต้ฝุ่นแบบนี้นะครับปีนึงประมาณ25ลูกด้วยกันแต่เดือนสิงหาคมเดือนเดียวตอนนี้ไป10ลูกแล้วครับ
0: โอ้โหเหมือนทำลายสถิตินะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเจอทั้งแผ่นดินไหวนะเรื่องของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเนี่ยมากมายเลยทีเดียวโลกใบนี้คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าภาวะเอลนินโญเนี่ยทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยหลายประเทศก็เจอเหตุการณ์หนักๆแบบนี้ให้คุณกันพดครับ
1: ใช่แล้วครับจากปัญหาก๊าซเรือนกระจกจากปัญหาเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับท
0: ั้
1: งจีนเนปาลญี่ปุ่นนะครับไต้หวันตอนนี้ก็เจอเกิดปัญหาเช่นกันครับ
0: รวมไปถึงประเทศไทยของเราก็ต้องเฝ้าเกาะติดด้วยเทคโนโลยีตอนนี้มีประโยชน์มาก
2: ต่างเซลบอร์ดแคสต์ก็มีมาใช้แล้วนะฮะ
0: ครับและนี่คือทั้งหมดครับในห้องข่าวรัฐสภาจะได้พักเช้าจบรายการของเรารายการถัดไปเกาะติดสภา

0: ภาและการประชุมวุฒิสภานะครับและนี่คือทั้งหมดในห้องข่าวรัฐสภาเช้านะพักเช้าเราทั้ง3คนพร้อมด้วยอาจารย์ล้ำภาษามือและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ดูโทรทัศน์ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
4: เกล็ดน่ารู้การเมืองโลกการเจรจาจำกัดอาวุธยุทธศาสตร์ครั้งแรกของโลกหรือ Salt Richard Nixon ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและเลโอนิดเบรสเนฟผู้นำโซเวียตลงนามในสนธิสัญญาต่อต้านขีปนาวุธเมื่อวันที่26พฤษภาคมพ.ศ. 2515ณกรุงมอสโกส่วนสนธิสัญญาล่าสุดหรือ New Start เกิดขึ้นระหว่างประธานาธิบดีบารักโอบามากับประธานาธิบดีดิมิทรีเมดเวเดฟของรัสเซียลงนามในพ.ศ.กรุงปรากซึ่งได้หมดอายุลง19ทำให้ปัจจุบันไม่มีกฎหมายใดควบคุมการใช้ขีปนาวุธระหว่างมหาอำนาจทั้งสอง
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
7: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
8: ดูช่อง10นะครับ
9: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
10: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

0: สดีค่ะพวกเรานะคะมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะก็วันนี้นะคะได้มีโอกาสมาแข่งโต้วาทีที่รัฐสภาค่ะบอกได้เลยว่าเป็นประสบการณ์ก็มุ่งมั่นทุ่มเทแล้วก็พยายามมากๆกับการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะอยากจะบอกว่าแบบเพื่อนๆทุกทีมที่แบบเราได้เห็นกันในวันนี้ก็คือผ่านการแบบเตรียมตัวแล้วก็ฝึกซ้อมมาอย่างหนักแน่นเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีความสามารถแล้วก็ศักยภาพก็เลยอยากในรอบต่อๆไปกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเชียร์โรงเรียนเฟี้ยวๆลูกพระเกี้ยวเตรียมอุดมศึกษากันด้วยนะคะ
1: แต่ไม่ยากจนเกินไปที่จะทำความเข้าใจเพราะกฎหมายมีความหมายกับทุกคน
2: ชวนชมรายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตทัดมาแล้วมากมายกับประเด็นที่เป็นชีวิตประจำวันกับนักกฎหมายนักวิชาการมืออาชีพ
1: อัปเดตประเด็นกฎหมายแบบย่อยง่ายไปด้วยกันทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
2: ติดตามได้ทุกวันศุกร์เวลา 10:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
3: อยู่ในนี้แย่จริง
4: โอ้จาน
3: ตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
5: ้โอบัตรมาแล้ว
6: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่หว่า
5: แค่ว่าอาจารย์จะรอดไหมเอก

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี
1: ่ก็อาจารย์ป่วยก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภาครั้งที่3สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2นะคะวันนี้วันอังคารที่169ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวริศราวรรณเขจรพร้อมทีมงานเกาะติดสภานะคะนั้นจะเริ่มต้นขึ้นค่ะในช่วงเวลา 8:45 นะคะโดยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาทำการรับสัญญาณการถ่ายทอดสดนะคะจากกลุ่มงานโสดทัศนุปกรณ์สำนักงานเลขาธิการในการติดตามรับชมนั้นยังคงติดตามนะคะได้จากทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาและรับฟังนะคะการถ่ายทอดเสียงการประชุมค่ะจากทางสถานีวิทยุกระจาย 87.5 เมกะเฮิรตซ์และทาง AM 1071กิโลเฮิรตซ์ค่ะนอกจากนี้คุณผู้ชมยังคงติดตามนะคะรับชมสดค่ะผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆค่ะทั้ง Facebook Live วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะคะรวมทั้งช่องทาง YouTube TP Channel และแอปพลิเคชัน TP Channel ค่ะวันนี้ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระจะได้ติดตามค่ะในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งก็จะมีการหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนหลังจากที่หารือเสร็จสิ้นแล้วนะคะปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็จะมีการรวบรวมแล้วก็นำส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการแก้ไขต่อไปด้วยค่ะและเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะคะวันนี้ในส่วนของระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาที่คุณผู้ชมจะได้ติดตามนั้นที่ประชุมจะได้มีการพิจารณาเรื่องด่วนค่ะเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วนอกจากนี้ค่ะยังจะได้มีการพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาการประกอบไปด้วยรายงานฉบับแรกนะคะคือรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องของการส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งคณะกรรมาการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและความหลากหลายทางสังคมพิจารณาเสร็จแล้วและรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการบูรณาการการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานทุเรียนไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานและส่งเสริมการส่งออกอย่างยั่งยืนซึ่งคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมพิจารณาเสร็จแล้วค่ะค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้ที่ประชุมวุฒิสภาพร้อมแล้วนะคะโดยมีนายบุญส่งน้อยโสพลค่ะรองประธานวุฒิสภาคนที่2ได้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแล้วนะคะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะ
1: ถึงเวลา 9:30 นครับซึ่งวันนี้มีสมาชิกได้แสดงความประสงค์ขอปรึกษาหารือจำนวนโดยสมาชิกแต่ละท่านมีเวลาปรึกษาหารือท่านละไม่เกิน3นาทีครับเชิญท่านแรกท่านสุทนกล้าการขายครับ

0: ครับท่านสุทนยังติดภารกิจอยู่ข้างนอกยังไม่เข้าห้องประชุมครับเชิญท่านปิญญาภัทรสันสนิยชีวินครับ
1: ค่ะขออนุญาตขึ้นสไลด์นะคะกราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันพิญญาภัทรสันสนิยชีวินสมาชิกสภาค่ะขอใช้เวลาในการปรึกษาหารือครั้งนี้นำเสนอความเดือดร้อนเร่งด่วนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

0: โครงการสำคัญดังนี้ค่ะโครงการแรกนะคะก็คือโครงการซ่อมถนน90วันนะคะประชาชนกว่า350ครัวเรือนหรือกว่า 1,000 ส่งพืชผลทางการเกษตรได้ค่ะและโครงการที่2นะคะซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนนะคะที่มีวงเงินแล้วก็มีความจำเป็นสูงมากค่ะก็คือโครงการวางกล่องบรรจุหินเพื่อซ่อมแซมไหล่ถนนสายบ้านกงบ้านพร้าวหมู่ที่1และหมู่ที่8ค่ะเนื่องจากกระแสน้ำป่านะคะได้กัดเซาะดินริมทางพังทลายลึกจนมาถึงผิวจราจรค่ะโดยโครงการนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโครงสร้างป้องกันเสริมความมั่นคงทันทีค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ถนนสายหลักของชุมชนนะคะถูกตัดขาดเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูน้ำหลากอีกค่ะและโครงการสุดท้ายนะคะก็คือโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตบ้านเชียงยืนหมู่ที่4ค่ะเป็นน้ำเดิมนะคะที่ถูกน้ำป่าพัดจนชำรุดเสียหายค่ะสะพานแห่งจรและเชื่อมต่อการขนส่งของประชาชนหมู่ที่4บ้านเชียงยืนจำนวน210ครัวเรือนค่ะท่านประธานคะทั้ง3โครงการนี้นะคะเป็นโครงการของอบต.ยมอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านค่ะไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทั้งหมดได้ด้วยตัวเองต่อไปนะคะถ้าปล่อยให้ล่าช้าออกไปนอกจากจะสร้างความเดือดร้อนซ้ำเติมเศรษฐกิจครัวเรือนของเกษตรกรแล้วนะคะก็ยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงอันตรายถึงชีวิตของประชาชนได้ค่ะที่พวกเขาจะต้องสัญจรในชีวิตประจำวันนะคะดิฉันนะคะจึงขอกราบเรียนผ่านท่านประธานนะคะไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยนะคะได้โปรดพิจารณาติดตามดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดค่ะเพื่อคืนความปลอดภัยคืนเส้นทางคมนาคมคืนคุณภาพชีวิตนะคะให้แก่พี่น้องประชาชนชาวท่าวังผาจังหวัดน่านขอบคุณค่ะ
1: ครับเชิญท่านพลตบทโทวันชัยเอกพรพิษครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาเพื่อวันชัยเอกพรพิษสมาชิกวุฒิสภากลุ่มกฎหมายกระบวนการยุติธรรมผมขออนุญาต ร่วมอภิปรายปรึกษาหารือในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนซึ่งเมื่อวันก่อนที่เกิดเหตุมีเยาวชนได้ใช้อาวุธปืนกระทำการรุนผมไม่อยากให้รัฐบาลหลงประเด็นท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่ผมเห็นท่านประกาศเมื่อ11สิงหาคม69กรมการปกครองสั่งยกระดับการควบคุมการอนุญาตการซื้อการครอบครองจนถึงการปราบปรามปืนผิดกฎหมายควบคุมปราบปรามนั้นคือเป็นอาวุธปืนที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าท่านประธานวันนี้ผมอยากเรียนท่านประธานว่าอาวุธปืนที่กระทรวงมหาดไทยท่านเป็นเจ้าภาพหลักอยู่นั้นนะครับซึ่งมีตำรวจบังคับใช้กฎหมายเนี่ยท่านเป็นนายทะเบียนต้องเป็นเจ้าภาพในเรื่องที่กำจัดปืนเถื่อนให้หมดไปจากสังคมเลยไปใน1ปีนี้ต้องปลอดปืนเถื่อนเปิดโอกาสให้ผู้ครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมายนำปืนเนี่ยมามอบให้แก่รัฐบาลภายในระยะเวลาเช่น1ปีนะครับแต่ท่านต้องมีกฎหมายรองรับในเรื่องของ การยกเว้นหรือการลดความผิดให้ชัดเจนไม่ใช่เพียงประกาศนโยบายแล้วจะทำให้ความผิดตามกฎหมายมันหายไปเพราะฉะนั้นการผ่อนผันต้องไม่คลุมเครือนะครับและต้องไม่ควบคุมไปถึงความผิดอื่นทำความผิดอื่นก็ต้องรับผิดชอบเมื่อครบ1ปีแล้วนี่คนที่มีอาวุธปืนน่ะต้องเอาปืนไม่รับอนุญาตทั้งหมดที่มีอยู่ตอนนี้มันมหาศาลนะครับผมว่ามันพอกับปืนที่รับอนุญาตหรือมากกว่าเอามามอบให้กับทางภาครัฐตั้งกำหนดวันไปนะครับอย่างตั้งแต่ผู้ผลิตผู้ค้าผู้ครอบครองทดสอบเก็บหัวกระสุนเก็บร่องรอยบนหลักการใช้อาวุธปืนเนี่ยแล้วให้เชื่อมโยงฐานข้อมูลกลางเดียวของประเทศทั้งประการตัวแห่งชาติและนิติวิทยาศาสตร์ท่านอนุญาตอาวุธปืนไปทุกรายแต่ท่านไม่ได้ทำท่านน่ะประมาณ3เครื่องอยู่ที่พธสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่6เครื่องทำให้หมดก็ท่านเรื่องเฉพาะหน้ามันแก้ปัญหาไม่ได้ถ้าท่านทำแบบนี้ได้ท่านจะตรวจเปรียบเทียบปืนนี้ใช้มาจากกระบอกใดกระบอกใดทำดีได้ทำกฎหมายหมดนะครับเพราะฉะนั้นฝากท่านต้องทำอัตราเพราะฉะนั้นปืนนี้ต้องอยู่ในความครอบครองที่เจ้าหน้าที่เขาเจ้าที่ได้ใช้เพื่อป้องกันทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนแต่ถ้านอกเหนือผมฝากท่านประธานไว้เท่านี้ปืนเถื่อนต้องออกตรวจสอบย้อนกลับได้ปืนสวัสดิการก็ต้อง

0: คุณครับท่านประธาน
1: ไปประสานครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาท่านสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดลำพูนพี่น้องประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนในวันนี้จากการได้ไปพบปะพี่น้องหน่วยงานชาวแม่ฮ่องสอนมา2ครั้งภาคเหนือตอนบนในปีที่แล้วและคมท่านจะเห็นทางหลวงใหม่รอบจากจังหวัดเชียงใหม่สายใต้อำเภอทางด้านปลายสู่อำเภอแม่ถนนสายนี้นะคะท่านรองผู้ว่าใหญ่ล้มใช้เวลานานแต่เท่านั้นนะคะจากการที่ไฟฟ้าอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนหากต้นเมืองบางครั้งใช้เวลาสิ่งสำคัญก็คือมีอุบัติภัยอย่างเมื่อกี้นะคะไม่สามารถเน็ตไม่ทั่วถึงนะคะที่ได้รับข้อร้องเรียนมากมายค่ะอำเภอเรียบห้วยและคนป่วยคนเปราะบางไม่เพียงแต่การเดินทางที่ยากลำบากนะคะบางครั้งมีถนนนะคะป่ามาฝากทางกรรมาธิการคมนาคมด้วยนะคะบุคลากรทางการแพทย์เท่ากับแพทย์1คนต่อประชากร 12,000 คนค่ะเป็นกี่ชั่วโมงนะคะอย่าง2ปีครั้งที่นี่ใช้ปีเดียวก็คือประธานาธิบดีทำตัดงบช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชายแดนผู้อพยพในค่าย2ค่ายประชากรในเดือนพฤษภาคมปี2000ที่ลงสู่แม่น้ำสารอยู่แต่ก็จัดการปัญหาที่ต้นต่อไม่จึงอยากจะส่งเสียงผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้ท่านยกเป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาประชาชนคือประชาชนช่วยเหลือดูกันอันที่พึ่งตัวเองได้การเกษตรทำลายสิ่งแวดล้อมให้เป็นคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตของคนแม่ฮ่องสอนอย่าให้เขาเดือดงานที่อยู่หน้างานอย่าให้ความเลื่อมล้ำของก่อนนี้ขอบพระคุณค่ะ
1: กับเชิญท่านเบญจมาศ
3: จิกุทิพาจากหมวดพิจิตรค่ะดิฉันเป็นกาดได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะไปประเทศฟินแลนด์เขาอะเรียนฟรีถึงปริญญาตรีตั้งแต่เมืองไทยดิฉันเคยเห็นว่ามีกองทุนกยศ.นะคะได้มีโอกาสได้กู้เรียนเมื่อปี68การร้องเรียนจากแม่ของนักศึกษาที่จังหวัดพิจิตรก็จะไม่ได้เรียนดิฉันคิดว่าดิฉันก็ต่อดิฉันก็เลย

ปีที่แล้วมีเด็กได้กู้ประมาณ 20% แล้วทางรัฐบาลมาเป็น 100% จากการอภิปรายของดิฉันต่อเพื่อจะให้ในปีนี้ค่ะปี69ก็มีนักศึกษานั่งรถไฟมาจากอุตรดิตถ์10คนค่ะมาที่สภาเพื่อมาร้องเรียนว่าแม่เขาด้วยค่ะก็ด้วยความบ่อยท่านกมลรอดคายได้แต่งตั้งให้ดิฉันเป็นยั่งยืนเพื่อส่งเสริมเด็กไทยอยากเรียนต้องได้เรียนนะคะวันนี้ดิฉันมาร้องเรียนถึงท่านนายกรัฐมนตรีนายกรัฐบาลเพิ่มเติมก็ประมาณให้แก่กยศ.เพื่อให้นักศึกษาไทยที่เดือดร้อนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากยศ.มีความยั่งยืนจำเป็นต้องดำในวันที่26สิงเรื่องไม่ได้รับการจัดสรรจากข้อมูลของสถานศึกษาระดับก็มีเปิดเผยว่ามีคนกู้ประมาณ 29,000 รายแต่ได้รับเพียง 15,170 มหาลัยและคิดเป็น153ที่ยังแบบสำรวจนักศึกษาที่ไม่รับเมื่อนักศึกษาสอบเข้ามหาลัยได้มีความฝันและสิ่งเดียวเพียงเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าว่าเราจะยอมให้นักศึกษาต้องปัญหาสำคัญอีกเรื่องพอกับความต้องการค่ะมีประมาณ 3.7 ถึง 4.30,000 ถึง 40,000 ล้านแต่ได้รับงบอุดหนุน 19,000 งบเพียง 5,100 ค่ะดิฉันคิดว่าต้องพูดเดียวสองไม่ได้เกิดจากสาเหตุเดียวค่ะไหลกลับไปกองทุนไม่เพียงพอโดยประมาณ 56% ผิดนัดชำระพรบ.กยศ.ปี 66ทั้งการลดเบี้ยปรับจากเจ็ดการยกเลิกผู้ค้ำประกันแม้แต่การชำระหนี้และเงินจะกลับเข้ากองทุนกระทบเงินกระทบโอกาสของผู้กู้รายใหม่ค่ะขอคือให้แก้ปัญหาเฉพาะสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กยศ.ได้มีโอกาสได้กู้และเรียนต่อทบทวนและแก้ไขในระยะยาวอยู่ได้อย่างยั่งยืนและเด็กไทยมีดิฉันเข้าใจค่ะว่า

0: ้องได้เรียนนะคะขอบคุณค่ะ
1: ลุงหิรัน
2: ตอนพดลุงหิรันวัฒน์สมาชิกสื่อสารมวลชนผู้สร้างสรรค์จังหวัดระยองนะครับท่านประธานพัฒนาเพื่อคนวังจันทน์ไม่ใช่วันนี้ผมขออารือในเรื่องของผังเมืองอำเภอวังจันทน์จังหวัดระยองนะครับซึ่งประมาณ 394.41 ตารางกิโลเมตรแก่วังจันทน์นะครับชุมแสงป่ายุบในและพงตะเอี่ยมนะครับวางผังเมืองเพื่ออนาคตของคนการลงทุนเป็นหลักนะครับเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกเรื่องการเปลี่ยนประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินนะครับที่สำคัญในกระบวนการปฏิมีผู้มีส่วนนะครับแต่ได้รับความเห็นชอบเพียงหนึ่งเรื่องกันนะครับผมจึงถามว่าเสียงก็คือโครงสร้างพื้นฐานพร้อมมีขยายนะครับในเรื่องของคนขึ้นนะครับถนนนะครับโรงพยาบาลและโรงเรียนพร้อมกันหรือยังนะครับอย่าให้เกิดสภาพผังตามไม่ทันนะครับเรื่องที่3คือต้องรักษาพื้นที่เกษตรและเกี่ยวข้องกับอ่างเก็บน้ําหากเปิดรับการพัฒนาเพิ่มกิจการอะไรเข้าได้และใครรับผิดชอบเมื่อเกิดผลกระทบนะครับผมจึงขอเสนอ5เรื่องด้วย EC แล้วก็ผังใหม่นะครับให้ประชาชนได้มีการตรวจสอบได้นะครับพื้นที่ที่มีข้อร้องเรียนแล้วก็รับฟังเสียงของประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับ3ก็กำหนดเขตคุ้มครองอ่างเก็บน้ำประแสนะครับแม่น้ำความสำคัญอย่างยิ่งนะครับ4ครับเมื่อโครงสร้างพื้นฐานและ5ขอให้ประชาชนและท้องท่านประธานครับ EC ความเจริญต้องไม่แลกกับสิทธินะครับอีก10ถึง20ปีข้างหน้าเราต้องนะครับแล้วก็มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นจริงหรือไม่นะครับกรมโยธาธิการและผังเมืองและ EC
1: เชิญท่าน
3: ครับกับผมณัฐกิจหนูรอดสมาชิกจังหวัดนครศรีธรรมราชศิลปะหนังตะลุงปักใต้ทางวัฒนธรรมที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของประชาชนกรรมหนังตะลุงแสงสีเสียงสื่อผสมในระหว่างวันที่26ถึงวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณจังหวัดพัทลุงซึ่งจัดโดยสมาคมประชาชนและเยาวชนจำนวนมากท่านประธานครับรวมองค์ความรู้ด้านแกะรูปหนังการเชิดการว่าบทพาดผาและวัฒนธรรมพื้นบ้านตลอดจนการถ่ายทอดและค่านิยมของคนใต้ก็จะสูญหายไปกับศิลปินครู

0: กระผมจึงขอ3ประการที่สำคัญดังนี้ประการที่1ขอให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยศิลปินจัดมากรรมหนังตะลุงปักใต้มีการแสดงจากศิลปินหลายเยาวชนการสาธิตแกะรูปเพื่อสร้างพื้นที่ร่วมและรายได้แก่ประชาชนขอให้จัดทําระบบถ่ายทอดองค์ความรู้จากศิลปินรุ่นขอให้จัดทําโครงการครูหนังตะลุงซุ่มหรือไข่เรียนรู้และจัดเวทีแสดงผลงานแก่เยาวชนรวมทั้งบันทึกองค์ความรู้เป็นแหล่งเรียนรู้และป้องกันสาปขอให้พัฒนาหนังตะลุงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดองค์กรปกครองส่วนจัดทําเส้นทางการท่องเที่ยวท่านประธานครับผมจึงขอทานผ่านไปยังการทำแผนส่งเสริมปากใต้ให้เป็นมวลได้อย่างมั่นคงและยัง
1: สุนทรพฤกษพิพัฒน์ครับ
2: สมาชิกผมสุนทรพฤกษพิพัฒน์พูดถึงเรื่องภัยใกล้ก่อนจะสายเกินไปสวยงามเนี่ยใครนะครับอาคารสูงที่สวยนะครับมีสวนคืออาคารที่ผิดหมายของอาคารเนี่ยพื้นที่ถนนโดยรอบสามารถเวลาเกิดเหตุอะไรชุกุภัยเนี่ยสามารถวิ่งรอบไม่ใช่ว่าเวลาเกิดครับคือเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วการร้องเรียนเนี่ยมาตั้งแต่เปลี่ยนจากผู้บริโภคเนี่ยว่าเอ๊ะนะฮะสภาผู้บริโภคก็ไปตรวจต่างๆนะครับปรามากกว่า50ตึกครับที่ผิดกฎหมายแบบนี้เป็นตึกใหญ่ๆตระกูลสอเสือตระกูลสระแอนะคืออะไรเนี่ยไปดูที่เว็บไซต์ของ50รายชื่อนะครับมีไฟไหม้อู่รถเนี่ยแล้วโอ้โหผมก็ดูแล้วรอบอย่างนี้เหมือนกันอันตรายมากๆได้ลามมาถึงคอนโดแล้วก็ไม่ขอภาพต่อไปนะครับอันนี้สำคัญเนี่ยอันนี้ท่านใหญ่คือแบบที่ขออนุญาตก่อสร้างนะมีพื้นที่รอบถนนนะครับแต่ไม่แล้วก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมามากกว่า50ตึกแล้วนะฮะที่ผมประชุมกับทางสภาเพิ่มมาเป็น100กว่าตึกแล้วนะเร่งลงไปดูเลยว่าคอนโดที่อยู่เนี่ยมีถนนโดยรอบอาคารเนี่ย6เมตรโดยรอบอาคารไหมถ้าไม่มีรีบแจ้งเข้ามานะครับเพราะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องอันตรายมากๆผมไม่อยากจะให้เกิดโศกนาฏ

0: รรมว่าไฟไหม้ตึกแล้วก็ทำหรือเหมือนอย่างที่ไฟไหม้ผับบาร์อะไรต่างๆแล้วก็เราขอให้ป้องกันก่อนนะครับก็ฝากทางกรุงเทพมหานครแล้วก็มาอีกนิดนึงอาคารรัฐสภาเราเนี่ยก็เข้าขายอาคารสูงนะครับอาคารขนาดใหญ่ด้วยซึ่งผมที่ให้รถดับเพลิงวิ่งโดย
1: เชิญท่านพลวัตตันสิริครับ
2: กราบเรียนท่านประธานเกียรติทุกท่านครับผมพลวัตตันสิริสมัครเชียงรายครับครับในวันนี้ผมมีเรื่องขอปรึกษาหารือมาเกือบจะ2ปีแล้วนะครับในเรื่องสารปนเปื้อนในลุ่มน้ำจะเห็นเลยครับว่าณขณะนี้ก็มีการตรวจสารปนเปื้อนครั้งที่12โดยกรมควบคุมมลพิษสารปนเปื้อนก็ยังมีค่าเกินค่าในระดับมาตรฐานขั้นต้นนะครับที่ต้นน้ำกกนะครับแม่น้ำโขงนะครับก็เกินค่าในระดับต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์ท่านนอกจากนั้นนะครับกรมควบคุมมลพิษอาจจะเจอปัญหาอีก2เรื่องนะครับก็คือหางซึ่งไหลไปลงกับน้ำกกนะครับปลาตายนะครับจำนวนมากซึ่งก็ขาดการเกษตรนะครับนอกจากนั้นนะครับสถานในพืชผักในน้ำกกติดตามตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับถัดไปครับสไลด์ถัดไปปัญหาเมื่อกี้นะครับว่ามันจะมี2ส่วนก็คือส่วนที่อยู่ในน้ำกับส่วนที่อยู่ในพืชผักที่อยู่ในน้ำเนี่ยทางรัฐบาลเองก็มีความพยายามในการไปทำระบบประปานะครับหรือระบบการกรองซึ่งน้ำอุปโภคบริโภคก็จะสามารถยังเป็นปัญหาอยู่แต่ข้อเสนอแนะในหน้าถัดไปครับครับผมจึงอยากขอมีแหล่งที่มาของสารปนเปื้อนในพืชและสัตว์การตรวจสอบเนี่ยควรจะต้องตรวจสอบทั้งน้ำดินตะกอนพืชสัตว์น้ำโดยการเชื่อมโยงแหล่งนะครับควรให้หน่วยงานที่มีมาตรฐานรับรองเนี่ยมาจากไหนหน่วยงานเพิ่มในรูปด้วยนะครับพร้อมทั้งกำหนดกรอบระยะเวลาการตรวจที่ชัดเจนนะครับหากพบว่ามีความเสี่ยงควรจะต้องมีการแจ้งให้พี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนนะครับสองครับควรกระจายในการที่จะสามารถกรองให้เกิดน้ำที่ปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนเนี่ยให้ครอบคลุมมากนะครับที่อยู่ในใกล้เคียงจุดนั้นนะครับก็ควรจะต้องมีการเพิ่มหนึ่งศูนย์ตรวจสารปนเปื้อนกลางจังหวัดเชียงรายและเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนซึ่งเรื่องนี้ก็พี่น้องประชาชนได้เป็นข้อเสนอมาตั้งแต่ครั้งต้นๆเมื่อก่อน1ปีมาผ่านมาแล้วนะครับถ้ามีศูนย์นี้จะเป็นประโยชน์อย่างไรครับมันจะเป็นประโยชน์ที่มันล่นลงนะครับจากที่เราเห็นเมื่อกี้มันเกือบ2เดือนนะครับกว่าเราจะรู้หน่วยงานอื่นที่จะสามารถเข้ามาใช้ได้จึงอยากจะขอให้ข้อเสนอแนะนี้ไปสู่ท่านนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหานี้ครับขอบคุณครับ
1: เชิญท่านครับ
3: กาและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านสกุลสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านประธานครับตั้งชื่อเรื่องสะพานเชื่อมชีวิตตำบลดอนสักอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีและวันนี้ผมขออภิปรายผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหมู่ที่7นี้ท่านประธานครับพูดถึงเศรษฐกิจดิจิตอลและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแต่ประชาชนหมู่ที่7เป็นพาหนะหลักในการไปโรงเรียนก็ต้องนั่งเรือไปโรงพยาบาลกับราชการก็ต้องนั่งเรือและเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอยู่กับคลื่นลมและอากาศเด็กอาจจะไปโรงเรียนไม่ได้ผู้ป่วยก็เดิน

0: บาลแม้กระทั่งผู้ก็ต้องนำเรียงร่างเพื่อมาประกอบพิธีทางศาสนาดวกสบายครับแต่เป็นเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการพื้นฐานของรัฐสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องไม่ได้มากมายเลยครับท่านประธานไม่ต้องการรถไฟฟ้าเพื่อเชื่อมชุมชนกับแต่สิ่งที่สำคัญนะครับประชาชนและมีผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่พร้อมอุทิศที่ดินเพื่อทำถนนเชื่อมต่อกับสะพานเพื่อประโยชน์สาธารณะซึ่งเป็นความร่วมมือที่ได้รับการสนับสนุนให้กับภาครัฐท่านประธานครับหากสร้างสะพานเรียบร้อยแล้วยังสามารถสร้างถนนเชื่อมต่อไปยังบ้านพอดและเป็นเส้นทางเลียบชายฝั่งที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมเศรษฐกิจและสามารถเป็นการแก้ไขปัญหาการเซาะตะลิ่งพังได้ครับท่านประธานครับวันนี้ประชาชนหมู่ที่7ฝากความหวังผมก็ขอให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รับฟังปัญหาศึกษาความเป็นไปได้และเร่งผลักดันโครงการสร้างสะพานแห่งนี้เพราะสำหรับคนทั่วไปสะพานอาจจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานแต่สำหรับพี่น้องชาวหมู่7สะพานคือเส้นทางแห่งชีวิตคือความเท่าเทียมและความหวังของคนทั้งชุมชนครับกราบขอบพระคุณครับท่านประธาน
1: เชิญท่านมาเรียขอบประธานครับ
2: ขอบคุณค่ะท่านประธานกราบเรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวมาเรียผอประธานนะคะมาในกลุ่มอาชีพที่6ทางการเกษตรนะคะประจวบคีรีขันธ์ค่ะวันนี้นะคะดิฉันต้องมาปรึกษาหารือผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กรมการค้าภายในนะคะอีกครั้งในเรื่องของปัญหาการแก้ไขมาราคามะพร้าวอะค่ะเนื่องจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นพื้นที่เพาะปลูกมะพร้าวแล้วก็เป็นมะพร้าวชั้นดีเรียกว่ามากที่สุดในประเทศไทยก็ได้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะปีนี้ค่ะปัญหาราคามะพร้าวนะคะคือเราเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีที่ราคาเริ่มตกต่ำลงโดยเฉพาะในปีนี้จะเป็นพิเศษต่างกับปีอื่นๆนะคะเนื่องจากผลิตผลมะพร้าวเรามีมากขึ้นกว่าเดิมทั้งที่การนำเข้าที่มีตัวเลขออกมาจากทางส่วนราชการแล้วนะคะว่าเรามีการนำเข้าที่น้อยลงค่ะแต่ทำไมหลังเดิมนะคะซึ่งจริงๆในช่วงเดือนนี้ของทุกปีนะคะราคามะพร้าวเราควรจะขยับขึ้นแล้วเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่มะพร้าวขาดลูกอะค่ะแต่ประเด็นตกต่ำหลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการการช่วยเหลือผ่านทางจังหวัดนะคะโดยกรมการค้าภายในได้ส่งต่อแล้วนะคะให้จากเขาเรียกว่าอะไรคะโรงงานช่วยรับซื้อผลผลิตมะพร้าวใช่ไหมคะก็ยังมีเรื่องมาตรการต่อมาก็คือให้ช่วยเขาเรียกว่าอะไรนะคะขยับราคาขึ้นนะคะโดยทางภาครัฐจะช่วยพยุงราคาผลขึ้นมาคือมาตรการความช่วยเหลือของภาครัฐก็จะเป็นระยะสั้นเฉพาะหน้าแก้ไขปัญหามะพร้าวที่ยังคงตกค้างอยู่จำนวนหลายล้านลูกนะคะในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็จังหวัดอีกผลผลิตมะพร้าวเยอะนะคะขอไม่เอ่ยชื่อจังหวัดนั้นๆ นะคะแต่ประเด็นก็คือโครงสร้างอะค่ะที่ดิฉันอยากจะให้ทางภาครัฐดูต่อไปนะคะเรื่องการโครงสร้างของการนำเข้ามะพร้าวความสมดุลระหว่างผลผลิตในประเทศแล้วก็ผลิตภัณฑ์มะพร้าวไม่ว่าจะเป็นลูกมะพร้าวเองหรือกะทิสำเร็จรูปได้ภาครัฐเอาตรงนี้มาพิจารณาด้วยนะคะไม่เช่นนั้นปัญหาเรื่องราคาตกต่ำมะพร้าวมันจะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็ภาครัฐก็จะต้องเสี่ยงอนอยู่เรื่อยไปนะคะเพราะการแก้ไขปัญหาอาจจะไม่ตรงจุดซะทีเดียวนะคะจริงอยู่ที่ประเทศเราเป็นเรื่องการค้าเสรีเราไม่สามารถห้ามการนำเข้าผลิตภัณฑ์มะพร้าวใดๆได้นะคะแต่เราสามารถควบคุมได้หรือชะลอได้ TO หรือ AFTA นะคะที่อนุญาตให้มีการนำเข้ามะพร้าวผลในทุกวันนี้นะคะแล้วก็ช่วงเดือนที่อนุญาตให้นำเข้าดิฉันอยากขอความกรุณาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะค่ะให้ช่วยพิจารณาอนุญาตการนำเข้าเฉพาะในช่วงเดือนที่มะพร้าวในประเทศเรามีการขาดอะค่ะถ้าเดือนไหนที่มะพร้าวเราเยอะแล้วขออนุญาตให้มีการชะลอการนำเข้าอะค่ะขอขอบพระคุณค่ะ
1: ครับเชิญท่านมังกรศรีเจริญกุลครับ

0: ุฒิสภาที่เคารพครับผมนายมังกรศรีเจริญคุณสมาชิกการจากเทศบาลเมืองน่านอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับผมไปยังท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเกี่ยวกับกรณีภัยพิบัติน้ำท่วมจังหวัดน่านในปี2569ปีนี้เป็นปีที่3ที่น้ำท่วมติดต่อกันก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่เป็นน้ำท่วมซ้ำซากไปแล้วนะครับก็ขอบคุณหลายหน่วยงานนะครับที่ลงไปช่วยแก้ปัญหานะครับจังหวัดน่านนะครับระยะสั้นก็มีการจากเอกสารจากการขุดลอกแม่น้ำน่านระยะเร่งด่วน18จุดนะครับรวมระยะทาง 13.5 กิโลเมตรนะครับจำนวนของดินที่ขุดออกมาหรือว่าตะกอนทรายในลำน้ำน่านก็คือ 700,000 นะฮะอันนี้ก็ของงบประมาณไปที่รัฐบาลนะครับเป็นจำนวนเงินอยู่97ล้านก็ขอให้ท่านช่วยอนุมัติด้วยนะครับถ้าไม่ได้ขุดลอกเนี่ยจังหวัดน่านนี่แม่ลำน้ำน่านถ้าไม่ได้ขุดลอกนานก็จะทำให้น้ำท่วมสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีโขดขนาดกลางนะครับในพื้นที่จังหวัดน่านรวมทั้งหมด21อ่างเก็บน้ำนะครับมูลค่าการกักเก็บน้ำวัน 0.69 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็คือได้ทำประตูระบายน้ำเพื่อกักเก็บน้ำอีก1แห่งนะครับซึ่งออกแบบโดยชลประทานนะครับมูลค่า990ล้านบาทสไลด์ถัดไปส่วนแผนระยะยาวนะครับก็คือการทำคลองผันแม่น้ำน่านนะครับอัตรา600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ทราบมันคลองที่ผันน้ำในอัตรา800ลูกก็คือบ้านตำบลผาสิงนะครับไปยังครับเอาน้ำจากแม่น้ำน่านไปยังพื้นที่น้ำแล้งนะครับผ่านไปยังตำบลชัยสถานนะฮะผ่านไปยังตำบลนาซาวจะได้ถัดไปนะครับผ่านไปยังตำบลดูใต้แล้วไปจบที่ก่อนเข้าอำเภอเวียงสานะครับงบประมาณทั้งสิ้น 4,000 ล้านบาทนะครับก็ขอให้ทางรัฐบาลช่วยพิจารณาด้วยครับเพราะโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวนะครับอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องของการเยียวยาเพิ่มเติมนะครับก็คือค่าล้างโคล 10,000 บาทคู่กับค่าเยียวยา 9,000 บาทนะครับในสไลด์ก็คือที่จังหวัดเชียงรายนะครับเมื่อปี2567นะครับจ้องค่าเยียวยา 9,000 บาทนะครับแต่ว่าบางส่วนก็ไม่ได้รับแต่น้ำท่วมนะฮะในกรณีที่เกิดน้ำท่วมเนี่ยจะต้องยกทรัพย์สินขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากน้ำลงก็ยกทรัพย์สินลงแล้วก็ล้างบ้านค่าล้างบ้านตอนนี้ที่จังหวัดน่านเนี่ยรถกระบะคันนึงนะครับคันละ 3,500 บาทนะฮะชาวบ้านที่ไม่มีแรงหรือคนแก่ล้างเองได้นะครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานราชการนะครับโดยเฉพาะผู้บัญชาการแม่ทัพภาคที่3นะครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทหารเข้าไปช่วยเหลือนะครับแล้วขอบคุณหลายหน่วยงานนะครับก็สุดท้ายนะครับขอปรึกษาประธานนะครับผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีนะครับช่วยเยียวยาค่าล้างคนให้จังหวัดน่านด้วยนะครับเพราะว่าจังหวัดอื่นเนี่ยท่วมครั้งเดียวก็ได้แล้วนะครับโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายแต่จังหวัดน่านเนี่ยท่วม3ปีติดกันนะครับยังไม่ได้สักบาทเลยนะครับกราบขอบพระคุณครับ
1: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางปทุมวงศ์สวัสดิ์สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชลบุรีวันนี้จะมาหารือนะคะท่านคะท่านประธานคะระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนเนี่ยนะคะจะมีกองบินกองเรือฮัมบลินคอนพร้อมเรือร่วมขบวนเข้าเทียบท่าที่ร่าเรือแหลมฉบังนะคะมีกำลังพลรวมประมาณ 5,000 นายที่ประชุมเตรียมความพร้อมเมื่อวันที่31สิงหาคมเนี่ยประเมินว่าประมาณ 60% จะเข้าพื้นที่เมืองพัทยาและพักค้างคืนดิฉันสนับสนุนที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีและเข้าใจว่าเม็ดเงินที่จะเข้ามาเมืองพัทยาเนี่ยมหาศาลนะคะซึ่งมีความหมายกับผู้ประกอบการในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวนะคะแต่ในฐานะที่ดิฉัน

0: ทำธุรกิจโรงแรมมาเกือบ40ปีนะฮะดิฉันขอหาเรื่องหารืออย่างเดียวนะท่านคือการมีการค้าประเวณีที่เปิดเผยในที่สาธารณะยังคืนวันที่29สิงหาคมที่ขึ้นฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับการกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรีเข้ากวดขันบริเวณชายหาดผู้กระทำความผิด25รายเป็นคนไทย18รายลาว5และยูกันดา2รายนี่คือผลจากการตรวจเพียงคืนเดียวนะคะท่านและเป็นคืนก่อนที่กำลังพลจะเข้าพื้นที่ด้วยซ้ำดิฉันห่วง3เรื่องค่ะท่านเรื่องแรกการชักชวนอย่างเปิดเผยบนชายหาดริมถนนและหน้าสถานประกอบการเกิดขึ้นในเส้นทางผู้สูงอายุนักท่องเที่ยวกลุ่มประชุมสัมมนาและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต้องเดินผ่านกลุ่มเหล่านี้คือกลุ่มที่เราลงทุนสร้างมาหลายสิบปีนะคะท่านและกลุ่มเหล่านี้จะก็จะหายไปอย่างเงียบๆโดยที่ไม่มีใครร้องเรียนนะฮะดิฉันห่วงเรื่องที่สองค่ะท่านสันทุความเสี่ยงว่าอาจจะมีขบวนการเนี่ยนะฮะนำพาบุคคลเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับความผิดรายบุคคลนะคะและเป็นเรื่องที่ประเทศไทยเนี่ยนะคะต้องตอบประชาคมโลกให้ได้นะคะเรื่องที่สามที่ฉันเป็นห่วงคือกติกาที่เข้มงวดเนี่ยในที่สุดเนี่ยก็มาจากฝ่ายผู้มาเยือนคือระเบียบของกองทัพสหรัฐที่ห้ามกำลังพลใช้บริการค้าประเวณีและกำหนดพื้นที่ห่วงห้ามดิฉันเห็นว่าฝ่ายไทยเนี่ยควรมีมาตรการของตัวเองคู่ขนานกันไปไม่ใช่ให้ผู้มาเยือนเนี่ยเป็นผู้กำหนดมาตรฐานให้เมืองของเราต้องมีกำหนดมาตรฐานของเราด้วยนะคะจึงขอกราบเรียนท่านโปรดประสานไปยังเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีและให้กวดขันเรื่องนี้ให้กวดขันเรื่องนี้นะคะเพื่อเมืองพัทยาที่ใช้เวลาหลายสิบปีเนี่ยเพื่อเปลี่ยนภาพจำของตัวเองนะฮะว่า5วันนี้นะฮะท่านจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าท่านน่ะเราจะสามารถเปลี่ยนได้จริงหรือไม่ขอบพระคุณค่ะท่าน
1: ครับเชิญท่านยุคนชนวัฒน์ปัญญาครับ
2: ท่านประธานสภาที่เคารพผมนายยุคนชนวัฒน์ปัญญาสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดจันทบุรีครับท่านประธานครับผมได้รับหนังสือร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนจังหวัดจันทบุรีร้องเรียนผ่านผมถึงท่านนายกโหนท่านอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชาติชมกลิ่นเรื่องขอให้ตรวจสอบแนวเขตป่าสวนแห่งชาติและคุ้มครองชนดั้งเดิมในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีเนื่องจากชุมชนนี้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอแก่งหางแมวได้อยู่อาศัยทำกินมายาวนานมีการตั้งวัดโรงเรียนนานมาแล้วต่อมาได้ตั้งโรงพยาบาลเทศบาลอปต.และอำเภอถึงปัจจุบันนี้ผมขอให้รัฐท้องเข้าไปเร่งรัดแก้ไขข้อเท็จจริงและควรกำหนดแนวเขตให้ชัดเจนสิทธิในการทำมาหากินประชาชนในอำเภอแก่งหางแมวเร่งด่วนที่สุดพร้อมนี้ผมขอส่งหนังสืออำเภอแก่งหางแมวได้นำมาให้ผมนะครับเป็นหนังสือร้องเรียนนี้ผ่านท่านประธานสภาเพื่อส่งไปให้ท่านนายกหนูและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0: ที่เกี่ยวข้องต่อไปจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาครับกราบขอบพระคุณครับท่านประธาน
1: เอิญท่านสุทนกล้ากันขายเข้ามาแล้วใช่ไหมครับเชิญครับ
2: ท่านครับพอดีการจราจรค่อนข้างที่จะติดขัดมากนะครับต้องขออภัยที่เดินทางเข้าร่วมประชุมช้านะครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับสำหรับผมสุทนกล้ากันขายสมาชิกวุฒิสภาวันนี้ผมขออนุญาตปรึกษาหารือความเดือดร้อนของประชาชนผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลกระทรวงคมนาคมกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องปัญหาการชนะและบริเวณทางขึ้นลงทางพิเศษท่านประธานครับถนนแจ้งวัฒนะเป็นเส้นทางสำคัญที่เชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรีและรองรับการเดินทางไปยังสถานที่ทำงานสถานศึกษาโรงพยาบาลรวมถึงชุมชนขนาดใหญ่จำนวนมากแต่ปัจจุบันพี่น้องประชาชนต้องเผชิญกับปัญหารถติดอย่างหนักโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนและบริเวณจุดขึ้นลงทางพิเศษจากถนนหลักจากถนนซอยและรถที่จะขึ้นหรือลงทางด่วนต้องมารวมกันในพื้นที่ที่เกิดคอขวดและบางครั้งส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นระยะทางไกลปัญหาที่เกิดนี้นะครับทำให้ประชาชนการที่ต้องใช้เวลาจำนวนมากนะครับเดินทางแล้วก็รวมถึงค่าน้ำมันที่ต้องเพิ่มขึ้นค่าเดินทางที่เพิ่มขึ้นมลพิษหรือว่าคุณภาพชีวิตลดลงก็ทำให้คนทำงานต้องออกจากบ้านเร็วขึ้นและกลับถึงบ้านช้าลงทุกวันนะครับกับผมจึงอยากจะขอฝากคำถามและข้อเสนอผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลดังนี้นะครับ 1. กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาสาเหตุและจุดคอขวดบนถนนแจ้งวัฒนะโดยเฉพาะบริเวณขึ้นลงทางพิเศษอย่างเป็นระบบแล้วหรือไม่ไรอันที่2นะครับสามารถที่จะปรับทางจราจรจุดกลับรถสัญญาณไฟรวมถึงทางขึ้นลงทางพิเศษเพื่อให้รถสะสมบนถนนแจ้งวัฒนะสามารถที่จะขึ้นลงทางพิเศษได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับขออนุญาตนะครับท่านประธานครับสารระบบบริหารจราจรแบบอัจฉริยะหรือว่า AI มาใช้วิเคราะห์ปริมาณรถแบบเรียลไทม์บริเวณเส้นทางนะครับตามสภาพการจราจรได้หรือไม่อย่างไรครับประการที่4ครับรัฐบาลจะเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งสาธารณะและระบบฟีเจอร์ที่เชื่อมชุมชนจำนวนรถยนต์ส่วนบุคคลบนถนนแจ้งวัฒนะได้อย่างไร5ขอให้กระทรวงคมนาคมกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีการทางพิเศษและตำรวจจราจรแก้ไขปัญหาทางถนนแจ้งวัฒนะร่วมกันเป็นทั้งเส้นทางนะครับโดยกำหนดหน่วยงานที่จะเป็นเจ้าภาพหรือไม่อย่างไรนะครับท่านประธานครับถนนแจ้งวัฒนะไม่ควรจะเป็นเส้นทางเป็นชั่วโมงในการเดินทางเพียงไม่กี่กิโลนะครับผมอยากขอให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาจุดคอขวดการขึ้นลงทางพิเศษนะครับแล้วก็การบริหารสัญญาณไฟและเชื่อมต่อระบบของขนส่งสาธารณะโดยมองปัญหาทั้งเส้นทางนะครับเป้าหมายเพื่อที่จะให้ประชาชนใช้เวลาอยู่บนถนนน้อยนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขอขอบพระคุณท่านประธานครับ
1: เป็นอันจบการขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาชุมในวันนี้ครับสำหรับเรื่องที่ท่านสมาชิกได้ขอปรึกษาหารือในวันนี้จะได้ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินต่อไปนี้มีสมาชิกมาประชุมจำนวน131

แล้วผมขอเปิดการประชุมวุฒิสภาครั้งที่3สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2วันอังคารที่1กันยายน2569ครับท่านสมาชิกครับก่อนเริ่มดำเนินการตามผมขอเชิญท่านสมาชิกโปรดยืนขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้และร่วมแสดงร่วมถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สำนักครับสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันอย่างหาที่สุดไม่ได้และร่วมถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรธิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชบัณฑิตครับ

ขอบคุณท่านสมาชิกกับนั่งได้ครับระเบียบวาระที่1เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมไม่มีครับระเบียบวาระที่2รับรองรายงานการประชุมไม่มีระเบียบวาระที่3กระทู้ถามไม่มีร่างบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วตามที่ที่สามัญสมัยสามัญประจำปีครั้งที่1วันที่25พฤษภาคม2569ได้ลงมติรับร่างบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วและมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรทำให้รับได้ในข่าวประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่2อีกครั้งที่1วันศุกร์ที่15พฤษภาคม2559ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้พิจารณาร่างบัญญัติฉบับนี้ที่รัฐสภายังไม่ได้ให้ความเห็นชอบต่อไปตามที่คณะรัฐมนตรีรับร้องขอตามมาตรา140นูนแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นบัดนี้คณะกรรมการวิสามัญได้พิจารณาร่างบัญญัติฉบับประกาศเสร็จแล้วและได้เสนอรายงานต่อประธานวิสภาตามข้อบังคับข้อ126รายละเอียดปรากฏตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ส่งให้กับท่านสมาชิกแล้วขอเรียนเชิญคณะกรรมการเข้าประจำที่ครับ

0: คณะกรรมการเข้าประจำที่เรียบร้อยแล้วการแถลงครับ
1: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติตามที่ที่ประชุมวุฒิสภาได้ตั้งกรรมธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.นั้นบัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาเสร็จเรียบ

0: ้อยแล้วจึงขอเสนอรายงานของคณะกรรมการวิสามัญต่อที่ประชุมพิจารณาได้ดำเนินการตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญและข้อสังเกตจากคณะกรรมการสามัญที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวประชุมวุฒิสภาพ.ศ. 2562มาประกอบการพิจารณาด้วยแล้วโดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติงานและผลการพิจารณาสรุปได้ดังนี้รายละเอียดในการปฏิบัติงานกำหนดเวลาพิจารณา60วันตุลาคม2569ทั้งนี้วุฒิสภาเห็นชอบให้ขยายเวลาการพิจารณาออกไปอีก30วันครบกำหนดในวันศุกร์ที่25กันยายน2560พิจารณาคำแปรยติ5ท่านจำนวน5มาตรามีหน่วยงานที่ครม.มอบหมายให้มาร่วมประชุมชี้แจงจำนวน7หน่วยงานสรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้มีจำนวน12มาตราคือร่างมาตรา5แก้ไขมาตรา7เพิ่มขึ้นใหม่2มาตราได้แก่ร่างมาตรา6ทับ1แก้ไขมาตรามาตรา6ทับ2แก้ไขมาตรา47ความเห็น3ท่านจำนวน3มาตราได้แก่ร่างมาตรา5แก้ไขมาตรา7ร่างมาตรา6แก้ไขมาตรา13และร่างมาตรา7มีสมาชิกสงวนคำแปรยติ4ท่านจำนวน3มาตราได้แก่ร่างมาตรา5แก้ไขมาตรา7ร่างมาตรา6มาตรา13และร่างมาตรา7แก้ไขมาตรา53วรรค2มีข้อสังเกตของคณะกรรมการจำนวน1ข้อมีรายละเอียดปรากฏจะบัญญัติที่ได้เสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาแล้วจึงกราบเรียนประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านได้โปรดพิจารณารายงานของคณะกรรมการวิสามัญขอบคุณครับ
1: ครับท่านสมาชิกครับกรรมการสรุปได้ว่าการพิจารณาร่างบัญญัติฉบับนี้วุฒิสภาได้นำรายงานการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกฎหมายตามมาตรา73วรรค2ของรัฐธรรมนูญจากไทยมาใช้ประกอบการพิจารณาอยู่ทุกขั้นตอนแล้วต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่2โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่างคำปรบและพิจารณาเรียงตามระดับมาตราโดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีจำนวน12มาตราคณะกรรมการมีการแก้ไขจำนวน1มาตรา2มาตรามีกรรมการสุขวันความเห็นจำนวน3มาตรามีสมาชิกสมวนกับแปรยติจำนวนกรรมการมีข้อสังเกตสำหรับการอภิปรายของท่านสมาชิกนั้นหากมาตราใดคณะกรรมการมีการแก้ไขเพิ่มเติมสมาชิกมีสิทธิอภิปรายได้เฉพาะในถ้อยคำหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมและกรรมธิการที่ได้สูงความเห็นได้ผู้แปรยติที่ได้สูงความแปรยติไว้มีสิทธิอภิปรายได้ก่อนหากแก้ไขเพิ่มเติมผู้มีสิทธิอภิปรายได้คือก็ที่ได้สูงความเห็นและผู้แปรยติที่ได้สูงความแปรยติไว้เท่านั้นและเมื่อพิจารณามาตรา

0: มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์มากที่สุดท่านเท่านั้นว่าเพราะเหตุใดจึงขอแก้ไขเพิ่มเติมชนะและภายในรอบเดียวโดยคำอภิปรายของท่านจะต้องไม่วนเวียนซ้ำซากและต้องไม่แสดงกิริยาหรือใช้วาจาที่ไม่สุภาพใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใดที่อภิปรายซักถามในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่ได้สงวนไว้ครับขอเชิญเลขาธิการวุฒิสภาดำเนินการครับ
1: ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ชื่อร่างพระราชบัญญัติไม่มีการแก้ไขมาตรา1ถึงมาตรา4ไม่มีการแก้ไขมาตรา5แก้ไขมาตรา7มีการสงวนความเห็นมีสมาชิกสงวนคำแปลยติ
0: ท่านสมาชิกมีกรรมธิการสงวนความเห็นจำนวน2ท่านคือท่านนันทิพัฒน์และท่านอิสระซึ่งเป็นกรรมธิการเสียงข้างน้อยและมีสมาชิกสงวนคำแปลยติจำนวน4ท่านคือท่านสามารถท่านรัชนิกรท่านปริญญาและท่านอัคนาดังนั้นผมจะให้ผู้สงวนอภิปรายก่อนตามลำดับครับท่านแรกขอเชิญท่านนันทิพัฒน์อภิปรายครับ
2: ค่ะกับเรียนท่านประธานและสมาชิกค่ะนันทิพัฒน์กุลทวีค่ะมาตราที่เห็นไว้คืออนุ5ของมาตรา7นะคะคือวิธีการค่ะท่านคือเห็นควรว่ากรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะซึ่งมาจากการควรมาจากการคัดเลือกและสรรหาจำนวน9คนนะคะประกอบด้วยผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจำนวน1คนค่ะผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างที่กคศ.กำหนดซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแทนข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝ่ายละ1คนผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นสังกัดสำนักฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจำนวน1คนผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก็ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมเรียนรู้สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้จำนวน1คนค่ะทั้งนี้เพื่อจำนวนของผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีการครอบคลุมในทุกส่วนราชการที่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะ
0: ครับเรียนเชิญท่านอิสระอภิปรายครับ

ท่านประธานที่เคารพกับผมนายอิสระบุญสองชั้นในฐานะกรรมาธิการวิสามัญเสียงข้างน้อยนะครับเหตุผลที่ผมสงวนความเห็นในมาตรานี้วงเล็บ5นะครับถ้ากรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจากการเลือกตั้งจำนวน9คนซึ่งในจำนวน9คนนี้จะต้องประกอบไปด้วย4กลุ่มนะครับก็คือ

0: ผู้แทนผู้อำนวยการทางการศึกษาหรือที่เราเรียกว่าผอ.เขตนะครับกลุ่มที่สองก็คือผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผอ.โรงเรียนนะครับกลุ่มที่สามนะครับก็คือผู้แทนข้าราชการและกลุ่มที่สี่ก็คือบุคลากรทางการศึกษาอื่นนะครับที่ผมได้นำได้ขอสงวนความเห็นตรงนี้ก็มีบางส่วนที่ตรงกับกรรมาธิการเสียงข้างมากนั่นก็คือการได้มาของผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานี่ซึ่งมาจากการเลือกตั้งทั้งจำนวน9คนนะครับประกอบด้วย1เนื่องจากบอนั้นน่ะเขียนเป็นความเรียงนะครับแต่ถ้าเขียนแยกออกมาเป็นวงเล็บ5แล้วก็วงเล็บ1อีกนะครับมันจะชัดเจนกว่านะครับซึ่งก็ผมก็สงวนความเห็นเอาไว้อันที่1 นะครับผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานี่มีอยู่ประถมศึกษาและมัธยมศึกษานี่จำนวน1คนทําไมถึงให้จำนวน1คนเพราะว่าประถมศึกษานี่มี183เขตและมัธยมศึกษานั้นมีอยู่45เขตซึ่งมีจำนวนบุคลากรที่อยู่ในกลุ่มนี้ 1,045 คนได้1คนนะครับต่อไปนะครับผู้แทนข้าราชการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานอื่นในหน่วยงานการศึกษาที่กกคศกำหนดซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษานี่ฝ่ายละ1อันนี้ก็ตรงกับกรรมการเสียงส่วนมากนะครับเรียนประถมนี่1พอมัธยมนี่1ซึ่งมีสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มนี้นี่ 34,286 ครับที่มันเห็นไม่ตรงกันกับคณะกรรมการเสียงส่วนใหญ่ก็คือในกลุ่มผู้แทนข้าราชการครูซึ่งในร่างเดิมนะครับจากผู้แทนราษฎรผู้แทนข้าราชการครูอีกจำนวน6คนผมก็ปรับให้หล่นซึ่งได้มาจากการเลือกตั้งข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานี่จำนวน3คนเหตุครูในกลุ่มนี้เนี่ย 260,000 คนต่อไปนะครับกลุ่มที่2ข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่มัธยมศึกษานี่จำนวน1คนเพราะว่าสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มนี้มีจำนวน 9,500 คนนะครับต่อไปนะครับกลุ่มที่3นะครับข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาข้าราชการครูสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือข้าราชการครูสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสังกัดกระทรวง อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมจำนวน1คนเพราะกลุ่มนี้รวมแล้วทั้งหมดมีจำนวนข้าราชการครู 18,379 คนกลุ่มที่4นะครับคือบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนข้าราชการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือราชการอื่นจำนวน1คนซึ่งในกลุ่มนี้จะมีจำนวนสมาชิก 15,733 คนนี่คือเหตุผลที่ผมต้องสงวนความเห็นเอาไว้เนื่องจากว่าคณะกรรมการไม่ได้ยึดจำนวนประชากรในแต่ละกลุ่ม4กลุ่มในเกณฑ์ในการให้ได้มาซึ่งผู้แทนเหล่านั้นขอบคุณครับ
1: ครับเชิญท่านสามารถรังสรรค์นะพิปรายครับเชิญครับ
2: กราบบริพาที่เคารพอย่างสูงกับผมนายสามารถรังสรรค์สมาชิก

0: วุฒิสภาจากกลุ่มการศึกษากับผมได้เสนอคำแปรยติไว้ในความของอนุ3และอนุ4ในวรรค1ในมาตรา7ของมาตรา5ไว้ดังนี้มาตรา7ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะ1เรียกว่าคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียกโดยย่อว่ากกศในอนุ3กรรมการโดยตำแหน่ง4คนโดยขอโทษครับได้แก่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นกรรมการอาชีวศึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้และเลขาธิการครูสภาในอนุ4คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงทางด้านการศึกษาทางด้านการบริหารงานบุคคลทางด้านกฎหมายด้านการศึกษาพิเศษด้านการผลิตครูและพัฒนาครูและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือด้านการวิจัยและประเมินผลด้านละ1คนเหตุผลความสำคัญที่ข้าพเจ้าได้เสนอคำแปรยติไว้ด้วยมีเจตนาที่จะเสนอขอปรับลดจำนวนกรรมการทั้ง2อนุอาศัยหลักของความรับผิดชอบของข้าราชการของโดยตำแหน่งเลือกเอาคงไว้เฉพาะตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบโดยตรงต่อวิชาชีพครูและในอนุ4คงไว้เฉพาะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความจำเป็นมากกว่าทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและใช้งบประมาณเท่าที่จำเป็นและถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในหลักของความรับผิดชอบและความคุ้มค่าครับผม
1: เดินท่านรัชกรทองที่อภิปรายครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดพังงาค่ะดิฉันได้มีการเสนอขอแปรยติโดยมีการขอแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่งและวรรคสามในมาตรา7ของมาตรา5นะคะในมาตรา7นะคะท่านประธานคะเป็นเรื่องของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลนะคะก่อนทางการศึกษานะคะที่จะให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะ1นะคะที่มีชื่อว่าคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะท่านประธานคณะกรรมการชุดนี้นะคะก็มีชื่อย่อว่ากคส.นะคะดิฉันขอแปรยติไว้โดยมีสาระสำคัญ2ประการด้วยกันนะคะในประเด็นแรกนะคะในอนุ3นะคะดิฉันได้ขอลดจำนวนของกรรมการโดยตำแหน่งนะคะซึ่งเดิมได้มีการร่างเสนอร่างมาที่9คนนะคะดิฉันขอลดเป็น7คนนะคะโดยให้ตัดและปลัดกระทรวงวัฒนธรรมออกนะคะเพราะเนื่องจากเหตุว่าต้องการที่จะลดมีการปรับสัดส่วนของตำแหน่งในคณะกรรมการตำแหน่งทั้ง2ตำแหน่งที่มีการเสนอตัดออกเป็นกรรมการโดยตำแหน่งเพราะว่าข้าราชการครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดของทั้ง2กระทรวงนะคะมีสัดส่วนน้อยมากอื่นนะคะโดยจึงเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะมีการกำหนดคณะกรรมการส่วนนี้นะคะทั้งนี้สามารถที่จะใช้กลไกการประสานงานของหรือว่าการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการเฉพาะกิจแทนได้นะคะส่วนในอนุที่4นะคะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะเดิมมีการเสนอร่างมาที่เป็น5คนนะคะด้วยเหตุผลเดียวกันค่ะเรื่องของการเทือท้าขององค์กรนะคะถ้าท่านจะกลับไปพิจารณาก็คือในกรรมการกคส.เองนะคะก็จะมีจำนวนมากนะคะซึ่งพอมีความคล่องตัวของการบริหารงานต่างๆนะคะแล้วก็ทำให้มีการที่จะต้องมาดูเรื่องของการแต่งตั้งนะคะจริงๆแล้วในรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทยนะคะมาตรา77นะคะที่มีการบัญญัติไว้ก็คือที่จำเป็นนะคะเนื่องจากเป็นเรื่อง

ของงบประมาณภาระของงบประมาณชาติซึ่งจะเกี่ยวข้องกันด้วยนะคะเรื่องของผลประโยชน์ตอบแทนอื่นนะคะอีกส่วนนึงก็คือลดเรื่องของผู้ทรงคุณวุฒินะคะเนื่องจากเห็นว่าของแต่ละกลุ่มเข้าด้วยกันได้นะคะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตั้งถึง9คนนะคะเราสามารถลดมาที่5คนได้นะคะส่วนในอนุที่5นะคะกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจากการเสนอร่างมาที่การเลือกตั้งนะคะดิฉันขอเปลี่ยนให้เป็นการสรรหานะคะเดิมดิฉันขอลดให้เหลือ6คนนะคะเดิมในฉบับที่ผ่านมานะคะ2547นะคะกรรมการผู้แทนซึ่งมาจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดิมนะคะก็มีแค่จำนวนไปถึงจำนวน12คนก็เป็นการเพิ่มจำนวนมากโดยที่ไม่จำเป็นนะคะแล้วเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของขอเปลี่ยนเรื่องของการเลือกตั้งมาเป็นการสรรหานะคะท่านประธานที่เคารพคะในกรรมการชุดนี้นะคะกกส.มีอำนาจและหน้าที่ต่างๆมากมายนะคะมีทั้งเรื่องของการกำหนดวินิจฉัยตีความปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะจากการใช้เรื่องของการทำงานเรื่องของการพัฒนาหลักเกณฑ์วิธีการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลนะคะเรื่องของการบรรจุแต่งตั้งนะคะแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมพัฒนาการเรื่องการสร้างขวัญกำลังใจการยกจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นแก่ข้าราชการครูด้วยนะคะที่สำคัญนะคะที่ฉันเห็นว่าการที่ท่านจะมีให้ตำแหน่งที่มาจากคณะกรรมการที่มาจากสัดส่วนของผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษาถ้าท่านจะปรับให้เป็นการเลือกตั้งนะคะส่วนนี้ก็อาจจะทำให้มีการแข่งขันเรื่องของการเมืองภายในกลุ่มของข้าราชการครูหรือเปล่านะคะซึ่งจริงๆแล้วในกลุ่มของการพัฒนาข้าราชการครูหรือว่าบุคลากรทางการศึกษาไม่ควรที่จะมีเรื่องของผลประโยชน์ต่างตอบแทนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะการที่จะพัฒนาระบบการที่จะพัฒนาองค์กรก็ควรจะเป็นไปอย่างเรื่องของหลักการวิชาการแล้วก็ผลประโยชน์ของชาติผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลักนะคะขณะเดียวกันถ้ามีเรื่องของการเลือกตั้งเข้ามานะคะปฏิเสธไม่ได้ค่ะท่านประธานค่ะว่าจะต้องมีการช่วยกันมีการสรรมีการหาเสียงกันภายในแล้วก็อาจจะทำให้ความสามัคคีหรือว่าการที่มาของคณะกรรมการที่จะมาจากการเลือกตั้งอาจจะต้องมีความขัดแย้งกันภายในองค์กรได้นะคะทั้งที่เรื่องของการข้าราชการครูก็ควรที่จะมีความสามัคคีแล้วก็ช่วยกันพัฒนาโดยมุ่งที่ผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักนะคะขณะเดียวกันถ้าไม่ปรับมาเป็นเรื่องของการสังหารหานะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการที่จะได้ผู้แทนที่มาจากผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์มีการทำงานมาอย่างยาวนานในเรื่องของการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับครูและบุคลากรการศึกษาก็อาจจะขาดหายไปนะคะแล้วดิฉันเห็นความสำคัญในเรื่องของจริยธรรมทางวิชาชีพนะคะครูและก็บุคลากรสำคัญแล้วก็มีประโยชน์ต่อประเทศชาติมากนะคะถ้าเราสามารถที่จะตัดวงจรเกี่ยวกับเรื่องทางการเมืองเกี่ยวกับเรื่องการหาเสียงโดยที่จะต้องการเข้ามานั่งมีที่นั่งมีตำแหน่งแห่งที่อยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ออกไปได้นะคะก็อาจจะทำให้องค์กรของครูและก็บุคลากรทางการศึกษามีความเข้มแข็งมากขึ้นนะคะโดยมุ่งที่สรรหาบุคคลที่มีความสามารถจริงๆนะคะแล้วก็มีที่มาค่อยๆพัฒนาขึ้นมานะคะแล้วก็มีประสบการณ์ที่จะสามารถจะมาช่วยพัฒนาองค์กรได้ในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันจึงเห็นควรที่จะมีการปรับลดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนคนแล้วก็เรื่องของวิธีการได้มานะคะในคณะกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะที่สำคัญเลยนะคะดิฉันไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการที่มาจากการเลือกตั้งนะคะดิฉันขอเสนอให้มีการสรรหานะคะส่วนในวรรคท้ายนะคะดิฉันมีการขอเพิ่มความว่าหลักเกณฑ์วิธีการและกระบวนการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามอนุ4และกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามอนุ5ให้เป็นไปตามระเบียบที่กคส.กำหนดนะคะดิฉันเน้นย้ำโดยขอเพิ่มความว่าโดยต้องคำนึงถึงความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมค่ะท่านประธานคะองค์กรครูเป็นองค์กรที่สำคัญมากนะคะดิฉันขออนุญาตเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะการที่จะทำให้มีความโปร่งใสมีความสามัคคีกันภายในก็จะมีผลประโยชน์อย่างมากทั้งภายในองค์กรของท่านนะคะและที่สำคัญก็คืองานของท่านนะคะเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญต่อประเทศชาตินะคะถ้าองค์กรของท่านเข้มแข็งนะคะ

0: แล้วก็มุ่งสู่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักสิ่งเหล่านี้ก็จะสะท้อนมาถึงกับประโยชน์ของประเทศชาติในระยะยาวต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: วงเชิดฝันอภิปรายครับเชิญครับ
2: กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมปริญญาวชิรขวัญสมาชิกวุฒิสภาครับของผมนะครับส่วนมาตรา7วงเล็บ5นะครับโดยเฉพาะประเด็นผู้แทนที่มาจากกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งโดยเฉพาะนะครับอยากเล่าให้ท่านประธานฟังก่อนครับว่าตัวกฎหมายนี้นะครับพ.ศ.เนี่ยครับเป็นส่วนสำคัญที่คุณครูเองเนี่ยครับใช้ประโยชน์จากตรงนี้มากครับไม่ว่าจะเป็นอำนาจหน้าที่ของกกส.ที่ได้เข้าไปครับในการเสนอแนะคำปรึกษาต่อรัฐมนตรีกำหนดนโยบายหรือออกกฎเกณฑ์ต่างๆพิจารณาเกี่ยวเรื่องทางด้านบุคคลเองที่เป็นสำคัญนะครับหรือปัญหาต่างๆของทางครูวันนี้ที่เบื้องต้นเนี่ยครับอยากให้ท่านมองเห็นถึงความหมายว่าอำนาจหน้าที่กับตำแหน่งจากการที่ผมให้ความสำคัญเฉพาะกรรมการจากการเลือกตั้งที่สำคัญอย่างไรนะครับท่านลองกลับมาดูครับว่าตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งกรรมการโดยตำแหน่งมีทั้งหมด7คนนั้นได้ปรับเปลี่ยนแก้ไขนะครับที่จะสรุปไว้นะครับก็คือมี7คนส่วนจากผู้ทรงที่เป็นกรรมการโดยทางรัฐมนตรีแต่งตั้ง6คนบวกแล้ว13คนแล้วนะครับแล้วจะบอกว่าเอาเลือกตั้งมีแค่9คนที่ใหญ่ความสำคัญครับคือของผมเนี่ยมีขอแปรยติในส่วนเรื่องนี้ก็คือกรรมการผู้แทนโดยการเลือกตั้งขอเปลี่ยนเป็นจาก12คนเป็น10ครับเพราะว่าประเด็นที่สำคัญครับที่บอกครับว่าปัจจุบันเองครูและบุคลากรศึกษามีมากกว่า 500,000 คนมีการดูแลกันอย่างไรถ้าหากมีการถูกบังคับโดยผู้แทนจากทางคณะรัฐมนตรีออกคำสั่งมาผู้แทนโดยตำแหน่งก็ออกคำสั่งมาว่าให้ทำอะไรตามนั้นการเลือกตั้งมีแค่9คน9คนนั่นคือผู้แทนจากใจของครูผู้แทนจากใจของผู้บริหารจริงๆนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับโดยเฉพาะที่สำคัญนะครับก็ให้ผู้แทนครูจำนวนจาก6คนเพิ่มเป็น9คนนะครับของทางกลุ่มเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอย่างละ1ผู้แทนข้าราชการครูจำนวน9คนซึ่งมาจากการเลือกจากข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ประถมศึกษานะครับจำนวน1คนนะครับจาก3คนข้าราชการครูสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับมัธยมนะครับจำนวน1คนข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจำนวน1คนผู้แทนเพิ่มนะครับผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนสถานศึกษานะครับที่ชื่อเรียกอย่างอื่นในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาฝ่ายละ1คนนะครับผู้แทนข้าราชการครูสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการจำนวน1คนสังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจำนวน1คนสังกัดองค์ศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมจำนวน1คนและสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม1คนและผู้แทนอุปกรณ์การศึกษาอื่นสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับในเขตพื้นที่ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝ่ายละ1เหตุจริงๆจากใจจริงนะครับถ้ากฎหมายอื่นแก้ให้ครูทุกประเภทกลับมาอยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาได้ก็ดีครับทําไมผมถึงมาคอนเซ็ปต์ครูอุดมศึกษาครูในสังกัดของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาใครไปสนใจอะไรของเขาเลยนะครับทั้งฝั่งผู้แทนราษฎรฝั่งครูที่2หน่วยงานนี้รวมถึงครูอปทเองก็คือองค์กรปกใจมีใครเยียวยาแล้วเหตุใดต้องแยกออกไปแต่กฎหมายเก่ามันแยกไปแล้วครับวันนี้เราอยากมองถึงว่าวันนี้เราแก้เรื่องระเบียบการศึกษาของครูเรื่องนี้ก็อยากให้มีการใส่ใจเป็นตัวแทนของเขาด้วยมากเช่นเดียวกันครับเพราะว่าที่บอกเบื้องต้นนะครับว่าครูมีจำนวนกว่า 500,000 คนแต่กลับกลายเป็นให้คณะกรรมการที่มาจากการเนี่ยครับมีมากกว่าการเลือกตั้งและสุดท้ายแล้วคนที่มาจากการเลือกตั้งคือหัวใจบริสุทธิ์ในการที่ทำหน้าที่ในการที่จะให้ผู้แทนหรือคุณครูอื่นๆเลือกเขามาเป็นผู้แทนในการบริหารจัดการบริษัทครับไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเลยกลายเป็นเสียงส่วนน้อยที่นั่งอยู่ในสภาอ้อนั่งอยู่ในคณะกรรมการแต่ไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเหตุผลอยากจะพูดอะไรอยากจะปรับเปลี่ยนปรับแก้อะไรสุดท้ายโดนครอบงำโดยผู้ทรงคุณทางผู้แทนโดยตำแหน่งไปโดยปริยาย

0: ายก็ฝากให้ทางท่านกรรมาธิการครับลองช่วยพิจารณาเรื่องนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับ
1: ครับเชิญท่านอังคณาดีละเพจิตอภิปรายครับเชิญครับ
2: ขอบพระคุณค่ะท่านประธานค่ะอังคณาดีละเพจิตค่ะท่านประธานแก้ไขความในวรรค3ของมาตรา7นะคะในโดยเพิ่มเติมข้อความนะคะเขียนว่าหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมาธิการวุฒิตามอนุมาตรา4และกรรมการผู้แทนข้าราชการตามอนุมาตรา5ให้เป็นไปตามที่ดิฉันให้เพิ่มเติมคำว่าทั้งนี้โดยคำนึงถึงสัดส่วนหญิงชายที่เหมาะสมและเป็นธรรมท่านตามรัฐธรรมนูญ2560นะคะในมาตรา27เนี่ยได้บัญญัติไว้ว่าให้ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันการบัญญัติถึงสัดส่วนทางเพศในกฎหมายลูกจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะและเป็นการทำให้ความเท่าเทียมเนี่ยเกิดขึ้นจริงนะคะที่เท่าเทียมเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเท่ากันนะคะแต่จะต้องให้มีการคำนึงถึงให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมประธานคะเราต้องยอมรับนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยบุคลากรนะคะมากกว่าผู้ชายการเขียนกฎหมายให้คำนึงถึงสัดส่วนแล้วก็การบัญญัติถ้อยคำในกฎหมายเนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นหลักประกันว่าคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเนี่ยจะต้องคำนึงและให้ความว่างเพศและเพื่อให้การตัดสินใจปัญหาต่างๆได้สะท้อนมุมมอง ที่หลากหลายมากขึ้นค่ะท่านประธานการชีวิตและผลกระทบจากนโยบายที่แตกต่างกันการมีตัวแทนของทุกเพศเนี่ยจะช่วยให้ประเด็นต่างๆเหล่านี้ถูกนำขึ้นมาพิจารณามากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการนะคะการทำงานความปลอดภัยสุขภาวะนะคะหรือว่าสิทธิทางสังคมถ้าในความเป็นจริงและผู้ชายในสัดส่วนที่แตกต่างกันคณะกรรมการก็ควรจะต้องสะท้อนองค์ประกอบดังกล่าวเพื่อให้การตัดสินใจไม่เป็นตัวแทนของเพศใดเพศหนึ่งค่ะท่านประธานคะในความเป็นจริงนะคะครูผู้หญิงและครูผู้ชายเนี่ยอาจจะประกอบวิชาชีพที่แตกต่างกันนะคะโดยมีความอ่อนไหวที่ไม่เหมือนกันนะคะเช่นภาระในการดูแลครอบครัวนะคะเรื่องสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์นะคะความก้าวหน้าในตำแหน่งบริหารนะคะการหรือการคุกคามทางเพศนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมในการทำงานเนี่ยการมีตัวแทนที่หลากหลายเนี่ยจะช่วยให้ปัญหาเหล่านี้กำหนดนโยบายนะคะเพื่อสร้างความสมดุลในการใช้อำนาจและการบริหารนะคะในองค์กรครูโดยเฉพาะเพื่อให้คณะกรรมการมีอำนาจเกี่ยวกับมาตรฐานทางวิชาชีพนะคะการบริหารบุคลากรสวัสดิการหรือการกำหนดนโยบายต่อครูทุกคนนะคะทุกและทุกเพศทุกวัยด้วยค่ะนอกจากนั้นค่ะท่านประธานคะองค์กรครูเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญอย่างมากนะคะในการส่งเสริมค่านิยมเรื่องของความเท่าเทียมให้แก่เยาวชนดังนั้นโครงสร้างขององค์กรเองก็ควรสะท้อนหลักการดังกล่าวนะคะการบัญญัติหลักประกันความเท่าเทียมจึงเป็นหลักการสำคัญนะคะที่วุฒิสภาค่ะ
1: มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายถ้าไม่มีก็เรียนเชิญคณะกรรมการตอบชี้แจงครับ
3: เรียนผมสุทินแก้วพนารองประธานคณะกรรมการวิแสงในส่วนของมาตรา5นะครับพรบการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542และการมีการแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับในหมวดที่7ในมาตรา54กำหนดให้มีองค์กรกลางการบุคลากรทางการศึกษา

สู่ส่วนราชการที่บริหารและจัดการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษานอกจากนั้นพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับเนี่ยหลักธรรมาภิบาลก็คือการบริหารงานบุคคลจะต้องใช้โปร่งใสและตรวจสอบได้มุ่งประโยชน์ต่อคุณภาพการศึกษาคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางอาชีพที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารซึ่งจะประกอบไปด้วยสัดส่วนของกรรมการ3ส่วนที่สำคัญก็คือกรรมการโดยตำแหน่งคนมีจำนวนไม่มากและเป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับภารกิจ2กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งควรเป็นบุคคลภายนอกผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์และมีความเป็นอิสระ3ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับผลกระทบจากการบริหารงานบุคคลควรมาจากการเลือกตั้งและมีตัวแทนที่สะท้อนความหลากหลายเช่นครูผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่ในการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นระบบอำนาจคู่มีการถ่วงดุลระหว่างผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการโดยผู้บังคับบัญชามีอำนาจในการบริหารและเสนอส่วนคณะกรรมการมีอำนาจในการและตรวจสอบในส่วนของมาตรา5โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุ3ซึ่งมีท่านสามารถรังสรรค์ท่านรัชนิกรทองทิพย์และท่านสุเทพสังวิเศษได้มีการแปรยติเนี่ยเรามีการในส่วนของอนุ3เนี่ยเรามีการตัดกระทรวงที่ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาออกได้แก่กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬากระทรวงวัฒนธรรมซึ่งสอดคล้องกับพรบการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2540ซึ่งได้มีการแก้ไขโดยการแยกภารกิจเกี่ยวกับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมออกไปและหน่วยงานที่มีบุคลากรทางการศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต่างก็มีองค์กรการบริหารงานในการกำหนดและออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานนั้นๆได้อยู่แล้วเปรียบเทียบกับองค์กรองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลอื่นจะเห็นได้ว่ากกส.มีจำนวนกรรมการเป็นจำนวนมากเมื่อเทียบกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานอื่นเช่นคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.คณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.เป็นต้นเพราะฉะนั้นการปรับลดจำนวนนะครับถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2547เนี่ยฉบับแรกที่ออกมามีจำนวนกรรมการเพียงแค่21คนเท่านั้นเองต่อมามีการแก้ไขนะครับหลายฉบับด้วยกันนะครับจนจำนวนกรรมการมีถึง31คนทำให้การประชุมนั้นเลิกถึง3ทุ่มในบางครั้งต่อมามีการออกคำสั่งคสช.เนี่ยได้มีการปรับลดจำนวนกรรมการลงมาเหลือแค่14คนโดยตัดกรรมการในสัดส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิออกเหลือเพียงแค่3คนและตัดในส่วนของกรรมการผู้แทนครูออกในการแก้ไขรอบนี้เนี่ยนะครับเราได้มีการเพิ่มกรรมการขึ้นมาให้ครบทั้ง3ส่วนนะครับโดยมีคือประมาณ25คนนอกจากนั้นในส่วนของอนุ4กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีจำนวนในกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยเราตัดด้านการศึกษาด้านการบริหารจัดการภาครัฐด้านบริหารงานบุคคลออกเนื่องจากเห็นว่าองค์ประกอบของกกส.อนุ5เนี่ยมีบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงด้านการศึกษาและเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐอยู่แล้วการตัดด้านการบริหารงานบุคคลออกเนื่องจากเห็นว่าเลขาธิการกกส.เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล

ซึ่งอยู่ในองค์ประกอบของกกศ.ตัดด้านผลิตและพัฒนาครูออกเนื่องจากเห็นว่ามีปลัดกระทรวงศึกษาธิการและปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตกศ.อยู่แล้วนอกจากนั้นมีการเพิ่มในเรื่องการเงินไว้ในด้านการบริหารธุรกิจหรือด้านเศรษฐศาสตร์เนื่องจากด้านการเงินมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแก้ไขด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือด้านบริหารจัดการความรู้เป็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อมุ่งเน้นที่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งคำว่าเทคโนโลยีเป็นคำที่มีความหมายกว้างและครอบคลุมถึงดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านเหล่านี้จึงควรมีจำนวนที่เหมาะสมเพื่อลดความซ้ำซ้อนเกิดความคล่องตัวในการส่วนในอนุ5นะครับซึ่งตอบคำถามท่านนันทิพัฒน์บุญทวีท่านอิสระบุญสองชั้นนางสาวรัชนีกรทองทิพย์ท่านปริยาวงเชิดขวัญและท่านสุเทพสังวิเศษนะครับในอนุ5เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการโดยตำแหน่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้มีการเสนอให้ปรับลดจำนวนลงทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงเสริมธิการในปัจจุบันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดตัวแทนของข้าราชการครูสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬากระทรวงอุดมศึกษากระทรวงวัฒนธรรมออกเนื่องจากเป็นหน่วยงานภายนอกที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลื่อนเลื่อนฐานะหรือการย้ายสับเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนของข้าราชการครูควรมีจำนวนที่สอดคล้องกับองค์ประกอบของกรรมการโดยตำแหน่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้เกิดความสมดุลและทวงดุลกับกรรมการในสัดส่วนอื่นทั้งนี้การกำหนดสัดส่วนผู้แทนข้าราชการครูไม่ควรพิจารณาเฉพาะจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรศึกษาเท่านั้นกรรมการผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นตัวแทนของผู้ปฏิบัติงานผู้ได้รับผลกระทบจากการบริหารงานบุคคลและมีตัวแทนที่สะท้อนความหลักบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษาตลอดจนมีการกระจายผู้แทนจากส่วนราชการและหน่วยงานในแต่ละสังกัดอย่างเหมาะสมและทั่วถึงเช่นผู้แทนครูจำนวน9คนเนี่ยจะประกอบไปด้วยผู้แทนครูถึง6คนประกอบด้วยผู้แทนผู้ในการเขตจำนวน1คนผู้ในการโรงเรียนประถม1คนผู้ในการโรงเรียนมัธยม1คนครูผู้สอนจากเขตประถม1คนจากเขตมัธยม1คนรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาอื่นอีก1คนนอกจากนั้นอาชีวศึกษาอีก1คนสังกัดสำนักงานปลัดอีก1คนและสังกัดสกร. อีก1คนรวม9คนเพื่อให้มีการกระจายผู้แทนจากส่วนราชการและหน่วยงานแต่ละสังกัดอย่างเหมาะสมและทั่วถึงในส่วนของวรรค3ของมาตรา7นะครับในเรื่องของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามอนุ4ติดและกรรมการผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา5ในประเด็นที่เสนอนะครับในเรื่องของการมีการจำแนกชายหญิงเนี่ยถือว่าเป็นประเด็นที่ดีนะครับแต่เนื่องจากว่ากรรมการในสัดส่วนของผู้ทรงอาวุธวงเล็บ4เนี่ยผู้ทรงอาวุธเรากำหนดเพียงด้านละ1คนนะครับซึ่งเชี่ยวชาญและความสามารถที่จำเป็นต่อกกส.ทำให้ต้องเลือกบุคคลตามเพศแม้บุคคลนั้นจะมีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญไม่ตรงกับความต้องการของคณะกรรมการในส่วนของกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็เช่นกันครับเนื่องจากจำเป็นต้องเลือกตัวแทนตามตำแหน่งและสังกัดจึงไม่สามารถแบ่งสัดส่วนชายหญิงได้นะครับครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรา5ก็ขอชี้แจงเพียงแค่นี้ครับขอบ

0: คุณมากครับท่านประธาน
1: ครับขอบคุณครับท่านสมาชิกครับเมื่อมีการอภิปรายและตอบชี้แจงและมติครับ
2: ขออนุญาตท่านประธานครับ
1: ท่านปริญญาวงศ์เชิดฝันครับเชิญนะ
2: ครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาครับผมปริญญาเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาครับมีข้อสงสัยจากทางท่านกรรมการนะครับโดยเฉพาะในส่วนเรื่องของค่าไรกรรมการมาจากการเลือกตั้งนะครับที่ท่านบอกว่าท่านตัดส่วนที่มีเกี่ยวข้องหน่วยกรรมการโดยมาจากการเลือกตั้งก็คือโดยเฉพาะถาก ทางอวครับแต่กับกลายเป็นโดยตำแหน่งท่านก็ยังใส่ไว้ทำไมท่านไม่ตัดโดยตำแหน่งทิ้งออกไปด้วยครับแล้วก็จากการเลือกตั้งท่านตัดแล้วอยากทราบเหตุผลนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรครับมันกลายเป็นเหตุผลมันไม่เมคเซนส์เรื่องนี้เลยครับว่าท่านตัดจากการเลือกตั้งท่านตัดทิ้งแบบที่ผมบอกครับว่าผมใส่ใจจากคนที่ยิ่งขวาคนมาจากโดยตำแหน่งนะครับของมากครับ
1: กับเชิญกรรมการตอบชี้แจงครับ
3: ครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมกมลรอดคล้ายนะครับประธานกรรมาธิการวิสามัญขออนุญาตตอบสั้นๆอย่างนี้ครับว่าในส่วนของปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยเรานำเข้ามาเป็นมันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการผลิตครูนะครับเรื่องของการกำหนดมาตรฐานให้ครูมีคุณภาพซึ่งมันจะไปเกี่ยวเนื่องกับการกำหนดของคุรุสภาด้วยนะครับแต่ในส่วนของผู้แทนครูเนี่ยเนื่องจากว่าคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลซึ่งในส่วนของอวนะครับในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงอื่นๆเนี่ยเขาจะมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในกรณีที่จะปรับโอนย้ายหรือว่าในกรณีที่จะเลื่อนวิทยาฐานะในส่วนของเขาอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นการเลือกผู้แทนครูจึงไม่ได้ดึงเข้ามาด้วยเพราะไม่ได้มีส่วนในการบริหารจัดการแต่ว่าในแง่มุมของการบริหารเชิงวิชาการแล้วก็การแลกเปลี่ยนตัวข้อมูลเพื่อนำไปสู่การผลิตครูที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศต่อไปนะครับครับขอบพระคุณครับ
1: ครับครับท่านสมาชิกครับต่อไปจะเป็นการลงมติครับลำดับแรกจะเป็นการลงชอบเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหรือจะเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิมหากที่ประชุมเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิมถือเป็นอนุติแต่หากที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมผมจะถามมติต่อไปว่าจะเห็นชอบเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมการหรือเห็นชอบเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมของผู้สูงอายุโดยรวมหากที่ประชุมเห็นชอบเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมการถือเป็นอนุติแต่หากที่ประชุมเห็นชอบเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมของผู้สูงอายุโดยรวมผมจะถามมติต่อไปว่าเพิ่มเติมของผู้สูงอายุไปปฏิท่านใดครับจะเห็นชอบไปกับการแก้ไขเพิ่มเติมหรือจะให้เห็นก่อนลงก่อนครับขอให้ท่านสมาชิกเสียบบัตรลงคะแนนแสดงตนเชิญครับ

0: มีสมาชิก
1: ท่านประธานครับผมชัยทัศน์พ่อสุนทร030แสดงตนครับ
0: ครับ030แสดงตนครับ
2: สายบัตรนิทัศน์067แสดงตนครับ
0: ครับ067แสดงตนครับ

0: ถ้าไม่มีขอเชิญเจ้าหน้าที่ส่งผลได้ครับขณะนี้มีจำนวนผู้เข้าประชุมจำนวน136ท่านถือว่าครบองค์ประชุมครับ136บวก3ที่แถลงตัวนิวัจาเป็น139ครับถือว่าครบองค์ประชุมต่อไปผู้ประชุมเข้าถามมติตามมาตรา5ครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมกดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิมกดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับ
1: กราบเรียนท่านรองเห็นด้วยครับ
0: ครับ152เห็นด้วยครับ
2: กราบเรียนท่านประธานครับผมชัยทัศน์พ.สุนทร 03
0: 030เห็นด้วยครับ

0: มีสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่รวมคะแนนได้ครับจำนวนผู้ลงมติ141บวก2เป็น143เห็นด้วย133บวก2เป็น135ไม่เห็นด้วย3งดออกเสียง5เป็นนั้นว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมครับดังนั้นผมจะถามมติต่อไปว่าจะเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมการหรือจะเห็นชอบด้วยกับการแก้เพิ่มเติมของผู้สงวนด้วยรวมเนื่องจากเป็นการลงมติต่อเนื่องและท่านสมาชิกยังอยู่ในห้องประชุมครบเป็นองค์ประชุมผมขอไม่ตรวจสอบองค์ประชุมครับต่อไปสมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของผู้สงวนโดยรวมกดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับ
1: กราบเรียนท่านประธานครับผมสมบูรณ์นวล152เห็นด้วยครับ
0: 152เห็น
2: กราบเรียนท่านประธานครับผมชัยทัศน์พ.สุนทร030เห็นด้วยครับ
0: 030เห็นด้วยครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่ลงคะแนนได้ครับจำนวนผู้ลงมติ139บวก2เป็น141เห็นด้วย121บวก2เป็น123ไม่เห็นด้วย9งดออกเสียง8ไม่ลงคะแนนเสียง1เป็นนักวิที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมการครับขอเชิญเลขาธิการดำเนินการต่อครับ
3: มาตรา6แก้ไขมาตรา13ไม่มีการแก้ไขมีกรรมการสงวนความเห็นมีสมาชิกสงวนคำแปรยติ
0: ท่านสมาชิกครับเนื่องจากในมาตรา5ที่ประชุมมีมติแก้ไขตามกรรมการเสียงข้างมากไปแล้วดังนั้นประเด็นที่ท่านนันทิพัฒน์บุตรทวีขอสงวนความเห็นไว้เพราะมิฉะนั้นจะขัดแย้งกับมติในมาตรา5ขอเชิญท่านปริยาวงเชิดฝันอภิปรายครับ

0: เรียนท่านประธานวุฒิสภาผมปริญญาบุญเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาครับในส่วนมาตรา13นี้นะครับก็ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒินะครับทั้งในส่วนของมาตรา7วงเล็บ4นะครับก็คือให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับในส่วนวงเล็บ4เนี่ยก็คือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเนี่ยครับให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ4ปีและอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกครั้งได้นะครับแต่จำลองการติดต่อกันเกิน2วาระไม่ได้นะครับเพื่อถ้าเกิดว่าอาจจะขาดคนที่มีความรู้ความสามารถไปเงี้ยครับก็อาจจะก็ไม่เกิน2วาระครับแต่ในส่วนครูผู้แทนที่มาจากเล็บ5นะครับก็มีวาระ4ปีเท่ากันแต่ให้ดำรงตำแหน่งอีกไม่ได้นะครับก็คือให้เป็นแค่ครั้งเดียวและเพียงพอครับไม่ต้องมีการสร้างฐานอำนาจที่ยาวนานก็เหมือนที่ทางท่านประธานเองเคยเป็นข้าราชการตุลาการนะครับมีคณะกรรมการกตเองหรืออัยการมีกอก็มีแค่ครั้งเดียวในการที่จะเป็นเข้ามานะครับเพราะปัจจุบันเองเราก็ทราบดีครับว่าบางครั้งเราก็จะเห็นว่าการเลือกบางส่วนเองมาจากฐานอำนาจที่อยู่กันมาอย่างยาวนาน5ปี10ปีก็อยู่กันไปยาวๆแต่ตรงส่วนนี้ครับอยากให้ทางกรรมการและเพื่อนสมาชิกนะครับเห็นด้วยกับส่วนนี้เพราะว่ามันเป็นส่วนที่มีการป้องกันในการเก็บฐานอำนาจของฐานครูเองก็ตามเพราะว่าเราก็เชื่อว่าครูที่มีความรู้ความสามารถที่ทำเพื่อพี่น้องครูด้วยกันเนี่ยมีอีกจำนวนมากไม่ใช่มีเพียงแค่คนเดียวแบบที่ผมบอกในช่วงแรกนะครับว่าบุคลากรครูทางการศึกษาเนี่ยมีมากกว่า 500,000 คนถ้าเกิดว่าท่านกลับไปดูนะครับในส่วนของแต่ละจังหวัดมีอกคสเองก็ตามทั้งสพปสพมเนี่ยครับท่านทราบไหมครับว่าคนส่วนใหญ่ประธานส่วนใหญ่เป็นลูกน้องนักการเมืองเท่านั้นเลยวันนี้เราก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นถ้าลองกลับไปดูครับว่ามีการแต่งตั้งโยกย้ายต่างๆนานาเนี่ยครับก็ต้องไปขอมติจากทางอกกศมันคือความสำคัญจริงๆนะครับว่ากกศครูข้าราชการครูมีโอกาสได้สิ่งที่เขาเดือดร้อนต่างๆนะครับเข้ามาสู่ในกระบวนการฝ่ายบริหารได้ก็อยากให้มีการเลือกจากผู้คนที่มีใจที่อยากทำเพื่อครูไม่ใช่มาสร้างฐานอำนาจทางการเมืองภายในครูเหมือนปัจจุบันนะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอเชิญกรรมธิการตอบชี้แจงครับ
2: เรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพอย่างสูงครับผมสุธินทร์ แก้วพนา รองประธานกรรมธิการวิสามัญครับขอชี้แจงในส่วนของมาตรา6นะครับในส่วนของมาตรา6เนี่ยก็จะเชื่อมโยงกับมาตรา5อนุ4และอนุ5นะครับกำหนดให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ4ปีแต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า2วาระมิได้สิ่งสำคัญก็คือเพื่อสร้างความต่อเนื่องในองค์ความรู้และประสบครับการกำหนดให้มิให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกัน2วาระเนี่ยก็เพื่อป้องกันมิให้เกิดความครอบงำการสร้างอิทธิพลหรือผูกขาดอำนาจตลอดจนการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบครับขอบคุณมากครับท่านประธานวุฒิสภาม
1: ีสมาชิกท่านใดยังติดใจอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีต่อไปผมจะเป็นการลงมติครับ
0: ครับคำเรียนท่านประธานครับผมไม่ติดใจขอถอนนะครับผม
1: ครับต่อไปผมจะถามมติที่ประชุมว่าขอถอนแล้วครับโอเคขอเชิญฝ่ายเลขาธิการดำเนินการต่อครับเชิญครับ
3: มาตรา6ทับ1แก้ไขวรรค1ของมาตรา17คณะกรรมการเพิ่มขึ้นใหม
1: ่มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายหรือไม่ครับในมาตรา6ทับ1ครับถ้าไม่มีขอเชิญเลขาธิการดำเนินการต่อครับเชิญคณะกรรมการ

0: มีการชี้แจงครับว่าท่านขอแก้ไขด้วยครับเชิญ
1: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะนันทิพัฒน์บุญทวีค่ะกันมาธิการค่ะการแก้ไขมาตรา 6/1 เนี่ยค่ะเนื่องจากสืบมาเดิมอะค่ะมาตรา 17 นะคะไม่ได้กำหนดจำนวนส.วิสามัญไว้ค่ะทำให้ในอดีตที่ผ่านมาค่ะถ้าก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบางคณะหรือมีการเรียกร้องกันเข้ามาให้ตั้งอนุกรรมการวิสามัญจำนวนมากเกินจำเป็นนะคะกว่าท่านนะคะในขณะที่อย่างเช่นอกส.วิสามัญเกี่ยวกับเรื่องวิทยฐานะอย่างเงี้ยนะคะการที่คณะกรรมาธิการเสนอให้เป็น15คนเนี่ยค่ะคำสั่งหัวหน้า16อะค่ะก็ได้กำหนดไว้ว่ามีการอกส.วิสามัญนะคะควรมีจำนวนไม่เกิน15คนนะคะทั้งนี้ก็ให้กำหนดมันเป็นการกำหนดให้คณะกรรมการมีไม่มีมีจำนวนพอสมควรแล้วก็ไม่เกินความจำเป็นนะคะท่าน
0: ครับท่านสมาชิกครับต่อไปจะเป็นการลงมติว่าจะเห็นชอบเกี่ยวกับคณะกรรมการที่ให้เพิ่มมาตราขึ้นใหม่หรือจะเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิมครับก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนขอให้ท่านสมาชิกเสียบบัตรลงคะแนนในช่องเสียบบัตรและกดที่ผมแสดงตนครับเชิญครับ

0: กราบเรียนท่านประธานครับผมสมบูรณ์นวลนวล152แสดงตนครับ
1: ครับ152แสดงตนครับ
2: กราบเรียนท่านประธานครับผมชัยทัศน์พ่อสุนทรครับ030แสดงตนครับ
1: 030แสดงตนครับมีสมาชิกท่านใดจะแสดงตนด้วยวาจาเพิ่มเติมไหมครับและมีสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ลงคะแนนขอเชิญเจ้าหน้าที่ส่งมีขณะนี้มีจำนวนผู้เข้าประชุม141บวก2เป็น143ท่านต่อไปผมจะขอทำมติตามมาตรา6ทับ1สมาชิกท่านใดเห็นชอบเดียวกับคณะกรรมการที่ให้เพิ่มมาตราขึ้นใหม่กดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิมกดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับ
0: กราบเรียนท่านประธานครับผมสมบูรณ์นวลนวล152เห็นด้วยครับ
1: 152เห็นด้วยครับ
2: กราบเรียนท่านประธานครับผมชัยทัศน์พ่อสุนทรครับ030เห็นด้วยครับ
1: ครับ030เห็นด้วยครับมีสมาชิกท่านใดผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่รวมคะแนนได้ครับจำนวนผู้ลงมติ140บวก2เป็น142เห็นด้วย125บวก2เป็น122งดออกเสียง12ไปลงคะแนนเสียง1เป็นนั้นว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมการที่ให้เพิ่มเติมมา

0: ันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบไปแล้วร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2547เนี่ยก็เพื่อที่จะคืนอำนาจไปยังหน่วยปฏิบัติให้มากที่สุดเพราะนั้นพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2547เนี่ยมาตรา17ให้อำนาจอกคสเขตพื้นที่การศึกษาและบรรจุเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการเป็นการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยเจตนารมณ์สำคัญของการเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็เพื่อที่จะแก้ไขอำนาจตามคำสั่งหัวหน้าคณะที่16/2560เรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพราะฉะนั้นเมื่อดำเนินการแก้ไขแล้วเจตนารมณ์สำคัญของร่างที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอมาก็คือคืนไปยังสถานะเดิมก็คือให้อำนาจตามมาตรา47เดิมครูและบุคลากรทางการศึกษานั่นก็คือให้อำนาจการดำเนินการสอบแข่งขันไปยังอกคสเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาอื่นนะครับอาจรับสมัครสอบแข่งขันได้เหตุผลก็เพราะว่าหากว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา17นี้ก็จะไปเกี่ยวข้องกับมาตราอื่นเช่นมาตรา50นะครับมาตรา48นะครับการรับสมัครสอบเขตในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งเนี่ยก็ให้มีอำนาจของอกสเขตพื้นที่การศึกษามาตรา50เนี่ยในกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษก็ให้อกคสเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันมาตรา51หน่วยงานการศึกษาใดมีเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการก็ให้ดำเนินขอความเห็นชอบจากอกคสเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อกคสพิจารณาและดำเนินการได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องดำเนินการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เป็นอำนาจของอกคสเขตพื้นที่การศึกษาจึงมีพ่วงมาอีกหลายมาตราครับอีกประการหนึ่งก็คืออำนาจในการแต่งตั้งนั้นเป็นอำนาจของหน่วยปฏิบัติครับด้วยความเห็นชอบของอกคสเขตพื้นที่การศึกษาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการสรรหาการบรรจุแต่งตั้งให้ความชอบการพัฒนาการให้ออกจากงานก็ต้องเป็นหน่วยที่รับผิดชอบโดยตรงจึงเป็นเรื่องที่จะถือว่าเป็นการกระจายอำนาจไปสู่หน่วยปฏิบัติอย่างแท้จริงนะครับทั้งหมดนี้นะครับในการดำเนินการของอกคสเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานการศึกษาอื่นตาม47 48 50ก็ดีเนี่ยล้วนแล้วแต่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กคสกำหนดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นกคสจึงเป็นองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษามีหน้าที่ในการวางนโยบายและระบบก็คือไม่ใช่ผู้เล่นแต่เป็นผู้วางกติกานะครับแล้ววันนี้ถ้าเรามอบอำนาจให้กคสเหมือนเดิมเนี่ยในตามร่างที่เป็นอำนาจที่หัวหน้าคำสั่งกสช.มอบไปเนี่ยก็จะถือว่าผู้ตัดสินไปลงเล่นกับผู้แข่งขันด้วยเพราะฉะนั้นหลักสำคัญที่สุดครับท่านครับเหตุผลนั้นต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับเดิมนั่นก็คือพระราชบัญญัติระเบียบการครูและบุคลากรในการศึกษา2517ในมาตรา17ที่ให้อื่นนั้นเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันทั้งนี้เป็นการกระจายอำนาจการบริหารงานบุคคลสู่ส่วนราชการและการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่และสถานศึกษาครับประการที่2เป็นชอบตั้งแต่การสรรหาการบรรจุการแต่งตั้งการโยกย้ายการพัฒนาการให้ออกจากงานเหล่านี้ต้นก็เป็นการบริหารงานบุคคลครบวงจรครับและที่สำคัญครับจะส่งผลต่อความยั่งยืนของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาถ้าหากว่าพื้นที่ที่ชอบนั้นสามารถสรรหาบุคคลได้นะครับคนในท้องถิ่นก็สามารถที่จะทำงานในพื้นที่ของเขาแก้ปัญหาการเลื่อนลดปลดย้ายต่างๆลดย้ายออกความยั่งยืนในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อคุณภาพของการศึกษาแห่งชาติในอนาคตนั่นเองครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับขอบคุณมากครับก็ไม่มีผู้ที่

0: เชิญคณะกรรมการ
1: เชิญครับครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพอย่างสูงผมสุทินแก้วพนารองกรรมการวิสามัญนะครับขอชี้แจงในประเด็นมาตรา 6/2 ที่แก้ไขมาตรา 47นะครับประเด็นแรกนะครับการกำหนดให้กกส.เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดสอบแข่งขันในภาพรวมเนื่องจากกกส.มีกลไกการกำกับดูแลที่เข้มงวดทำให้การสอบเป็นมาตรฐานเดียวกันและที่สำคัญครับที่คนไทยทนไม่ได้นะครับก็คือช่วยลดโอกาสนะครับนอกจากนี้ยังช่วยประหยัดงบประมาณได้มากที่และเพื่อไม่ให้มีการนะครับสองเพื่อให้การสอบแข่งขันรายการครูมีความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้และลดปัญหาการทุจริตควรกำหนดให้กกส.เป็นหน่วยงานหลักรวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรวมทั้งให้มีหน้าที่ในการกำกับติดตามด้วยนอกจากนั้นที่สำคัญครับกกส.ยังสามารถที่จะมอบอำนาจให้ส่วนราชการนะครับออกกกส.เขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่รวมถึงสถานศึกษาดำเนินการสอบการออกกสอบในภาพรวมของภาคกในภาคกภาคขอและภาคคร่วมกันนะครับซึ่งจะยึดหลักนิติหลักความโปร่งใสหลักของการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมความคุ้มค่าและหลักความเสมอภาคเพื่อให้เกิดความถ่วงดุลระหว่างส่วนราชการส่วนกลางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างเหมาะสมครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ
0: ครับขอบคุณครับมีการอภิปรายและตอบชี้แจงไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการลงมตินะครับเนื่องจากการมติการผู้ส่งความเห็นได้ขอให้คงไว้ตามร่างที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้วดังนั้นก็จะมีการลงมติการที่ให้เพิ่มมาตราขึ้นใหม่หรือจะเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิมขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับท่านสมาชิกกรุณาเสียบบัตรลงคะแนนในช่องเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนด้วยนะครับ

0: กราบเรียนท่านประธานครับชัยทัศน์พ.สุนทรครับ030แสดงตนครับ
1: ท่านชัยทัศน์แสดงตนครับ
2: กราบเรียนท่านประธานครับผมสมบูรณ์นูนวล152แสดงตนครับ
1: ท่านสมบูรณ์แสดงตนครับครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้แสดงตนไหมครับครับถ้าไม่มีนะครับปิดการแสดงตนนะครับขอเชิญเจ้าหน้าที่ส่งคะแนนครับครับจำนวนผู้เข้าประชุมขณะนี้136กับ138ครบองค์ประชุมต่อไปผมจะขอถามมติมาตรา 6/2 นะครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมาธิการที่ให้เพิ่มมาตราขึ้นใหม่กดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิมกดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดงดออกเสียงนะครับกดปุ่มงดออกเสียงเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับ
2: กราบเรียนท่านประธานผมสมบูรณ์นูนวล152เห็นด้วยครับ
1: ท่านสมบูรณ์152เห็นด้วยครับ
0: กราบเรียนท่านประธานครับชัยทัศน์พ.สุนทร030เห็นด้วยครับ
1: ท่านชัยทัศน์030เห็นด้วยครับครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนนะครับเจ้าหน้าที่รวมคะแนนส่งผลครับครับจำนวนผู้ลงมติ138บวก2เท่ากับ140เห็นด้วย121บวก2เท่ากับ123ไม่เห็นด้วย5งดออกเสียง10

0: 11ไม่ลงคะแนนเสียง1นะครับเป็นอันว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมการที่ให้เพิ่มมาตราขึ้นใหม่นะครับ
1: มาตรา7แก้ไขวรรค2ของมาตรา53ไม่มีการแก้ไขมีสมาชิกสงวนคำแปรยติ
0: ครับมีสมาชิกสงวนคำแปรยติ1ท่านนะครับคือท่านรัชนิกรเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดพังงาค่ะในมาตรานี้นะคะดิฉันได้เสนอคำแปรยติโดยการเสนอให้มีการตัดมาตรา7ออกทั้งมาตรานะคะท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันมีกันนะคะเนื่องจากในมาตรา7นะคะเป็นเรื่องของการให้ยกเลิกความในวรรค2ของมาตรา53นะคะแห่งพ.ร.บ.นี้นะคะแล้วก็ให้ใช้ความที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้แทนนะคะก็กรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะตามวรรคหนึ่งอนุสองโดยให้เป็นหน้าที่และอำนาจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวตัดออกทั้งมาตรานะคะด้วยเหตุผล3ประการด้วยกันนะคะประการแรกก็คือเรื่องของการลดความซับซ้อนทางนิติบัญญัติค่ะท่านประธานค่ะการยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา53นะคะออกไปทั้งหมดแล้วก็ไม่ต้องมีการบัญญัติใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะเพราะว่ากฎหมายแม่บทฉบับนี้นะคะมีฐานอำนาจกคส.ไว้อย่างสมบูรณ์แล้วก็ครอบคลุมอยู่แล้วนะคะโดยพูดในอนุ4นะคะก็มีการระบุไว้เรื่องของอำนาจออกระเบียบและกฎเกณฑ์และหลักเกณฑ์ต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงวิธีการแล้วก็เงื่อนไขของการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะในมาตรา57เองนะคะก็มีการระบุในเรื่องของการบรรจุและแต่งตั้งนะคะการเปลี่ยนตำแหน่งการย้ายการโอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้แล้วนะคะในมาตรา71นะคะก็มีการกำหนดเรื่องของการเลื่อนการย้ายการโอนไว้เรียบร้อยแล้วดังนั้นดิฉันจึงเห็นว่าไม่มีเหตุจำเป็นในการที่จะต้องเพิ่มมาตรา7ขึ้นมาอีกนะคะประเด็นที่2ค่ะท่านประธานเรื่องของการสร้างมาตรฐานงานระบบของงานบุคคลที่เท่าเทียมกันนะคะในการขานแล้วก็ตำแหน่งวิชาชีพอื่นๆในกระทรวงศึกษาธิการนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนะคะศึกษาธิการจังหวัดผู้อำนวยการสถานศึกษานะคะล้วนแล้วต่างก็ใช้เรื่องของฐานอำนาจตามมาตราหลักในการออกในเรื่องของหลักเกณฑ์การคัดเลือกทั้งหมดนะคะไม่มีการเขียนกฎหมายกำหนดไว้เป็นเขียนไว้ในมาตรา7นะคะคือไม่มีการระบุไว้ให้เป็นการเฉพาะในมาตราใดมาตรา1นะคะเรื่องของการบรรจุแต่งตั้งในสังกัดของสพท.เองก็ควรที่จะใช้มาตรฐานในระบบเดียวกันนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการลักลั่นในการบริหารงานค่ะประเด็นสุดท้ายค่ะท่านประธานค่ะเรื่องของการเพิ่มความยืดหยุ่นการกำหนดเรื่องของรายละเอียดขั้นตอนค่ะโดยมีการระบุในมาตรา7ดังกล่าวไว้นะคะก็จะทำใหองค์กรบริหารงานบุคคลเองนะคะก็ขาดความยืดหยุ่นค่ะถ้าในอนาคตข้างหน้านะคะสภาค่ะก็ไม่สามารถที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลให้เท่าทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ทันท่วงทีนะคะเพราะว่าต้องมีการร้องขอในเรื่องของการขั้นตอนค่ะซึ่งท่านประธานเองก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าเรื่องของการแก้ไขพระราชบัญญัตินะคะก็มีการใช้เวลาที่เป็นระยะเวลานานนะคะเพราะฉะนั้นการตัดข้อความทั้ง2ทั้งวรรคออกนะคะก็จะเอื้อต่อการบริหารงานบุคคลในยุคใหม่มากกว่านะคะดังนั้นดิฉันจึงเห็นควรว่าในมาตรา7ควรที่จะตัดออกทั้งมาตราค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
0: ขอบคุณ
3: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมเทิดชาติชัยพงษ์ในฐานะกรรมาธิการมาตรา7นี่การเป็นการยกเลิกความในวรรค2ของมาตรา53แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา2547ครับท่านประธานครับเดิมนั้นหมายฉบับหนึ่งเรียกว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเป็นฉบับแรกแล้วก็มีกฎหมายประกอบก็คือพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2547ตอนนั้นครั้งแรกพ.ร.บ.กระทรวงศึกษาธิการนั้นมีหน่วยงานหลายหน่วยงานอยู่ด้วยแม้แต่

0: กรมศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งเรียกว่าคณะและกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงกีฬาต่อมาบริหารราชการโดยตรงซึ่งก็เหลือแต่กระทรวงศึกษาธิการแต่ว่าการบริหารจัดการของการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นยังคงใช้กฎหมายฉบับเดิมซึ่งเป็นความล้าหลังเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้ที่มีการแก้ไขนั้นไม่ได้แก้อำนาจของกคศกคศยังคงวางหลักเกณฑ์และวิธีการอยู่แต่ที่เพิ่มเติมก็คือการตัดอำนาจการสรรหาขององค์คณะบุคคลในวรรคท้ายวรรค2 7ท่านเดิมนั้นมีคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานี่ประกอบด้วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการเลขาธิการสภาการศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาผู้สภาและเลขาธิการกคศเป็นกรรมการและเลขานุการท่านจะเห็นว่าเลขาคณะที่การคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่มีแล้วครับเป็นปลัดกระทรวงแล้วและเขาไม่ได้อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ถือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรเดิมนั้นให้อำนาจผู้บังคับบัญชาในการสรรหาบรรจุและแต่งตั้งในอำนาจของผู้บังคับบัญชานั้นเดิมให้เพียงผอ.เขตพื้นที่การศึกษาต่อมามีการแก้ไขพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู2551ฉบับที่2ให้เพิ่มตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วยในมาตรา10เพราะฉะนั้นจึงมีผู้บริหารการศึกษาอยู่2คนก็คือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จะต้องถูกสรรหาโดยองค์คณะบุคคลซึ่งภายใต้กระทรวงศึกษาธิการนั้นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการนั้นการสรรหาเป็นหน้าส่วนราชการผมยกตัวอย่างเช่นการสรรหาศึกษาธิการจังหวัดเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงศึกษาธิการการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดก็เป็นอำนาจของอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เพราะฉะนั้นการแก้ไขการสรรหาในองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้นั้นจึงแก้ไขให้เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาคือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้จัดตั้งองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาของกคศเป็นผู้กำหนดจึงกับเรียนท่านประธานว่าสำคัญที่จะทำให้อำนาจในการบริหารคุณภาพบริหารงานบุคคลของส่วนราชการนั้นประสบความสำเร็จครับขอบคุณครับ
1: กับอนุญาตท่านประธานครับ
2: เชิญครับเชิญครับ
3: ครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมชาญชัยชัยพิชครับกรรมาธิการขออนุญาตอภิปรายเพื่อสนับสนุนข้อเสนอของท่านเทิดชาติชัยพงศ์นะครับในการคงไว้ซึ่งมาตรา7ท่านครับกคศเนี่ยเป็นผู้กำหนดกติกาสรรหาบุคลากรเป็นผู้เขียนทีนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่รองผู้อำนวยการสำนักงานผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่จริงๆและเป็นผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเลขาธิการถ้าหากว่ากคศหรือสำนักปลัดกระทรวงหรือปลัดกระทรวงสาธิการจะขอดำเนินการสรรหาปอเขตรองปอเขตให้กับกบฏมันก็เหมือนกับว่าท่านเดี๋ยวผมจะผมสรรหาให้เองซึ่งก็ไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะนั้นผู้ใต้บังคับบัญชาของใครควรจะให้ผู้บังคับบัญชาเขาเป็นคนสรรหาเองเพื่อที่จะให้ถูกต้องกับภาระงานการที่ท่านเทิดชาติได้เสนอขึ้นไปเนี่ยมาตรา7ต้องคงไว้นะครับแล้วก็ต้องให้อำนาจ

0: ทางผู้บังคับบัญชาระดับสูงเขาเป็นผู้สรรหาเองนะครับอันนี้ให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้ครับขอสนับสนุนข้อเสนอของท่านเชิดชาติให้คงไว้ซึ่งมาตรา7ครับ
1: มาครับครับมีก็นะครับต่อไปก็จะเป็นการลงมติซึ่งผมจะถามมตินะครับว่าจะเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมการที่ให้คงไว้ตามร่างเดิมหรือจะเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของผู้สงวนนะครับก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมอีกครั้งนะครับกรุณาเสียบบัตรลงคะแนนในปุ่มแสดงตนด้วยนะครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสมบูรณ์นวล152แสดงตนครับ
1: ท่านสมบูรณ์152แสดงตนครับ
3: กราบเรียนท่านประธานท่านแสดงตนครับ
1: ท่านชัยทัศน์แสดงตนครับแสดงตนครับครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้แสดงตนครับพร้อมแล้วเจ้าหน้าที่ครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมนะครับ139บวก2กับ141นะครับครบองค์ประชุมผมจะถามมาตรา7นะครับขอถามมติดังนี้นะครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมาธิการที่ให้คงไว้ตามร่างเดิมกดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดเติมของผู้ส่งคำประยัติกดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงให้กดปุ่มงดออกเสียงครับเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสมบูรณ์นูนวล152เห็นด้วยครับ
1: ท่านสมบูรณ์152เห็นด้วยครับ
3: กราบเรียนท่านประธานชัยทัศน์พสุนทร030เห็นด้วยครับ
1: ท่านชัยทัศน์พสุนทร030เห็นด้วยครับยังไม่ได้ลงคะแนนไหมครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนนะครับเจ้าหน้าที่รวมผลส่งคะแนนครับลงมติ140บวก2ครับ142 9บวก2เท่ากับ131ไม่เห็นด้วย2งดออกเสียง9นะครับเป็นอันว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมาธิการที่ให้คงไว้ตามร่างเดิมเชิญเลขาธิการดำเนินการต่อครับ
4: มาตรา8ถึงมาตรา12ไม่มีการแก้ไข
1: ครับเมื่อที่ประชุมได้พิจารณาเรียงตามลำดับมาตราจนจบร่างแล้วนะครับต่อไปผมก็จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับและในการพิจารณาครั้งนี้สมาชิกอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำได้แต่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความใดมิเห็นว่าขัดแย้งกันอยู่นะครับจะมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำหรือเนื้อความที่ยังเห็นว่าขัดแย้งกันอยู่หรือไม่ครับเชิญครับเชิญคร
5: ับ ครับสุรพลทิพย์เสนากรรมการครับทางคณะกรรมการวิจารณ์ขออนุญาตแก้ไขถ้อยคำตกหล่นนิดเล็กน้อยนะครับในมาตรา6ทับ2ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา47ครับขออนุญาตในมาตรา47จะเป็นดังนี้นะครับผู้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งขอเติมคำว่าบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีที่กกส.เห็นสมควรจะมอบหมายให้เอากกส.เขตพื้นที่การศึกษาหน่วยงานการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการก็ได้ครับจะเติมในวรรค
1: ครับขอบคุณครับมีท่านผู้ใดเป็นอย่างอื่นไหมครับครับเป็นไปตามนั้นนะครับต่อไปก็จะเป็นการลงมติในวาระ3นะครับโดยที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับดังนั้นผมจะขอมติที่ประชุมนี้ว่าจะ

ชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระบัญญัติหรือไม่นะครับก่อนลงมติก็จะขอตรวจสอบองค์ประชุมอีกครั้งนะครับท่านสมาชิกเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนนะครับ

0: กราบเรียนท่านประธานครับสมบูรณ์หนูนวล152แสดงตนครับ
1: ท่านสมบูรณ์หนูนวล152แสดงตนครับ
2: กราบเรียนท่านประธานครับชัยทัศน์พ่อสุนทร030แสดงตนครับ
1: ท่านชัยทัศน์030แสดงตนไหมครับถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่รวมคะแนนส่งผลครับครับจำนวนผู้เข้าประชุมในขณะนี้142บวก2ถึง144นะครับถือว่าครบองค์ประชุมผมจะขอถามมติชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมกดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมกดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับ
0: กราบเรียนท่านประธานสมบูรณ์หนูนวล152เห็นด้วยครับ
1: ท่านสมบูรณ์เห็นด้วยครับ
2: กราบเรียนท่านบัตรศูนย์เห็นด้วยครับ
1: ท่านชัยทัศน์เห็นด้วยครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนไหมครับถ้าไม่มีผมขออนุญาตปิดการลงคะแนนนะครับเจ้าหน้าที่รวมคะแนนส่งผลครับครับจำนวนผู้ลงมติ139บวก2นะครับเท่ากับ141นะครับเห็นด้วย125บวก2 127นะครับไม่เห็นด้วย2งดออกเสียง10ไม่ลงคะแนนเสียง2นะครับเป็นอันว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับครับโดยที่คณะกรรมการมีข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้และได้บันทึกข้อสังเกตไว้ในรายงานแล้วนะครับหากที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการจะได้ดำเนินการส่งไปยังคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานนะครับจะมีสมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะไม่มีนะครับถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการนะครับขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านครับเป็นอันจบการประชุมพิจารณาเรื่องด่วนนะครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่4นะครับเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จนะครับในเรื่องแรกเรื่อง 4.1 นะครับรายงานการพิจารณาส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองเด็กปฐมวัยนะครับซึ่งคณะกรรมการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและความหลากหลายทางสังคมพิจารณาเสร็จแล้วการเข้าประจำที่ครับครับทางคณะกรรมการขออนุญาตให้บุคคลภายนอกซึ่งเป็นอนุกรรมการกิจการเด็กเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงประกอบการพิจารณารายงานฉบับนี้จำนวน2ท่านด้วยกันนะครับคือท่านสุนีชัยรถกับท่านพีรยาหานพงพันธ์นะครับอนุญาตตามข้อบังคับก็62นะครับเชิญคณะกรรมการเข้าประจำที่นะครับเมื่อคณะกรรมการหากพร้อมแล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการแถลงต่อไปนะครับก็กรุณาให้ท่านควบคุมเวลาด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเรียนเชิญนะครับท่านประธาน

0: ครับถ้าพร้อมแล้วเรียนเชิญท่านประธานหรือผู้แทนได้แถลงต่อที่ประชุมต่อครับ
1: ท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผู้ทรงเกียรติกับผมประเทืองนายประเทืองมนตรีสมาชิกวุฒิสภาในฐานะคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีพิการผู้ด้อยโอกาสและความหลากหลายด้วยคณะตระหนักถึงปัญหาวิกฤตโครงสร้างประชากรสะท้อนสถานการณ์พบว่าอัตราการเกิดลดลงอย่างต่อเนื่อง8ปีซ้อนกล่าวคือในประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่จำนวน 7,2761 คนแต่ลดลงเหลือเพียง 4,240 คนในปี2567คาดว่าจะเป็นปีที่2ติดต่อกันที่ยอดเกิดต่ำกว่า 500,000 ในขณะเดียวกันประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์โดยสัดส่วนประชากรวัยเด็ก0ถึง14ปีลด4ในขณะที่ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20.83 ในปี2567และกำลังแรงงานมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกันจะเห็นได้ว่าที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาสมองและศักยภาพของมนุษย์การลงทุนในเด็กปฐมวัยให้ผลตอบแทนถึง 17.6 เท่ากับของเงินลงทุนหรืออัตราร้อยละ 7-10 ต่อปีหากไม่ได้รับการกระตุ้นโภชนาการและการดูแลที่เหมาะสมตั้งแต่ต้นจะกระทบต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากข้อมูลที่ปรากฏเห็นได้ชัดเจนว่าระบบเด็กปฐมวัยยังมีช่องว่างและความเหลื่อมล้ำเด็กและครอบครัวยังเข้าถึงการดูแลที่เพียงพอไม่เท่าเทียมกัน0-6 ปีมีภาวะทุพโภชนาการร้อยละ13เด็กได้รับนมแม่อย่างเดียว6เดือนแรกเพียงร้อยละ29เป็นต้นสบายรัดแต่ก็ยังมีเด็กที่ตกหล่นการเข้าถึงยังไม่ครอบคลุมเช่นเงินอุดหนุนเด็กได้เกิดให้เดือนละใช้ระบบคัดกรองความยากจนเด็กยากจนตกหล่นจากสิทธิ์ร้อยละ34หรือเกือบ1ล้านคนทำให้เกิดปัญหาการอย่างไม่ต่อเนื่องเด็กบางกลุ่มยังหลุดจากการดูแลเพราะระบบส่งต่อและการดูแลที่ไม่ต่อเนื่องจึงต้องยกระดับองค์กรปกครองบ้านเชื่อมโยงนโยบายสู่บริการจริงในพื้นที่เพื่อไม่ให้เด็กตกหล่นคณะกรรมาธิการได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการกิจการเด็กเยาวชนและกลุ่มชาติพันธุ์ดำเนินการพิจารณาศึกษาส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อสร้างความตระหนักร่วมกัน

0: ในสังคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและผลักดันให้เป็นภารกิจเร่งด่วนของชาติพร้อมทั้งเสนอแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและชุมชนสามารถขับเคลื่อนงานเด็กปฐมวัยได้อย่างสมบูรณ์และมีนั้นจะนำไปสู่การยกระดับการลงทุนในเด็กปฐมวัยเป็นวาระแห่งชาติและเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาวโดยมีรายละเอียดตามรายงานของคณะกรรมการพร้อมข้อเสนอที่ได้นำเรียนเสนอสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านแล้วหากวุฒิสภาเห็นด้วยกับผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการขอได้โปรดแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยดำเนินการต่อไปส่วนที่เกี่ยวข้องคณะอนุกรรมการเด็กเยาวชนและกลุ่มชาติพันธุ์จะได้นำเสนอรายงานผลการศึกษาดังกล่าวตามระเบียบคือท่านชัยชัยพิษประธานของท่านมาเรียเผ่าประธานรองประธานอนุกรรมการคนที่หนึ่งสามท่านพานุพงษ์เต็งวงศ์วัฒนะอนุกรรมการและเลขานุการโดยลำดับต่อไปขอเชิญท่านจะได้นำเสนอรายละเอียดของรายงานผลการศึกษาดังกล่าวขอบคุณครับท่านประธาน
1: กับทั้งสามท่านก็ขอให้อยู่ในกรอบเวลานะครับ
2: กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมชันชัยชัยพิษรองประธานกรรมาธิการคนที่4และในฐานะเยาวชนและกลุ่มชาติพันธุ์ขอนำเสนอรายงานผลการพิจารณาศึกษาบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. วิเคราะห์ศักยภาพบทบาทปัญหาและอุปสรรคขององค์กรปกครองระบบเด็กปฐมวัยในพื้นที่พร้อมเสริมความของบทบาทท้องถิ่นในฐานะเจ้าบ้านของระบบเด็กปฐมวัยที่เชื่อมโยงกับนโยบายระดับพื้นที่กับนโยบายระดับชาติประเด็นที่2ก็คือศึกษากลไกโครงสร้างและผังระบบนิเวศผู้มีส่วนได้เสียที่แสดงบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับทั้งที่มีส่วนร่วมโดยตรงและโดยอ้อมรวมถึงการทำงานร่วมกันในห่วงโซ่คุณค่าเด็กปฐมวัยเพื่อให้เห็นความจำเป็นในการพัฒนาระบบเด็กปฐมวัยอย่างบูรณาการ 3. จัดทำข้อสังเกตและข้อเสนอเชิงนโยบายพร้อมข้อเสนอเชิงปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเสนอแก่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การยกระดับการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นวาระแห่งชาติการพิจารณาศึกษาได้พิจารณาในประเด็นที่สำคัญอาทิสถานการณ์บทบาทศักยภาพอุปสรรคและกลไกการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารการจัดการระบบและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่โดยพิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องบทเรียนและข้อค้นพบจากผู้ให้ข้อมูลและผู้ร่วมเสวนาโดยรายงานช่องว่างเชิงระบบผ่านมุมมองและประสบการณ์ของกลไกท้องถิ่นเป็นหลักโดยมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลจำนวน4ครั้งลงพื้นที่ศึกษาดูงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจำนวน2ครั้ง5แห่งและจัดเสวนาเรื่องปฐมวัยเปลี่ยนอนาคตยกระดับบทบาทองค์การที่เท่าเทียมและตั้งคณะทำงานศึกษาประมวลข้อมูลแนวทางส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กปฐมวัยนอกจากนี้ได้มีการรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางประกอบการศึกษาวิเคราะห์ระบบปฐมวัยในประเทศไทยส่งท้องถิ่นในฐานะหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องบทเรียนจากต่างประเทศเพื่อใช้เป็นแนวทางเปรียบเทียบอาทิกติการะหว่างประเทศและอนุสัญญาเด็กและก็หรือเกี่ยวข้องกับระบบปฐมวัย

0: ของไทยและอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ4ก็คือบทเรียนจากต่างประเทศเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาโครงการโมเดลปฐมวัยที่เน้นการลดความเหลื่อมล้ำและประเด็นสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อไทยการจัดบริการโดยท้องถิ่นคุณภาพคงที่ขณะเดียวกันก็ตอบสนองต่อบริบทชุมชนอย่างสมวัยครบวงจรของสหราชอาณาจักรประเด็นสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อไทยทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นศูนย์กลางบริการปฐมวัยระดับพื้นที่ช่วยและการตอบสนองเด็กกลุ่มเสี่ยงได้ดีและประเทศญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างประเทศที่มอบอำนาจให้เทศบาลดูแลและประเด็นสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยความยืดหยุ่นในภาพโดยเทศบาลช่วยตอบโจทย์พื้นที่หลายหลากหลายหรือชุมชนที่มีโครงสร้างประชากรเฉพาะและการพัฒนาสังคมกรอบแนวคิดในการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปขอเรียนเชิญท่านมาเรียเผ่าประธานเป็นผู้นำเสนอครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกนะคะดิฉันนางสาวมาเรียเผ่าประธานรองคณะอนุกรรมธิการกิจการเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์คนที่1 นะคะวันนี้ขอนำเสนอในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลการวิเคราะห์กว้างเชิงระบบในการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะนำเสนอใน5ประเด็นหลักดังนี้นะคะประเด็นที่1คือเรื่องบริบทและแนวโน้มวิกฤตกลุ่มเด็กปฐมวัยชี้เห็นว่าประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤต2ชั้นพร้อมกันคือวิกฤตจำนวนเด็กเกิดใหม่ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและวิกฤตคุณภาพชีวิตของเด็กอิทธิและสวัสดิการและระบบสนับสนุนพื้นฐานอย่างทั่วถึงหากไม่เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะไม่ใช่แค่เพียงปัญหาของเด็กและครอบครัวในปัจจุบันแต่จะกลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของด้านคุณภาพประชากรความเหลื่อมล้ำผลิตภาพแรงงานและภาระทางสังคมในอนาคต 2. การจัดการบริการพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัจจุบันมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 17,000 กว่าแห่งและมีเด็กเล็กที่ประมาณ 590,000 กว่าคนและมีโรงเรียนที่จัดการศึกษา 1,400 กว่าแห่งเด็กที่เข้า 47,000 กว่าคนรวมสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยทั้งสิ้น 19,000 กว่าแห่งและรวมเด็กเล็กจำนวน 737,000 กว่าคนจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะพบว่าปัญหาในการจัดการพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองคือ 1. ในเรื่องปัญหาคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีความแตกต่างกัน 2. ปัญหาข้อจำกัดตามระเบียบกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนและมีปัญหาในการใช้งบประมาณ 3. ปัญหาเด็กที่เข้าไม่ถึงศูนย์บริการเด็กเล็กเกิดจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับแต่อายุ3ปีขึ้นไปมีบางส่วนเท่านั้นที่รับเด็ก2ปีขึ้นไปทำให้เด็กที่อายุต่ำกว่า2ปีเข้าไม่ถึงการบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาส่งนักเรียนเด็กที่ครอบครัวอยู่พื้นที่ห่างไกลจึงขาดโอกาสการเปิดปิดบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ไม่สอดคล้องกับเวลาทำงานของพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งมีการเปิดปิดแบบราชการคือหยุดเสาร์อาทิตย์ชาติหรือลูกหลานแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือในกรณีที่โรงเรียนมีการศึกษารับเด็กเข้ามาทำงานเข้ามาเรียนแต่ก็ไม่สามารถองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วถึงและไม่ครอบคลุมกลุ่มอายุและประเภทของเด็กที่มีความจำเป็นต่างๆกันปัญหาการขาดพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องการขาดประสิทธิภาพของระบบที่จะพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กอย่างต่อเนื่องเนื่องจากหน่วยงานต้นสังกัดยังขาดงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีระบบที่รองรับในการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยและผู้ดูแลเด็กโดยเฉพาะการสนับสนุนและติดตามเพื่อช่วยให้ครูผู้ดูแลเด็ก

0: สามารถนำสิ่งที่ได้รับการอบรมมาใช้ปฏิบัติได้จริง 3. คุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติจะพบว่ามีความซับซ้อนไม่เป็นเอกภาพมาตรฐานการประเมินคุณภาพประสิทธิภาพและความเที่ยงตรงของการประเมินตนเองการพัฒนาบุคลากรไม่ทั่วถึงและไม่ต่อเนื่องการสนับสนุนยังไม่เพียงพอเพื่อการดำเนินงานตามมาตรฐานชาติ 4. บทบาทและข้อจำกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยแม้กฎหมายแต่ละระดับจะให้อำนาจแก่อปท.แต่ระเบียบระดับกระทรวงมหาดไทยก็ยังคงเป็นคือนิยามในการในมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส.2559ไม่ครอบคลุมและไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพ.ศ.2562งบประมาณที่ไม่รองรับภาระงานข้อจำกัดด้านบุคลากรได้แก่คุณวุฒิและความมั่นคงของบุคลากรภาระการรายงานตามมาตรฐานการประเมินภาวะการเหลื่อมล้ำเชิงศักยภาพระหว่างอปท.ขนาดใหญ่และขนาดเล็กหรือระยะทางความห่างไกลจากตัวเมืองความขัดแย้งระหว่างหลักความเป็นอิสระและการกำกับตรวจสอบของอปท.ต่อไม่สอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่างกฎหมายจัดตั้งและแผนการกระจายอำนาจซึ่งนำไปสู่สภาวะการตีความกฎหมายในเชิงปฏิเสธภารกิจโดยหน่วยงานตรวจสอบมักจะตีความอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายที่จัดตั้งเดิมเป็นหลักแม้เมื่อส่วนกลางไม่ถ่ายโอนอำนาจบริหารและงบประมาณอปท.จึงตกอยู่ในสภาวะที่มีแต่หน้าที่แต่ไม่มีอำนาจ 5. ช่องว่างในการดูแลและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมสงเคราะห์คนจนไม่ใช่สวัสดิการทั่วหน้าจึงทำให้ต้องมีการคัดกรองซึ่งทำให้มีการตกหล่นมาอย่างต่อเนื่องสถานการณ์วิกฤตเด็กปฐมวัยที่เกิดน้อยลงเรื่อยๆยังถูกซ้ำเติมมาจากโครงสร้างความเหลื่อมล้ำทางสังคมไทยสถานการณ์ของประเทศไทยกำลังเชิญคืออัตราการเกิดที่ลดลงและความเหลื่อมล้ำทางด้านคุณภาพชีวิตของเด็กเล็กระบบการบริการดูแลเด็กและพัฒนาการเรียนรู้ของภาครัฐยังมีช่องว่างเชิงช่วงวัยโดยเฉพาะช่วงอายุเด็กประมาณ4เดือนถึงก่อนวัยเข้าเรียนไม่ใช่เพียงการเข้าไม่ถึงสวัสดิการของเด็กบางกลุ่มแต่ระบบสวัสดิการของเด็กเล็กทั้งระบบที่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงดูแลเด็กตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์หลังคลอดและการเลี้ยงดูในครอบครัวการเข้าถึงบริการดูแลเด็กเล็กไปจนถึงการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบซึ่งในส่วนต่อไปจะขอเชิญเสนอค่ะขอขอบพระคุณค่ะ
1: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมนายพานุพงษ์เตืองวัฒนะกรรมาธิการที่ปรึกษาในฐานุการขอเสนอรายละเอียดผลการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาช่องว่างเชิงระบบในการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยองค์กรปกครองและเชิงนโยบายปัญหาการพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศไทยมิใช่เป็นเพียงปัญหาของศูนย์เด็กเล็กหรือสถานพัฒนาเด็กเล็กแห่งใดแห่งหนึ่งเราจะขอเสนอแนะทั้งหมด7ประการประการที่1การสร้างระบบข้อมูลเด็กวันชายวันเล็กคอร์ดประกอบด้วย1เชื่อมโยงข้อมูลเด็กแรกเกิดจนถึง6ปี2ใช้เลขบัตรประชาชนจำตัวเด็กในการเชื่อมโยง3ติดตามสิทธิ์บริการพัฒนาการความต้องการของเด็กแต่ละคนการเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทของหน้าที่และหน่วยงานต่างๆประการที่2รัฐต้องจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กปฐมวัยทุนหน้าสำหรับเด็กแรกเกิดถึง6ปีเพื่อลดช่องว่างการตกหล่นในการคัดกรองครอบครัวเป็นการลงทุนต่อสุขภาพโภชนาการระยะยาวประการที่3ยกระดับศูนย์เด็กเล็กไปและครอบครัวระดับพื้นที่โดย1เป็นศูนย์การเชื่อมโยงบริการสุขภาพพัฒนาการ 2. จัดการบริการให้หลากหลายยืดหยุ่นตามบริบทของพื้นที่ 3. ส่งเสริมบทบาทสถานประกอบการให้ร่วมสนับสนุนและดูแลเด็ก

0: เงินติดตามตัวเด็กเพื่อขยายทางเลือก 4. ประการที่ 4. เปลี่ยนแปลงระบบการประเมินจากการตรวจเอกสารเป็นการพัฒนาโค้ดหรือวันสำหรับการพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดประการที่ 5. พัฒนาการกลไกความร่วมมือในพื้นที่โดย 1. สร้างบทบาทผู้ประสานงานพัฒนาการเด็กระดับพื้นที่และประสานส่งต่อให้ต่อเนื่อง 2. 3. กำหนดข้อตกลงระดับชาติเรื่องใหม่ 4. ทดลองสร้างพื้นที่นวัตกรรมปฐมวัยเพื่อผ่อนปลนข้อกำหนดบางระเบียบภายใต้การกำกับและดูแลอย่างชัดเจนลดช่องว่างสำหรับเด็กพิเศษและเด็กกลุ่มเปราะแต่เด็กแบบยืดหยุ่น 2. พัฒนาระบบคัดกรองช่วยเหลือเด็กก่อนอายุ2ปี 3. มีระบบการส่งต่อสนับสนุนและสนับสนุนค่าเดินทางบริเวณการใช้งานให้ใกล้บ้านปฏิรูปกฎหมายการกระจายอำนาจและพัฒนาระเบียบการเงินการคลังโดยการศึกษาของเด็กปฐมวัยที่ขององค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างชัดเจน 2. ทบทวนกฎที่ไม่เอื้อต่อการทำงาน 3. พัฒนาระบบการเงินการคลังให้รองรับกับภารกิจเด็กปฐมวัย 4. ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ออกข้อกำหนดเทศบัญญัติด้านเด็กปฐมวัยตามบริบทของพื้นที่ข้อเสนอดังกล่าวคือระบบการสนับสนุนการเริ่มต้นคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อการเชื่อมโยงดูแลเด็กอย่างต่อเนื่องโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าบ้านและมีรัฐเป็นผู้เสริมพลังสู่ครอบคลุมและยืดหยุ่นไม่ใช่เป็นครับ
1: ขอบคุณครับท่านประธานจะสรุปแล้วครับ
2: ครับ
1: เอาสั้นๆนะครับใช้เวลาเกินมาแล้วนะครับ
2: ครับท่านวุฒิสภาที่เคารพประเทืองพลตรีในนามของคณะกรรมการก็ขอกราบขอบคุณท่านประธานที่เปิดโอกาสให้คณะกรรมการได้นำเสนอรายงานฉบับนี้คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอที่ได้จะทำขึ้นในรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันสู่การขับเคลื่อนระบบเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการโดยเด็กทุกคนไม่ตกหล่นครอบสมองค์กรปกครองท้องถิ่นเชื่อมระบบได้จริงรวมถึงนโยบายและงบประมาณสามารถนำไปใช้แต่ละพื้นที่ได้อย่างแท้จริงคณะกรรมการเชื่อมั่นว่าความสำเร็จของข้อเสนอทั้งหมดจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเชื่อมข้อมูลบริการสวัสดิการมาตรฐานงบประมาณรวมถึงการประเมินโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานเจ้าบ้านพื้นที่เพื่อให้สามารถลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมและวางรากฐานการพัฒนาเด็กในช่วงวัยสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพขอบคุณมากครับท่านครับ
1: ขอบคุณครับต่อไปผมจะให้สมาชิกได้อภิปรายตามลำดับนะครับที่ท่านลงชื่อไว้นะครับตอนนี้มีอยู่5ท่านด้วยกันนะครับใครที่จะอภิปรายไม่ลงชื่อก็ขอให้ดำเนินการได้นะครับเชิญท่านปิญญาพัฒน์ครับ
3: ค่ะขอสไลด์ด้วยนะคะเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันพิญญาพัฒน์สันสิยชีวินสมาชิกสภาค่ะขอใช้สิทธิอภิปรายเพื่อรับทราบรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะซึ่งก็จัดทำโดยคณะกรรมการการพัฒนาสังคมวุฒิสภาค่ะก่อนการนะคะและคณะอนุกรรมการและคณะทำงานทุกท่านนะคะที่ได้จัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์นะคะที่มองเห็นปัญหาโครงสร้างทางสังคมที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤต2ด้านพร้อมกันนะคะด้านหนึ่งคือเรื่องของการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์และ

0: ดาห์หนึ่งคือวิกฤตเด็กเกิดใหม่ลดลงอย่างรุนแรงค่ะปี25เหลือเพียง 4.6 แสนคนก็ต่ำกว่า 500,000 คนติดต่อกันเป็นปีที่2นะคะดิฉันก็มองว่าเด็กทุกคนที่เกิดมาในประเทศนี้นะคะจึงไม่ใช่แค่ลูกของคนใดคนหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ว่าคือทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าที่สุดค่ะน่าเสียดายที่รายงานฉบับนี้สะท้อนว่าระบบการดูแลเด็กปฐมวัยของไทยยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เด็กไทยนับล้านคนตกหล่นและเสียโอกาสอย่างน่าเสียดายดิฉันก็ขอสรุปข้อที่น่าห่วงใย3ประการจากรายงานยกขึ้นมาให้เป็นข้อสังเกตนะคะการแรกคือเรื่องของช่องว่างการเข้าถึงบริการและเงินอุดหนุนค่ะปัจจุบันนะคะเรามีเด็กปฐมวัย 3.58 ล้านคนแต่อยู่ในระบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเพียง 2.14 ล้านคนก็แปลว่ายังมีเด็กอีก 1.5 ล้านคนอยู่นอกระบบการดูแลของรัฐค่ะโดยเฉพาะ2ปีครึ่งนะคะและขณะเดียวกันค่ะเราก็มีเด็กยากจนตกหล่นสูงเกือบอีก1ล้านคนค่ะประการที่2นะคะคือเรื่องของความเหลื่อมล้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและภาระของอปท.ค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะรับดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกว่า 19,000 แห่งทั่วประเทศแต่กลับต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านงบประมาณต้องเผชิญกับกฎระเบียบที่ตายตัวทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถรับดูแลเด็กที่อายุต่ำกว่า2ขวบได้อีกทั้งยังขัดกับวิถีชีวิตจริงของพ่อแม่ที่เขายังอยู่ในวัยทำงานที่ลาคลอดได้เพียง9ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงยังไม่สามารถทำหน้าที่เป็นที่พึ่งของครอบครัวและประการที่3นะคะคือการทำงานแบบแยกส่วนขาดฐานข้อมูลกลางเรามี6กระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยแต่ต่างคนก็ต่างเก็บข้อมูลต่างคนต่างประเมินภาระงานเอกสารก็ตกไปอยู่กับคุณครูแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะแทนที่จะต้องเอาเวลาไปดูเด็กนะคะและที่สำคัญก็คือข้อมูลเด็กพิเศษเด็กพิการหรือเด็กไร้สัญชาติก็หลุดหายไปจากระบบช่วยเหลือตั้งแต่ต้นทางค่ะท่านประธานคะในปัญหาก็ยังมีข้อเสนอเชิงนโยบาย7ประเด็นที่คณะกรรมการเสนอมาและดิฉันเองก็ขอเชียร์อย่างเต็มที่ใน3เรื่องด่วนดังนี้ค่ะเรื่องที่1 นะคะคือเรื่องอุดหนุนเด็กปฐมวัยแบบทั่วหน้าค่ะต้องเลิกใช้เกณฑ์คัดกรองความจนที่สุดท้ายแล้วก็กลายเป็นกันนะคะรัฐจะต้องจ่ายเงินอุดหนุนเด็ก0ถึง6ปีทุกคนอย่าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในครรภ์ค่ะและข้อที่2ค่ะสร้างระบบข้อมูลเด็กปฐมวัยค่ะเชื่อมฐานข้อมูลสุขภาพจากรปสต.ข้อมูลพม.และอปท.เข้าด้วยกันค่ะโดยใช้เลขบัตรประชาชนเพื่อให้สามารถติดตามเด็กรายบุคคลตั้งแต่คัดกรองพัฒนาการรับวัคซีนจนถึงการส่งต่อเด็กพิเศษได้อย่างไม่ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะเป็นปลดล็อกระเบียบให้อปท.สามารถจัดบริการที่ยืดหยุ่นรับส่งเด็กและก็ขยายการดูแลนะคะเด็กต่ำกว่าอายุ2ปีค่ะบ้านรับเลี้ยงเด็กในชุมชนค่ะเพื่อให้ผู้ปกครองมีทางเลือกในการส่งบุตรหลานเข้าสถานดูแลที่เหมาะสมและการลงทุนในเด็กปฐมวัยนะคะไม่ใช่เรื่องของการส่งเคราะห์แต่เป็นเรื่องของการวางรากฐานมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศค่ะถ้าเราปล่อยให้อปท.ซึ่งเป็นเจ้าบ้านในพื้นภายใต้ข้อจำกัดทางกฎหมายนะคะและงบประมาณก็แสดงว่าเรากำลังทิ้งอนาคตของชาติไว้ข้างหลังค่ะดิฉันก็ขอชื่นชมและก็ขอรับทราบรายงานฉบับนี้นะคะแล้วก็ขอเสนอให้รัฐบาลและคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยนะคะนำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนะคะในรายงานฉบับนี้ไปขับเคลื่อนจริงนะคะเพื่อให้เด็กไทยทุกคนครอบครัวใดชุมชนใดบ้านมีคุณภาพและมีความเท่าเทียมกัน
1: ขอบคุณครับเชิญท่านนายแพทย์เปรมศักดิ์ครับเชิญครับ

้ายแดงท่านประเทืองมนตรีและท่านอยู่3ประการคือคนและเงินคืองบประมาณทั้ง3ประการนี้ถ้าหากว่าส่วนใดส่วนหนึ่งยังไม่มีการพัฒนาให้สอดคล้องรองรับกับการที่เราตั้งใจแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นฝันกลางฤดูฝนครับก็คือไม่สามารถจะทำใดๆได้นะครับผมกราบเรียนท่านประธานนะครับวันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังได้งบประมาณอาหารกลางวันวันละ22บาทท่านประธานครับผมเป็นนายกเทศมนตรีได้20บาทอันนั้นปี2556ถึง2559ขึ้นมาเท่าไหร่ครับเป็น10ไปครับขึ้นมาถึง2บาทแล้วจะอาศัยตรงนี้เนี่ยให้เด็กมันมีคุณภาพมีสมองที่พัฒนาการตามวันเวลาได้อย่างไรตรงนี้ผมอยากเรียนท่านประธานกรรมาธิการจะนำรายงานนี้แล้วก็สรุปไปยังรัฐบาลว่าถ้าเราหวังจะให้คนไทยในอนาคตเนี่ยนะครับได้มีโอกาสมีการพัฒนาทั้งสมองร่างกายจิตใจเนี่ยมันจะเพิ่มไปตามพ.ร.บ.ที่ร่างไว้แต่เดิมได้ไหมครับพระราชบัญญัติเดิมเนี่ยนะครับเขามีการกำหนดไว้ตั้งแต่2542นะครับบอกว่าการกำหนดไว้เนี่ยต้องให้ท้องถิ่นอย่างน้อย 35% อันนี้กำหนดไว้ปี2542นะครับปีนี้2569ท่านดูสิครับ24ปีมาแล้วนะครับกำหนดไว้อย่างน้อย 35% วันนี้เราได้ 28% และใน 28% นั้นเนี่ยนะครับเป็นเงินที่จะให้อาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนเฉลี่ยคนละ22บาทนี่คือปัญหาที่ทำอย่างไรพรรคการเมืองใดก็แล้วแต่ตนเป็นฝ่ายค้านนี่ความจำดีเยี่ยมพูดกันเหมือนทุกพรรคว่าจะต้องมาแก้ปัญหาเรื่องงบประมาณสัดเป็นไปตามกฎหมายคือ 35% แต่ครั้นมาเป็นรัฐบาลความจำเสื่อมทุกพรรคครับนี่ผมขอท้วงติงเพราะว่าผมเนี่ยอยู่ในวงการการเมืองมาตั้งแต่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วกลับไปเป็นนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ไปใช้กฎหมายนี้อย่างเต็มตัวยิ่งเจ็บปวดใจนะครับท่านประธานครับเรียกร้องไม่เคยได้ครับอ้างนั่นอ้างนี่ถ้าได้เป็นรัฐบาลแล้วนะครับต่อต้นความจำดีขึ้นมาอีกนะครับเนี่ยท่านประธานครับในฐานะท่านก็เป็นคนหนึ่งที่ผมว่าท่านก็มีบุคลิกที่บู๊ดีนะฮะท่านไปบู๊กับรัฐบาลหน่อยว่าเมื่อไหร่จะให้เงินท้องถิ่นเนี่ยตามกฎหมายเสียทีแล้วก็แปลกนะครับท่านประธานครับกฎหมายประเทศไทยนี่มีบทกำหนดโทษมากมายนะครับแต่บทกำหนดโทษที่จะไม่ให้เงินท้องถิ่นเนี่ยไม่มีครับไม่เคยให้ถึง 35% แต่ไม่เคยมีโทษใดๆลงโทษรัฐบาลใดๆในอดีตจนถึงปัจจุบันเลยเนี่ยท่านว่ามันยุติธรรมไหมครับอันนี้คือเรื่องของงบประมาณคือเรื่องของเงินเรื่องของคนสักนิดครับท่านประธานครับวันนี้ท่านประธานครับดูแผนผังนิดนึงนะครับนี่ครับแผนผังของการบริหารท้องถิ่นนายกเทศมนตรีเป็นผู้บริหารสูงสุดก็จะมอบงานให้รองนายกฝ่ายการศึกษามอบให้กับผู้อำนวยการกองการศึกษาโดยมีคณะกรรมการฝ่ายประชาชนเนี่ยนะครับเป็นผู้ติดตามดูแลการดูแลในแต่ละด้านเช่นรองฝ่ายการศึกษาก็จะมีศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนของอปท.นะครับก็มีผู้รับผิดชอบคือคุณครูต่างๆท่านประธานครับเรื่องเกี่ยวกับคุณครูเนี่ยผมอยากให้เราได้ดูแลว่าคุณครูมีขวัญและกำลังใจมีคุณภาพมีทักษะการถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กได้มากน้อยอย่างไรมีจิตวิทยาเด็กมากน้อยแค่ไหนเพราะปัจจุบันเราจะเห็นแต่ข่าวครูใช้ความรุนแรงมีแต่ข่าวที่ติดลบสำหรับความรู้สึกของผู้ปกครองตรงนี้ผมฝากท่านคณะกรรมาธิการว่าท่านจะของครูดีขึ้นสมกับเรา

0: อยากให้คุณภาพของเด็กดีขึ้นถ้าคุณภาพของครูไม่ดีขึ้นคุณภาพของเด็กจะดีขึ้นได้อย่างไรครับเพราะครูคือผู้อยู่ใกล้ชิดมากที่สุดรองจากผู้ปกครองและอีกท่านหนึ่งครับท่านประธานครับบทบาทผู้ปกครองอันนี้ก็สำคัญนะครับผู้ปกครองเนี่ยมีการเลี้ยงดูเชิงบวกหรือไม่ว่าเขาดูแลเด็กอย่างไรเด็กเราบอกว่าเป็นของขวัญของชาติเป็นอนาคตของชาติตั้งเลี้ยงดูเด็กอย่างไรมีโภชนาการเพียงพอไหมมีการดูแลเด็กในการใช้เทคโนโลยีเหมาะสมไหมเช่นใช้โทรศัพท์ทั้งวันทิ้ง iPad อย่างนี้เด็กมันก็เติบโตตาม iPad ครับเติบโตตามโทรศัพท์ไม่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีพอต้องมีการสังเกตพัฒนาการของเด็กเพื่อจะเน้นว่าเด็กต้องเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจครับท่านประธานนิดนึงครับสำคัญที่สุดผมอยากเรียนสุดท้ายนะครับว่าเรื่องของนี่สำคัญปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าเรามี AI มาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาในทุกด้านรวมทั้ง AI น่าใช้ในการศึกษาแต่ผมจะถามว่าท่านกรรมาธิการได้ศึกษาไหมครับว่าทำยังไงให้เทคโนโลยีเนี่ยลดความเหลื่อมล้ำผ่านหน้าจอมากเกินไปเราจะทำยังไงให้รู้เท่าทันสื่ออันนี้สำคัญนะครับไม่อย่างนั้นเด็กเติบโตมีความก้าวร้าวเด็กเติบโตมามีปัญหาแล้วจะทำอย่างไรต่อไปครับภาพอีกนิดหนึ่งครับนี่คือภาพที่เกิดขึ้นอุบัติเหตุที่ผมอยากให้ท่านกรรมาธิการลองดูครับเนี่ยรถพุ่งชนศูนย์พัฒนาเด็กแห่งหนึ่งภาพต่อไปครับเนี่ยครับเราผ่านการดูแลคือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นดูแลเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาแล้วไม่รู้กี่ยุคต่อกี่ยุคแต่ยุคนี้แปลกครับ2ปีเปลี่ยนอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นถึง5คนนโยบายจะเป็นอย่างของเราซึ่งเป็นทรัพยากรของเราเป็นของขวัญของชาติเป็นอนาคตของชาติจึงฝากประเด็นนี้เป็นคำถามถึงท่านประธานกรรมาธิการและคณะด้วยนะครับแล้วผมจะรอฟังคำตอบครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับขอบคุณครับเชิญท่านปริญญาครับ
2: กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมปริญญาวชิรขวัญสมาชิกวุฒิสภาครับต้องขอขอบคุณกรรมการเป็นอย่างมากนะครับที่ใส่ใจดูแลในส่วนเรื่องของเด็กโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในวัยการศึกษานั่นเองนะครับก็ที่เห็นได้ชัดในกรรมการก็มีทางท่านชันชัยที่มีความคุ้นเคยดีในวงการศึกษาของประเทศของเรานะครับครับวันนี้นะครับเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็มีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งนะครับในส่วนเรื่องของเด็กในส่วนเรื่องของสังกัดของท้องถิ่นเองก็ตามหรือหน่วยงานอื่นๆเพราะไม่มีใครสนใจอย่างการมากๆนะครับที่เอาเรื่องนี้เข้ามาพูดถึงเอามาเสนอรายงานการพิจารณาในครั้งนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมได้เคยเข้าไปพูดคุยแล้วก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะครับกับเด็กๆพวกนี้นะครับเขามีการขาดโอกาสเป็นอย่างมากนะครับแต่บางโรงเรียนเองก็เราก็เข้าใจดีครับว่าบางโรงเรียนภายใต้สังกัดของความสามารถในการดูแลตนเองได้เป็นอย่างมากแต่ท่านมองกลับไปในบางพื้นที่ครับอันนี้บางภาพเนี้ยครับผมเอามาจากจังหวัดสมุทรสาครของผมเองซึ่งให้ท่านเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วก็มีความพร้อมในการจัดการตนเองเป็นอย่างดีนะครับแต่ก่อนหน้านี้ผมไปในจังหวัดทางภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีนะครับในบางพื้นที่เนี่ยครับเขาพยายามจัดการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาเด็กและเยาวชนของเขาทั้งเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลสังกัดท้องถิ่นของเขาซึ่งงบประมาณก็มีการจำกัดก็แบบเดียวท่านคุณหมอเปรมศักดิ์นะครับที่ท่านมีความห่วงในเรื่องตัวงบประมาณเรื่องนี้เองเนี่ยครับผมเองก็เห็นเป็นแบบเดียวกันในส่วนเรื่องงบประมาณนะครับเพราะว่าผมยกตัวอย่างย้อนกลับไปในจังหวัดสมุทรสาครผมเนี่ยครับก็จะมีอาคารมีเงินสนับสนุนของท้องถิ่นเป็นจำนวนอัดงบประมาณที่เข้ามาในส่วนของอบต.เทศบาลหรืออบจ.เองเนี่ยก็มีเข้ามาอย่างเพียงพอรวมถึงการจัดเก็บรายได้ก็เพียงพออย่างเช่นยกตัวอย่างของในท้องถิ่นอันนี้ครับก็จะมีงบประมาณสะสมอยู่ไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทนะครับซึ่งถ้าเทียบกับจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ผมบอกครับเขาได้เงินจัดสรรมาปีละเพียง5ล้านบาทถึง10ล้านบาทส่วนเงินสะสมตัวเองไม่เราคงจะต้องหาวิธีการแก้ปัญหาครับว่านอกจากในการแก้ปัญหาในส่วนเรื่องของโรงเรียนในเรื่องปากท้องเป็นอยู่ของประชาชนแต่ในเรื่องของประชาชนในเรื่องของเด็กและเยาวชนเป็นส่วนสำคัญเป็นอย่างมากนะครับซึ่งเราคงจะต้องฝากทางกรรมการลองช่วยลองดูแล้วก็เสนอได้ให้ทางกรรมการครับว่าเรื่องนี้ครับถ้าเกิดว่าบูรณาการรวมภาพรวมการใช้งบประมาณของท้องถิ่นจากทั้งประเทศสามารถมาแบ่งจ่ายช่วยเหลือกันได้หรือไม่เพราะบางจังหวัดมีมูลค่าไม่ได้พัฒนาจังหวัดตัวเองทางด้านการศึกษาอย่างมากเพียงพอก็ยกตัวอย่างในจังหวัดผมเองเนี่ยครับที่มีเองเทศบาลแล้วก็อบต.นะครับซึ่งเงินสะสมแต่ละที่เนี่ย200ล้าน300ล้านขึ้นมา 3,000 ล้านบาทแต่ก็ไม่ได้ใช้อะไรที่เกี่ยวกับการศึกษาอย่างมากเพียงโรงเรียนสังกัดอื่นโดยเฉพาะของสปท.นะครับมาขอรับการสนับสนุนอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะครับคงจะต้องไม่พูดไม่ได้ครับก็คือในส่วนท้องถิ่นเนี่ยครับว่าถ้าเมื่อพรบระเบียบบุคลากรของท้องถิ่นสิ่งที่สำคัญเลยครับวันนี้เราเห็นเลยครับท้องถิ่นที่เป็นขนาดเล็กทั้งอบต.และเทศบาลนะครับก็ต้องของบส่งเสริมจากทางอบจ.เข้ามาช่วยแต่ถ้าบางที่เองอบต.เทศบาลบางที่นายกไม่ได้เป็นพวกเดียวกับนายกอบจ.เงินพวกนั้นก็หาได้ยากเช่นเดียวกันเรื่องนี้ช่วยพิจารณาดูครับว่าถ้าหากโดยเฉพาะเกี่ยวเรื่องการพัฒนาเด็กเองนะครับทั้งเด็กปฐมวัยหรือเด็กที่โตค่ะปฐมวัยโรงเรียนในสังกัดของท้องถิ่นเนี่ยครับมันมีกฎหมายเฉพาะหรือมีข้อพิจารณาเฉพาะอย่างไรที่ไม่จำเป็นต้องให้ทางนายก1ไปขออีกนายก1โดยที่สุดท้ายแล้วเนี่ยครับการบริหารจัดการของท้องถิ่นก็จะกลายเป็นถ้าไม่ใช่พรรคพวกกันชั้นก็ไม่ให้เงินใช้เช่นเดียวกันรวมถึงในอนาคตต่อไปคุณครูบุคลากรของครูโรงเรียนย้ายต้องการโยกย้ายไปถ้าเกิดระเบียบข้าราชการบุคลากรท้องถิ่นให้อากาศว่าถ้าครูคนนั้นไม่ใช่ลูกน้องของนายกคุณก็ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นรวมถึงของเด็กเช่นเดียวกันครับอย่าเอาเด็กมาเป็นตัวประกันในการที่จะใช้งบประมาณของท้องถิ่นหรือให้ท้องถิ่นเป็นตัวชูโรงนำอย่างเดียวนะครับต้องบอกครับอย่างเช่นภาพนี้ครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสาครธานีที่ผมได้เข้าไปร่วมท่านตาไม่ให้ท้องถิ่นมาจัดการศึกษาเปิดเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ก่อนที่พัฒนาเด็กเล็กได้เนี่ยครับชุมชนยอมกระทั่งเสียสละบางเทศบาลเพื่อให้จัดการศึกษาให้กับลูกหลานชุมชนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนี้ครับท่านก็ทราบดีครับจังหวัดสมุทรสาครผมมีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากเด็กต่างด้าวจำนวนมากแต่ศูนย์นี้นะครับไม่รับเด็กต่างด้าวเลยสักคนหนึ่งถามว่ามันคือความเพ่งเราไม่ได้บอกว่าเป็นการแยกเพศครับตามหลักสากลแต่ในบางพื้นที่เองมันก็ไม่ได้เหมาะกระทั่งว่าให้เด็กต่างด้าวมาคุกคีกับเด็กไทยที่อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยในทุกๆด้านเราไม่ได้แอนตี้ขนาดนั้นครับแต่มันมีการแยกเฉพาะได้มันก็ดีโดยเฉพาะเด็กที่เข้ามาเรียนรู้อยู่ในชุมชนเนี่ยครับต้องบอกครับว่าประมาณเข้าไปผลักดันเองพัฒนาต่อไปให้กับให้มันเกิดงบประมาณในการที่จะจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพวกนี้ครับก็อยู่ที่แนวคิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับไม่ต้องคิดอื่นไกลเลยครับสุดท้ายแล้วอยู่ที่ทางนายกของท้องถิ่นนั่นเองแล้วแบบนี้จะพัฒนาไปได้อย่างไรเลยอยากสรุปในการที่จะเสนอแนวคิดให้กับทางท่านกรรมาธิการครับว่าเมื่อมันมีปัญหาเยอะในทั้งเรื่องต่างๆเรื่องการจัดสรรครูปัญหาเรื่องบุคลากรครูไม่เพียงพอต่างๆนานาแบบเดียวกับของสปท.ครับที่เกิดเหตุเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแล้วใหญ่ไม่ย้ายมาอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการไปเลยครับว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรจัดการศึกษาทั้งท้องถิ่นต่างๆนานาก็ย้ายกลับมาเป็นของกระทรวงศึกษาธิการมีแม่คนเดียวกันคอยดูแลพัฒนาทางด้านการศึกษาของประเทศนี้เพราะสุดท้ายแล้วการแบ่งกระจายอำนาจในการจัดการศึกษาไปให้กับท้องถิ่นท้องถิ่นไม่ได้พัฒนาให้ได้ดียกเว้นสร้างอำนาจในฐานการเมืองของนายกบาง

0: แห่งเท่านั้นเองครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านปิดรับผู้อภิปรายแล้วนะครับเชิญท่านปฏิพงศ์ครับ
2: พิธาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับผมนาวาตรีวุฒิพงศ์พงษ์สุวรรณสมาชิกวุฒิสภาจากกลุ่ม13นะครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีท่านประธานครับแล้วนะครับว่าตอนนี้เด็กเกิดในแต่ละปีลดลงอย่างมากมายท่านอดีตอธิการบดีพระจอมเกล้าราชกระบังก็ได้ออกมาพูดชัดเจนนะครับเกิดในประเทศไทยตอนนี้อันดับ2ของโลกจากท้ายนะครับนั่นก็หมายความไม่มีบางประเทศอาจจะเกิดน้อยกว่าเราแต่มีแค่ประเทศเดียวที่เกิดน้อยกว่าเราอาจจะเป็นเกาหลีใต้ก็ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นความเป็นจริงวันนี้ปัญหาของประเทศไทยใน20ปีข้างหน้านะครับตอนนี้เริ่มนับได้เลยนะครับก็คือประชากรจะถดถอยลงมาเกินครึ่งหนึ่งในอีก 20-30 ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นครับจะเกิดเรื่องของ อสังหาริมทรัพย์จะเกิดเรื่องของโรงเรียนเอกชนจะล้มละลายจะไม่มีใครไปเรียนแล้วเพราะมันไม่มีมหาลัยเอกชนเริ่มทยอยกันล้มแล้ววันนี้ก็อาศัยต่างด้าวมาเรียนค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะยิ่งจากจีนมาเรียนในเมืองไทยเยอะนะครับมหาลัยใกล้ๆบ้านผมเนี่ยบ้านผมอยู่แถวเซ็นทรัลรามอินทราเนี่ยมีมหาลัยแห่งหนึ่งโอ้โหไปเดินปั๊บทุกป้ายในเซ็นทรัลรามอินทรามีติดกำกับด้วยภาษาจีนหมดเลยนะครับนี่คือความเป็นจริงบางมหาวิทยาลัยอยู่ได้นะเขาอาจจะไม่ได้หลบหนีเข้าเมืองเข้ามาถูกต้องนะครับมาด้วยวีซ่าถ้าเรายอมรับความจริงกันก่อนว่าคนเราเกิดน้อยลงดังนั้นประชากรทุกคนเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศไทยเราจำเป็นจะต้องดูแลทรัพยากรทุกคนให้มีประสิทธิภาพให้มีคุณภาพที่ดีให้กับทุกตำบลอำเภอหมู่บ้านจังหวัดต่างๆในใจว่าต่างจังหวัดมีลูกเยอะเป็นคำตอบปัดเขาก็คุมกำเนิดเป็นเขาก็ไม่มีเด็กเกิดเหมือนกันเด็กเกิดน้อยลงไปเรื่อยๆวันนี้ผมมีลูก4คนนะแต่ผมมีหลานแค่คนเดียวแค่คิดถึงตัวเองก็รู้สึกมันแหว่งแหว่งไงชอบคนแล้วผมมี4คนเนี่ยเพราะผมเมื่อ20ปีที่แล้วผมเคยพูดในเวทีวิชาการของสภาวิจัยแห่งชาติผมเป็นกรรมการอยู่ผมพูดว่าอีก20ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีปัญหาประชากรถดถอยอย่างรุนแรงดังนั้นเราควรต้องเร่งการผลิตประชากรได้แล้วผมถูกเข้าโหกันหมดเลยบอกว่าอาจารย์เป็นไปได้ยังไงไม่มีทางเป็นไปได้เลยลูกมากจะยากจนดังนั้นทุกคนก็ไม่เลยไม่มีลูกนักวิทยาศาสตร์บางคนมีลูกคนเดียวบางคนไม่มีเลยบางคนไม่แต่งงานเรากลับมาดูที่วุฒิสภาของเราก็ได้ข้าราชการจำนวนมากก็ไม่แต่งงานที่แต่งงานแล้วก็ไม่มีลูกอีกมันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมขนาดเล็กๆของเรานะครับเดินไปดูทั่วสภาเลยนะครับเราไม่มีศูนย์เลี้ยงเด็กเลยนะครับศูนย์เด็กเล็กของสภายังไม่มีนะฝากท่านประธานเกียงไกรไว้ด้วยนะครับว่าเป็นไปได้ไหมจะมีศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็กข้าราชการของเราเนี่ยมีลูกหลานบ้างนะคนไหนโสดก็ให้เขาพักผ่อนมากขึ้นลาบ้างอะไรบ้างไปหาเวลาครอบครัวส่วนตัวเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับมันไม่มีจริงๆนะครับท่านประธานนั่นก็คือว่าแสดงให้เห็นให้ชัดนะครับว่าประชาชนของเราให้เพียงพอขณะนี้เราเดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงเรื่องเกี่ยวกับโนมินีหรืออื่นๆเนี่ยจะมีอีกตามมาอีกหลายเรื่องเลยเพราะว่าประชากรเราถดถอยอย่างรุนแรงนั่นเองทําให้คนต่างด้าวเนี่ยหลบหนีเข้าเมืองจํานวนมากติดทําเสร็จก็หาลูกจ้างไม่ได้ก็จ้างวนเวียนกันในเนี้ยอันนี้คือปัญหาว่าแล้วโรงเรียนล่ะดีมั้ยผมก็เกรงไปค้นคว้าดูว่าแล้วราชการไทยจ่ายเท่าไหร่นะครับจ่ายหัวละ600บางคนไม่ได้ด้วยนะหลายต่อหลายคนไม่ได้เงินนะเพราะว่ารายได้เฉลี่ยเกินแสนกว่าบาทเกินแสนนึงเนี่ยเขาไม่จ่ายสันสมทบแล้วนั่นก็คือถ้าเดี๋ยวนี้ก็เกินแสนกว่าบาทต่อปีแล้วนะครับเงินเดือนละหมื่นก็เกินแล้วแต่ได้รับค่าเลี้ยงดูบุตรที่เดิมควรจะได้600

0: ก็ไม่ได้เลยแล้ว600พอไหมครับค่านมค่าขนมไม่พอแล้วนะที่นั่งอยู่ข้างบนก็มีหลายคนมีลูก 3-4 คนผมรู้จักอยู่ท่านสบเนี่ยท่านก็มีปัญหามันคุ้มหรือไม่คุ้มโรงเรียนของรัฐที่ได้เรียนฟรีไหมฟรีอะไรครับฟรีคือเข้าไปเท่าไหร่ออกมาเท่าเดิมครับฟรีนั่นคือความว่าฟรีคือฟรีจริงๆไม่มีคุณภาพนะโรงเรียนประชาบาลหลายโรงเรียนที่ส่งเสริมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่เขามีเงินจำกัดในการดูแลเด็กแต่ละคนนะครับมีค่าหัวค่าอาหาร 20-30 บาทมีเงินค่าตำราเรียนเดือนหนึ่งปีหนึ่ง 2,000 บาทซื้ออะไรครับซื้อการ์ตูนยังไม่พอเลยนะครับซื้อหนังสือเรียนไม่พออยู่แล้วให้ไม่เพียงพอต่อสิ่งที่เราต้องการคุณภาพดีๆแล้วตำราเรียนบ้านเมืองเรานี่ก็แปลกนะครับเปลี่ยนมันทุกปีนะไม่รู้จะเปลี่ยนไปไหนเรียนแตกต่างกันไปไหนไม่ทราบได้ผมก็เลยไปเช็คดูว่าที่อังกฤษครับเรียนยังไงอังกฤษนะครับตำราเรียนเขาเนี่ยใช้ได้ประมาณ100ปีครับคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สมัยไอแซคนิวตันเรียนยังไงก็เรียนเหมือนเดิมได้ขอให้เรียนให้มันจริงจังเถอะให้มีการทดลองจริงจังให้ผู้ปกครองกับนักเรียนเรียนด้วยกันได้หรือเรียนในตำราเดียวกันได้ขณะนี้เรียนด้วยกันไม่ได้แล้วสอนวิธีคิดเลขยังเรียนไม่เหมือนกันเลยกันได้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันเรียนการเรียนเรามันมีมาตรฐานที่พิสดารเหลือเกินนะครับพิสดารคือเปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยๆขณะที่ประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยเขานิ่งในเรื่องที่นิ่งได้นิ่งซะเรื่องที่ควรพัฒนาก็พัฒนาไปนะครับแต่เรื่องที่ควรจะคงที่ในการค่าใช้จ่ายเรื่องตำรับตำรารุ่นพ่อเรียนยังไงรุ่นลูกก็เรียนเล่มนั้นได้นะครับวันนี้ท่านลองไปเอาตำราที่ท่านเคยเรียนสมัยก่อนแล้วไปสอนลูกนะครับสอนกันไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าเขาเรียนคนละวิธีกันคือทำให้มันเหมือนกันซะมาตรฐานเดียวกันซะแต่ก่อนเรามีกรมวิชาการก็ยังค่อยยังชั่วพอวิชาเกินทั้งหลายเนี่ยให้ทุกอปตไปไออปทไปจัดการกันเองตอนนี้เขตการศึกษาไปจัดกันเองเกิดอะไรขึ้นท่านคงทราบดีนะครับคงจะไม่อธิบายมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวมาเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนให้ท่านไปลุยกันหน่อยนะครับที่ท่านทำมาดีแล้วนะครับขอให้ขยายผลต่อไปขอให้การเรียนการสอนในระดับพัฒนาเด็กเล็กซึ่งเป็นหัวใจของเด็กๆนะครับจริงๆช่วงเขาบอกช่วง 5-6 ปีแรกของเด็กเนี่ยกำลังทำลายสิ่งนั้นเรากำลังการที่เอาเด็กและเยาวชนของเราเนี่ยไปเรียนแบบเรียนหลายสิ่งหลายอย่างไม่มีประโยชน์เลยนะครับแทนที่เรียนรู้อ่านหนังสือการ์ตูนบ้างเล่านิทานให้เกิดจินตนาการบ้างแล้วไม่ต้องกลัวนะครับเด็กไม่ต้องเก่งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรอกครับขอให้เก่งวิชามนุษย์นะครับให้พัฒนา EQ ของลูกนะให้ดีที่สุดครับไงก็ขอและท่านกรรมาธิการที่ได้นำเสนอเอ็งที่ดีกว่าไม่เริ่มอะไรเลยครับขอบพระคุณครับ
1: ครับขอบคุณมากครับเชิญท่านอัชราพันธ์ครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวชราพันธ์หอมรสสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้นะคะต้องขออนุญาตสนับสนุนนะคะงานอภิปรายการพิจารณาเรื่องการส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการพัฒนาเด็กปฐมวัยของคณะกรรมการพัฒนาสังคมกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและความหลากหลายงานฉบับนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะไม่ได้มองถึงปัญหาเด็กปฐมวัยเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องของศูนย์เด็กเล็กหรือเป็นภารกิจของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งแต่ชี้วัดได้เห็นว่าการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นก่อนระบบสวัสดิการงบประมาณการศึกษาสาธารณสุขการกระจายอำนาจค่ะซึ่งการขับเคลื่อนไปพร้อมกันประเทศไทยเนี่ยกำลังเผชิญปัญหาเด็กที่เกิดน้อยอย่างต่อเนื่องขณะที่ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นและกำลังแรงงานในอนาคตมีแนวโน้มลดลงค่ะดังนั้นในวันที่เรามีเริ่มเด็กเกิดน้อยลงเด็กทุกคนที่เกิดมาก็ต้องได้รับโอกาสการเติบโตอย่างมีคุณภาพค่ะรายจ่ายทางด้านสังคมแต่เป็นการลงทุนมนุษย์ค่ะซึ่งเห็นผลผลิตต่อสภาพทางเศรษฐกิจการลดความเหลื่อมล้ำและความสามารถในการแข่งขันประเทศในระยะยาวค่ะดิฉันจึงขออนุญาตสนับสนุนแนวคิดสำคัญของรายงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าบ้านระบบปฐมวัยในพื้นที่ค่ะ

พราะท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้เด็กครอบครัวและชุมชนมากที่สุดค่ะย่อมเห็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่มากกว่าส่วนกลางแน่นอนค่ะแต่การที่จะให้ท้องถิ่นเป็นเจ้าบ้านอย่างแท้จริงต้องไม่ใช่เพียงเป็นการโอนภารกิจลงไปเท่านั้นแต่จะต้องโอนอำนาจงบประมาณบุคลากรและความคล่องตัวในการบริหารลงไปพร้อมกันด้วยค่ะในประเด็นนี้ดิฉันยังขอข้อสังเกตที่นำเสนอ4ประการค่ะประการแรกก็คืออยากจะให้เปลี่ยนการบริหารโครงการมาเป็นการดูแลเด็กซึ่งเป็นเสนอเรื่องระบบข้อมูลเด็กปฐมวัย1แต่การเกิดสุขภาพวัคซีนโภชนาการการพัฒนาปฐมวัยข้อมูลเด็กพิการเด็กที่มีความต้องการพิเศษเด็กเปราะบางตลอดจนระบบส่งต่อและติดตามผลเข้าด้วยกันค่ะที่ผ่านมามีข้อมูลเด็กจำนวนมากกระจายอยู่หลายกระทรวงค่ะไม่ว่าจะเป็นหลายกรมหลายระบบซึ่งเราจะต้องจำเป็นที่จะมองถึงโครงสร้างข้อมูลใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งฐานแต่ต้องทำให้ข้อมูลรัฐเนี่ยที่มีอยู่แล้วสามารถเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์รวมกันได้ค่ะเป้าหมายที่สำคัญก็คือรัฐต้องสามารถตอบให้เห็นว่าเด็กคนหนึ่งตั้งแต่เกิดจนถึง6ปีได้รับสิทธิ์ครบหรือไม่ได้รับวัคซีนครบหรือไม่มีภาวะโภชนาการอย่างไรพัฒนาสมวัยหรือไม่หากพบความเสี่ยงใครจะรับผิดชอบและส่งต่อและเมื่อส่งต่อไปแล้วมีใครติดตามหรือไม่อย่างไรก็ตามค่ะระบบข้อมูลดังกล่าวจะต้องสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กไม่ใช่การสร้างภาระในการออกเอกสารเพื่อไม่แก่ครูกินค่ะแต่จะต้องมีระบบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของที่2ก็คือต้องเร่งผลักดันสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กปฐมวัยแบบทั่วหน้าให้ก็เสนอรายงานที่ให้รัฐปรับการจัดสวัสดิการเงินอุดที่ต้องคัดกรองความยากจนไปสู่ระบบทั่วหน้าเพราะประสบการณ์ที่รายได้และกระบวนการพิสูจน์ความจนทำให้เด็กจำนวนหนึ่งค่ะที่ควรจะได้รับความช่วยเหลือกลับตกหล่นไปเรื่องนี้เนี่ยพัฒนาการที่สำคัญคือคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบหลักการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแบบทั่วหน้าในขณะที่อยู่ระหว่างกระบวนการเสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งขั้นตอนจะต้องขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดิฉันหวังเป็นอย่างกับความสำคัญของนโยบายนี้ด้วยนักพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพราะพิจารณาเรื่องนี้ไม่ควรมองว่าต้องเป็นงบเฉพาะเพิ่มเติมเท่าใดแต่จะต้องพิจารณาด้วยว่าประเทศไทยจะต้องเสียต้นทุนเท่าไหร่หากไม่ลงทุนกับเด็กตั้งแต่วันนี้ค่ะแล้วก็รวมถึงการพัฒนานะคะไม่ได้มีการช่วยเหลือที่เหมาะสมในช่วงแรกของชีวิตต่อให้รัฐเข้าไปช่วยเหลือในภายหลังก็อาจจะไม่สามารถชดเชยการสูญเสียไปทั้งหมดดิฉันเห็นว่าเงินอุดหนุนเด็กปฐมวัยแบบทั่วหน้าไม่ควรถูกมองเป็นเพียงรายจ่ายสวัสดิการแต่ควรจะมองเป็นการลงทุนพื้นฐานของประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวลดความเหลื่อมล้ำตั้งแต่ต้นทางรักษาสุขภาพของทุนมนุษย์ในวันที่ประเทศไทยมีเด็กเกิดน้อยลงค่ะอย่างไรก็ตามระยะต่อไปค่ะการกำหนดวงเงินแหล่งงบประมาณการปรับวงเงินช่วยเหลือที่เหมาะสมค่าของชีพตลอดทั้งพื้นฐานทั่วหน้าเนี่ยจะต้องช่วยเพิ่มเติมถึงความเป็นจริงกล่าวได้คือเด็กทุกคนมีสิทธิพื้นฐานเหมือนกันแต่เด็กพิการเด็กยากจนเด็กในพื้นที่ห่างไกลหรือครอบครัวเปราะบางควรได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมตามความจำเป็นค่ะประการที่3ดิฉันสนับสนุนแนวทางเงินตามตัวเด็กซึ่งจะต้องออกแบบให้คำนึงถึงต้นทุนและความจำเป็นที่แตกต่างกันรายงานเสนอให้เด็กสามารถรับสิทธิ์บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านมาตรฐานได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนอนุบาลสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนบ้านรับเลี้ยงเด็กในชุมชนหรือบริการทางสอสำคัญที่มีความต้องการหลักนี้จะช่วยเพิ่มทางเลือกให้แก่ครอบครัวและระมัดระวังให้เกิดความเหลื่อมล้ำแบบรูปแบบใหม่เพราะต้นทุนการดูแลเด็กแต่ละคนของแต่ละพื้นที่ไม่เท่าพัฒนาการล่าช้าเด็กในพื้นที่ภูเขาเด็กพื้นที่เกาะเด็กพื้นที่ชายแดนหรือพื้นที่ห่างไกลย่อมมีต้นทุนในการบริการจัดการที่สูงกว่าเด็กทั่วไปอยู่แล้วค่ะดังนั้นเงินตามตัวเด็กเดียวกันทั้งหมดแต่จะเป็นรายหัวปรับตามความจำเป็นโดยคำนึงถึงฐานครอบครัวความพิการความต้องการพิเศษความห่างไกลของพื้นที่เพื่อให้เงินรัฐเดินตามเด็กและเดินตามความจำเป็นอย่างแท้จริงค่ะประการสุดท้ายค่ะเพื่อไม่ให้การกระจายอำนาจกลายเป็นเพียงการกระจายรายได้เสนอและยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นศูนย์ปฐมวัยและครอบครัวพื้นที่การมีผู้ประสานเส้นทางพัฒนาเด็กระดับพื้นที่การขยายเวลาบริการการรับเด็กอายุน้อยลงการเยี่ยมบ้านการคัดกรองเด็กมีที่มีความต้องการพิเศษตลอดจนการตั้งพื้นที่นวัตกรรมปฐมวัยพื้นที่จะต้องมีรูปแบบบริการที่เหมาะสมของแต่

0: พื้นที่ทั้งหมดเป็นข้อเสนอที่ดีแต่ทุกภารกิจมีต้นทุนค่ะหากส่วนกลางกำหนดท้องถิ่นทำภารกิจเพิ่มขึ้นแต่ไม่เพิ่มงบประมาณไม่กดระเบียบเดิมไม่เปิดพื้นที่ให้ท้องถิ่นบริหารตามบริบทสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่การกระจายอำนาจแต่จะเป็นการกลายเป็นเพียงการกระจายภาระดิฉันเสนอหลักสำคัญว่าภารกิจใหม่ทุกตอบให้ได้ค่ะพร้อมกันทั้ง4เรื่องเพื่อให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบใช้งบประมาณจากแหล่งใดฉะนี้คือการชวนให้เราเปลี่ยนคำถามเพียงพอหรือไม่และสู่ความสำคัญคือเด็กทุกคนในทุกพื้นที่ได้รับโอกาสการเติบโตอย่างมีคุณภาพหรือไม่และนี่คือหัวใจของนโยบายเด็กปฐมวัยค่ะดิฉันเห็นว่าเราควรกำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดสิทธิมาตรฐานขั้นต่ำของชาติรูปแบบการจัดการที่ต้องยืดหยุ่นในพื้นที่ส่วนการทำหน้าที่กำหนดสิทธิมาตรฐานและหลักประกันในท้องถิ่นที่ใช้อำนาจและรวมถึงค่ะหลักสำคัญของบุคลากรอำนาจภารกิจที่ลงไปด้วยค่ะดิฉันจึงขออนุญาตสนับสนุนรายงานนี้และขอรัฐบาลนำข้อเสนอนี้จัดทำแผนปฏิบัติการที่มีในความรับผิดชอบและกอบงานและตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ชัดเจนเพื่อสนองต่อวุฒิสภาจะไม่หยุดเพียงแค่รายงานแต่เกิดผลต่อเด็กและครอบครัวในทุกพื้นที่อย่างแท้จริงขอบพระคุณค่ะ
1: อภินันท์ครับ
2: ที่เคารพอย่างสูงกับผมนายอภินันท์เผือกผ่องสมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่1การบริหารการแผ่นดินและความมั่นคงจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับท่านประธานครับแล้วก็ขอสนับสนุนรายงานของคณะนะครับที่จะส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กปฐมวัยผมมองว่าเด็กในวัยนี้นะครับถือว่าเป็นวัยที่มีความสำคัญเป็นไทยในอนาคตแล้วที่สำคัญนะครับอย่างที่เพื่อนสมาชิกท่านนวตรีวุฒิพงษ์ได้กล่าวแล้วนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเด็กเนี่ยเกิดน้อยลงเพราะฉะนั้นทำยังไงเมื่อมีจำนวนแล้วให้แล้วเนี่ยเราจะพัฒนาคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดผมมีข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมาธิการ2ประเด็นครับประเด็นแรกผมว่าเด็กปฐมวัยเนี่ยท่านจะต้องมีการจำแนกกลุ่มออกมาซึ่งผมดูแล้วเนี่ยก็จำแนกได้เป็น2กลุ่มครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเด็กเล็กกลุ่มเด็กเล็กก็คือกลุ่มเด็กที่อายุระหว่าง3ถึง6ปีซึ่งในกลุ่มนี้นะครับจริงๆแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขามีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการที่จะดูแลโดยตรงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหลายๆพื้นที่หลายๆท้องถิ่นเนี่ยอาจจะดูแลได้อย่างไม่มีคุณภาพเท่ากันนะครับเพราะแล้วแต่ศักยภาพด้านงบประมาณอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นกลุ่มที่2ครับเด็กอ่อนครับเด็กอ่อนเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่อยู่ในวัยประมาณสัก 3-4 เดือนถึง2ปีครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยในทางกฎหมายในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะมีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่2หน่วยก็คือหน่วยแรกก็คือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หน่วยที่2ก็คือกรมอนามัยนะครับแต่ว่าในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยยังไม่มีบทบาทรับผิดชอบในการพัฒนาคนกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าวิธีการนะครับในประเด็นที่2วิธีการเราจะทําอย่างไรกลุ่มเด็กเล็กที่ท้องถิ่นทําอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มเด็กอ่อนที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยซึ่งตรงนี้จะมีข้อจำกัดครับเพราะว่ากระทรวงเหล่านี้เนี่ยเป็นราชการส่วนกลางจะมีตัวแทนแต่ระดับอำเภอเนี่ยนะครับหรือระดับตำบลหรือระดับพื้นที่เนี่ยก็จะมีน้อยอย่างกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยนะครับหารปกติในระดับอำเภอเนี่ยก็จะฝากไว้กับพัฒนาชุมชนแต่ว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขก็ยังดีหน่อยครับเพราะว่าอยู่ที่รพสตซึ่งตอนนี้รพสตหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ยตอนนี้ก็โอนไปให้กับทางท้องถิ่นก็คืออบจแล้วอันนี้ก็อาจจะใกล้ชิดกับท้องถิ่นหน่อยทีนี้ผมอยากจะกราบเรียนว่าในการที่จะให้ไปอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยทั้ง2กลุ่มเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการออกกฎหมายครับทีนี้กฎหมายนี่ก็จะมี2ลักษณะครับ1ก็คือกฎหมายจัดตั้ง

0: หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ นะครับซึ่งถ้าดูตอนนี้กฎหมายที่จะตั้งเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะล้าสมัยแล้วเนี่ยก็ออกมาตั้งแต่ปี37นะครับพรบ. อบจ.นี่ก็ปี2540อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับมันก็นานมาแล้วยิ่งเทศบาลเนี่ยพรบ. 2496ไอ้นี่ไอ้เพิ่มเติมก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้กฎหมายหลักหรือกฎหมายจะตั้งนี่อาจจะยากหน่อยแต่จะมีอีกฉบับหนึ่งครับก็คือพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นที่42ซึ่งเขาจะมีแผน1แผน2รองรับตอนนี้กำลังจะทำแผน3อยู่ครับเพราะฉะนั้นผมว่าในแผน3เนี่ยทำยังไงที่จะให้เด็กปฐมวัยทั้งเด็กอ่อนและก็เด็กเล็กเนี่ยงานข้าราชการการกระจายอำนาจกำลังจะออกเนี่ยนะครับท่านต้องผลักดันต้องรีบตรงไปเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยนำไปบรรจุไว้ในแผน3ตรงเนี้ยนะครับอันนั้นก็คือในส่วนของกฎหมายทีนี้ในการให้เรากำหนดในกฎหมายให้ท้องถิ่นทำแล้วเนี่ยท้องถิ่นจะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะครับเพราะเราเห็นว่ามันจะมีปัจจัยทรัพยากรที่จะทำเนี่ยนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องงบประมาณนะครับอันนี้ก็3เนี่ยผมเชื่อว่างบประมาณเนี่ยนะครับทำยังไงที่ให้สำนักงบประมาณเนี่ยนะครับถ่ายโอนงบประมาณคือในการถ่ายโอนเนี่ยนะครับก็จะต้องถ่ายโอน3ส่วน1ก็คือในส่วนของงบประมาณซึ่งเป็นหัวใจ2ก็คือในส่วนของบุคลากรครับเราจะเห็นว่าเด็ก2กลุ่มที่ผมบอกเนี่ยบุคลากรที่ใช้ก็จะต่างกันนะครับอย่างเด็กเล็กเนี่ยใช้ครูทั่วไปได้ครับแต่ถ้าเป็นเด็กอ่อนเนี่ยครูเบื้องต้นเพราะนั้นครูที่มาสอนเด็กอ่อนเนี่ยก็อาจจะต้องจบเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นบุคลากรนี้ก็ต่างกันเพราะนั้นก็ต้องมีส่วนที่3ก็คือสถานที่ครับสถานที่นี่ผมว่าไม่ยากเพราะว่าตอนนี้มีโรงเรียนในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเขายุบกันเยอะนะครับคราวที่แล้วผมได้มีโอกาสการศึกษากันพื้นฐานเนี่ยผมก็เสนอแนะว่าอยากให้ประสานกับหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับเพื่อไม่ให้มีช่องว่างเพราะว่าพอยุบเสร็จเนี่ยบางทีนะครับโรงเรียนหรือสถานที่ไม่มีใครดูแลก็ถูกลักขโมยประตูหน้าต่างบ้างอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอใกล้ที่จะยุบเนี่ยนะครับก็บอกท้องถิ่นเลยแล้วให้ท้องตอนอยู่ให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็นเจ้าของแล้วก็เอาสถานที่เหล่านั้นเนี่ยซึ่งมีความพร้อมอยู่แล้วเนี่ยนะครับไปปรับปรุงแล้วก็ทำให้เป็นโรงเรียนที่ดูแลเด็กอ่อนแล้วก็เด็กเล็กนะครับเด็กอ่อนกับเด็กเล็กเนี่ยโรงเรียนอาจจะอยู่บริเวณเดียวกันก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็สัมพันธ์ใกล้ชิดกันนะครับเด็กจะได้เล่นกันหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเสนอแนะนะครับว่าอยากจะให้รายงานของท่านเนี่ยนะครับมีข้อเสนอแนะในส่วนนี้ด้วยเพื่อที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเขาได้เห็นภาพชัดเจนเพราะบางทีถ้าเราไม่แนะนำไปหรือไม่มีไกด์ไลน์ไปเนี่ยบางทีหน่วยที่เกี่ยวข้องเขาก็ต่างคนต่างทำครับบางทีก็นึกไม่ออกนะครับว่าเขาจะทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าข้อเสนอแนะที่ผมพูดเนี่ยน่าจะพอเป็นประโยชน์ในการที่จะให้ท่านจำแนกแยกแยะแล้วก็เสนอแนะไปแต่ละส่วนๆนะครับส่วนที่รับผิดชอบเขาจะได้ไม่ต้องไปคิดนะครับเขาสามารถที่จะรับไปแล้วก็สามารถไปทำหรือไปดำเนินการได้เลยนะครับก็ขอฝากเรียนไปทางคณะกรรมการกรรมธิการการพัฒนาสังคมนะครับผ่านท่านประธานนะครับในข้อเสนอแนะเหล่านี้ถ้าคิดว่าจะพอเป็นประโยชน์บ้างนะครับก็คิดว่าน่าจะทำให้รายงานฉบับนี้สมบูรณ์มากขึ้นครับขอกราบขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับขอบคุณครับท่านสุดท้ายนะครับในการอภิปรายท่านประหยัดครับเชิญครับ
2: ครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพนะครับก่อนอื่นผมต้องขอบคุณและขอชมเชยสำหรับชื่นชมสำหรับรายงานฉบับนี้นะครับในเรื่องการส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับท่านประธานครับผม อยู่ในคณะอนุกรรมธิการการกระจายอำนาจการไทยโอนภารกิจและการจัดสรรรายได้และเศษนะซึ่งมีท่านอภินันท์เป็นประธานนะครับท่านประธานได้มอบหมายให้ผมเป็นประธานในปีนี้นะครับเป็นประธานคณะทำงานพิจารณาศึกษาประเด็นการไทยโอนภารกิจสถานศึกษาและการจัดการศึกษา

าชนทุกช่วงวัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในโอกาสนี้ผมจะขอให้ข้อมูลนะครับเพิ่มเติมจากรายงานที่คณะทำงานเพิ่มเติมมานะครับกับประเด็นที่เพื่อนสมาชิกได้นำเรียนไปแล้วนะครับประเด็นแรกครับผมข้อมูลที่ผมอยู่ในระหว่างที่กระทรวงศึกษากำลังขณะนี้พบว่าการจัดการศึกษาในระดับประถมวัยในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในข้อมูลในถึงปี68นี่นะครับสิ่งที่ในรายงานที่ผมศึกษาได้มีจำนวนทั้ง358แห่งนะครับโดยในจำนวนนี้นะครับมีจำนวนที่ได้รับการไทยโอนนะครับมาจากส่วนต่างๆเนี่ยครับจำนวน134แห่งนะครับซึ่งในจำนวน 14,334 แห่งนี้นะครับได้รับการพบว่าได้รับการไทยโอนมาจากการศึกษาในระดับกับสอบพอถอเพียง8แห่งนะครับในชุมชนนะครับแล้วก็สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติและศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ของกรมศาสนานะครับและก็ยังนะครับพบว่านะครับการศึกษาในระดับประถมวัยนะครับในของสำนักงานขั้นตอนการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.นะครับมีจำนวนถึงอีก 26,173 นะครับอันนี้ผมได้ศึกษาพิจารณาแล้วพบว่าจริงๆแล้วการศึกษาในระดับประถมวัยเนี่ยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยที่ใกล้ชิดกับพื้นที่มากแล้วก็มีศักยภาพหลายส่วนนะครับที่ถมไว้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะมีข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อให้อยู่ในรายงานของท่านด้วยนะครับของคณะกรรมการนะครับหนึ่งนะครับอยากให้มีข้อเสนอต่อรัฐบาลนะครับกรรมการกระจายอำนาจนะครับให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทบทวนซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการทำร่างทำแผนร่างกำหนดขั้นตอนการกระจายมาฉบับที่3นะครับโดยนะครับการปรับแผนให้มีกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดในการที่จะต้องคำนึงที่จะต้องทายโอนภารกิจนะครับการศึกษาสังกัดของสพท20,000กว่าแห่งนี้นะครับให้กับท้องถิ่นนะครับนี่ประเด็นที่หนึ่งนะที่อยากจะขอเพิ่มเติมข้อเสนอนะครับอยากจะเสนอให้รายงานฉบับนี้ที่จะเชื่อมโยงกับรายงานที่ผมจะได้นำเรียนต่อไปนะครับอยากจะเสนอให้คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเป็นกลไกหลักในการที่จะต้องทบทวนนะครับหลักเกณฑ์และก็สูตรในการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษานะครับโดยเฉพาะรวมไปถึงหลักเกณฑ์การจัดการศึกษาทั้งทุกระดับนะที่อยู่ในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งพบว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยหลักเกณฑ์เรื่องต่างๆยังไม่สอดคล้องกับในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับโดยเราพบว่าการจัดการระดับประถมวัยขององค์การปกครองตำบลแม่วินหรือตำบลบ้านหลวงที่เชียงใหม่นะครับเพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องศูนย์เด็กเล็กนะครับอย่างกรณ์ซึ่งมีความหลากหลายชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์นะครับซึ่งขององค์ประทอแม่วินต้องกระจายไปถึงชุมชนประมาณ10นะครับที่ตำบลบ้านหลวงต้องกระจายไปสู่ชุมชนในกลุ่มในเป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ตามดอยต่างๆนี่นะครับในเขตของท้องถิ่นอีก10แห่งมีลักษณะการกระจายเพราะนั้นต้นทุนในยกตัวอย่างเรื่องอาหารกลางวันนะครับก็ไม่เพียงพอต้องมาซื้อต้องอะไรกับการเดินทางที่อยู่ห่างไกลต่างๆนะครับก็อันนี้เป็นประเด็นที่อยากให้มีการทบทวนเกี่ยวกับรวมไปถึงอัตราเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่จะต้องคำนึงถึงเพราะมันมีความแตกต่างกันในศักยภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะนั้นต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ที่จะพูดถึงเรื่องเอาหลักเกณฑ์การคำนึงถึงการลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยนะครับมาใส่ในหลักเกณฑ์ในการจัดสรร

0: จากการศึกษาสำหรับท้องถิ่นที่จะจัดการกับการศึกษาก็ประมาณนี้ครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมแค่นี้ครับผมขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับต่อไปเชิญคณะกรรมาธิการได้ตอบชี้แจงนะครับก็ขอให้กระชับนะครับ
2: ครับก็ขอบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับก็เราจะพยายามตอบไอ้สั้นและกระชับที่สุดแล้วก็เชิญท่านคนแรกไอ้ท่านตัวนี้และส่วนผมจะสรุปอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับ
3: ค่ะเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกค่ะเรียนสุนีชัยรสค่ะเป็นอะไรเป็นอนุกรรมธิการแล้วก็เป็นคณะทำงานในการจัดทำหนังสือนะคะต้องขอขอบคุณที่ได้รับฟังแล้วรู้สึกว่ามีกำลังใจกันอย่างมากคราวนี้ประเด็นที่จะขอแลกเปลี่ยนในเวลาสั้นๆนะคะมี2เรื่องค่ะเรียนคิดว่าข้อเสนอที่ตอบกันมาเนี่ยมีบางเรื่องที่น่าจะได้ข้อมูลให้ชัดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมธิการกระจายนะคะตอนนี้มันมี2ประเด็นที่ท่านอาจจะช่วยได้ทันทีเลยค่ะเนื่องจากว่าบางเรื่องเนี่ยรอแก้กฎหมายไม่ทันจริงๆนอกจากไปพยายามอีกรอบหนึ่งแต่ว่าตอนนี้กรรมการกระจายอำนาจหรือสธ.ที่หลายท่านพูดถึงเนี่ยมีระเบียบบางตัวที่สามารถจะแก้ได้เลยแต่ว่าไม่ได้แก้สักทีเนื่องจากว่ากรรมการกระจายอำนาจไม่ค่อยประชุมกันเหมือนท่านสว.พูดถึงนี้แม้เราจะอยากรับเด็ก2ขวบองค์กรท้องถิ่นที่มีเงินก็ทำไม่ได้เนื่องจากว่าระเบียบนั้นน่ะถูกจำกัดเอาไว้มันเกิน2ขวบถึงจะสามารถจ่ายเงินของเรื่องใหญ่มากซึ่งทำให้เห็นกระบวนการที่เป็นช่องโหว่นะคะ2ก็คือมีระเบียบที่ในกฎหมายเขียนเอาไว้นะคะขออนุญาตเสริมข้อมูลเพื่อให้ท่านช่วยคิดต่อไปด้วยถ้าหากว่าไม่จากคณะกรรมการกระจายอำนาจหรือของสธ.หรือของมหาดไทยก็ตามเนี่ยองค์การท้องถิ่นไม่ว่าระดับไหนก็จะทำไม่ได้เลยเว้นแต่กรุงเทพมหานครซึ่งอาจจะมีกฎหมายพิเศษกรณีอย่างนี้ยกตัวอย่างนะคะต้องมีระเบียบรองรับกรรมาธิการวันนี้เสนอก็คืออยากให้มีการแก้ไขว่าถ้าหากใช้ไปห้ามคือถ้าไม่ห้ามให้สามารถทำได้ขออนุญาตพูดสั้นๆอย่างนี้ละเรื่องซึ่งเราก็จะเห็นว่าชีวิตของเด็กปฐมวัยกับองค์กรท้องถิ่นเนี่ยมีเรื่องราวต้องทำมากมายแต่ไม่มีระเบียบรองรับเพราะว่าระเบียบออกช้านะคะหรือไม่แก้ในเรื่องล้าหลังมีการพูดกันบ่อยๆท่านอธิบดีท่านรัฐมนตรีก็พอรู้ปัญหาแต่ว่าจะทำอย่างไรให้มีการแก้ไขนะคะข้อ3ขออนุญาตเป็นข้อสังเกตสั้นๆ เรื่องของเด็กที่ยังไม่มีสัญชาติค่ะต้องขอบคุณนะคะที่ยกตัวอย่างของบ้านเล็กๆซึ่งอยู่ในคณะกรรมการเสนอด้วยว่าบ้านที่ไม่ใช่ของรัฐแต่ว่าเป็นบ้านของชุมชนดูแลซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากสมควรจะส่งเสริมอย่างยิ่งไม่มีสัญชาติอยากขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าวันนี้คนไทยเราที่อยู่ในสถานะของชนเผ่าหรือชาติพันธุ์ที่กำลังรอกระบวนการไทยพัฒน์ถิ่นที่อยู่ในกระบวนการรอให้สัญชาติมีจำนวนมากเลยค่ะถ้าเรามีข้อห้ามชนิดที่ว่าไม่ให้เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยเนี่ยเข้ากับละทิ้งโอกาสที่จะช่วยเด็กๆในการพัฒนาตัวเขามาตั้งแต่ต้นทางอันนี้ก็อยากขอเรียนว่าเลยต้องมีเส้นแบ่งที่ลึกลงไปกว่านั้นว่าเด็กทุกคนควรจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพแล้วโดยหวังว่าสิ่งที่มันยังมีช่องโหว่เรื่องไม่มีสัญชาติก็เนี่ยเป็นคนไทยจำนวนมหาศาลเลยค่ะที่อยู่ในกระบวนการรอสองก็คือแต่เขาก็จะอยู่ในเมืองไทยกันไปอีกยาวนานก็อยากขอว่าเราควรให้โอกาสพวกเขาไม่งั้นเขาก็จะกลายเป็นเด็กที่ไม่มีศักยภาพหรือไม่มีการเรียนรู้ใดๆซึ่งนั่นก็จะเป็นภาระรวมนะคะขออนุญาตเสริมตรงนี้ค่ะ
4: กลับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผม

0: ชันชัยยาพิษประธานอนุกรรมธิการกิจการเด็กเยาวชนและกลุ่มชาติพันธุ์ก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านสมาชิกวุฒิสภานะครับที่ได้ขอบคุณคณะเราที่ได้ศึกษาและนำเรื่องที่เราศึกษามาเสนอต่อวุฒิสภาและก็บางประเด็นท่านให้ข้อเสนอแนะซึ่งเราในข้อเสนอแนะดีๆทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะท่านปริญญาวงเชิดขวัญท่านได้พูดถึงข้อเสนอแนะแล้วก็ผลการศึกษาของเราท่านเห็นด้วยนะครับแล้วก็ท่านมีข้อเสนอแนะเชิงสนับสนุนอยากให้มีการนำเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กกลับไปอยู่กระทรวงสาธารณสุขซึ่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยเราจำได้ว่าปี2542ที่มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติออกมาเนี่ยได้มีการลักษณะการกระจายอำนาจออกไปให้ท้องถิ่นดูแลนะครับซึ่งการที่จะเอากลับมาอยู่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยคงจะเป็นเรื่องที่ต้องได้คุยกันอีกนานนะครับต้องขอบคุณท่านปริญญาท่านคุณหมอเปรมศักดิ์เพียยุระนะครับท่านได้พูดขอบคุณพวกเราที่ได้มีการเสนอแนะแล้วก็ข้อมูลที่เราศึกษาท่านเห็นด้วยที่จะกระจายลงสู่ท้องถิ่นแต่ที่ข้อสังเกตของท่านคือการโอนงบประมาณสนับสนุนให้ท้องถิ่นดำเนินการเนี่ยที่กำหนดไว้ 35% เนี่ยมันได้เต็ม 35% สักปีใช่ไหมครับก็อันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่เราจะคอมเมนต์ในเรื่องข้อเสนอแนะของเราในท้ายของการศึกษาท่านวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณนะครับท่านก็เสนอแนะภาพรวมก็ต้องขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งท่านอัชรพันธ์หอมรสนะครับก็เห็นด้วยผลการศึกษาของเรานะครับนำเป็นข้อเสนอแนะท้ายผู้ว่าพี่นันเผือกผ่องนะครับท่านก็มีข้อเสนอแนะหลายข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจำแนกเด็กปฐมวัยนะครับ6ปีแล้วก็รุ่นแรกเกิดนะครับโดยเฉพาะเด็กเกิดใหม่นะครับเราขอเรียนอย่างนี้ว่ากรรมการพัฒนาสังคมโดยอนุเด็กของเราเนี่ยได้เสนอแนะเชิงนโยบายทุกรัฐบาลที่เราได้เข้ามาเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับคือให้มอบเงินให้กับเด็กแรกเกิดเรียกว่าเงินอุดหนุนทั่วหน้ารายละ600บาทต่อเดือนนี่ครับเป็นเวลา6ปีอันนี้เองเราได้เสนอแนะจนในที่สุดนะครับมติคณะรัฐมนตรีก็ออกมาว่าเห็นชอบให้มีการให้เงินอุดหนุนเด็กทั่วหน้า600บาทนะครับ อยู่ที่ตอนนี้ขั้นตอนอยู่ที่กระทรวงพัฒนาสังคมนะครับส่วนท่านประหยัดเองนะครับท่านได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกระจายอำนาจซึ่งในรายละเอียดนะครับถ้าท่านมีเวลาเดี๋ยวจะเชิญท่านเข้ามาหารือในคณะอนุกรรมาธิการของเราเพราะว่าท่านอาจารย์สุนีเองท่านก็มีแล้วก็สุดท้ายต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความสนใจในรายงานฉบับนี้ของกรรมาธิการพัฒนาสังคมโดยอนุเด็กและเยาวชนนะครับต้องขอบคุณท่านประธานอีกครั้งนึงครับขอบคุณครับ
1: นิดเดียวครับท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพประธานมนตรีประธานกรรมาธิการพัฒนาสังคมนะครับก็วันนี้ก็มีความสุขอย่างนะฮะได้ทั้งรับคำติติงแบบนิ่มๆแต่ว่าข้อคิดต่างๆต้องขอกราบขอบคุณทางท่านสวทั้ง7ท่านข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นของท่านนับว่ามีประโยชน์มากเราจะอุดช่องโหว่ที่เราทำมาในข้อบกพร่องต่างๆมาเติมเต็มในส่วนที่ท่านเพิ่มเติมมาในตรงนี้ซึ่งข้อมูลรายละเอียดทั้ง7ท่านและกระบังท่านที่เราได้คุยรอบนอกตรงนี้ผมกราบขอบคุณมากว่า1นะให้มองไปข้างหน้าปัญหาสำคัญที่สุดของการพัฒนาเด็กก็คือตัวองค์กรตัวนายกผู้บริหารท้องถิ่นนะอธิบดีจะย้ายไม่ย้ายท่านเปรมศักดิ์ไม่ต้องห่วงหรอกตัวจักจริงๆก็คือตัวนายกของท้องถิ่นไม่ว่าเทศบาลอบจแล้วตอนนี้การเบิกงบประมาณก็สำนักงบบ้างท้องถิ่นบ้างก็ให้ความสำคัญกันเด็กขนาดไหนแล้วก็4ปีเปลี่ยนครั้งคนใหม่ไม่รู้จะมาตรงนี้เราเลยพยายามทำความเข้าใจกฎหมายมีเท่าไหร่ถ้าไม่ใช้สักอย่างทำอะไรไม่ได้หรอกครับฉะนั้นตรงนี้

0: สำคัญก็คือให้ความสำคัญแล้วก็ไอ้ท้องถิ่นโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนผู้ครองโดยเฉพาะเรื่องเด็กที่เกิดน้อยตรงนี้เรื่องอาคารสถานที่เหมือนท่านพี่นันท่านโทษท่านพี่นันว่าก็คือขาดว่างเยอะจากโรงเรียนมาแต่ตัวที่สำคัญคือการบริหารจัดการของตัวผู้บริหารท้องถิ่นแต่ละระดับว่าเขาให้สำคัญกับเด็กขนาดไหนซึ่งตรงนี้เราก็ไปศึกษาแล้วก็พยายามอุดช่องโหว่แล้วก็ทำความเข้าใจในส่วนนี้ฉะนั้นข้อเสนอข้อคิดเห็นของท่านถือว่ามีประโยชน์สังคมก็ต้องกราบขอบขอบคุณมากและจะนำข้อเสนอนี้ไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ต่อไปขอบคุณมากครับผม
1: ครับนิดเดียวครับ
2: เชิญครับเชิญ
1: คือเมื่อไหร่ที่เรามีโอกาสของคณะกรรมการชุดใดๆก็ตามทั้ง21คณะเพราะคณะของท่านประเทืองนี่นะครับข้อสังเกตของท่านสมาชิกไม่ว่าจะเป็นท่านใดก็ตามผมอยากให้บันทึกแล้วก็นำเสนอไปด้วยเพราะว่าบางประเด็นเนี่ยนะครับมันเป็นประเด็นที่ค้างคากันมานานโดยเฉพาะประเด็นเรื่องงบประมาณการกระจายมาสู่ท้องถิ่นนะครับท่านคิดดูสิครับพ.ศ. 2542บอกว่าจะให้ 35% ของงบประมาณทั้งประเทศวันนี้ได้เพียง 28 จุดกว่าๆนิดเดียวเท่านั้นเองครับไม่ถึงสักทีเพราะยกเทศมนตรีนะครับท่านประเทืองครับมันพึ่งรัฐบาลกลางรัฐบาลกลางไม่โอนงบประมาณมาเราก็จัดการได้จำกัดถึงเราอยากจะจัดการให้ดีเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันก็มีข้อจำกัดคือเพดานงบประมาณมันไม่ถึงเกณฑ์ที่เราวางแผนไว้ประเด็นนี้ด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะอภิปรายของกรรมธิการปกครองท้องถิ่นของท่านอภิชาติก็ดีก็ได้มีการนำเสนอเนี่ยถ้านำเสนอไปได้หลายกรรมธิการจะเห็นว่ามันจะเป็นผลเดียวกันคือท้องถิ่นจะรับการดูแลมากขึ้นครับจึงขอฝากประเด็นนี้ด้วยครับ
2: กนาท่านเพิ่มเติมใช่ไหมครับเชิญคร
3: ับ ขอบคุณมากค่ะท่านประธานค่ะพอดีดิฉันได้รับฟังจากหลายๆท่านนะคะโดยเฉพาะเมื่อสักครู่ค่ะขออนุญาตท่านอภินันท์นะคะท่านเป็นอดีตผู้ว่าค่ะแล้วก็ในฐานะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นประธานอนุกรรมการประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับจังหวัดนะคะแล้วท่านได้เสนอว่าน่าจะมีการปรับปรุงกฎหมายซึ่งดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะท่านประธานครับท่านประธานคงจำได้เมื่อวานนะคะเราพิจารณารายงานของกรมกิจการในเรื่องผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.2550นะคะซึ่งในมาตรา17เนี่ยได้กำหนดนะคะให้สค.เนี่ยต้องรายงานสถานการณ์ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวต่อรัฐสภาซึ่งเราก็จะทราบเลยว่ามีเด็กจำนวนไม่น้อยนะคะที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวมีเด็กจำนวนไม่น้อยที่ถูกทอดทิ้งนะคะถึงแม้เราจะไม่มีข้อมูลชัดเจนนะคะในเรื่องสถิตินะคะแล้วก็มีเรื่องของกลุ่มเปราะบางนะคะเด็กพิการอะไรเด็กไร้สัญชาติอะไรแบบนี้ดิฉันจึงคิดว่าถ้าหากจะมีการปรับปรุงกฎหมายนะคะแล้วก็ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบอะค่ะไม่ว่าจะเป็นกรมเด็กนะคะกระทรวงพัฒนาสังคมหรือว่าก็แล้วแต่นะคะที่จะต้องนำรายงานสถานการณ์เด็กเนี่ยนะคะมารายงานต่อรัฐสภาเรียนเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะคะในการที่รัฐสภาจะได้รับทราบถึงปัญหาอุปสรรคนะคะเพื่อที่จะแก้ไขต่อไปได้อะค่ะแล้วที่ฉันสนับสนุนสุนีนะคะท่านเป็นอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดที่1นะคะและทำงานด้านเด็กมายาวนานเนี่ยฉันเห็นด้วยว่าไม่ห้ามไหวเนี่ยหมายถึงประชาชนเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะทำได้กฎหมายมหาชนนะคะและฉันก็คิดว่าถ้า

0: ด็กนะคะจะทำให้เด็กเนี่ยไม่ว่ามีความต่างกันยังไงก็แล้วแต่เดินพัฒนาเด็กต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณนะครับเป็นอันว่าที่ประชุมได้พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่คณะกรรมการมีข้อเสนอบางประการนะครับแล้วก็ได้บันทึกไว้ในรายงานแล้วนะครับซึ่งหากที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการก็จะได้ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาท่านใดขัดข้องหรือเห็นชอบเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีผมถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและข้อสังเกตต่างๆนะครับขอบคุณคณะกรรมการครับจบการพิจารณาระเบียบวาระที่ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4.2 นะครับเรื่องรายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการบูรณาการการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานระดับมาตรฐานและส่งเสริมการส่งออกอย่างยั่งยืนซึ่งและการอุตสาหกรรมได้พิจารณาเสร็จแล้วนะครับขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการเข้าประจำที่ครับคณะกรรมการได้ให้นายดรุษตามสมัยนะครับที่ปรึกษากิติมศักดิ์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมด้วย62นะครับเชิญท่านคณะกรรมการครับครับเมื่อคณะกรรมการเข้าประจำที่แล้วนะถ้าพร้อมแล้วนะครับขอเรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการหรือผู้แทนได้แถลงนะครับก็ขอเรื่องเวลากันหน่อยนะครับท่านใช้เวลาไม่เกิน20นาทีนะครับ
2: ครับ
1: จากนั้นก็จะให้ผู้อภิปรายได้อภิปรายตามลำดับนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญท่านประธานครับเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพและสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านกับผมนายวิวัฒน์ไกรพิสกุลประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาขอนำเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาบูรณาการการบริหารการจัดการห่วงโซ่เพื่อยกระดับมาตรฐานและส่งเสริมการส่งออกอย่างยั่งยืนของคณะกรรมาธิการอันนี้ดังที่ทุกท่านทราบดีว่าทุเรียนถือเป็นราชาผลไม้ติดเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยซึ่งสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศในระดับแสนล้านบาทต่อปีอย่างไรก็ตามท่ามกลางสถานการณ์การค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเรากำลังเผชิญกับความท้าทายรอบด้านทั้งการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นเวียดนามมาเลเซียการยกระดับมาตรฐานการด้านความปลอดภัยของอาหารของตลาดปลายทางตลอดจนปัญหาเชิงโครงสร้างในห่วงโซ่อุปทานของเราเองทั้งเรื่องความล่าช้าและเอกสารและโลจิสติกด้วยเหตุนี้คณะกรรมการจึงได้จัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาฉบับนี้ขึ้นทางยกระดับอุตสาหกรรมทุเรียนไทยให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนพร้อมได้จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ครอบคลุมผลักดันระบบความตรวจสอบย้อนกลับดิจิตอลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นการอำนวยความสะดวกและลดคอขวดด้านโลจิสติกไทยในระดับสากลตลอดจนการคุ้มครองและส่งเสริมผู้ประกอบการค้าชาวไทยตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจยึดคนไทยเป็น

0: ูนย์กลางก็ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอแนะในรายการฉบับนี้จะเป็นเข็มทิศสำหรับให้แก่หน่วยงานภาคข้องในด้านบูรณาการร่วมมือเพื่อพิจัดการห่วงโซ่อุปทานทุเรียนไทยทำเป็นผู้นำตลาดโลกได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนสืบไปในโอกาสนี้เพื่อที่จะให้เพื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับทราบรายละเอียดรายงานฉบับดังกล่าวก็ผมขออนุญาตให้นายเอกชันนายคณะกรรมการรองประธานคณะกรรมการและประธานคณะอนุกรรมการการพาณิชย์และการเศรษฐกิจดิจิทัลนำเสนอ PowerPoint และเป็นผู้กล่าวรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการต่อที่ประชุมวุฒิสภาในลำดับต่อไปขอบคุณครับ
1: กราบเรียนประธานวุฒิสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติเอกชัยเรืองรัตน์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานคณะกรรมการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมและประธานคณะอนุกรรมการพาณิชย์และเศรษฐกิจดิจิทัลขอขอบคุณท่านประธานวุฒิสภาที่ได้บรรจุรายงานการพิจารณาเรื่องแนวทางการบูรณาการการบริหารห่วงโซ่อุปทานทุเรียนไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานและการส่งเสริมการส่งออกอย่างยั่งยืนการศึกษาครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นจากความตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมทุเรียนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างรายได้สู่ประเทศไทยระดับแสนล้านต่อปีและเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยอย่างไรก็ตามแม้เราจะเป็นผู้นำการส่งออกในตลาดหลักอย่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่เรากำลังเชิงโครงสร้างอย่างรอบด้านปัจจุบันเราต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นประเทศเวียดนามและประเทศมาเลเซียและล่าสุดในอนาคตอันนี้ก็จะมีประเทศกัมพูชาด้วยทั้งหมดเนี่ยรุกคืบด้วยยุทธศาสตร์ทางด้านราคาและคุณภาพพรีเมียมนอกจากนี้ยังมีประเด็นปัญหาคอขวดภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นความรับรอง GAP และ GMP ที่ยังคงเป็นหลักข้อจำกัดด้านการขนส่งและกระจุกตัวที่หน้าด่านพรมแดนปัญหาการสมสิทธิ์ผลผลิตไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจที่มีกลุ่มทุนข้ามชาติเข้ามามีบทบาทในลักษณะตัวแทนอำพรางหรือนอมินีซึ่งบั่นทอนอำนาจต่อรองของเกษตรกรและผู้ประกอบการชับข้อเสนอแนะที่ทางกรรมธิการจะเสนอต่อไปนี้ก็มุ่งหวังที่จะเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมทุเรียนไทยจากการแข่งขันเชิงปริมาณไปสู่การแข่งขันด้วยคุณภาพมาตรฐานและเทคโนโลยีเพื่อรักษาเวทีโลกและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการไทยนะครับขออนุญาตเชิญท่านสว.ปิยพัฒน์สุภาวรรณนะครับนำเสนอต่อไปครับ
2: ครับขอบคุณครับครับเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติปิยพัฒน์สุภาวรรณสมาชิกวุฒิสภาในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมและคณะทำงานกราบเรียนท่านประธานครับทุเรียนคือราชาผลไม้เป็นผลไม้เศรษฐกิจอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแต่คำถามที่สำคัญที่มาเพื่อค้นหาคำตอบร่วมกันก็คือโครงสร้างอุตสาหกรรมทุเรียนไทยแบบเดิมที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันจะสามารถค้ำจุนอนาคตอันมั่งคั่งก่อนและผู้ส่งออกไทยไปได้อีกนานแค่ไหนท่ามกลางสมรภูมิการค้าโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงครับท่านประธานผมเรียนว่าตัวเลขการส่งออกทุเรียนในปี

0: ที่ผ่านมานะครับ2568ภาพรวมมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 140,000 กว่าล้านบาทนะครับโดยแบ่งออกเป็นทุเรียนสดมูลค่ารวมในปีที่ผ่านมาเราส่งออกได้ 125,000 ส่วนใหญ่ก็ไปตลาดจีนที่สูงถึง 97% นะครับก็การใช้โลจิสติกทางบกเป็นหลักนะครับในขณะที่ทุเรียนแช่แค่เย็นอบแข็งนะครับมีมูลค่าประมาณ 17,000 กว่าล้านบาทเช่นเดียวกันนะครับตลาดจีน 95% ทุเรียนอบแห้งมูลค่าประมาณ600กว่าล้านบาทนะครับก็ไปที่จีนประมาณ 87% ในขณะที่ทุเรียนแปรรูปหรือทุเรียนที่เราเรียกว่าทุเรียนเชื่อมน้ำตาลเพิ่งจะมีมูลค่าเพียง31ล้านบาทนะครับก็ไปกระจายตัวไปยังตลาดของ UK 25% ตลาดจีน 21% ครับถ้ามาถึงตัวเลขการส่งออกอันเนี้ยเราผูกติดกับทุเรียนสดเป็นหลักนะครับแล้วก็พึ่งพาตลาดจีนเพียงตลาดเดียวเป็นหลักการพึ่งพาในลักษณะนี้ในแง่ของการทำอุตสาหกรรมทุเรียนนะครับกลางต่อภาวะแทรกซ้อนทางด้านโลจิสติกหรือพิธีศุลกากรแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็อาจจะมีประเด็นเรื่องตัวเลขติดตามมานะครับท่านประธานตัวเลขถัดมานะครับเป็นตัวเลขที่เปรียบเทียบระหว่างเรากับคู่แข่งนะครับคือเวียดนามเนี่ยเขาส่งออกมากกว่าเรานะครับเขาส่งออกได้ 940,000 กว่าตันนะครับในขณะที่เราส่งออกได้ 920,000 กว่าตันนะครับถึงแม้ปริมาณจะลดลงแต่ไทยก็ยังรักษาแชมป์ในvalue นะครับโดยมูลค่ารวมที่เราส่งออกสูงกว่าเวียดนามเราส่งออกกว่าล้านดอลลาร์ US นะครับเทียบกับเวียดนามที่เขาส่งออกได้400กว่าล้าน US ทั้งปีนะครับซึ่งจากตัวเลขที่เวียดนามเอาชนะสงครามด้านปริมาณหรือวอลลุ่มได้ด้วยข้อได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์และทางด้านโลจิสติกที่มีชายแดนติดกับจีนนะครับแล้วก็มีต้นทุนโลจิสติกที่ต่ำกว่าของเราในขณะที่เรารักษาแชมป์ด้วยมูลค่าทางด้าน value ได้เนี่ยนะครับก็ด้วยคุณภาพของสินค้าของเรานะครับด้วยแบรนด์ในระดับพรีเมียมที่เป็นความต้องการของลูกค้าจีนของเรานะครับแต่คำถามที่สำคัญก็คือเราจะรักแค่ไหนหากรัฐไม่ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมทุเรียนและห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดครับท่านประธานคณะกรรมการได้ทำการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานทุเรียนอย่างละเอียดนะครับตั้งแต่ต้นน้ำที่เราเรียกว่าอัพสตรีมก็มีทั้งพี่น้องสวนเกษตรกรนะครับที่เรียกว่าเป็นออชาร์ดแล้วก็เป็นโรงคัดบรรจุนะครับแพ็คกิ้งfacility นะครับมาตรการพื้นที่ทางด้านกลางน้ำหรือมิสตรีมนะครับก็คือและห้องเย็นนะครับและตลาดปลายน้ำก็คือดาวสตรีมที่ประเทศจีนนะครับซึ่งก็จะมีองค์ประกอบที่มีพิธีการทางศุลกากรและตลาดปลายทางทั้งค้าปลีกค้าส่งของเมืองจีนนะครับผมขออนุญาตท่านประธานให้ท่านชวพลได้ cover ในส่วนถัดไปนะครับขออนุญาตครับท่านประธานครับ
1: ท่านประธานและท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านครับผมนายชวพลพัฒนาพรมงคลสมาชิกวุฒิสภากรรมธิการพาณิชย์และอุตสาหกรรมครับจากการศึกษาของกรรมธิการเราพบปัญหาเรื่องของทุเรียนที่เป็นคอขวดดังนี้นะครับปัญหาคอขวดที่1เนี่ยก็คือเรื่องของกับดักเอกสารกระดาษแล้วก็ช่องโหว่ในเรื่องของการสวมสิทธิ์ครับปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบการออกเอกสารซึ่งส่งผลเสียต่อห่วงโซ่อุปทานเนี่ยนะครับกระบวนการออกใบรับรอง GAP แล้วก็การออก GMP นะครับสำหรับโรงคัดบรรจุเนี่ยครับยังขออภัยครับประเด็นเรื่องของการกระบวนการ GMP นะครับยังคงพึ่งพาระบบ

0: เอกสารกระดาษนะครับทำให้เกิดความล่าช้าและขาดประสิทธิภาพอย่างมากนะครับจุดอ่อนของระบบเนี่ยนะครับ เปิดช่องให้มีการนำทุเรียนสวมสิทธิ์นะครับแล้วก็กลายเป็นทุเรียนของไทยที่ผ่านการรับรองแล้วนะครับการปลอมแปลงเอกสารการลักลอบสวมสิทธิ์หลุดสารตกค้างล้วนเป็นความเสี่ยงทางที่บั่นทอนความเชื่อมั่นของคู่ค้าและทำลายภาพลักษณ์แบรนด์ทุเรียนพรีเมียมของไทยนอกจากเรื่องของการใช้ระบบเอกสารที่ล่าช้าแล้วยังมีภัยคุกคามทางเทคโนโลยีปัจจุบันจีนใช้ AI ในการคัดทุเรียนเป็นความท้าทายทางด้านเทคโนโลยีครับเมื่อประก้าวหน้ากว่าประเทศต้นทางในขณะที่ไทยยังพึ่งพาแรงงานคนในการคัดแยกซึ่งทำให้คุณภาพไม่สม่ำเสมอและขาดความแม่นยำได้เริ่มใช้เทคโนโลยีสายพาน AI เพื่อคัดแยกทุเรียนแทนแรงงานคนนะครับระบบสามารถเอ็กซเรย์สแกนตำหนิภายในตรวจรับรอยตรวจจับรอยแมลงเน่าเสียและประเมินระดับความสุกได้อย่างแม่นยำทำให้จีนสามารถสร้างมาตรฐานทุเรียนในประเทศขจัดปัญหาคุณภาพไม่สม่ำเสมอและส่งมอบความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ 100%ซึ่งเป็นแรงกดดันให้ผู้ส่งออกไทยต้องยกระดับมาตรฐานตามให้ทันนะครับปัญหาวิกฤตโลจิสติกและการสูญเสียตามเส้นทางปัญหาข้อขวดนี้และข้อจำกัดในการส่งขนส่งสินค้าที่เน่าเสียอย่างง่ายดายอย่างทุเรียนเนี่ยนะครับซึ่งทุเรียนเนี่ยเป็นสินค้าที่เน่าเสียง่ายนะครับจึงต้องการการบริหารการจัดการห่วงโซ่ความเย็นหรือว่า cold chain management อย่างระบบมีปัญหาก็จะเกิดความเสี่ยงทันทีการขนส่งทางบกนะครับมักประสบปัญหาความแออัดบริเวณหน้าด่านพรมแดนทำให้เกิดความล่าช้าในการกระจายสินค้าส่วนการยังมีรอบเวลาการขนส่งที่ไม่แน่นอนและมีข้อจำกัดในการหมุนเวียนตู้คอนเทนเนอร์ความล่าช้าในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นทางบกทางรางการสูญเสียหรือสินค้าเน่าเสียสูงขึ้นซึ่งท้ายที่สุดต้นทุนส่วนเกินเหล่านี้ผู้ส่งออกไทยต้องเป็นผู้แบกรับปัญหาข้อขวดที่3ปัญหาโครงสร้างทุนข้ามชาติและอิทธิพลการกำหนดราคาอย่างที่เราทราบนะครับทุนข้ามชาติเข้ามาควบคุมระบบและโลจิสติกอย่างครบวงจรแล้วมีการดำเนินธุรกิจผ่านโครงสร้างนอมินีหรือล้งอำพางเพื่อหลบเลี่ยงกฎหมายการลงทุนของไทยผูกขาดโดยกลุ่มทุนต่างชาติส่งผลให้มาร์จิ้นของอุตสาหกรรมหลุดออกนอกประเทศทำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการล้งชาวไทยสูญเสียอำนาจในการกำหนดราคาอย่างสิ้นเชิงปัญหาข้อขวดที่4ปัญหาเพดานมูลค่าและกับดักสงครามราคาการเร่งตัดผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพเป็นการทำลายตำแหน่งพรีเมียมทุเรียนของไทยในตลาดการขาดมาตรฐานกลางระดับชาติและการขาดการผลักดันอัตลักษณ์แบรนด์ในระดับสากลทำให้ทุเรียนไทยเสี่ยงในต่อการตกลงไปในกับดักของสงครามราคาวิสาหกิจชุมชนยังคงมีข้อจำกัดในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทำให้สูญเสียโอกาสในการยกระดับสินค้าไปสู่กลยุทธ์สินค้าพรีเมียมอย่างชัดเจนต่อไปท่านดร.เอกชัยเดืองรัตน์จะได้นำเสนอเนื้อหายุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาต่อไปครับขอบคุณ
1: ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับปัญหาอยู่สำคัญนะครับขออนุญาตขอสไลด์สักนิดครับจากการลงไปศึกษานะครับปัญหาวันนี้เราเจอ4สเตทนะครับของการยึดห่วงโซ่อุปทานของเกษตรกรไทยลดอำนาจการต่อรองของเกษตรกรนะครับเป็นหลักการพื้นฐานที่ผมอยากสื่อสารแล้วก็อยากให้ทุกท่านเห็นภาพแล้วก็ร่วมกันแก้ปัญหานะครับอันที่1เนี่ยเราเจอลักษณะการทุ่มซื้อนะครับทางด้านmarket นะครับโดยการให้ราคาซื้อที่สูงกว่าตลาดนะครับรับซื้อปริมาณมากและต่อเนื่องให้เงินสดนะครับแล้วก็ผูกสัญญาซื้อขายกับเกษตรกรทำต่อเนื่องครับสัก3ปี

นะครับ5ปีนะครับก็จะเข้าสู่สเตจที่2ครับสเตจที่2ก็คือการครองตลาดนะครับก็เริ่มเข้าสู่การกว้านซื้อคู่แข่งรายเล็กหรือเรียกว่าเริ่มซื้อจุดรับซื้อนะครับควบคุมห้องเย็นนะครับซื้อขนส่งแล้วทำให้เหลือผู้ซื้อเพียงไม่กี่รายถึงจุดนี้ครับก็จะเข้าสู่จุดถัดไปก็คือสเตจที่3ในช่วง2ช่วงที่ผ่านมาจะใช้เวลาสัก3ปี5ปีนะครับพอเข้าสู่สเตจนี้นะครับสู่การทุบราคาก็เป็นการทำกำไรอย่างมหาศาลเพราะไม่เหลือคู่แข่งแล้วนะครับเมื่อเหลือผู้ซื้อในตลาดเพียงแค่ไม่กี่เจ้าก็มีการนั่งคุยกันนะตั้งเป็นสมาคมสุดท้ายก็คือการทุบราคานะครับอย่างที่เราเจอในวงครับรวมไปถึงมะพร้าวนะครับถ้าให้เห็นภาพก็อย่างเช่น10บาทนะครับถึงช่วงทุบราคาเนี่ยเหลือสัก2บาทนะครับทำกำไรมหาศาลในช่วงนี้เพราะไม่ว่าอย่างไรในช่วงนี้นะครับราคาขายปลีกในต่างประเทศไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับราคาเท่าเดิมนะครับบริษัทก็ทำกำไรมหาศาลจุดนี้สำคัญยังไงครับเพราะจะเข้าสู่สเตจที่4เมื่อทำกำไรนะครับจากการครอบครองตลาดแล้วก็จะเอากำไรทั้งหมดอันนี้เป็นปัญหาของเราคือการยึดต้นน้ำครับไม่ว่าจะเป็นการเช่าที่ดินระยะยาวการยึดที่ดินนะครับการทำสัญญาผูกขาดจนเหมือนเรียกว่าเป็นเจ้าของสวนเรานี้เองครับที่ทำให้เกิดการยึดห่วงโซ่อุปทานที่อยากให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านร่วมกันศึกษาและแก้ปัญหาในถัดไปครับคราวนี้ในเรื่องของทุเรียนนะครับสิ่งที่เราศึกษาเราพบปัญหาหนึ่งที่เราพยายามผลักดันแก้ไขในรายงานนี้นะครับเราพบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหลายกรมหลายกองทุกกรมทุกกองล้วนมีซอฟต์แวร์ของตัวเองนะครับของงบประมาณกันทุกปีในการพัฒนาซอฟต์แวร์แต่ท่านเชื่อไหมครับทุกหน่วยงานซอฟต์แวร์ไม่ท้ายสุดผลลัพธ์ของการใช้งบประมาณมหาศาลของเราพบว่าเกษตรกรยังล้วนต้องใช้กระดาษในการขอใบอนุญาตเดินจากหน่วยนึงไปหน่วยนึงไปหน่วยนึงนะครับสิ่งที่ทางกรรมการและเราศึกษานะครับสิ่งที่เราอยากได้ก็คือการมีซอฟต์แวร์นะครับเชื่อมบูรณาการแพลตฟอร์มการทำ EGAP EGMP และก็ EFITO นะครับร่วมกันเป็น National Single Window ตัวเดียวให้ได้นะครับแล้วก็เชื่อมกับกรมศุลกากรอันนี้เป็นคีย์หลักที่จะแก้ปัญหานะครับผมอยากชี้ให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านทราบว่าในปีหน้านะครับปีนี้เรากรรมการลงมาศึกษาตั้งแต่ก่อนฤดูทุเรียนคือช่วงประมาณต้นของเดือน4นะครับเพราะเล็งเห็นปัญหาซึ่งปีนี้เราทำได้ดีครับแรกเริ่มเนี่ยชาวเกษตรกรเนี่ยร้องว่าการส่งออกต้องใช้เวลาถึง15วันซึ่งสินค้านี้เป็นสินค้าที่ต้องอาศัยความสดนะครับ15วันเราจะทำให้ได้เหลือ7วันอันนี้ผิดสุดปีนี้นะครับเราทำได้ดี7วันเราทำได้นะครับปีหน้าเราคาดหวังว่าจะไปสู่5วันนะครับแต่ถ้าการพัฒนาระบบต่างๆยังไม่สำเร็จปีหน้าน่าห่วงมากครับเพราะมีประเทศเวียดนามประเทศกัมพูชาและแม้ในประเทศหน้าเป็นปีที่ท้าทายมากในเรื่องการแก้ปัญหานี้สุดท้ายนะครับผมขออนุญาตข้ามไปหน้า GATC นะครับทั้งหมดนะครับเราพบเห็นปัญหาการข้ามไปข้ามมาระหว่างข้อมูลและการอนุญาตอันมากมายของหน่วยงานราชการของเราและปัญหาอุปสรรคเวลาติดต่อข้ามแดนนะครับสิ่งที่กรรมการเราการที่เราจะมีระบบลิงก์นะครับ tree to table นะครับปัจจุบันเนี่ยทางกระทรวงเนี่ยพยายามทำสิ่งหนึ่งแล้วนะครับเรียกว่า farm to table แต่ปัจจุในอนาคตนะครับเราต้องแข่งกันที่คุณภาพเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคาดหวังและต้องการเห็นและผลักดันนะครับก็คือการเชื่อมตั้งแต่นะครับซึ่งอันนี้จะขาดหลายกลไกไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรานำเสนออันนึงที่สำคัญมากก็

0: ทรวงเกษตรและกรมศุลกากรของเราเนี่ยเวลาติดต่อแล้วก็เกิดปัญหาระหว่างหน่วยงานจนเราเห็นว่ามีโรงงานหลายโรงงานต้องปิดตัวลงด้วยขั้นตอนและก็ปัญหาที่เกิดขึ้นเสนอนะครับว่าประเทศไทยเราควรจัดตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า GA ครับศึกษามาจากพี่ใหญ่ของเราที่มีหน่วยงานที่เรียกว่า GACC นะครับอันนี้ก็เป็นคีย์สำคัญนะครับที่จะทำให้ประเทศไทยเราก้าวสู่ยุคใหม่นะครับในการส่งออกสินค้าเกษตรขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปผมจะให้สมาชิกอภิปรายตามลำดับที่ท่านได้ลงชื่อแสดงความประสงค์ไว้ซึ่งขณะนี้มีจำนวน6ท่านครับขอให้ท่านใช้เวลาคนละไม่เกิน8นาทีเชิญท่านแรกครับท่านยุคนชนวัฒน์ปัญญาครับ
2: ท่านประธานสภานายุคนชนวัฒน์ปัญญาสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดจันทบุรีครับก่อนอื่นต้องขอชื่นชมและให้กำลังใจกับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ที่ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการบูรณาการการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานทุเรียนไทยมาตรฐานและส่งเสริมการส่งออกอย่างยั่งยืนพร้อมได้ศึกษาปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแนวทางรวมทั้งสิ้น5บทผมเข้าใจดีมากนะครับแต่ผมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เด็ดที่เป็นอยู่แบบยั่งยืนมั่นคงในอนาคตเพื่อลูกเพื่อหลานต่อไปและต้องทำได้จริงท่านประธานครับวันนี้ผมไม่ได้มาพูดเรื่องทุเรียนเพียงลูกเดียวแต่ผมกำลังพูดถึงห่วงโซ่เศรษฐกิจของประเทศตั้งแต่สวนของพี่น้องจนถึงมือผู้บริโภคในต่างประเทศประเทศไทยมีเกษตรที่ผลิตมีชื่อเสียงมีตลาดส่งออกแต่คำถามสำคัญใหม่เมื่อทุเรียนไทยมีมูลค่าสูงขึ้นสูงขึ้นทุกปีแต่เกษตรกรของเรายังกังวลเรื่องราคาและเรื่องคุณภาพเรื่องกฎราคาเรื่องสวมสิทธิ์และการแข่งขันจากประเทศเพื่อนบ้านผมเห็นว่าปัญหาใหญ่ไม่ใช่ประเทศไทยไม่ใช่หน่วยงานดูแลแต่เรามีหลายหน่วยงานที่แย่งกันดูแลแย่งกันทำคนละส่วนคนละส่วนถ้าผมไม่อยากจะพูดขอโทษด้วยและยังขาดสำคัญที่สุดคือเจ้าภาพหลักจำไว้เลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ายังขาดเจ้าภาพหลักที่เชื่อมห่วงโซ่ทั้งหมดเข้าด้วยกันต้นน้ำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลการผลิตและมาตรฐานกลางน้ำมีการรวบรวมคัด

รดคุณภาพบรรจุแปรรูปห้องเย็นลงกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในดูแลตลาดการค้าและการส่งออกและยังมีกระทรวงคมนาคมกรมศุลกากรและหน่วยงานตรวจสอบรวมไปถึงภาคเอกชนอีกหลายส่วนเกษตรกรเงินไปเดินมาเดินไปหาหลายกระทรวงหลายกรมเกษตรกรเขาปวดหัวเขาต้องการไปที่ที่แก้ปัญหาให้เขาได้จนถึงตลาดโลกนี่คือชีวิตจริงของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างผมด้วยนี่คือข้อสังเกตของนักธุรกิจไทยสำคัญจากประสบการณ์ของผมจริงๆถ้าเรายังบริหารทุเรียนไทยอื่นๆแยกส่วนดังที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นๆวันนี้เราแก้เรื่องราคาแต่พรุ่งนี้เราแก้เรื่องทุเรียนอ่อนมะรืนนี้แก้เรื่องสารตกค้างอีกวันแก้เรื่องหลงนอมินีต่างชาติอีกวันแก้เรื่องขนส่งโลเจสติกแล้วเราจะวิ่งไปอย่างนี้ทุกฤดูกาลทุกปีไม่จบไม่สิ้นซ้ำซากแต่เราไม่เคยสร้างระบบที่วิ่งนำปัญหาเลยประเทศนี้คนมีอำนาจเร็วมากครับแย่มากครับขอโทษด้วยที่คำว่าเร็วถอนคำพูดแล้วมองข้ามปัญหาอับอายขายขี้หน้าจริงๆรัฐบาลว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ทำให้ประเทศไทยของเราต้องมีศูนย์กลางบัญชาการห่วงโซ่ผลไม้แบบครบวงเสร็จในพื้นที่เดียวกันอย่างบูรณาการทุกกระทรวงกรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังที่คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ได้ศึกษาเพื่อเชื่อมข้อมูลและการบริหารจัดการตั้งแต่การผลิตเราใช้แบบ QR code ย้อนกลับไปยังสวนผู้ผลิตได้ไปถึงเชื่อมโยงการแต่การผลิตตรวจคุณภาพคัดเกรดห้องปฏิบัติการแล็บตลาดการประมูลที่เราได้ศึกษาตอดถอดแบบมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ตลาดซื้อขายในพื้นที่เร่ขายแปรรูปห้องเย็นโลจิสติกการขนส่งส่งออกตลาดออนไลน์ระดับโลกตั้งต้นเรามีพื้นที่พร้อมแล้วครับอนุมัติมาแล้วถึง2ครั้งแต่มันไม่เห็นความสำคัญพี่น้องเกษตรกรรอคอยนานถึง21ปีตั้งแต่ปี48เป็นต้นมา

0: ้งแต่ไม่ดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรไทยให้มีอาชีพที่มั่นคงยั่งยืนเพิ่มความสามารถในการแข่งขันไปสู่ตลาดโลกได้และคู่แข่งขันได้ดังที่คณะกรรมาธิการพาณิชย์ได้ชี้แจงว่าเวียดนามมาเลอินโดและสำคัญที่สุดอยากจะให้พวกเรามองอยู่ตอนนี้ประเทศผู้ผลิตรายใหม่ๆข้างบ้านเราในอนาคตท่านต้องคิดนั่นก็คือที่เรากำลังไปผมอภิปรายไปเรื่องโครงการศูนย์กลางบริหารจัดการมหานครผลไม้ครบวงจรระบบเบ็ดเสร็จให้ไม่ควรถูกมองข้ามเป็นโครงการแต่ศูนย์นี้ควรมองสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจผลไม้ไทยแบบ One Stop Service รวมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนเกษตรกรผู้ส่งออกและวายในพื้นที่เดียวกันเป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือต้องทำให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนมีอำนาจต่อรองมากขึ้นรอให้คนอื่นหรือพ่อค้าหรือลงค่าซื้อฝ่ายเดียวเท่านั้นเราไม่ต้องการผมมีข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลเพื่อให้คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ได้บรรจุดังนี้ครับ 1. ครับให้กำหนดเจ้าภาพหลักเท่านั้นเพื่อการห่วงโซ่และผลไม้ไทยทั้งระบบแล้วให้ดันศูนย์กลางบริหารจัดการมหานครแบบครบวงจรนำล่องก่อนเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมและใช้เป็นต้นแบบการบริหารเชื่อมทุกภาคของประเทศไทยเป็นอัคลักษ์เชื่อมตลาดโลกต่อไปผมขอฝากไปยังรัฐบาลว่าถึงเวลาจะคำว่าศึกษาไปสู่คำว่าลงมือทำได้แล้วหรือยังขอบคุณครับท่านประธาน
1: ท่านชูชีพเอื้อการครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพครับผมชูชีพเอื้อการครับจากรายงานของคณะกรรมการที่ศึกษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทุเรียนนะฮะของบ้านเรานะครับผมว่าในหลากหลายมิติท่านศึกษามาค่อนข้างครอบคลุมหลากหลายนะครับความเสี่ยงถ้ามาดูปัญหาจริงๆของทุเรียนเราเนี่ยจากที่คณะกำชับว่าเป็นปัญหาทั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับต้นน้ำปัญหานะครับอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานการผลิตเรื่องของคุณภาพก็ดีนะครับเรื่องของสารตกค้างก็ดีอยู่ที่ต้นน้ำเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาเราต้องไปแก้ปัญหาไปส่งเสริมที่เกษตรกรท่านประธานในส่วนต่อไปครับส่วนการแก้ต้นน้ำแก้ยังไงอาจจะเป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลังนะครับกลางน้ำแน่นอนครับกลางน้ำปัญหาอยู่ที่ไหนครับปัญหาอยู่ที่เรื่องของการรวบรวมผลผลิตปัญหาอยู่ที่ลงปัญหาอยู่ที่เรื่องของโลจิสติกนะครับความล่าช้านะครับทำให้

ติดกับดักในการขนส่งหาอยู่ที่เรื่องของการกดราคาก็ดีนะครับสิ่งกลางน้ำเหล่านี้เนี่ยนะครับมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่เรากลับไม่ดำเนินการนั่นคือกฎหมายอะไรฮะกฎหมายพรบแข่งขันทางการค้า2560นะครับท่านประธานนะฮะเจ้าหน้าที่ทำไมปล่อยปะละเลยให้เกษตรกรเราเสียเปรียบนะครับอันนี้คือในแง่กฎหมายอย่างมาตรา57พูดไว้ชัดเจนนะฮะการปฏิบัติสร้างความเสียหายต่อเกษตรกรนะครับส่วนนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นการเกตการตีเกตตกต่างๆก็ตามนะครับผิดกฎหมายชัดเจนเจ้าหน้าที่ทำอะไรอยู่ปล่อยให้เขาเอารัดเอาเปรียบนะครับเกษตรกรผลิตแทบเป็นแทบตายนะครับมาตรา54ท่านประธานร่วมกันกำหนดราคานะครับตะกี้ทางท่านเอกชัยท่านก็พูดไปแล้วว่ารวมหัวกันกดราคาทำไมนะฮะผมอยากให้ในรายงานของท่านเนี่ยพูดถึงเรื่องของการที่ควรบังคับใช้กฎหมายมาตรา50ท่านประธานการใช้อำนาจเหนือตลาดใช้อำนาจกดตลาดนะครับรวมหัวกันนะครับทั้ง3มาตรานี้เนี่ยบ้านเราอย่าให้กฎหมายนะครับอย่าให้คนนอกแผ่นดินมาป้นเกษตรยากลำบากแล้วเจ้าหน้าที่ทำอะไรกันอยู่นะครับในส่วนต่อไปท่านประธานนะครับถ้ามาดูเรื่องของคุณภาพต้นทุนผมบอกว่าถ้าจะแก้กันจริงๆเนี่ยนะครับข้อเสนอผม2ข้อหลักๆนี่2นะครับจะทำอย่างไรให้ห่วงโซ่วงจรและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับพูดถึงต้นน้ำครับถ้าเราทำนะครับบ้านเราควรจะถึงเวลาแล้วครับว่าควรทำเขตอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจรนะครับบ้านเราเป็นเมืองเกษตรแต่ไม่เคยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการเกษตรเลยกลับไปส่งเสริมอุตสาหกรรมกลับไปให้ BOI กับบริษัทข้ามชาติมาเอาเปรียบในประเทศที่มีต้นทุนต่ำกว่าไม่เคยให้ BOI กับภาคการเกษตรที่แปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มถ้ากรณีทำครบวงจรเป็นไงครับส่วนต้นน้ำนะครับเอามืออาชีพมาทำอยู่ในโซนนิ่งเดียวกันนะฮะส่งเสริมให้เกษตรกรเก่ง3อย่างพอแล้วฮะท่านประธาน1ต้นทุนการผลิตต้องติดน้ำกับหลายประเทศถ้าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรนะครับสูงกว่ารับซื้อไปก็ไปแข่งขันไม่ได้อีกหน่อยเขาก็ไม่ซื้อนะครับนี่คือหัวใจตัวที่2ครับเรื่องของคุณภาพและสแตนดาร์ดไรท์นะครับเพื่อจะได้ไม่ปฏิเสธให้เกษตรกรเก่ง3เรื่องพอฮะผลิตต่อไร่แน่นอนคู่แข่งที่หายใจลดต้นคอเสมือนข้าวเราไม่ได้ทำอะไรเลยที่ผ่านมาเราก้าวอย่างเชื่องช้าจนเสียตลาดไปให้กับเวียดนามที่การผลิตผลผลิตต่อไร่เขาพันขณะที่ของเรา700กิโลกรัมต่อไร่เอาอะไรไปแข่งขันครับนั่นคือบทเรียนครับนะครับที่เราต้องแก้ไขนะฮะส่วนที่2ครับส่วนกลางน้ำครับท่านเอกชัยท่านประธานนะครับอยากให้อยู่ในรายงานท่านจะสร้างมูลค่าเพิ่มและลดการเอาไม่ได้ขายทุเรียนสดอย่างเดียวนะครับถ้านะฮะเราใช้ R&D เป็นตัวตั้งนะครับต้องดูว่าทุเรียนนะครับงานวิจัยของสถาบันการศึกษาและโนดการวิจัยที่ได้งบปีงหลายหมื่นล้านเนี่ยนะครับควรวิจัยว่าทุเรียนเนี่ยนอกจากขายผลสุกผลดิบแล้วเนี่ยนะครับทุเรียนกวนแล้วเนี่ยมันมากกว่านั้นนะครับเอาไปทำรันทางการตลาดใหม่ๆให้กับนะครับทุเรียนไทยนะฮะแล้วก็จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มขายผลสุกขายผลสดค่าโลจิสติกก็กินเกือบหมดแล้วกำไรเกษตรกรเหลือน้อยแต่ถ้าเรามีห่วงโซ่กลางมีเขตอุทั้งโลจิสติกทั้งรวบรวมผลผลิต

0: ฤตทำหน้าที่เป็นพ่อค้าเสมือนคนกลางแทนเกษตรกรหลงไหนจะซื้อหลงกินจะซื้อต้องมาซื้อที่นี่ต้องถูกกำหนดราคาจากกลไกกลางตรงนี้นะครับไม่ใช่ให้เขารวมหัวกดราคานะครับเราเป็นผู้ผลิตเราต้องเป็นคนกำหนดราคากำหนดตลาดนะครับเมื่อได้มูลค่าเพิ่มแล้วนะครับนั่นคือจัดการเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มในส่วนของการตลาดแน่นอนครับเรามีทั้งทูตพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศนะครับรวมทั้งถ้าเราทำทั้ง B2B B2C G2G ปั๊บนะครับเอาความต้องการทางการตลาดมานะครับทั้งผลสดผลไอเทมกี่ SKU แปลเป็นความต้องการผลปีและส่งความต้องการไปให้ภาคการเกษตรผลิตเท่าที่ใกล้เคียงเพื่อลดอะไรฮะลดโอเวอร์ซัพพลายจะทำให้ผลผลิตไม่ตกต่ำนะเพราะถ้าเราไม่แก้ทั้งระบบอย่างนี้นะครับแน่นอนเราโดนจีนตีหัวเข้าบ้านเกษตรกรก็เป็นลูกหาบอย่างที่ท่านรายงานว่าจะต่อไปลามไปถึงเรื่องของการยึดที่ซื้อที่ผ่านนี้นะครับการทำสงครามยึดประเทศเปลี่ยนรูปแบบไปครับเข้ามาในรูปแบบของนอมินีครับการยึดประเทศเราจะปล่อยให้ประเทศเราเป็นแบบนั้นต่อไปหรือครับนอกเราเห็นสองผลไม้แล้วครับทุเรียนเราเห็นแล้วนะครับโดนแล้วครับเกษตรกรให้เราเป็นแบบนั้นต่อไปหรือจะปล่อยให้ประเทศชาติถูกยึดโดยผ่านนอมินีแล้วผ่านการเอารัดเอาเปรียบหรือครับฝากไว้ด้วยครับท่านประธานครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับเชิญท่านปริญญาวงเชิดฝันครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาครับก่อนอื่นเลยครับต้องขอชื่นชมคณะกรรมอนุกรรมการนะครับคณะกรรมการพาณิชย์อุตสาหกรรมนะครับว่าท่านมีความใส่ใจดูแลผลประโยชน์ของพี่น้องคนไทยนะครับแล้วได้ศึกษาข้อมูลอย่างชัดเจนแล้วก็ที่สำคัญเลยครับท่านได้ข้อมูลเชิงลึกในส่วนเรื่องการที่การพัฒนาเทคโนโลยีโดยเฉพาะการของจีนเองที่ใช้ระบบ AI เข้ามาตรวจสอบแต่ปีนี้ของเราเองเนี่ยไม่มีงบประมาณในการดูงานต่างประเทศแต่เชื่อว่าการศึกษาดูงานต่างประเทศเองมันได้หัวใจและสำคัญนะครับแล้วก็คงจะต้องฝากท่านครับว่าเงินตัวเองไปดูต่างประเทศเพื่อเอามาพัฒนาให้กับคนไทยเลยก็ได้ครับจริงๆแล้วงานของท่านเนี่ยครับต้องชื่นชมมากๆเพราะว่าในส่วนของรัฐบาลเองยังทำไม่ได้เท่าท่านนะครับจริงๆแล้วรัฐบาลต้องมาดูงานท่านครับว่าใช้คนน้อยใช้งบประมาณอย่างไรแล้วได้ปริมาณผลงานดีขนาดนี้เขาทำกันอย่างไรนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมจะพูดนะครับเพราะว่าทางรัฐมนตรีพาณิชย์เองก็ได้พูดตั้งแต่เรื่องปัญหาเท้านะครับว่าจะมีหลงกลางของประเทศใจขึ้นเป็นรูปธรรมเลยแต่ในฐานะของกรรมการของท่านเองเนี่ยครับมีการเก็บข้อมูลต่างๆนานานะครับเพื่อเอามาเพิ่มเติมแล้วก็คงจะต้องไปฝากให้ท่านเร่งกับทางฝั่งรัฐบาลนะครับให้มีการพัฒนาให้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับว่าที่สำคัญนะครับเราคงจะต้องกลับมาตั้งคำถามครับว่าเราพูดถึงประเด็นทุเรียนในการส่งออกทุเรียนไม่ต้องนึกถึงใครเลยครับมีพี่ใหญ่จีนอยู่เจ้าเดียวเลยครับที่ซื้อเราจากรายงานของท่านครับ90%เองนี่ครับที่มีการส่งออกทุเรียนแล้วข้อมูลในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยครับของปี2526เนี่ยครับของปีนี้นะครับก็เห็นได้ชัดครับว่าส่งออกทุเรียน 99.9% ไปที่จีนคนช่วงเวลานั้นเพราะว่ามีความต้องการเป็นจำนวนมากวันนี้ผมก็คงต้องฝากให้ท่านกรรมการนะครับกลับมาลองอีกมุมนึงลองกลับมาลองคิดอีกมุมนึงครับว่าอยากให้ท่านช่วยทำสถิติข้อมูลผลผลิตจากทุเรียนเนี่ยครับจากเกษตรกรของไทยเนี่ยรวมทั้งทุกสายพันธุ์เลยครับว่ามีปริมาณเท่าไหร่และความต้องการแต่ละประเทศโดยเฉพาะทางจีนเนี่ยมีความต้องการเท่าไหร่กี่ตันแต่อยากฝากท่านครับจีนอย่างเดียวเพราะทุกวันนี้ครับเราเสียดุลการค้าให้จีนกว่า 2.2 ล้านล้านบาทหากเราไปทำอะไรขัดใจเขาเล็กๆน้อยๆเขาก็ไม่ซื้อผลผลิตทางการเกษตรของไทยของเราก็คุณต้องฝากให้ท่านมีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมครับว่าท่านลองศึกษาเพิ่มเติมครับว่ามันมีประเทศไหนอีกครับ

0: ที่มีความต้องการทุเรียนจากข้อมูลที่ผมได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นมานะครับนอกจากทางจีนเองก็จะมีประเทศที่กินทุเรียนกันเป็นปริมาณมากก็คือเป็นผู้ปลูกทุเรียนรายใหญ่เช่นเดียวกันแต่ต้องบอกครับว่าสินค้าเปรียบเทียบครับแค่ข้าวเหมือนกันหลายๆประเทศรวมถึงประเทศญี่ปุ่นเกาหลีต่างๆก็มีข้าวแต่ทำไมทั่วโลกชอบข้าวไทยก็แบบเดียวกันนะครับเราอยากให้มองมุมว่าถ้าเพราะหมอนทองที่ทั่วโลกชอบกันเราจะพัฒนาเกษตรกรของเรายังไงและเราคงจะต้องมองครับว่าโอกาสการตลาดต่อๆไปเนี่ยครับว่าประเทศอื่นๆน่าจะมีโอกาสแค่ไหนโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศทางยุโรปเองเนี่ยครับเขามีความต้องการงานนี้ยังไม่เห็นตัวเลขสถิติว่ากลุ่มประเทศที่ต้องการที่มีการบริโภคทุเรียนนะครับจากทั่วโลกเนี่ย1ถึง5หรือถึง10อันดับของโลกเนี่ยครับมันมีใครบ้างถ้ามุมเนี้ยอาจจะต้องฝากทางกรรมการครับเพื่อสะท้อนให้เห็นครับว่าถ้าเราไม่ง้อแต่จีนเรามีโอกาสอื่นเพื่อเกษตรกรเราทําการตลาดมากน่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในตลาดทางอเมริกาเช่นเดียวกันฝรั่งเขาไม่กินทุเรียนเราไม่เคยเสิร์ฟออเดอร์ทุเรียนดีๆให้เขากินหรือเปล่าเรายังไม่ได้ลองให้เขาลองชิมว่าเป็นยังไงเพราะเชื่อว่าคนไทยเองหลายๆคนเองเนี่ยครับก็ไม่ได้ชอบทุเรียนเหมือนกันหมดทุกคนแต่มีคนที่ได้ลองแล้วก็เกิดความชอบเช่นเดียวกันเราอาจจะต้องหาวิธีในการปรับตัวแก้ไขเพิ่มสิ่งที่สำคัญนะครับวันนี้เราคงมองอย่างชัดเจนครับเรื่องนอมินีต่างๆที่เข้ามาให้กับทางกลุ่มเกษตรกรเหมือนที่รายงานในฉบับต่อไปที่ท่านทำเกี่ยวเรื่องนอมินีเชื่อไหมครับว่าอันดับในประเทศไทยก็คือคนจีนนะครับวันนี้เราเห็นว่าจีนแย่จีนเลวจีนไม่ดีแต่ถ้าทุเรียนไม่ขายจีนจะขายใครก็ต้องกลับไปท่านคิดว่าและทางจีนเอาเปรียบแบบนี้บอกครับว่าหากเรามีมาตรการในการส่งออกที่ง่ายมากขึ้นต้องบอกครับว่าสินค้าที่เรานำเข้าจากจีนมาทั้งหมดเนี่ยมากเลยครับจากประเทศจีนเข้าไทยนี่ง่ายมากสินค้าดีสินค้าผิดกฎหมายสินค้าไร้มาตรฐานก็เข้าได้แต่สินค้าไทยจะออกไปทางจีนทำไม่ได้ที่ท่านบอกครับว่ามีGACC ไทยต่อไปควรที่ต้องมีคล้ายๆแบบกันคือ GATC ใช่ไหมครับถามว่าดีหมดเลยครับแต่ท่านอย่าส่วนเราเป็นประเทศประชาธิปไตยถึงแม้ในยุคนี้ประเทศคอมมิวนิสต์จะเจริญขวาประเทศประชาธิปไตยก็ตามแต่มันไม่ได้ทำได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าหน่วยงานทุกหน่วยงานก็ไม่อยากลดบทบาทวิธีทำให้เขายอมลดบทบาทอำนาจของเขาในความเป็นของเขาแล้วมาเป็นศูนย์รวมแบบแนวคิดของท่านนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยครับก็คืออยากให้ท่านลองปรับแนวคิดอีกอันหนึ่งอยากให้เสนอให้กับทางเกษตรกรแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ว่าทุเรียนเราแข่งขันแบบเดิมๆวันหนึ่งครับเราก็คงจากรายงานก็ตามหรือว่าในตัวส่วนอื่นๆทุเรียนกันมากเพิ่มมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับแต่สิ่งที่สำคัญเสนอใหม่ครับว่าทำให้ไทยเป็น World ทุเรียนฮับตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางท่านทราบไหมครับในวุฒิสภาของเราก็มีเกษตรกรทุเรียนขายทุเรียนที่พัฒนาปริมาณมากเรามีความสามารถทางด้านการผลิตตั้งแต่ตามเนี่ยครับหรือฝีมือหรือเทคนิคการปลูกทุเรียนทำไงให้มันลูกดกขึ้นได้ปริมาณมากขึ้นได้คุณภาพมากยิ่งขึ้นเรามีผู้เชี่ยวชาญต่างๆร่องเย็นของเราก็เป็นชั้นนำระดับโลกเช่นเดียวกันแล้วเชื่อว่าระบบโลจิสติกก็เช่นเดียวกันหากเราเป็นเวิร์คฮับทุเรียนของโลกใบจะสร้างมูลค่าของทุเรียนได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นก็คงต้องฝากเราได้ศึกษาที่เป็นทางเลือกสำหรับทุเรียนท่านเปลี่ยนจาก 93% ส่งออกให้กับรถครับว่าปีต่อไปเหลือ80 70จนเหลือสัก50แล้วหากเราโดนกีดกันการค้ากับทางจีนเกษตรกรของเราก็ไม่ต้องหลั่งน้ำตาด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากครับ
1: เชิญท่านเสรณีอดินบุตรครับเชิญครับ
2: นี่ของจริง
3: กราบเรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกที่เคารพทุกท่าน

ผมเสรณีอนินบุญสมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่6จากจังหวัดนครสวรรค์นะครับนำเสนอนะครับเพื่อที่จะเติมเต็มให้ห่วงโซ่อุปทานการผลิตทุเรียนไทยให้มีมาตรฐานในเรื่องของการส่งออกได้อย่างยั่งยืนท่านประธานที่เคารพครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านทีมงานของอนุกรรมาธิการทุกท่านนะครับที่ได้ศึกษาเรื่องนี้เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความต่อประเทศไทยเพราะว่าทุเรียนไทยมูลค่านับแสนล้านจริงๆนะครับในการส่งออกที่จะสร้างเงินสร้างงานแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรแต่ท่านประธานเชื่อไหมครับว่าวันนี้พี่น้องเกษตรกรของเราเนี่ยต้องประสบชะตากรรมอย่างนะครับในการผลิตทุเรียนโดยที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยได้เข้ามาเหลียวแลและอำนวยความสะดวกเนี่ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องเกษตรกรจะต้องปากกัดตีนถีบช่วยแก้ปัญหาให้กับตัวเองทั้งสิ้นนะครับโดยที่แทนที่จะเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำและที่จะทำเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายเนี่ยกลายเป็นว่ามาทำเรื่องง่ายให้กลายเป็นเรื่องยุ่งยากเรื่องแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือในเรื่องของระบบชลประทานท่านประธานเชื่อไหมครับว่าทุเรียนเนี่ยตลอดห่วงโซ่การผลิตทุเรียนต้องการน้ำมากครับบันที่อากาศสภาพภูมิอากาศมีความแปรปรวนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวฝนแล้งนะมันทำให้การควบคุมคุณภาพและปริมาณของผลผลิตในแต่ละสวนเนี่ยอีกทั้งโรคแมลงและศัตรูพืชต่างๆเนี่ยที่จะถือโอกาสเข้ามาโจมตีล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยมีต้นทุนกันนั้นเมื่อเราไปพูดว่าทุเรียนเราเนี่ยส่งออกมากแต่ศักยภาพในการแข่งขันเนี่ยของเราเนี่ยสู้ประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศไม่ได้เช่นในอดีตเราเป็นเจ้ายุทธประเทศจีนจนมาถึงปี2568ปรากฏว่า 100% ที่เราส่งเข้าประเทศจีนเนี่ย 90% ปัจจุบันเนี่ยเวียดนามเนี่ยนะครับมาแซงนะกำลังมาแชร์การตลาดของเราจนเรามาเหลือ 65% ต้นทุนการผลิตที่ประเทศเวียดนามเนี่ยเขาต่ำกว่าเราและคุณภาพได้ดีกว่าเราใช่หรือไม่วันนี้สิ่งที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเรียกร้องแล้วก็โหยหาก็คือระบบชลประทานที่จะผันน้ำเข้าไปสู่แปลงทุเรียนที่จะทำให้ห่วงโซ่การผลิตของทุเรียนเนี่ยในระยะที่ติดดอกออกผลจนกระทั่งไปถึงเก็บเกี่ยวได้เนี่ยได้มีน้ำอย่างเพียงพอแต่วันนี้หลายสวนนะครับโดยเฉพาะภาคใต้บ้านผมที่จังหวัดชุมพรต้องใช้รถถังครับทุกขนถังแล้วก็ใส่น้ำไปรดทุเรียนในหน้าแล้งนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่

ทำไมแล็บที่ตรวจเนี่ยกลับไปอยู่ที่สงขลาทํา 1,000 บาทต่อ1ตัวอย่างสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่รัฐเนี่ยพึงนะครับก็คือเรื่องความอ่อนไหวนะครับจากข่าวสารที่นำเสนอคำว่าทุเรียนอ่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำร้ายจิตใจแล้วก็หัวใจของพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมาก30 140แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาทุเรียนอ่อนขึ้นมาทันทีเลยจะมีการสร้างข่าวขึ้นมาว่ามีการจับตู้ทุเรียนแล้วไปพบว่าเป็นทุเรียนอ่อนหลังจากนั้นทุเรียนก็จะร่วงจาก130 140 150เนี่ยลดลงมาเรื่อยๆจนเหลือ8นี่คือการทำลายด้านการตลาดอย่างน่าอย่างไม่น่าให้อภัยจริงแล้วพี่น้องเกษตรกรเนี่ยทุกคนผมเชื่อมั่นว่าไม่มีใครตัดทุเรียนอ่อนหรอกครับเพราะว่าผมคลุกคลีกับพี่น้องเกษตรกรมาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยเกษตรกรเขารู้เลยว่าทุเรียนบานดอกบานจะเก็บเกี่ยวได้วันไหนเพราะฉะนั้นไม่มีวันหรอกครับที่เขาจะตัดทุเรียนอ่อนและยอมให้มือตัดเนี่ยเข้าไปตัดทุเรียนอ่อนเพราะนั่นคือการทำลายอาชีพของเขาแต่ปัญหาการทำลายราคาเรื่องปัญหาทุเรียนอ่อนเนี่ยก็ยังมีเสมอมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรก็ต้องเผชิญชะตากรรมไปว่าพอทุเรียนราคาดีเนี่ยก็จะเจอปัญหาเรื่องนี้เรื่องสารตกค้างบ้างเรื่องทุเรียนอ่อนบ้างนะครับแล้วสิ่งที่กำลังเป็นปัญหาการลักลอบนำเข้าผลผลิตทุเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิ์นะโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนต่างๆเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะทำลายอาชีพของพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนอย่างน่าสงสารนะครับก็คือส่วนราชการที่มีหน้าที่ในการเปิดด่านปิดด่านอยู่ตามชายแดนต่างๆเนี่ยก็ปล่อยปะละเลยให้เอาทุเรียนเข้ามาแล้วก็มาสวมชื่อเป็นว่าทุเรียนไทยแต่ทุเรียนต่างประเทศบางประเทศเนี่ยมาตรฐานเท่าของเรานะอะไรบ้างเนี่ยก็ทำให้ทุเรียนเราเนี่ยนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยว่าเอาจริงเอาจังทำการนำเข้านะลักลอบนำเข้าผลผลิตต่างๆตรงเนี้ยก่อนพบกันในเรื่องสุดท้ายก็คือว่าพอทุเรียนติดผลอ่อนนะพ่อค้าคนกลางก็จะเข้าไปทำสัญญาในสวนว่าจะรับซื้อหมดทั้งสวนในราคาเท่านั้นเท่านี้นะแต่พอถึงเวลานัดหมายท่านประธานเชื่อไหมครับว่าพ่อค้าเนี่ยยังไม่เข้าแล้วที่บอกว่าจะตัดทุกลูกตัดทุกหนามก็ไม่ได้ทำแบบนั้นก็ทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยต้องเสียโอกาสเพราะไปทำสัญญาในราคาดังกล่าวไว้แล้วแต่พ่อค้าไม่ไปตัดก็ทำให้ทุเรียนหล่นนะทุเรียนหล่นแล้วก็ทำให้ได้ปริมาณที่ควรสุดท้ายจริงๆครับท่านประธานครับเราถ้าจะพัฒนาทุเรียนไทยเนี่ยให้มันส่งออกไปทั่วโลกได้อย่างมีคุณค่าเนี่ยเราต้องพัฒนาทั้งคุณภาพทั้งเรื่องของปริมาณและการแสวงหาตลาดใหม่ๆและการสร้างมูลค่าเพิ่มต่างๆไม่ใช่ส่งไปแต่ทุเรียนผลอย่างเดียวครับท่านควรจะต้องมีการส่งออกทุเรียนแช่แข็งส่งออกผลิตภัณฑ์ทุเรียนต่างๆเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งนะฮะวันนี้ 80%

ไอ้เรื่องเนี้ยเรื่องเกี่ยวกับธรรมยานิพนธ์เกี่ยวกับทุเรียนสดคงไม่เคยได้กินทุเรียนสดสุกคาต้นไหมครับเคยไหมครับเคยมีโอกาสได้เห็นต้นทุเรียนไหมครับบางคนอาจจะบอกต้นทุเรียนก็ไม่เคยทุเรียนไม่มีเปลือกเป็นผลไม้ไปตลอดห่อด้วยพลาสติกตลอดเลยเสน่ห์ของทุเรียนมีเสน่ห์นะครับคนทั้งข้างๆผมบางคนก็อาจจะไม่ชอบบางคนก็ชอบผมนี่ชอบมากเลยนะฮะแล้วผมก็อยากไปฝันมาโดยตลอดชีวิตว่าอยากจะกินทุเรียนทุเรียนภูเขาไฟก็ชอบสีสะเกดเนี่ยโหน่ากินมากทุเรียนอุตรดิตถ์เป็นต้นซิกเนเจอร์แล้วทำไมทุเรียนไทยไม่ทำซิกเนเจอร์ล่ะโอ้โหมันต้องจังหวัดนี้นะรสชาติเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เหมือนนะครับผมว่าผู้ชิมเนี่ยเขารู้ผู้คนรู้เลยว่าทุเรียนตรงไหนอร่อยนะครับยิ่งใครเป็นแฟนพันธุ์นี้ไม่ได้เรื่องเลยอันนี้มันไม่อร่อยนะครับเพราะอะไรครับเพชรบุรีไม่ขายกันลูกละหมื่นหรอกครับถ้ารสชาติเหมือนกันหมดนะต่างคราวนี้เราย้อนกลับมาดูว่าทำไมเราไม่ทำทุเรียนขึ้นมาแทนจะเป็นศูนย์กลาง import export ส่งออกโดยใช้รวมศูนย์แบบแต่ดั้งเดิมไม่เปิดโอกาสให้คนไทยตอนนี้นะครับเขาไปซื้อของที่ส่งออกนี่เขาเร็วมากนะฮะวันนี้สั่งไปอีก2วันมาแล้วประเทศไทยถ้าเกิดคุณจะส่งออกทุเรียนไปต่างประเทศเมื่อกี้ท่านเสรีตรวจสอบคุณภาพที่สงขลาก่อนชุมพรมีปลูกแต่ว่าต้องไปตรวจสอบคุณภาพที่สงขลามันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมเราส่งออกไม่ได้ฮะทำไมการส่งออกขนาดนี้เป็นโอกาสทำให้พวกล้งของต่างด้าวเนี่ยเข้านะครับบางทีเรามีทุเรียนอยู่ดีๆแทนที่เราจะจัดทุเรียนคู่กับการท่องเที่ยวไหมคุณอยากกินทุเรียนที่สวนไหมขับรถหรือรู้ตั้งแต่ต้นตั้งไข่เมื่อไหร่นะคือทุเรียนตอนนี้จะสุกแล้วเชิญท่านมาตัดเอาไหมครับแพงหน่อยก็เอาครับคนจีนที่ชอบทานแล้วติดใจฮะผนวกกับการท่องเที่ยวไปเลยก็ได้มาเที่ยวเมืองไทยไปสวนทุเรียนไปกินข้าวกินอาหารไทยเสร็จเรียนอร่อยอร่อยเพิ่งสุกมาบัดมาดนะครับปอกนี่คือสิ่งที่เป็นเสน่ห์มากกว่าแพงกว่าไปกินพิซซ่าที่อิตาลีโอ้โหมันอาจจะรสชาติอร่อยเท่ากับพิซซ่าแถวบ้านเราก็ได้นะครับแต่ทำไมถึงอยากไปกินที่แบบเป็นออริจินัลพร้อมผนวกกับอาหารไทยนี่ไปทำแบบเดิมๆฮะส่งออกวันนี้ส่งออกสู้เวียดนามไม่ได้ต้องนำแหล่งท่องเที่ยวสู้เมืองไทยได้ไหมจันทบุรีเป็นตัวอย่างที่สำคัญที่น่าเอาไปลอกนะครับจันทบุรีไปทำที่นั่นเลยมีทั้งอาหารทุกวันนี้ผมยังชอบอาหารจันทบุรีอยู่อย่างนึงเลยครับอะไรนะอะไรที่ห่อใบชะมวงทั้งหลายต้มชะมวงชะมวงเนี่ยที่ไหนก็ไม่มีต้องไปกินที่จันทบุรีนะของแท้แล้วผนวกกับทุเรียนด้วยผลไม้ที่สวนเลยเราก็มี 2-3 เด้งเลยแถมเป็นไหมครับท่านประธานเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราสามารถไปยุกแล้วผนวกขึ้นไปได้แล้วไม่ต้องไปผูกขาดกับระบบส่งออกกระทรวงพาณิชย์ได้ไหมเราที่คุณภาพดีแล้วเซอร์ติฟายให้เขาเลยเขาสามารถส่งออกนำเข้าส่งออกได้โดยอัตโนมัติสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนไทยปรารถนาครับเป็นการค้าที่เสรีและเป็นธรรมเพราะเขาสามารถกำหนดราคาเองไม่โดนโกงทุกวันนี้ซื้อทุเรียนสั่งซื้อออนไลน์ทีไรครึ่งตลอดเลยนะครับครึ่งดีก็ดีไปอร่อยมากเลยพอสั่งอีกทีกลายเป็นทุเรียนมาถึงปั๊บเน่าเลยเป็นต้นนี่ไทยแต่ถ้าเราทำระบบให้มันดีมีคุณภาพทุกวันนี้ผมก็พึ่งพาไอ้การสั่งออนไลน์เนี่ยเยอะอยู่นะสั่งจากประเทศจีนทำไมเขามีคุณภาพดีจังเลยนะของมากราคาถูกขออนุญาตของเนี่ยราคาถูกกว่าปกติด้วยซ้ำไปครึ่งเนื้อภาพก็ดีแล้วทำไมผลไม้ไทยทำไม่ได้ผมว่าผลไม้ไทยก็ทำได้นะครับเราต้องรวมกลุ่มชาวสวนทั้งหลายที่มีคุณภาพเขาได้ไม่ต้องพึ่งพาลงทุกวันนี้ต้องพึ่งพาลงเพราะก็ไม่มีสภาพคล่องก็ต้องจ่ายนะครับการขายล่วงหน้าเนี่ยนะครับทำให้คนไทยเสียโอกาสทางธุรกิจครับท่านสามารถทำเรื่องทุเรียนได้เงาะได้สับปะรดได้รวมถึงข้าวเมื่อไหร่จะเลิกการผูกขาดตัดตอนโดยรัฐบาลนะไม่ต้องไปผูกขาดแล้วครับเปิดเสรีให้การนะต่อไปเราจะขายข้าวเป็นกระป๋องได้เป็นแพ็กเกจเป็นกระป๋องก็ขายเป็นทีละกล่องเนี่ยนะกล่องแถมหม้อหุงข้าวด้วยหรือทุเรียนก็ขายพร้อมกับวิธีการปอกทุเรียนด้วยเพราะจริงการปอกทุเรียนก็เป็นเรื่องใหญ่จะปอกทุเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ผมชอบซื้อทุเรียนที่มันปอกไว้เรียบร้อยแล้วว่าปอกอย่างนี้เคาะอย่างนี้ถึงจะรู้ว่ามันสุกแล้วก็จะมีความสุขกับการบริโภคนะครับก็ฝากท่านด้วยนะครับแถมเรื่องพวกนี้ไปด้วยนะครับเรื่องการทำซัพพลายเชนอย่างเดียวควรจะมองซัพพลายเชนแบบ

0: ใหม่ก็คือแบบโซเชียลมีเดียหรือแบบอินเทอร์แอคทีฟระหว่างชาวสวนกับคนซื้อคุยกันได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้แล้วอย่างนี้นะครับจะทำให้การค้าขายเราอย่างยั่งยืนไม่ต้องพึ่งพาอีกต่อไปขอบพระคุณครับ
1: เชิญท่านพลตบตวัญชัยเอก
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านครับผมพลตบตวัญชัยเอกพรพิษสมาชิกวุฒิสภากลุ่มกฎหมายกระบวนการยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ขออนุญาตพูดในฐานะชาวสวนนะครับทำสวนทุเรียนก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่ท่านได้การบูรณาการการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานทุเรียนไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานและส่งเสริมการส่งออกยินชื่อเรื่องแล้วก็ขอบคุณมากนะครับเป็นความหวังของพี่น้องเกษตรกรชาวทุเรียนแต่ว่าท่านประธานครับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเนี่ยทุกคนที่ลงทุนเนี่ยเป็นผู้ที่ต้องรับความเสี่ยงก่อนแล้วต้องรอหลายปี4ปีผลิตนั่นคือเกษตรกรนะครับแต่ระอย่างระวังเจอปัญหามากมายซึ่งก็พี่น้องเกษตรกรจากกระทรวงตะบวงกรมเนี่ยนะครับที่นั่งกันอยู่ตั้งแต่ระดับปลัดกระทรวงอธิบดีถึงแต่ละคนเนี่ยโตมาถึงขนาดนี้ผ่านงานเยอะแยะมากมายผ่านเกษตรมาไม่รู้กี่ช่วงยุคคนแล้วนะครับเรียนรู้ทุกอย่างภูมิปัญญาชาวบ้านทุกอย่างในการดูแลทุเรียนแต่วันนี้นะครับปัญหาของเราผมก็ขอพูดไปตรงๆในส่วนของว่าทำไมเมื่อถึงวันที่ทุเรียนมันออกเกษตรกรกลับเป็นคนจะเป็นคนสุดท้ายที่จะมีอำนาจในการต่อรองราคาเพราะทุเรียนรายได้เข้าประเทศไม่แพ้การต้องเที่ยวเพราะฉะนั้นตัวเลขเนี่ยในของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยผมไม่พูดถึงเมื่อกี้ท่านกรรมาธิการท่านก็ได้พูดไปแล้วทุกคนก็ได้เห็นแล้วแต่ตัวเลขพวกนี้นะครับเสี่ยงนะครับเพราะว่าที่ไม่ได้หมายความว่าเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 21% เพราะฉะนั้นอากทุเรียนผลผลิตทางการเกษตรออกมาพร้อมกันหมดท่านคิดดูแล้วกันว่าตลาดรับไม่ทันแม้กระทั่งลงยังซื้อไม่ทันและแถมยังการจราจรการส่งยังติดกับทุเรียนไปไหนบางพื้นที่ลงไม่รับซื้อด้วยซ้ำไปสุดท้ายก็เหมือนที่สภาเราเคยได้ช่วยกันมานะครับก็รับมาซื้อนี่คือสิ่งที่รัฐบาลต้องไปแก้ไขไม่ใช่รอให้ปัญหาเกิดแล้วราคาพูดกันไปอย่างนี้ครับพูดกันไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่เคยได้นะครับก็ต้องไม่ปล่อยให้เกษตรกรเนี่ยเป็นผู้มีผู้ซื้อแต่เพียงรายเพราะว่าเราไม่ได้ว่าลงจะเป็นผู้ร้ายนะครับเพราะว่าลงก็เป็นผู้ส่งออกคนหนึ่งและมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่ของการส่งออกแต่ระบบที่ดีต้องไม่ทำให้เกษตรกรมีทางเลือกแต่เพียงเจ้าเดียวกระทรวงพาณิชย์นะครับทุเรียนอ้างอิงเหมือนราคาปาล์มราคายางเป็นรายวันเลยนะครับแยกจังหวัดแยกพันธุ์แยกเกรดให้เกษตรกรสามารถดูข้อมูลทางโทรศัพท์ไม่ว่าวันนี้จันทบุรีชุมพรซื้อขายกันเท่าไหร่ให้เขาได้เห็นว่าราคาหน้าสวนราคาลงราคาส่งออกราคาปลายทางเนี่ยถ้าเกิดเกษตรกรมีข้อมูลอยู่ในมือแบบนี้นะครับเปรียบเทียบได้อะไรได้ก็เชื่อว่าจะไม่ถูกกดราคาจะไม่ถูกกดเกรดนะครับคือให้เกษตรกรรวมตัวไม่ใช่ต่างคนต่างขายรัฐช่วยหน่อยรัฐบาลต้องช่วยเกษตรกรมีอำนาจในการต่อรองอย่าปล่อยเกษตรกรหนึ่งคนไปต่อรองกับผู้ซื้อรายใหญ่มันเป็นไปไม่ได้วันนี้เราเป็นอย่างนี้เพราะกระทรวงเกษตรสหกรณ์ต้องสนับสนุนเรื่องพวกนี้นะครับตั้งเป็นสหกรณ์กลุ่มแปลงใหญ่หรือวิสาหกิจชุมชนท่านก็มีวิธีทั้งนั้นสามารถที่จะรวมกันคัดเกรดบรรจุขายทุเรียนที่เป็นล็อตใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้ได้เหมือนที่ท่านกรรมาธิการพูดตลาดก็จะมีการประมูลแบบดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่มีทุเรียนอยู่ 4-50 ตันผู้ซื้อหลายรายก็อาจจะผู้ส่งออกอ้างร้านต่างๆผู้ซื้ออาจจะต้องเข้ามาในการที่แข่งขันเสนอราคาขายกับเกษตรกรเราอยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้เปลี่ยนจากเกษตรกรเดินไปหาลงว่าให้ราคาผมเท่าไหร่หรือขนทุเรียนไปถึงลงอย่างนี้ครับท่านคิดดูแล้วกันให้มาเป็นผู้ซื้อแข่งขันว่าใครจะให้ราคาเราเท่าไหร่อยากทำอย่างนี้ครับท่านเก่งๆท่านนั้นช่วยคิดหน่อยนะครับนี่แหละคือการ

ที่จะใช้กลไกตลาดช่วยเหลือเกษตรกรของจริงนะครับเรื่องที่3ลดต้นทุนกันคือต้องลดต้นทุนให้ได้ก่อนที่มาพูดถึงรายได้อันนี้ต้องดูว่ากับของกรมส่งเสริมการเกษตรก็เอาราคาของภาคตะวันออกมาเทียบ 29.32 บาทต่อกิโลแต่ละส่วนมันไม่เหมือนกันทั้งปุ๋ยทั้งยาค่าไฟค่าแรงค่าน้ำค่าขนส่งล้วนแต่เป็นต้นทุนของพวกเราทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นท่านเกษตรกรควรที่จะไปดูในเรื่องของให้มันเข้าถึงเรื่องการตรวจดินดูแลเรื่องดินคุณภาพวิเคราะห์ดินดูธาตุอาหารในดินนะครับว่าต้องใช้ปุ๋ยอะไรยังไงนะครับไม่ใช่ใส่ช่วยบริหารจัดการให้เขาหน่อยสหกรณ์อาจจะรวมคำสั่งเพื่อลดต้นทุนจากคนกลางนะครับเพราะรัฐบาลต้องทำสิ่งเหล่านี้ให้กับเกษตรกรนะครับเรื่องที่4ก็คือคุณภาพที่ดีต้องได้เงินมากและกรมกระทรวงเกษตรกรมวิชาการเกษตรนะได้ใช้มาตรการ4ไม่อ่อนไม่นอนไม่สารตกค้างเอารักษาคุณภาพทุเรียนอันนี้ก็ดีนะครับแต่ว่าอันนี้ก็สิ่งรัฐจะสร้าง flexibility ก็คือเอาตั้งแต่ว่าsupply chain เริ่มตั้งแต่ว่าให้รู้ตั้งแต่สวนถึงผู้บริโภคทุเรียนรสนี้มาผู้ผลิตผ่าน GAP ไม่ผ่านหรือตัดเมื่อไหร่ใครเป็นคนคัดบรรจุแล้วก็ส่งออกโดยใครแล้วให้ทุเรียนพวกนี้ก็จะเป็นทำให้หน่อยนะครับมันจะได้เกิดแรงจูงใจไม่ใช่ว่าเกษตรกรลงทุนทำ GAP เหมือนที่ท่านกรรมการพูดเมื่อกี้ทำให้เอาไว้หมดอย่างนี้ใครจะมีกำลังใจไปทำนะครับข้อที่5ประเทศไทยเนี่ยต้องไม่ฝากอนาคตไว้กับตลาดเดียวอันนี้เป็นที่รู้พวกเราก็ไปดูงานต่างประเทศกันมาผลิตมาเยอะยังไงก็ไม่พอนะครับกินอยู่แต่ประเทศจีนนะครับไอ้เนี่ยต้องฝากรัฐว่าต้องเปิดตลาดใหม่อย่างจริงจังนะครับก็น่าเห็นใจทุเรียนการเดินทางเนี่ยจะไปบราซิลก็คงไม่ได้นะจะไปอินเดียยังไงตลาดตรงไหนที่มันใกล้ๆก็ต้องไปเปิดนะครับรัฐบาลต้องเปิดตลาดแล้วต้องเพิ่มตลาดสดทุเรียนตลาดแปรรูปทุเรียนที่มันไม่มีเกรดก็ต้องส่งยังไงไม่ควรกลายเป็นทุเรียนราคาตกทันทีก็ช่วยเกษตรกรให้มีทุเรียนนำไปสู่การแช่แข็งเนื้อทุเรียนทุเรียนฟรีดายทุเรียนกวนมันเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับไอ้นี่ก็ฝากตรงนี้ด้วยผมทราบว่ากรมการค้าภายในก็กำลังใช้เรื่องแบบนี้อยู่นะครับแต่ว่าจะศาสตร์เรื่องอุตสาหกรรมทุเรียนของประเทศมันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับผมก็ขอฝากเท่านี้แหละครับในเรื่องของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงคมนาคมตกส.การคลังแต่ที่ฝากเอาให้ง่ายเลยนะก็ฝากรัฐบาลฝากท่านไปด้วยนะครับ1เปิดเผยราคาทุเรียนรายจังหวัดทุกเกรดให้เกษตรกรเข้าถึงได้ทันทีสร้างตลาดประมูลแบบดิจิตอลที่พูดไปเมื่อกี้ให้ตลาดผู้ซื้อจะได้แข่งขันกันซื้อมันจะลดการพึ่งพาจากผู้ซื้อราคาเดียวคนเดียวนะครับแล้วก็กระทรวงเกษตรก็ไปช่วยเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็ลดต้นทุนเรื่องปุ๋ยนะครับแล้วก็จ่ายตลาดส่งออกนะครับผมก็ไม่ได้ขอให้รัฐบาลหรือกรรมาธิการนะครับไปกำหนดราคาทุเรียนแทนตลาดนะครับแต่ว่าก็ขอให้รัฐบาลเนี่ยสร้างตลาดที่มันให้

ซึ่งจะดูอย่างแรกคือ1ก็คือรูปทรงนะครับถ้า 32% ส่งไปถึงเมืองจีนก็จะกินทุเรียนรส 5% ขึ้นไปท่านรับรองได้กินหมอนทองนึกถึงประเทศไทยทันทีนี่คือสังเกตเปอร์เซ็นต์ต้องได้นะครับตัวที่3นะครับตัวค้างสารตัวค้างประเทศไหนที่นำสารตัวนี้เข้าไม่ได้ฉะนั้นต้องดูไม่ว่าจะมีเฉพาะไม่ได้มีแค่แคดเมียมไม่ได้มีแค่ BY2 แต่หลายต้องห้ามต้องไม่ใช้3ตัวนี้ก็คือสิ่งที่เกษตรกรจะต้องเป็นผู้กระทำนะครับเกษตรกรแต่พอเกี่ยวกับเกษตรกรตามได้ประมาณนี้แล้วความต้องการจากรัฐหนึ่งนะครับแลบในการตรวจสารต่างๆแล้วนะครับอยู่ชุมพรไปอยู่ระยองต้องไปตรวจถึงจังหวัดเชียงเซาอย่างนี้ทำในจังหวัดที่มันมีผลไม้ไปละครับนะครับนี่คือรัฐจะต้องแก้ปัญหาตัวเหล่านี้มหาลัยก็มีเยอะหน่วยงานต่างๆก็เพียงพอในการตรวจข้อที่สองนะครับนะครับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆที่จะส่งเข้าไปในต่างประเทศเนี่ยประเทศจีนได้เลยที่ส่งประเทศจีนเนี่ยไม่ว่าเวียดนามตอนนี้ส่งได้เกือบทุกประเทศแล้วที่ปลูกทุเรียนแล้วในอาเซียนเราก็ปลูกทุกประเทศเลยเร็วกว่าเพราะเขาอยู่ใกล้กว่าหรือการขนส่งฉะนั้นเขาตัดทุเรียนแก่พอส่งเร็วปั๊บท่านลองดูนะครับทุเรียนจะตัดตั้งแต่วันตัดออกมาผมทำต้องเที่ยวอยู่30กว่าปีนะครับที่ระยองครับถ้าทุเรียนตั้งแต่วันตัดไปยันวันกินยังไงไม่เกิน7วันเทพยังไงก็นึกถึงระยองนะครับนั่นคือของที่ยังดีอยู่แต่พอเลยไปต้องการที่จะรักวันอย่างนี้ไป14วันอย่างนี้การขนส่งนี่คือตัวปัญหานะนะครับดังนั้นพอหลายวันเข้าเนี่ยเปอร์เซ็นต์ความแก่เขาจะตัดที่35ขึ้นไม่ได้ก็ลดลงมา32เพราะ32ไม่อร่อยนะครับนี่คือปัญหาที่ก็กำกับคุณภาพดูว่ารถไฟความเร็วสูงยังไงนะครับรถไปยังไงและติดด่านไหมติดคิวไหมอะไรไหมสิ่งเหล่านี้คือทำกันมาทุกปีปีที่ผ่านมาพอดีน้ำมันกำลังขึ้นราคาเทลเลอร์กำลังจะไปไม่ได้บริษัทที่ส่งออกพยายามช่วยประชาสัมพันธ์เต็มที่แต่ผลสุดท้ายพอไปตรงเวลาช่วยแก้ปัญหาได้พอดีครับนะครับต้องขอขอบคุณคณะกรรมการชุดนี้ด้วยนะครับเสริมสากลการเกษตรหรือวิสาหกิจชุมชนเมื่อกี้ท่านชัยได้กล่าวถึงไปแล้วนะครับถามว่าตัวนี้คือสิ่งสำคัญราคาต่อรองราคาเนี่ยปลายทางนะครับก็คือต่อรองราคาเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยมีปริมาณเราผลิตได้200ตันนะครับคนซื้อมาหาทุกวันแต่ท่านผลิตได้20ตันนะครับท่านโทรไปหาเขาโทรแล้วโทรอีกก็ไม่รับสายครับไม่ว่างครับแต่ท่านบอก200ตันรุ่งเช้ารถมาอยู่หน้าสวนเลยครับนี่คือประโยชน์ของการรวมกลุ่มนะครับแล้วเช่นกันถ้าจะลดต้นทุนเวลาท่านไปซื้อปุ๋ยเนี่ยซื้อตันเดียวเนี่ยรับรองได้ทุกหลังรถนี่ตันเท่าเดิมลองท่านสั่งมา50ตันปั๊บราคาลงทันทีนี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าประโยชน์ของการรวมกลุ่มแล้วการรวมกลุ่มเนี่ยเมื่อช่วยได้แล้วเนี่ยมันจะป้องกันปัญหาตอนนี้คือคำว่านอมินีเนี่ยนะครับที่จะเกิดทั่วเกษตรกรไม่แข็งแรงมันเจาะหมดครับยางรั่วหมดดังนั้นสิ่งสำคัญรวมตัวให้ได้จะป้องกันนอมินีได้อีกทางหนึ่งนะครับอย่างที่สี่งานวิจัยต่างๆงานวิจัยทุเรียนทุเรียนไม่ใช่แก้กินเปลือกทำเสื้อเกราะได้อย่างดีครับเวลามีเหตุการณ์รับรองได้แข็งเป๊กนะครับผมวิจัยไว้แล้วด้วยนะครับแผ่นติดความร้อนจากทุเรียนก็ทำได้ยาแก้สิวก็ทำได้ยังมีประโยชน์อีกหลายหาตลาดใหม่ๆครับประเทศเกาหลีประเทศรัสเซียสองประเทศนี้เป็นนักท่องเที่ยวที่มาแล้วโอ้ท่านเลยครั้งแรกเนี่ยเอาจมูกนะครับปิดจมูก

0: ครั้งที่2เริ่มกินได้เป็นครึ่งลูกเลยครับครั้งที่3รับรองได้กินนี่คือลักษณะของคำว่าทุเรียนเราประชาสัมพันธ์ดีๆนะครับยังมีตลาดใหม่รองรับสุดท้ายคือการป้องกันทุเรียนเถื่อนครับนะครับข้อที่6คือการป้องกันทุเรียนเถื่อนทุเรียนเถื่อนเราพูดกันกลางๆนี่ก็คือทุเรียนสวมสิทธิ์นำเข้าจากต่างประเทศที่ราคาถูกๆมาแพ็คกิ้งเป็นประเทศไทยขึ้นมาบ้างอะไรบ้างก็มาทำให้ราคาทุเรียนเราตกได้สิ่งสำคัญค้าเกษตรก็จะได้ดีขึ้นมาเยอะแต่ลองดูนะครับไม่ว่าปลากระพงไม่ว่าอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้เราแก้แนวตะเข็บชายเถื่อนไม่ได้ดังนั้นถ้ามีของเถื่อนจะเสียหายหลายอย่างแล้วก็ความเชื่อถือความศรัทธาของจะได้ดีนั้นอยู่ที่เราช่วยกันทุกหน่วยงานทุกฝ่ายไม่มีกรจะเข้มแข็งได้การรวมตัวเป็นสิ่งสำคัญขอบคุณครับ
1: เชิญคณะกรรมการตอบชี้แจงครับ
2: ครับขอบคุณครับท่านประธานครับก็กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านในประเด็นเรื่องทุเรียนนะครับก็เป็นประเด็นที่สำคัญและก็เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญมากมากนะครับพูดถึงของท่านโชคชัยบุรดิษฐ์นะครับเป็นคนแรกนะครับที่ท่านโชคชัยบุรดิษฐ์พูดนะครับว่าคณะทำงานครั้งทีอันนี้ต้องอาจจะขออนุญาตกล่าวอ้างจากคำชมอยากจะบอกว่าจริงนะครับอันนี้เรียนท่านประธานนะครับเป็นคณะทำงานที่เราทำงานลงไปเต็มที่แล้วแก้สถานการณ์ได้ทันท่วงทีนะครับปีนี้ทุเรียนราคาดีครับเรามีทุเรียนอยู่ในช่วงราคา100ถึง150บาทนะครับค่อนข้างจะตลอดจนมาช่วงท้ายที่เป็นทุเรียนจากภาคใต้เนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาเนื่องจากสภาพอากาศฝนที่มาเร็วแล้วก็การออกที่ก็ดีนะครับปัญหาการแก้เนี่ยเราต้องแก้อย่างต่อเนื่องจริงๆแล้วนะครับคณะทำงานของเราลงไปนะครับท่านประธานเราไปพบเรื่องหนึ่งครับน่าสนใจมากนะครับเราพบว่านะครับสินค้าส่งออกเราเนี่ยถึงประมาณนะครับ 150,000 ล้านบาทหรือถ้านับเป็นจำนวนตันก็ประมาณ1ล้านตันนะครับแต่ 97% นะครับ 97% ส่งออกไปลูกค้าเพียงท่านเดียวก็คือประเทศจีนนะครับคราวนี้ปัญหาอยู่ตรงไหนครับปัญหาอยู่ตรงตัวกลางครับเพราะว่ามีผู้ผลิตในประเทศเราเนี่ยมากนะครับแต่ทั้งหมดส่งออกไปลูกค้าเพียงเจ้าเดียวนะครับและตัวกลางเนี่ยพอไปดูแล้วเนี่ยก็มีเพียงแค่ล้งต้องบอกว่ามีล้งที่เป็นของคนไทยเองอยู่แค่ราวๆไม่ถึง 5% และทั้ง 5% นั้นก็มีคนจีนถือหุ้นด้วยทั้งสิ้นนะครับตรงนี้ค่อนข้างมากนะครับแต่นะครับในวิกฤตเรามีโอกาสหนึ่งครับเรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับมีผลในประเทศจีนนะครับมีผู้ที่บริโภคทุเรียนเนี่ยวันนี้เวียดนามเองก็ขายถึงกว่า1ล้านตันนะครับแต่มีผู้ในประเทศจีนนะครับมีคนจีนเพียง 5% เท่านั้นนะครับโอกาสอยู่ตรงนี้ครับ 95% ยังไม่เคยกินนะครับคราวนี้แล้วในอยู่มากเพียงแค่5มณฑลยังไม่เคยกินนะครับก็เป็นโอกาสมากมายแล้วก็วิกฤตไปด้วยกันนะครับสิ่งที่เราจะทำและผลักดันต่อเนื่องจากหลังจากรายงานนี้ก็คือสิ่งเรามองว่าตัวกลางหรือลงเนี่ยที่มีเพียงแค่คนต่างชาติและมีจำนวนน้อยเกินไปนะครับเราจะพยายามผลักดันให้เกิดนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือผลักดันให้เกิดเทรดดิ้งหน้าใหม่หรือเราเรียกโครงการว่าเท่าแก่น้อยนะครับและเทรดดิ้งมืออาชีพหรือเรียกว่าโครงการเท่าแก่ใหญ่นะครับเพื่อสินค้าและผลไม้ของประเทศเราไปซื้อแทนที่จะนั่งรอลูกค้าเข้ามาซื้อนะครับอันนี้เป็นโครงการเราก็คงจะพยายามทำให้มากขึ้นนะครับคราวนี้ตั้งแต่อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านยุคนมากในการ

ศึกษานะครับและท่านยุคนเองก็อยู่ในคณะทำงานนะครับท่านยุคนก็โฟกัสในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของตลาดกลางซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับตอนนี้เองเนี่ยในเคสของทุเรียนภาคใต้เราพบว่านะครับลงที่ซื้อปริมาณมากอยู่ในภาคตะวันออกปีนี้ลงไปภาคใต้เพื่อซื้อน้อยมากนะครับเป็นกลุ่มผู้ซื้อกลุ่มเดียวกันนะครับในอนาคตสิ่งที่เราพยายามจะผลักดันก็คงจะต้องเชื่อมผู้ซื้อเดิมนะครับให้ย้ายไปซื้อที่ภาคใต้เพิ่มขึ้นและย้ายไปซื้อในภาคอื่นๆที่ตอนนี้มีการผลิตทุเรียนเพิ่มขึ้นซึ่งแพลตฟอร์มตัวนี้เดี๋ยวครับถัดไปท่านชูชีพนะครับท่านก็แนะนำในหลายๆประเด็นที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหากขคหรือการรวมหัวกันกดราคาที่ทุกท่านก็ทราบนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องพูดถึงต้องฝากท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านประธานไว้ด้วยนะครับตอนนี้ของการทำงานของหน่วยงานกขคที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรเราพบว่านะครับมีกฎหมายที่ครอบคลุมและเขียนชัดเจนเกี่ยวกับเป็นมาตรการมาตรา51 54และ50ในเรื่องการใช้อำนาจเหนือตลาดแต่ท่านสมาชิกทุกท่านทราบไหมครับในช่วงเวลากฎหมายนี้ใช้ตั้งแต่ปี2560แล้วก็มีการออกประกาศปีจนถึงวันนี้ปี2569นะครับมีการร้องจากเกษตรกรว่าโดนกดขี่โดนใช้อำนาจเหนือตลาดนะครับประมาณ8คนนะครับทั้ง8คนเนี่ยหรือชาวเกษตรกรของเรา8เจ้าแล้วกันนะครับแพ้คดีหมดนะครับแพ้คดีหมดนะครับและแต่ละคดีเนี่ยใช้ระยะเวลาในการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริง 2-3 ปีเกษตรกรที่ไหนจะสู้ได้ครับกลไกของเรามีปัญหาครับเรื่องนี้ต้องผลักดันและแก้ไขครับก็ขอฝากท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านไว้ด้วยนะครับถัดไปครับก็เป็นข้อมูลจากท่านปริญญาคณะทีมงานเรามีข้อมูลเตรียมตอบท่านปริญญาเลยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ดีมากก็ต้องขอขอบคุณท่านปริญญาที่ถามในประเด็นที่ว่าเราขายประเทศใดได้อีกบ้างนะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับออกทุเรียนตั้งแต่มกราคมถึงกรกฎาคมปีนี้นะครับ 97% นะครับส่งออกไปที่ประเทศจีนก็คือประมาณ1ล้านตันนะครับลูกค้ากลุ่มที่2คือประเทศฮ่องกงนะครับเราส่งนะครับแล้วก็ประเทศไต้หวันครับ 2,000 ถึง 3,500 ตันเวียดนามเรามีส่งไปด้วยนะครับประมาณ 1,000 ตันมาเลเซียเราก็ส่งออกนะครับประมาณ 1,000 ตันนะครับแล้วก็เกาหลีใต้นะครับเป็นประเทศที่ท่านเดินทางบ่อยนะครับก็เราส่งออกไปถึง 100 ถึง 4,000 ตันนะครับก็เกาหลีใต้ก็เป็นอีกประเทศที่น่าจะมีโอกาสนะครับแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นอเมริกาเราส่งออก500ถึง 1,000 ตันแคนาดาประมาณ100ถึง500ตันและสุดท้ายสิงคโปร์ก็100ถึง500ตันนะครับผมเคยพบคนจากทางยุโรปท่านหนึ่งนะครับพอลองเอาทุเรียนให้กินแรกเริ่มท่านก็บอกว่ากลิ่นแรงแต่กินไปกินมาท่านก็ชอบเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตามคำแนะนำของท่านปริญญาคือเราขยายตลาดได้ไหมคำตอบผมว่าได้เราต้องทำอย่างจริงจังนะครับทำการสื่อสารทำการสร้างผลิตผลและส่งออกอย่างจริงจังผมเชื่อว่าเราเติบโตได้อย่างยั่งยืนไม่ถูกกดขี่กดราคาเสรีนะครับก็ท่านย้ำว่าเกษตรกรเนี่ยตัวรอดกันเองซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านเสรีครับตอนกรรมาธิการเราลงไปศึกษาเนี่ยเรามีหลายหน่วยงานช่วยกันลุมดูอย่างที่ท่านเสรีบอกครับแต่ไม่ค่อยมีใครช่วยกันส่งเสริมเกษตรกรให้ทำงานสะดวกส่งออกสะดวกอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราต้องผลักดันแก้ไขนะครับระบบดิจิทัลระบบ IT จะเข้ามาช่วยเราได้นะครับก็หวังว่าจะมีระบบที่เชื่อมต่อทั้งกระบวนการ1หน่วยงาน1ซอฟต์แวร์และช่วยได้จริงนะครับก็ถัดไปก็ของท่านนาวาตรีวุฒิพงศ์นะครับมีประเด็นหนึ่งผู้ทรงเกียรติครับท่านประธานครับท่านทราบไหมครับทุเรียนเรามีถึง200สายพันธุ์นะครับไม่ได้มีแค่หมอนทองนะครับตอนที่เราลงไปศึกษานอกจากทุเรียนก้านยาวแล้วทางคณะอนุกรรมการเราไปศึกษาที่สวนหนึ่งครับเจอทุเรียนชื่อมีชื่อสัตว์เยอะนะครับอย่างเช่นกบนะครับมีกบหลายกบนะครับจนเราไปเจอทุเรียนตัวหนึ่งวันนั้นที่มีของก็คือเม็ดนายายปรางนะครับ

0: ซื้อด้วยเงินของกรรมธิการเองนะครับด้วยเงินส่วนตัวก็ 1,350 บาทต่อลูกเล็กๆครับแต่รสชาติเนี่ยสุดยอดมากเป็นไหนที่อร่อยเท่านี้มาก่อนก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเรามีการพัฒนาสายพันธุ์ทำการตลาดอย่างดีเนี่ยทุเรียนเรายังแล้วก็สุดท้ายครับท่านพิษนะครับท่านบอกว่าเราไม่ควรฝากตลาดไว้กับตลาดเดียวอันนี้ถูกต้องมากๆเลยครับเราต้องทำ R&D แล้วก็แก้ปัญหาตัวกลางแล้วก็เรื่องเทรดดิ้งนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่ปีผมเชื่อว่าปลายปีนี้นะครับทางคณะกรรมการพาณิชย์เราโดยท่านประธานวิวัฒน์เนี่ยเราต้องผลักดันต่อไปนะครับเพราะว่าปีหน้าเนี่ยทุกที่ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับแต่เราก็ยังมีโอกาสอย่างที่ผมบอกนะครับมีคนจีนเพียง 5% เท่านั้นที่เคยบริโภคนะครับเราต้องส่งหลงของคนไทยในประเทศจีนเพิ่มขึ้นและในต่างประเทศเพิ่มขึ้นครับอันนี้คือโอกาสครับขอบพระคุณท่านประธานแล้วก็สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านมากครับ
1: ท่านใดยังติดใจในประเด็นที่กรรมการตอบที่แจ้งเชิญท่านปริญญาครับ
2: ครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมนิยามวิชิตขวัญสมาชิกวุฒิสภาครับต้องขอขอบคุณกรรมการอย่างมากนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยครับค่อนข้างครบถ้วนจากเพื่อนสมาชิกด้วยครับแล้วก็สิ่งที่อยากให้ท่านช่วยทำต่อเนื่องในเรื่องทุเรียนนี้ครับไม่อยากให้จบแค่รายงานฉบับนี้แล้วเสนอแล้วมันจบไปอยากให้ท่านทำต่อสมาชิกหลายๆคนเนี่ยครับที่ให้ความเห็นแบบเดียวกันกับที่ผมคิดก็คือว่าอยากให้มีการเปิดตลาดอยากให้ท่านศึกษาเนี่ยครับวิธีการเป็นอย่างไรเพื่อให้ทุเรียนของเราไม่ใช่แค่อยู่ในกลุ่มของประเทศจีน 97% แต่กระจายไปได้มากยิ่งขึ้นเหมือนรายงานที่ท่านบอกครับว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างทางฮ่องกงเองก็ตาม 10,000 ตันทางไต้หวันทางเกาหลีใต้ที่เหลือมันเป็นหลักพันตันหมดเลยครับแล้วเราจะเอา1ล้านตันนั้นไปก็วิธีการจะทำอย่างไรแล้วจะให้หลังจากได้ข้อมูลที่มันต่อยอดไปแล้วสุดท้ายแล้วเราไม่ต้องพึ่งพาจีนอยู่แค่เจ้าเดียวต่อไปก็ฝากท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
1: เชิญกรรมธิการ
0: ขออนุญาตท่านประธานครับก็ขอขอบคุณท่านปริญญาวงเชิดกวัญมากนะครับก็ต้องบอกว่ากรรมธิการเราลงไปแก้ปัญหาเนี่ยนะครับท่านประธานวิวัฒน์ท่านฝันว่าปีนี้เนี่ยจากข้อมูลคือ 150,000 ล้านในปีนี้นะครับเปิดข้อมูลยังไม่ไฟนอลนะครับเราฝันว่าเราจะทำได้ถึง 200,000 ล้านนะครับแล้วก็ในปลายและยากกว่าปีนี้เราฝันว่าประเทศไทยเราจะทำการส่งออกให้ได้ถึง 250,000 ล้านนะครับเราก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดครับท่านประธานครับขอบพระคุณท่านประธานแล้วก็ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านมากครับ
1: ครับเป็นนั้นว่าที่ประชุมได้พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยที่คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาบางประการและได้บันทึกไว้ในรายงานด้วยแล้วหากที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการจะได้ดำเนินการส่งไปยังคณะมติเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อสังเกตข้อเสนอแนะของคณะกรรมการขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านครับจบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.2 ระเบียบวาระที่ 4.3 รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่ฝ่าฝืนกฎหมายและโนมินีซึ่งคณะกรรมการการพาณิชย์เสร็จแล้วขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการหรือผู้แทนแถลงครับและทางคนภายนอกเข้าร่วมประชุมด้วยดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้1นายวินัยชัยนพสุวรรณวงศ์อนุกรรมาธิการ2นายนพดลประเสริฐกาญจนาอนุกรรมาธิการและเลขานุการคณะทำงานพิจารณาศึกษาได้ติดตามการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่ฝ่า3พันเอกนพดลภูวนาถุรักษ์ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการและ4

0: หม่อมหลวงผู้ทองทองใหญ่คณะทำงานพิจารณาศึกษาได้ติดตามการประชุมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่ฝ่าฝืนกฎหมายได้นอมินีเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาผมอนุญาตตามข้อบังคับครับคณะกรรมการเข้าประจำที่เรียบร้อยแล้วก็เชิญประธานคณะกรรมการหรือผู้แทนแถลงครับขอให้ท่านใช้เวลาไม่เกิน20นาทีครับเชิญครับ
1: ครับขอบคุณขอบคุณครับกับเรียนประธานวุฒิสภาที่เคารพและสมาชิกวุฒิสภาทรงเกียรติทุกท่านกับผมนายวิวัฒน์ไกรพิสิทธิ์กุลประธานคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาขอนำเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวที่ฝ่าฝืนกฎหมายและนอมินีโดยสถานการณ์ปัจจุบันความซับซ้อนมากขึ้นโดยมีการใช้โครงสร้างทางธุรกิจเพื่ออำพรางผู้มีอำนาจควบคุมและผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางธุรกิจการจัดเก็บรายได้ของรัฐการถือครองทรัพย์สินและทรัพยากรตลอดจนความเชื่อมั่นต่อระบบกฎหมายของประเทศขณะเดียวกันกลไกทางกฎหมายและการบังคับใช้ยังมีข้อจำกัดทั้งในเรื่องการระบบที่แท้จริงการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรวมถึงบทลงโทษที่ไม่อาจสอดคล้องกับความเสียหายและผลประโยชน์ที่ได้รับคณะกรรมการพาณิชย์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าประเด็นดังกล่าวมีความสำคัญอย่างมากดังนั้นกลไกการเก็บปัญหาการแก้ดังนั้นการแก้กลไกในการแก้ปัญหาดังกล่าวนั้นจึงเป็นที่จะต้องปรับแนวทางการปราบปรามเหตุไปสู่การป้องกันเชิงรุกตั้งแต่ต้นทางบูรการข้อมูลระหว่างหน่วยงานพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงตรวจสอบผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงและปรับปรุงกฎหมายให้รองรับรูปแบบการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงได้ไปทั้งนี้การแก้ไขปัญหาความมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศกับการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศเพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างได้เป็นธรรมในโอกาสนี้เพื่อให้ที่ประชุมวุฒิสภาได้รับทราบของรายงานฉบับดังกล่าวกระผมขออนุญาตให้นายเอกชัยเรืองรัตน์รองประธานคณะกรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการการพาณิชย์ธุรกิจต่างด้าวคนต่างด้าวและมาตรการทางภาษีเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการต่อที่ประชุมวุฒิสภาในลำดับต่อไปครับขอบคุณครับ
2: กราบเรียนและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมดร.เอกชัยเรืองรัตน์สมาชิกวุฒิสภาประธานอนุกรรมาธิการพาณิชย์ธุรกิจคนต่างด้าวและมาตรการทางภาษีขอขอบพระคุณท่านประธานวุฒิสภาพิจารณาการศึกษาการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวที่ฝ่าฝืนกฎหมายและนอมินีของคณะกรรมการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมครับคณะ

0: อนุกรรมาธิการพาณิชย์ธุรกิจคนต่างด้าวและมาตรการทางภาษีได้ดำเนินการพิจารณาศึกษาต่างด้าวที่ฝ่าฝืนกฎหมายและนอมินีโดยศึกษาทั้งทางด้านกฎหมายกลไกการกำกับดูแลการบังคับใช้กฎหมายตลอดจนการบริหารข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลการศึกษาสำคัญประการหนึ่งคือกฎหมายและระบบการจากรูปแบบทางกฎหมายโดยเฉพาะสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่าการพิจารณาถึงอำนาจควบคุมและผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงอีกทั้งหน่วยงานในการเข้าถึงข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นเชิงลึกและข้อมูลที่รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลอนุกรรมธิการจึงเสนอให้จัดตั้งกลไกความร่วมมืองานภาครัฐพร้อมทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคลากรบัตรงานร่วมกันเพื่อให้การตรวจสอบสืบสวนและดำเนินคดีเป็นไปในทิศทางเดียวกันนอกจากนี้ยังเสนอให้พิจารณาตั้งนอมินีบูโรเพื่อทำหน้าที่แลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายหน่วยงานรวมถึงประเมินความน่าเชื่อถือและความเสี่ยงของบริษัทนักลงทุนหรือบุคคลต่างชาติก่อนส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่มีอำนาจดำเนินการต่อไปในด้านกฎหมายควรปรับปรุงนิยามคนต่างด้าวให้ครอบคลุมถึงอำนาจควบคุมที่แท้จริงและผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงหรือ UBO รวมทั้งพิจารณากำหนดความผิดเกี่ยวกับนอมินีเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและปรับอัตราโทษให้เหมาะสมกับความเสียหายและผลประโยชน์ที่ผู้กระทำผิดได้รับปัจจุบันนอมินีถือครองที่ดินมากมายนะครับท่านประธานถือครองทรัพย์สินที่ไม่ควรถือนะครับเมื่อมีหน่วยงานไปตรวจพบนะครับเราทำได้แค่บังคับที่ดินออกในระยะเวลา180 วันเท่านั้นนะครับสิ่งที่หลายท่านพูดนะครับว่าการกระทำดังนั้นก็แค่เปลี่ยนนอมินีเดิมให้เป็นนอมินีที่เนียนขึ้นเราจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะขอให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับช่วยผลักดันนะครับให้เข้าอยู่ในความผิดมูลฐานของปปง.อันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆครับก็สำหรับรายละเอียดเนี่ยก็ขอกลับเรียนให้ท่านวีรชัยนพสุวรรณนะครับนำเสนอข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติมครับขอบคุณครับ
1: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพและท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกับผมวีรชัยนพสุวรรณวงศ์เรื่องนอมินีนะครับผมขอรายงานผลการศึกษาเรื่องนอมินีดังนี้นะครับปัญหานอมินีเนี่ยเรื่องกฎหมายระดับปัจเจกนะครับสู่โครงสร้างทางธุรกิจที่ซ้อนชั้นนะครับโดยทุนต่างชาติหรือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์แท้จริง UBO นะครับได้มีการจดทะเบียนนิติบุคคลซ้อนชั้นและโดยมีการทำสัญญาคู่ขนานนอกเหนือการจดทะเบียนนะครับซึ่งผู้ประกอบการวิชาชีพเป็นผู้ออกแบบนะครับแล้วก็ทำให้สามารถที่จะมายึดครองทรัพยากรอสังหาริมทรัพย์และกิจการสงวนนะครับส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศทางด้านเศรษฐกิจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้าและเป็นการบิดเบือนราคาอสังหาริมทรัพย์ทางด้านสังคมจะเป็นการทำลายความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของหลักนิติธรรมต่อประชาชนพบต่อการครอบครองที่ดินเชิงยุทธศาสตร์เสี่ยงต่ออาชญากรรมข้ามชาติและการฟอกเงินสั่นคลอนอธิปไตยทางเศรษฐกิจนะครับจากการวินิจฉัยความล้มเหลวเชิงโครงสร้างนะครับพบว่ามีช่องว่างทางกฎหมาย

0: มีใช้นิติวิธีนิติวิธียังยึดถือกฎเกณฑ์เชิงรูปแบบนะครับขาดกลไกระบบทางด้านไซโลข้อมูลขาดการทำงานแบบแยกส่วนกับดูแลภาพรวมขาดแรงยับยั้งโครงสร้างบทลงโทษไม่รุนแรงบทลงความเสียหายและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ผู้กระทำผิดนะดังนั้นจึงจะต้องมีการปฏิรูปกฎหมายสู่รูปแบบจากรูปแบบสู่สาระสำคัญนะครับควรจะมีการแก้นิยามคนต่างด้าวในพระราชบัญญัติ2542ให้ครอบคลุมอำนาจควบคุมที่แท้จริงและมีการแก้กฎหมายการฟอกเงินและความผิดนอมินีเป็นความผิดมูลฐานของปปง.ซึ่งทำให้มีอำนาจในการอายัดและยึดทรัพย์นะครับกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ควรจะมีการบังคับใช้สำหรับธุรกรรมต่างชาติและมีการเปิดเผยข้อมูลของอสังหาริมทรัพย์ของกรมที่ดินและมีการแยกกลุ่มนักธุรกิจที่เป็นดินชาติออกมาอย่างชัดเจนสำหรับกฎหมายการแข่งขันและการลงทุนปรับนิยามผู้มีอำนาจเหนือตลาดและเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองเพิกถอนสิทธิ์ของ BOI และวีซ่าฟรีหากพบเงินทุนไม่โปร่งใส2การปฏิรูปเชิงระบบและความรับผิดชอบทางวิชาการควรดีบูโฮขึ้นเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและรวบรวมคณะกรรมการนโยบายถาวรเป็นกลไกบูรณาการระดับชาติและมีการพัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยงนิติบุคคลนะครับหรือ risk scoring และ SOP คือ standard operating procedure นะครับและสร้างมาตรฐานปฏิบัติงานร่วมข้ามหน่วยงานสำหรับในส่วนของผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งเป็นด่านแรกในการตรวจสอบต้องตรวจสอบความโปร่งใสเชิงลึกนะครับต้องรายงานหน่วยงานสอเขาของโนเมนีความรับผิดชอบความรับผิดของนิติบุคคลวิชาชีพควรมีการแก้ไขพระราชบัญญัติทนายความและวิชาชีพบัญชีให้สามารถเอาผิดทางจรรยาบรรณกับสำนักงานและนิติบุคคลได้จากการปฏิรูปข้อที่3ควรจะมีการกำข้อมูลในอนาคตนะครับควรจะมีการตั้งหน่วยงานขึ้นในลักษณะที่สามารถส่งต่อข้อมูลเรียลไทม์หรือที่เรียกว่าเรียลไทม์เซ็นทรัลดาต้าเบสนะครับซึ่งจะมีการใช้เทคโนโลยี IBAS หรือที่เราเรียกกันว่า Intelligent Business Analytic System และ BDA Exchange นะครับและตั้งหน่วยงานโดยตั้งเป็นหน่วยงาน Nominee Bureau ขึ้นซึ่งจะรวบรวมข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือ DBD นะครับให้มีการบังคับเปิดเผยข้อมูลของ UBO นะครับจากกรมที่ดินและกรมสรรพากรให้ติดตามเส้นทางทางการเงินและการถือครองทรัพย์สินกระทรวงมหาดไทยนี่ก็จะและตม.และ DE จะต้องสร้างระบบไบโอเมตริกและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี13ส่วนกลไกสนับสนุนนะครับควรจะมีการทำ MOU ระหว่างหน่วยงานโดยยกเว้นพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ของสาธารณะซึ่ง MU ร่วมกับ23หน่วยงานภาครัฐนะครับและได้มีการผีกลางและสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครวมเป็น25หน่วยงานเพื่อบูรณาการและปราบปรามโนมินีโดยตรงปัญหาขยายผลสู่ธุรกรรมอื่นๆที่ฝ่าฝืนกฎหมายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมท่านดร.เอกชัยเรืองรัตน์จะได้นำเสนอต่อไปขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับครับขออนุญาต PowerPoint หน้าแรกสักนิดหนึ่งครับ

ครับก็ผมขออนุญาตเล่าให้เพื่อนๆสมาชิกผู้ทรงเกียรติฟังสักนิดนะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเปลี่ยนจากทางท่านผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับมาช่วงกลางเดือนมกราคม2568นะครับเราใช้ระยะเวลาศึกษาจนถึงปัจจุบันครึ่งนะครับสาเหตุที่เราศึกษานานเนี่ยเป็นเพราะว่าพอเราศึกษาแล้วเราพบว่าปัญหาเนี่ยลึกแล้วก็ใหญ่แล้วก็สร้างความเสียหายกับประเทศเป็นเชิงกว้างในหลายมิตินะครับตั้งแต่เศรษฐกิจความมั่นคงนะครับจนถึงความอ่อนแอของ SME นะครับเราจึงได้ร่วมมือนะครับกับทางหลายหน่วยงานนะครับข้อมูลหนึ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นคือข้อมูลนี้ครับลา6เดือนแรกในการศึกษานะครับเพราะว่าเราพบว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยพอได้รับหนังสือจากทางท่านผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเราพบว่ามันมีปัญหาอยู่แต่หลายหน่วยงาน

ต้องตัดค่าเสื่อมนะครับแต่สิ่งที่เราเจอคือจึงนำสู่นะครับเป็นต้นเหตุของปัญหาและก็ที่ไม่ตรงก็รวมๆกันในครั้งแรกที่เราตรวจเจอก็ประมาณ 22,000 บริษัทที่มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นตั้งแต่ 1% ถึงขึ้นไปนะครับแล้วก็มีการบุ๊กแล้วซับไม่ตรงกันนะครับจึงนำมาสู่ความร่วมมือหลายหน่วยงานนะครับก็มีทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับก็เป็นแกนหลักนะครับในการศึกษาแล้วก็แก้ปัญหานะครับจนนำมาสู่การปราบปรามทั่วประเทศนะครับแล้วก็อันนึงที่เราเจอนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศครับมีหลายที่นะครับซื้อที่ดินขึ้นมานะครับแล้วก็แบ่งแปลงเป็น8แปลงแล้วก็สร้างเป็นบ้านลักษณะคล้ายพรูวิลล่านะครับในเมืองท่องเที่ยวของเรานะครับตอนแรกทั้ง8แปลงก็ให้8บริษัทในการซื้อนะครับแล้ว8บริษัทผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยหมดเลยครับแต่พอมีต่างชาติเข้ามากับชาติอันนี้จึงทำให้เกิดช่องโหว่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเปลี่ยนแล้วไม่มีใครตรวจสอบนะครับก็ทำให้การถือครองที่ดินเนี่ยชัดเจนว่าเป็นบุคคลต่างด้าวถือครองแต่ก็นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับถัดมาก็คือปัจจุบันเนี่ยในปัญหาใหญ่ของนอมินีเนี่ยก็มีช่วงแรกเราพบว่ามี5อุตสาหกรรมใหญ่ๆก็คือ1เรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญ2ธุรกิจก่อสร้าง3เนี่ยธุรกิจค้าปลีกโลจิสติก4เนี่ยคือแพลตฟอร์ม5เนี่ยคือภาคการเกษตรนะครับล่าสุดนะครับกรรมธิการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมเราได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทิ้งกากการทิ้งกากอุตสาหกรรมพอเราลงไปศึกษาเราจึงพบนะครับว่าต้นบริษัทนอมินีทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องใหม่เรื่องใหญ่นะครับที่ต้องทำการศึกษาต่อไปนะครับผมเข้าใจว่าท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับเอานะครับว่าตอนนี้มีการทิ้งกากอุตสาหกรรมเป็นการปริมาณมากในพื้นที่ภาคตะวันออกอันนี้เป็นมะเร็งร้ายของประเทศซึ่งไม่ใช่แค่มะเร็งแต่มันคือมะเร็งจริงๆที่จะเกิดกับพี่น้องนะครับประชาชนของเราเพราะตอนนี้เราพบว่ามีน้ำเสียตามคูคลองต่างๆมีสารพิษเกิดขึ้นได้เลยในภาคเกษตรแต่เป็นสารพิษจากภาคอุตสาหกรรมแต่ปัญหาใหญ่ครับท่านสมาชิกครับเราไม่ทราบเลยนะครับว่าสารพิษนี้ถูกทิ้งจากที่ใดหนักคล้ายการเอาสารพิษผสมดินและไปฝังเคยขุดเป็นดินขายนะครับเมื่อฝังแล้วหน้าก็ถมดินนะครับเมื่อฝังกลบแล้วก็ปลูกต้นไม้เราไม่ทราบเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมะเร็งร้ายถัดไปก็นอมินีครับสุดท้ายนะครับอันนี้ก็ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็มีออก5คำสั่ง2ประกาศเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนอมินีนะครับแล้วก็มีอีกหลายประกาศนะครับตอนนี้กรมการปกครองก็ตั้งหน่วยงานชื่อว่าโดป้านะครับเพื่อลงไปแก้ปัญหาเรื่องนอมินีเช่นกันก็ได้แก้ปัญหาไปเรื่องโดยเริ่มต้นมาจากการศึกษาเรื่องนอมินีของวุฒิสภานะครับตอนนี้มีการร่วมมือกันถึง23หน่วยงานนะครับแล้วก็มีความร่วมมือเพิ่มเติมอีก2หน่วยงานนะครับต่างๆปัญหาหนึ่งครับที่ทางกรรมาธิการเราอยากศึกษาและผลักดันก็คือเราพบว่านะครับต้นทางของการเข้ามาที่เป็นปัญหาก็คือเรื่องของนายหน้านักบัญชีสำนักงานบัญชีนะครับผู้ตรวจสอบบัญชีก็แนะนำนะครับนายหน้าพาลูกค้าที่จากต่างกรรมปกติมาตรฐานที่คนไทยเราทำกันนะครับทำได้ไม่ผิดก็นำไปสู่การเป็นนอมินีตั้งแต่เริ่มต้นนะครับอันนี้เราก็ต้องเริ่มแก้ประตูด่านแรกที่เรื่องของนายหน้าซึ่งเราจะทำการศึกษาผลักดันให้มีใบอนุญาตนายหน้านะครับที่มีมาตรฐานและเป็นนายหน้าเป็นอาชีพสงวนนะครับตามพ.ร.บ.ประกอบธุรกิจบุคคลต่างด้าวนะครับปัจจุบันเราเจอปัญหานะครับเรียนท่านประธานนะครับเราเจอปัญหาที่เมืองท่องเที่ยวนะครับมีการขายคอนโดมิเนียมอย่างถูกต้องนะครับให้กับต่างชาติแต่ปัญหาที่เราพบน่าตกใจตรงที่ว่าค่านายหน้าสูงถึง

0: 80% นั้นให้คนต่างด้าวทั้งสิ้นนะครับทำไมเงินที่ระบุอย่างชัดเจนในพรบประกอบธุรกิจของบุคคลต่างด้าวว่าเป็นอาชีพสงวนของคนไทยนะครับถึงไม่เคยมีรายได้เข้าในประเทศไทยนะครับในภาคตัวออกก็บอกกันว่ากว่า 70% นะครับรายได้ส่วนนี้เป็นของต่างชาติซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องผลักดันและแก้ไขนะครับถัดไปครับมาตรการอุดช่องโหว่สำคัญนะครับ6ข้อหลักๆคือ1นะครับจะเลขประจำตัวของบุคคลต่างด้าว13หลักนะครับทำไมต้อง13หลักเพราะว่าในระบบฐานข้อมูลทั้งประเทศเราเป็นระบบ13หลักนะครับแล้วเราได้ศึกษาแล้วในคณะกรรมการเราได้ศึกษาว่าเลขประจำตัว13หลักนั้นเพียงพอต่อประชากรถึงกว่า 100,000 ล้าน number หรือคนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีประชากรทั่วโลกราวๆสัก900ล้านเท่านั้นเองนะครับเพียงพอ9,000 นะครับก็เพียงพอครับครับถัดไปข้อที่2นะครับก็คือการวิเคราะห์มีบูโรอย่างถาวรปัจจุบันเป็นความร่วมมือ23หน่วยงานแต่มันเป็นเรื่องความร่วมมือ MOU และก็มีความชั่วคราวพอควรนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะให้เรื่องการแก้ปัญหาโนมินีของประเทศเราอย่างถาวรต้องตั้งหน่วยงานที่เรียกว่าโนมินีบูโรนะครับถัดไปครับข้อที่3ก็คือการควบคุมใบอนุญาตวิชาชีพในหน้าดังที่ผมไปอันนี้สำคัญครับเราต้องการผลักดันให้กรมสรรพากรนะครับก่อตั้งหน่วยงานหรือกองขึ้นมาเรียกว่ากองจัดเก็บภาษีบุคคลต่างด้าวท่านประธานครับท่านสมาชิกผู้มีเกียรติท่านทราบไหมครับร่ำรวยทำการค้าหรือแม้แต่มาพักผ่อนแล้วก็ซื้อบ้านในโบเหมาชั้นนะครับ20ห้องนะครับแต่ท่านเชื่อไหมครับบุคคลต่างด้าวไม่ได้เสียภาษีเลยครับไม่มีหน่วยงานด่านกลไกต่างๆไม่มีนะครับผมเดินไปถามท่านสัมภากรพื้นที่บางท่านผมถามว่าเอ๊ะท่านทำไมท่านไม่เก็บท่านบอกว่าไปคลิกดูในข้อมูลของท่านยังอยู่ในโรงแรมคือเข้ามาพักในโรงแรมที่แรกแต่อยู่มา2ปีในประเทศไทยซื้อคอนโดไป20ห้องไม่เคยเสียภาษีนะครับอย่างไรก็ดีนะครับก็เป็นการผลักดันอันนึงที่เราอยากจะให้ผลักดันให้กรมสัมภากรเนี่ยมีหน่วยงานที่ชัดเจนในการจัดเก็บบุคคลต่างด้าวนะครับเราไม่ต้องแค่ท่านมาเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขกับคนไทยเราบ้างมีจ่ายภาษีเราบ้างเท่านั้นเองนะครับถัดไปนะครับข้อที่5ก็คือเราอยากผลักดันนะครับให้มูลฐานของนอมินีต่างด้าวอยู่ในมูลฐานของมูลฐานของกากอุตสาหกรรมพิษอยู่ในเพราะว่าตอนนี้เวลากรรมาธิการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมนะครับที่เรามักพบว่าอย่างที่พื้นที่อยุธยาครับท่านเราต้องใช้งบประมาณประเทศถึง170ล้านในการกำจัดสารเคมีที่ต่างชาตินะครับทิ้งไว้และนั่นเพียงแค่ที่เดียวนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยในพื้นที่ภาคตะวันออกเราเข้าใจว่ามีกว่า100ที่นะครับคราวนี้เมื่อตรวจพบนะครับต่างชาติที่ก่อต้นเหตุบินกลับบ้านไปแล้วครับแต่ต้องใช้เงินภาษีของพวกเราพวกท่านนะครับในการกำจัดกากซึ่งค่อนข้างจะข้อสุดท้ายเลยครับเป็นการแก้ที่ต้นเหตุของปัญหาคือการปรับโครงสร้างโดยการแก้พรบต่างด้าว2542ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติมากครับ
1: ท่านใช้เวลาเกินไปเกือบ6นาทีนะครับเดี๋ยวท่านคงต้องตอบน้อยลงแล้วล่ะครับเพื่อรักษาเวลานะครับต่อไปผมจะให้ทางสมาชิกได้อภิปรายตามลำดับที่ท่านได้แสดงไว้นะครับในขณะนี้จำนวน9ท่านด้วยกันนะครับก็ช่วยกันบริหารเวลาอย่าให้ยืดเยื้อนะครับไม่ควรเกิน8นาทีเพราะเรายังมีเรื่องอีก3เรื่องด้วยกันก็ขอเชิญท่านปิญญาพัฒน์ท่านแรกเลยครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันปิญญาพัฒน์ศาสนียชีวินสมาชิกวุฒิสภาค่ะดิฉันขอใช้สิทธิ์อภิปรายเพื่อรับทราบรายงานการธุรกิจของคนต่างด้าวที่ฝ่าฝืนกฎหมายและนอมินีนะคะซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการการพาณิชย์และอุตสาหกรรมวุฒิสภาค่ะท่านประธานคะวันนี้ปัญหานอมินีหรือตัวแทนอำพรางนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของการเลี่ยงกฎหมายเป็นรายกรณีอีกต่อไปค่ะแต่ว่าได้มีการวิวัฒนาการไปสู่ปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจด้วยค่ะ

ต่างชาติที่ผิดกฎหมายไม่ได้ใช้วิธีจ้างคนไทยถือหุ้นตรงๆแต่ได้ออกแบบโครงสร้างบริษัทหลายชั้นทำสัญญาลับนอกระพรางสัญญาเช่าสัญญาจำนองหรือมอบอำนาจแบบไม่เพิกถอนเพื่อแย่งชิงกรรมสิทธิ์และอำนาจควบคุมที่แท้จริงในสหริมทรัพย์และธุรกิจสงวนของคนไทยไปนะคะดิฉันเองก็ได้อ่านรายงานฉบับนี้นะคะก็เห็นชัดเจนค่ะว่าปัญหาโนมินีสร้างความเสียหายรุนแรงไม่ว่าจะเป็นทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจและการแข่งขันนะคะและทุนต่างชาติแฝงตัวเข้ามาด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็ไปบีบให้ SME และร้านค้าท้องถิ่นของคนไทยก็ต้องทยอยล้มหายตายจากล้มละลายหรือปิดกิจการไปนะคะที่ดินในแหล่งท่องเที่ยวย่านเศรษฐกิจก็พุ่งสูงเกินจริงนะคะจนคนไทยที่เขาเป็นเจ้าของพื้นที่จริงๆก็ไม่สามารถที่จะมีเงินร้ายกำไรมหาศาลนะก็ยังถูกโอนออกนอกประเทศโดยประเทศเราก็ไม่ได้รับภาษีแม้แต่บาทเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดว่ามามองทางด้านมิติสังคมและหลักนิติธรรมน่าเชื่อถือของกฎหมายไทยค่ะเกิดเครือข่ายผลประโยชน์และการทุจริตและมาที่ด้านมิติความมั่นคงนะคะที่ดินชายแดนที่เกษตรกรรมและอสังหาริมทรัพย์นะคะใกล้โครงสร้างพื้นฐานสำคัญนอมินีค่ะซึ่งสุดท้ายแล้วและกลุ่มทุนสีเทาแล้วก็กลุ่มทุนข้ามชาติค่ะท่านประธานวันของเราค่ะตามไม่ทันการหลบเลี่ยงของทุนต่างชาติเหล่านี้ค่ะกฎหมายพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติของคนต่างด้าวค่ะพ.ศ. 2512ยังยึดติดอยู่กับรูปแบบคือแค่ดูแค่สัดส่วนการถือหุ้นสัญชาติไทยมากกว่า 50% แต่ว่าไม่ได้ไปดูที่สาระและพฤติกรรมจริงเลยว่าใครคือผู้ควบคุมและใครคือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงค่ะเพราะฉะนั้นรัฐบาลสามารถนำไปปฏิบัติจริงใน4ประเด็นเร่งด่วนดังนี้ที่ดิฉันเห็นด้วยนะคะประการที่1ค่ะคือเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายค่ะต้องแก้ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนะคะให้ครอบคลุมถึงผู้มีอำนาจควบคุมที่แท้จริงและผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงนะคะและต้องสำคัญต้องกำหนดค่ะให้ความผิดที่เกี่ยวกับนอมินีนะเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินของปปง.ค่ะเพื่อเปิดทางให้สามารถยึดทรัพย์ได้อย่างรวดเร็วและจริงจังค่ะประการที่2นะคะต้องจัดตั้งระบบข้อมูลกลางแบบเรียลไทม์ค่ะเราจะต้องเลิกทำงานแบบต่างคนต่างทำต่างคนต่างเก็บค่ะรัฐบาลจะต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลนอมินีและพัฒนาระบบข้อมูลกลางให้เชื่อมโยงกับข้อมูลผู้ถือหุ้นจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะและข้อมูลที่ดินจากกรมที่ดินการเข้าเมืองจากสตม.และข้อมูลภาษีจากกรมจากปปง.ค่ะให้บูรณาการเข้าร่วมกันค่ะประการที่3คือการยกระดับความโปร่งใสตลาดอสังหาริมทรัพย์และมาตรการการเงินค่ะต้องกระสูงที่มีต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องต้องชำระผ่านบัญชีเงินฝากเพื่อการชำระผ่านตัวกลางนั้นเพื่อควบคุมเส้นทางการเงินให้โปร่งใสค่ะรวมถึงการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูล

0: รอให้คดีอาญาถึงที่สุดเพื่อเป็นแบบอย่างนะคะนอมินีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะเราอาจจะต้องแลกมากับการสูญเสียอันนั้นไปนะคะดิฉันก็ขอชื่นชมทางคณะกรรมการนะคะแล้วก็ขอรับทราบผลการรายงานเห็นพ้องอย่างยิ่งนะคะและดิฉันก็ขอให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้นะคะไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อนำไปหมายนะคะให้ทันต่อพวกนี้อย่างเป็นรูปธรรมนะ
1: ขอบคุณมากครับเชิญท่านว่าที่ประธานกรป
2: กับเรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับกับผมว่าที่บัญชีกรพศลุงหินันวัฒน์สมาชิกวุฒิสภาหมายเลข003กลุ่ม18สื่อสารมวลชนผู้สร้างก่อนอื่นก็ขอขออนุญาตชื่นชมนะครับในเรื่องของรายงานฉบับนี้นะครับว่าทำได้ดีมากนะครับรายงานฉบับนี้ครับไม่ได้เป็นเพียงรายงานในเรื่องของคนต่างด้าวประกอบธุรกิจในเรื่องของนอมินีถือหุ้นแทนนะครับแต่เป็นรายงานที่กำลังตั้งคำถามสำคัญต่อประเทศว่าที่ดินธุรกิจอาชีพทรัพยากรและผลประโยชน์ของประเทศชาตินะครับวันนี้เองนะครับใครควบคุมจริงแล้วก็เงินสุดท้ายผมขอเรียนอย่างชัดเจนก่อนว่าประเทศไทยนะครับไม่ได้ปฏิเสธตรงกันข้ามครับเราต้องการนักลงทุนที่สุจริตนะครับสร้างงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเสียภาษีและเคารพกฎหมายไทยแต่สิ่งที่เราต้องปฏิเสธฉากบังหน้านะครับแล้วก็เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายไทยหลักฐานหรือทรัพยากรที่กฎหมายตั้งใจสงวนไว้เพื่อเป็นนะครับท่านประธานครับรายงานฉบับนี้ชี้ให้เห็นว่าปัญหานอมินีไม่ได้เป็นเพียงการให้คนไทยนะครับถือหุ้นแทนแบบง่ายๆอีกต่อไปนะครับแต่มีการพัฒนาไปเป็นมีการทำสัญญาคู่ขนานมีการแยกนะครับชื่อของเจ้าของตามทะเบียนนะครับออกจากผู้ควบคุมและก็ผู้ให้เข้าใจง่ายก็คือบนกระดาษอาจดูว่าเป็นเหมือนเป็นครับอำนาจในการตัดสินใจเงินทุนผลกำไรแล้วก็ผลประโยชน์

เรื่องนี้ไม่ได้กระทบเฉพาะในตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับที่ดินและบ้านย่อมสูงขึ้นจนคนไทยจำนวนมากเกี่ยวข้องกับราคาที่ดินที่อยู่อาศัยและความสามารถของคนไทยในการเข้าถึงทรัพย์สินนะครับสองก็คือผลกระทบผลิตนะครับเพราะคนไทยที่ทำธุรกิจตามกฎหมายต้องเสียภาษีต้องปฏิบัติตามกฎกติกาทุกขั้นตอนที่ใช้โครงสร้างอำพรางเพื่อลดต้นทุนแล้วก็กฎหมายนะครับสามคือกระทบทางด้านแรงงานนะครับและอาชีพของคนไทยเพราะเมื่อการเข้ามาในเมืองการทำงานต่างๆการตั้งบริษัทและการถือครองกิจการนะครับไม่ถูกเชื่อมโยงในเรื่องการตรวจสอบอย่างเป็นระบบก็ผิดประเภทในเรื่องของวีซ่านะครับหรือการประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่ภายใต้กติกาอย่างเดียวกันนะครับ4ก็นะครับเพราะรายงานระบุว่าปัญหานี้เชื่อมโยงกับการถือครองที่ดินกิจการในพื้นที่ยุทธศาสตร์นะครับมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนแล้วก็ความเสี่ยงทางด้านการฟอกเงินนะครับดังนั้นนอมินีจึงไม่ใช่แค่เศรษฐกิจนะครับแต่เป็นเรื่องและก็ศักดิ์ศรีของกฎหมายไทยถ้ากฎหมายไทยเป็นแค่ชื่อผู้ถือหุ้นนะครับแต่ไม่เห็นเจ้าของตัวจริงประเทศไทยก็จะปกป้องทรัพยากรของตัวเองไม่ได้นะครับท่านประธานครับปัญหาที่หน้างานของรัฐของเรานะครับยังทำงานแบบต่างคนต่างถือหน่วยงานหนึ่งก็เห็นข้อมูลของบริษัทนะครับหน่วยงานหนึ่งก็เห็นข้อมูลในเรื่องของที่ดินหน่วยงานที่หนึ่งก็เห็นข้อมูลทางด้านภาษีนะครับหน่วยงานหนึ่งก็เห็นข้อมูลการตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็อีกหน่วยงานหนึ่งเห็นธุรกรรมทางการเงินแต่ไม่มีระบบคนคนเดียวบริษัทเดียวกันเงินก้อนเดียวกันและที่ดินแปลงเดียวกันนะครับเชื่อมโยงกันอย่างไรนะครับรายงานจึงเสนอให้มีฐานข้อมูลกลางเชื่อมโยงข้อมูลแบบทันเวลาและกำหนดสิทธิ์ของการเข้าดูการเข้าถึงข้อมูลให้เหมาะสมเพื่อให้รัฐสามารถตรวจสอบได้ว่ายังคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนไทยได้อย่างไรนะครับก็ผมเห็นว่าเรื่องนี้ต้องทำทันทีไม่ใช่เพียงแต่พูดว่าจะบูรณาการซ้ำอีกนะครับรัฐบาลต้องตอบให้ได้ใจความว่าใครเป็นเจ้าภาพหลักนะครับในการเก็บข้อมูลการเชื่อมข้อมูลลักษณะนี้นะครับจะเริ่มใช้ระบบคัดกรองความเสี่ยงเมื่อใดนะครับอีกเรื่องเปลี่ยนวิธีคิดจากครับเป็นคัดกรองก่อนเกิดความเสียหายนะครับความเสี่ยงโดยเฉพาะนิติกรรมในนิติบุคคลนะต่างด้าวตั้งแต่ถือหุ้นนะครับตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ถึง 49.99 นะครับเพราะตัวเลขจะยังไม่เกินเกณฑ์ตามกฎหมายแต่พฤติการจริงโดยคนต่างด้าวนะครับสัญญาณเสี่ยงเหล่านี้นะครับตรวจได้เช่นคนไทยคนเดียวถือหุ้นในหลายบริษัทบริษัทใช้ที่อยู่ในที่อยู่เดียวกันนะครับทุนต่ำแต่ซื้อที่ดินมูลค่าสูงนะครับหุ้นบ่อยๆนะครับมีรายได้ไม่สัมพันธ์กับทรัพย์สินถ้ารัฐมีระบบข้อมูลและระบบประเมินความเสี่ยงเราจะไม่ต้องรอให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นก่อนนะครับแล้วค่อยมาแก้ปัญหาทีหลังสุดท้ายกฎหมายก็ต้องทำให้เกิดการฝ่าฝืนซึ่ง อาจจะทำให้เขาไม่คุ้มทุนในการที่จะหลบหลีกภาษีตรงนี้นะครับบทลงโทษบางกรณีต่ำมากเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเช่นโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทจำคุกไม่เกิน2ปีถ้ากำไรจากการเลี่ยงกฎหมายนะครับมีมูลค่านับ10ล้าน100ล้านจับต่ำกว่านั้นมากนะครับกฎหมายก็ไม่สามารถยับยั้งพฤติกรรมเหล่านี้ได้จึงต้องพันกับมูลค่าธุรกรรมหรือทรัพย์สินและควรบักดึงความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินเพื่อให้สามารถตรวจสอบอายัดและยึดทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพท่านประธานครับหลังจากรายงานฉบับนี้สิ่งที่ประชาชนควรได้รับไม่ใช่เพียงข้อสรุปว่าปัญหามีอยู่จริงแต่ต้องมีคำตอบว่ารัฐบาลจะทำอย่างไรต่อนะครับผมจึงเสนอให้

0: รัฐบาลกำหนดแผนเร่งด่วน4เรื่องด้วยกันนะครับ1ก็คือระบุเจ้าภาพหลักในการแก้ไขปัญหานอมินี2การจัดทำข้อมูลกลางเพื่อเชื่อมโยงบริษัทนะครับผู้รับประโยชน์ได้ที่แท้จริงและเพิ่มบทลงโทษให้เหมาะสม4ก็คือการจัดทำบัญชีจัดทำบัญชีในเรื่องของจังหวัดเสี่ยงและธุรกิจต้องไม่เท่ากับการเปิดช่องให้ใครใช้คนไทยเป็นนอมินีนะครับเพื่อเข้ามาครอบครองทรัพยากรของคนไทยนะครับท้ายที่สุดเรื่องนี้เราถือหุ้นได้กี่เปอร์เซ็นต์แต่เป็นคำถามว่าใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงใครควบคุมจริงเงินมาจากไหนแล้วก็ผลประโยชน์สุดท้ายตกอยู่กับใครถ้ารัฐสามารถตอบคำถามนี้ไม่ได้เราก็ไม่อาจบอกประชาชนได้อย่างมั่นใจว่าที่ดินอาชีพธุรกิจนะครับและทรัพยากรของประเทศได้รับการปกป้องอย่างแท้จริงกับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ขอบคุณมากครับเชิญท่านปริญญาครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมปริญญาวุฒิเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาครับวันนี้ครับก็ต้องชื่นชมต่อเนื่องนะครับของกรรมการนี้ครับทำประเด็นร้อนประเด็นฮอตตลอดเลยครับโดยเฉพาะเรื่องประเด็นนอมินีเนี่ยครับทางรัฐบาลก็มีความใส่ใจมากยิ่งขึ้นนะครับจริงๆต้องขอฝากท่านประธานไปขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีด้วยครับว่าชื่นชมจริงครับรอบนี้ที่ออกกฎเกณฑ์การในประเทศต่างชาติหรือต่างด้าวที่เข้าเมืองสร้างปัญหาให้กับคนไทยนะครับเริ่มเรื่องก่อนเลยครับท่านประธานครับจังหวัดท่านเช่นเดียวกันนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเกาะมะสุมอำเภอเกาะต่างด้าวอันนี้เองเนี่ยผมได้เข้าไปถึงที่และเห็นเองแต่อำนาจวุฒิสภาเราคงไม่มีหน้าจับกุมไปดำเนินการอะไรก็มาเล่าสู่กันฟังครับว่าปัญหาพวกนี้มันอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนเช่นเดียวกันต้องบอกครับว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่เกี่ยวกับนอมินีก็มาจากกลุ่มทุนจีนแต่ปัญหาที่เป็นการใช้แรงงานการแย่งอาชีพของคนไทยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวเมียนมาในทุกๆจังหวัดก็เป็นแบบเดียวกันนะครับภาพที่2นะครับเราจะเห็นครับผมอยู่จังหวัดสมุทรสาครเองเนี่ยครับปัญหานี้ก็คาราคาซังมีมาโดยตลอดนะครับเกี่ยวเรื่องการอุตสาหกรรมหรือไม่ในภาพนี้ครับก็จะเป็นการลักลอบรีไซเคิลสายไฟเก่าพลาสติกเก่านะครับรวมถึงในส่วนเรื่องของการลักลอบนำเข้าส่วนของขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับเมื่อปีที่ผ่านมานะครับกระทรวงพาณิชย์เองนะครับประกาศของกระทรวงก็คือเรื่องให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าที่2568นะครับบังคับใช้เมื่อวันที่24มิถุนายน2568แต่แปลกมากนะครับถ้าลองไปดูครับมันก็ยังเข้าอยู่เช่นเดิมบังคับใช้ตั้งแต่24มิถุนายน2568แล้วใครปล่อยให้นำเข้าครับขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่านว่ามาทางอากาศไหมครับไม่มาแน่นอนทางรถส่วนหนึ่งนะครับก็ไม่เยอะมากคอนเทนเนอร์จากทางเรือท่านลองไปตรวจสอบในแหลมฉบังเองผมเชื่อว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ปริมาณมหาศาลก็อยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็นำเข้ามาโดยตลอดแล้วก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆสุดท้ายที่สำคัญเลยคืออะไรครับคือมาตรการเข้มงวดทางกฎหมายของเจ้าที่รัฐของเรานั่นเลยเรื่องผลประโยชน์ทำให้มันเกิดปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นมาในเรื่องนอมินีนะครับไม่ใช่แค่ประเด็นเกี่ยวเรื่องการลักลอบนำเข้าสินค้าหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียวนะครับทั้งในจังหวัดสมุทรสาครเองปัญหานี้ก็ยังมีอยู่อย่างเช่นเดิมนะครับก็คือต่างด้าวเองนะครับลักลอบเป็นครูสอนภาษาเถื่อนอยู่ในจังหวัดและในจังหวัดอื่นก็ใช้สไตล์แบบเดียวกันนะครับเข้ามาโดยมีใบอนุญาตเป็นแรงงานหรือกรรมกรนะครับแล้วก็มาสอนเด็กต่างด้าวหาผลประโยชน์ใครปล่อยครับเจ้าหน้าที่รัฐนั่นเองนะครับจะเป็นภาคส่วนไหนครับท่านก็ทราบดีครับว่าอำนาจคือของไทยเองนะครับก็มีการปล่อยปละละเลยทำให้มันเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาภาพไปดูอีกอันหนึ่งที่เป็นคนมันมีการต้มน้ำกระท่อมต่างๆก็ชาวเมียนมาทั้งนั้นเลยครับที่มาถือครองแอบซ่อนทำงานแล้วก็เป็นผู้เช่าหน้าร้านหรือการเช่าที่ต่างๆสุดท้ายแล้วก็ตั้งเป็นกลุ่มแก๊งกลุ่มพรรคพวกกันถ้าดูคนกลางนะครับที่ถือปืนเนี่ยครับท่านเชื่อไหมครับคนนั้นได้เข้ามาที่วุฒิสภาในกรรมการการศึกษาของทางผมเข้ามาชี้แจงเกี่ยวเรื่องไขปัญหาโรงเรียนอยากสอนกับชาวพม่าด้วยกันท่านเชื่อไหมว่าเขากล้าขนาดนี้เลยที่เข้ามาและปัจจุบันเองมีการจับกุมดำเนินคดีไปแล้วแต่คนบุคคลนี้ก็ยังไปทำโรงเรียนใหม่ที่อยู่เบื้องหลังเป็นนอมินีโดยให้

0: คนไทยเป็นคนจัดการอยู่เช่นเดิมวันนี้นะครับที่บอกตั้งแต่ต้นครับว่าอยากขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่ออกจัดระเบียบในประเทศต่างชาติกลางนะครับถ้าท่านทำจริงเนี่ยผมกราบขอบพระคุณท่านมากท่านมาสมุทรสาครท่านจับ1 2 3 4 5ที่ท่านเรียงไว้มีครบทุกประเภทนะครับการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายการเป็นผู้จัดหาการนำพาทำให้เกิดเหตุต่างๆตามข้อ1ข้อ2มาเลยครับรับรองครับว่าถ้าท่านแก้ปัญหาพวกนี้ได้คนไทยก็จะขอบคุณเป็นอย่างมากแต่ต้องกลับไปดูครับว่าจริงๆแล้วอำนาจของทางมหาไทยเองถ้าเกิดว่าที่เชื่อมโยงเกี่ยวเรื่องปัญหานอมินีที่เกิดขึ้นเนี่ยครับจริงๆแล้วจากในส่วนของพ.ร.บ.สัญชาติ2508นะครับตามมาตรา10ก็คือการแปลงสัญชาตินั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาเห็นนะครับว่าต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนที่มีปัญหาที่เราพูดถึงกันมาครับได้สัญชาติไทยหลายคนเช่นเดียวกันอ้างว่าอยู่ในเมืองไทย10ปี20ปีแล้วแต่กลับกลายเป็นคนไทยโดยเฉพาะชาวไทยภูเขาเองเนี่ยครับลงมาอยู่มา 10-20 ปีอดแต่ก็ยังไม่ได้สัญชาติไทยแต่แปลกครับนักลงทุนพวกนี้ได้สัญชาติไทยกันอย่างง่ายดายบางคนอยู่แค่5ปีก็ได้สัญชาติไทยแล้วครับแต่สิ่งที่สำคัญนะครับในข้อนี้เองเนี่ยครับถ้าเกิดเราปฏิบัติตามกฎหมายนะครับว่าในตามมาตรา10นะครับจะบอกว่าคนที่จะขอแปลงสัญชาติมาเป็นสัญชาติไทยไม่สามารถสื่อสองสัญชาติได้จะต้องมีการแสดงเจตนารมณ์ตลาดสัญชาติเดิมตามกฎหมายของประเทศตนเองผมให้ท่านดูเอาอย่างง่ายเลยครับโดยเฉพาะคนจีนที่เป็นนักลงทุนจีนที่มาลงทุนในประเทศจีนจนได้สัญชาติไทยถ้าเขาแสดงเจตนารมณ์ในการสละสัญชาติจีนแต่แปลกทำไมเขายังมีสัญชาติจีนอยู่เลยเรามีการประสานกับทางสถานทูตจีนหรือเปล่าในการที่จัดส่งรายชื่อของบุคคลพวกนี้มีการแปลงสัญชาติมาครับเพราะว่ากฎหมายจีนตามมาตรา9นะครับตามกฎหมายจีนเขาบอกว่าหากมีการยื่นสละสัญชาติหรือยื่นแปลงสัญชาติโดยเจตนาของตนเองนะครับแล้วไม่มีการแจ้งมาที่ทางรัฐบาลจีนกับทางประเทศจีนเท่ากับว่าเป็นการขาดสัญชาติโดยอัตโนมัติเรื่องนี้ครับก็อยากจะเสนอให้กับทางกรรมาธิการครับว่าถ้าเป็นไปได้ครับท่านลองคุยกับทางสถานทูตไหมครับว่า20ปีย้อนหลังเอาข้อมูลจำหาดไทยในการที่ชาวจีนที่แปลงสัญชาติมาชื่อเสียงเรียงนามอะไรส่งกลับไปรายงานให้หมดเลยครับเพราะว่าหลายคนใช้ช่องว่างของกฎหมายคือไม่ได้ส่งเจตนารมณ์ตัวนี้ไปให้กับทางรัฐบาลจีนวันนี้จะได้เห็นเลยครับตกลงคุณจะเลือกสัญชาติอะไรคุณจะอยู่ไทยคุณจะเสียภาษีให้ไทยหรือคุณจะแอบซ่อนมาอยู่ในไทยแล้วสุดท้ายไม่เสียภาษีให้ไทยไปหาผลประโยชน์โดยยังใช้ชีวิตอยู่ในประเทศจีนเพราะว่าหากถูกยึดสัญชาติอัตโนมัติของทางจีนเขายึดกระทั่งทะเบียนบ้านยึดกระทั่งทรัพย์สินที่อยู่ในจีนมันก็ต้องมาวัดมาแยกกันก็อยากให้รัฐบาลเองนะครับทางกรรมาธิการเนี่ยเป็นข้อเสนอแนะเข้าไปครับว่าเราต้องกลับมาดูไหมครับว่า20ปีย้อนหลังโดยเฉพาะชาวจีนได้แปลงสัญชาติแล้วเป็นนักธุรกิจใหญ่มีธุรกิจเป็นพันๆหมื่นๆล้านแล้วเนี่ยครับเขาทำไมยังถือสัญชาติจีนได้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอยากให้ทางกรรมาธิการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ครับอยากให้มองครับว่าประเทศไหนมีนอมินีปัญหาเยอะที่สุดหนักที่สุดท่านทำประเทศนั้นก่อนท่านไม่ต้องทำเยอะครับเอาแค่เลือกตามนั้นและทางท่านนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าท่านออกกฎหมายตัวนี้มาท่านทำร่วมมือกับทางท่านแน่นอนครับคงฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับเชิญท่านนาวาตรีวุฒิพงศ์ครับ
2: เรียนท่านประธานวุฒิสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับผมนาวาตรีวุฒิพงศ์พงษ์สุวรรณสมาชิกวุฒิสภาจากปทุมธานีกลุ่ม13นะครับเรื่องของโนมินีนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่ารัฐบาลตอนนี้ก็กำลังมุ่งเป้าปราบโนมินีทุนเทาต่อเนื่องนะครับโดยเพิ่งยิ่งท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพลพีสุวรรณชวีเนี่ยนะครับท่านได้เผยตัวเลข 14,000 บริษัทน่าสงสัยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางกรรมาธิการได้ทำเรื่องนี้มาถือว่าเป็นเรื่องที่มีคุณานุปการอย่างยิ่งนะครับช่วยกันส่งเสริมที่จะแก้ไขปัญหาโนมีจีนเนี่ยเข้ามาแทรกซึมในประเทศไทยอยู่ระยะเวลานานมากพอสมควรโดยเฉพาะยิ่งในกทม.เนี่ยแถวห้วยขวางเนี่ยนะครับก็มีอยู่มากมายแล้วที่มาถือที่ดินมาใช้บริษัทที่เป็นโนมินีเนี่ย 14,000 บริษัทนะครับฟังดีๆนะฮะมีที่ดินอยู่หลาย10แปลงน่าจะเป็นหลายร้อยแปลงด้วยซ้ำไปนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่ง

0: ที่น่ารังเกียจเป็นอย่างยิ่งนะครับเราก็ผีก็ไม่เสียหาทางถูกต้องแต่รอบทำก็ไม่มีมีจีนหลายคนที่เป็นจีนเทาเนี่ยเข้ามาทำบริษัทไม่พอนะครับส่งมีพ่อทิพย์แม่ทิพย์อีกนะส่งลูกหลานมาเกิดเมืองไทยขายตัวเองเป็นพ่อคนบางคนมีลูกอยู่เป็น10คนก็มีหลายโรงพยาบาลนี่ก็เป็นสิ่งที่จับได้แล้วด้วยนะครับโดยกรมการปกครองว่าอยู่แล้วครับท่านประธานครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากกรมที่ดินข้อมูลจากกรมการปกครองข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับแล้วโดยเพิ่งยิ่งปปง.แล้วก็มีอิทธิฤทธิ์พอสมควรในการที่จะปราบผมเห็นด้วยนะครับที่ท่านจะเสนอว่ากฎหมายโนมินีเนี่ยควรจะเป็นให้กองปราบรวดเร็วและก็ฉับไวนะครับเพราะว่าปล่อยช้านานก็เหมือนอะไรเหมือนเชื้อโรคนะครับมันก็จะเน่าไปหมดแล้ววันนี้ไปเดินแถวรัชดาพิเศษตรงแถวห้วยขวางเนี่ยไม่แน่ใจว่าเราอยู่มณฑลไทกัวของจีนหรือเปล่าดูไม่เหมือนเขตห้วยขวางนะครับเป็นเขตมณฑลหนึ่งของจีนป้ายเป้ยอาหารเป็นภาษาจีนหมดแล้วแสดงว่านี่ก็คือเสียค่อนข้างเสียอธิปไตยทางเศรษฐกิจและอธิปไตยทางภูมิภาคไปแล้วนะครับอย่างนี้ครับคนดีๆเขาก็มีก็แม้ต่อวีซ่าทีใช้เวลาตั้งนานนะครับยกตัวอย่างเช่นใครครับเผิงคุณภรรยาของโค้ชออสเนี่ยนะครับที่เอาทีมชาติไทยไปเป็นแชมป์เอเชียนะนะเชื่อไหมครับทุกปีก็ต้องไปต่อวีซ่าอยู่ในเมืองไทยแล้วเขาแต่งงานมีสามีเป็นคนไทยแต่เขาไม่ขอสละสัญชาติจีนนะครับเขาภูมิใจในการเป็นคนจีนของเขาเขาไม่ยอมสละนะครับหรืออีกคนหนึ่งก็คือโค้ชอีกคนหนึ่งโค้ชเชเทนนิสได้เหรียญทองโอลิมปิกคนเหล่านี้นะควรจะให้เขาจะใช้เวลานับ10ปีกว่าจะขอสัญชาติได้เขาอยากอยู่เมืองไทยนะครับปรากฏว่ายากฮะขณะที่จีนบางคนได้สัญชาติไทยโดยแบบอย่างที่ท่านปริญญาได้พูดถึงเมื่อกี้นะครับท่านสวปริญญาได้บอกเลยมาอยู่เมืองไทย 4-5 ปีได้แล้วไทยแท้ๆลงมาจากเขายังไม่ได้บัตรประชาชนเลยยังต้องเป็นบัตรสีต่างๆทั้งๆที่เขาเนี่ยเป็นคนไทยแน่ๆเพราะประเทศไทยครอบงำดินแดนเขาอยู่นะครับเขาอยู่บนเขาเนี่ยเขาไม่ได้โดนสำรวจตั้งแต่ทีแรกนี่คือสิ่งที่ความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นก็คือขอว่าเรื่องโนมินีเรื่องจีนเทาเรื่องการเข้ามาเป็นพ่อทิพย์แม่ทิพย์ทำซะทีเดียวเลยนะครับดำเนินการอย่างรวดเร็วอย่าให้เสียหายกับคนยินดีที่จะร่วมมือกันเต็มที่นะครับผมคิดว่าข้าราชการก็ยินดีเพียงแต่ว่าถ้ามีข้อขัดข้องทางกฎหมายอะไรก็ตามการเสนอกฎหมายใหม่ขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวผ่านสและสวก็ยินดีที่จะสนับสนุนกฎหมายที่ว่านี้ถ้าเขาทำงานขัดข้องตรงไหนติดตรงไหนติดที่กฤษฎีกาก็ไปแก้กฤษฎีเราเคยทำมันหลายครั้งแล้วนะครับบางทีไปช้าอยู่กฤษฎีกาเราก็จะบ่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเร็วขึ้นอย่าได้นิ่งนอนใจนะครับเพราะกลไกราชการไทยเนี่ยช้าสุดตอนนี้คือออกกฎหมายครับก็เร่งเลยนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: กราบเรียนท่านประธาน
1: นิดนึงครับผมขออนุญาตแทรกนิดเดียวนะครับขออภัยด้วยนะครับวุฒิสภาขอต้อนรับน้องๆครับคณะผู้บริหารครูที่ปรึกษาสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีจำนวน40คนนะครับเข้ารับฟังการประชุมวุฒิสภาในวันนี้เชิญท่านประทุมต่อครับ
2: ขอบคุณค่ะท่าน
1: ขอไปด้วยครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและก็เพื่อนสมาชิกท่านประธานอนุกรรมาธิการที่ธุรกิจคนต่างด้าวหรือนอมินีเนี่ยนะคะพูดอย่างตรงไปตรงมานะท่านจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันได้ฟังมาตลอดนะแล้วก็จริงๆหลาย 2-3 ปีทุนเทาบ้างอะไรบ้างนะคะก็อยู่ในหัวตลอดเวลาและตัวดิฉันเองอยู่เมืองท่องเที่ยวเนี่ยได้รับทราบรับรู้รับเห็นตลอดนะคะดูเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย

ทำไมแก้ไม่ได้แล้วยิ่งแก้มันเหมือนกับยิ่งเจอนะคะดังนั้นก็เลยขออนุญาตตกผลึกนะคะตกผลึกทางด้านความคิดการที่เราให้คนต่างชาติมาดำเนินธุรกิจเนี่ยนะมันแน่นอนและเป็นเรื่องที่ดีนะคะดังนั้นเราต้องแยกแยะ ก่อนว่าเราไม่ได้ต่อต้านการลงทุนนะคะเราต้องแยกให้ชัดเจนแต่วันนี้ดิฉันได้ฟังได้ยินได้ฟังมาปัญหายังไม่ถูกจุดเราแก้ปัญหายังไม่ตรงไปตรงมาเราอนุญาตให้มีการเทาๆตั้งแต่แรกเข้านะฮะดิฉันยังอยากเสนอว่าเราทำไมดังในกรณีที่มีทุนต่างชาติเข้ามาเนี่ยต้องการที่จะลงทุนเมืองไทยเนี่ยโดยที่เขามีเงินมาจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่เป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะไม่เป็นไปไม่ได้เลยสมมุติว่ามีเงินร้อยหนึ่งเนี่ยนะฮะมีเงินร้อยหนึ่งแต่ให้คนอื่นเข้ามาถือหุ้น 51% โดยที่ไม่มีสตังค์ลงเลยเนี่ยอย่างนี้แหละทุกวันนี้ที่เราบอกว่าทุนเทาทุนเทาก็คืออย่างน้อยแล้วเราทำไมไม่ทำอย่างนี้ข้อเสนอแนะของดิฉันนะฮะเราทำไมไม่ให้ตรงไปตรงมาใครถือหุ้นใหญ่ก็ให้เขาให้หุ้นใหญ่ไปเลยคนไทยมีเงินอยู่30บาทก็ให้คนต่างชาติเขามี 70% ทำไมไม่ให้ตรงไปตรงมา 70% นี่คือทุนขาวตั้งแต่แรกทีนี้กฎหมายเราเนี่ยแรกก็คือเอื้อให้เขาทำผิดตั้งแต่แรกแล้วจะมานั่งถามว่าเฮ้ยใครเป็นผู้อำนาจที่แท้จริงใครเป็นคนเจ้าของที่แท้จริงเขาผิดมาตั้งแต่แรกใครเขาจะตอบท่านมันก็จะมีการหลีกเลี่ยงภาษีมั่งหลีกเลี่ยงการใครเป็นผู้มีอำนาจที่แท้จริงนี่คือความจริงท่านประธานดิฉันเคยยกตัวอย่างดิฉันไปเป็นนักธุรกิจที่รัสเซียเขาให้ 100%แต่ถ้าให้เหมือนเมืองไทยเนี่ยนะฮะให้ดิฉันเนี่ยมีเงินลงทุน 100% แต่ให้หุ้นดิฉันแค่ 49% นี่คือข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ท่านเราต้องแก้กฎหมายนี้เอาตรงไปตรงมานี่คือทุนสีขาวตั้งแต่แรกเราต้องยอมรับความจริงไม่งั้นเราแก้ไม่ได้ฮะถ้าไปด้วยความที่ยังไม่กล้ากล้ากลัวแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถามว่าคุณแน่นอนคุณต้องถามก่อนว่าคุณเอาเงินมาจากไหนคุณมีการอินเวสต์ที่ถูกต้องไหมคุณเอาเงินมาจากไหนคุณมีสิ่งมีการมีแหล่งเงินทุนมาจากไหนมีสิทธิต่างๆเนี่ยนะให้ถูกต้องตามกฎหมายของกระบวนการของแบงค์ชาติต่างๆนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเงินสีเทาเงินสีขาวการลงทุนสีขาวแล้วต้องถามท่านกรรมาธิการว่าเราต้องถามว่าเฮ้ยผู้คนทุนสีขาวคุณต้องให้แต้มต่อเขาทุกวันนี้ไม่ให้แต้มต่อเขาก็ต้องหาทางหลีกเลี่ยงนะฮะซิกแซกนู่นซิกแซกนี่ไปลงทุนกี่ร้อยล้านเนี่ยแน่นอนฉันลงทุนตอนนี้นะฉันอยากจะอยู่เมืองไทยนานแต่อยู่ไม่ได้เพราะอะไรขอลำบากเพราะขอลำบากปุ๊บหาอะไรคะไปหาไอ้ที่อยู่ทิพย์มั่งเจ้าของทิพย์เป็นคนไทยทิพย์สันอะไรซิติเซนทิพย์นี่คือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าเราตรงไปตรงมาถ้าคุณลงทุน40 ล้าน100 ล้านกำหนดมาเลยว่าคุณได้สัญชาติไทยเป็นต้นอย่างนี้จะไม่มีใครมาแทรกเราได้เลยวิธีคิดจะไม่มีใครคนที่เห็นประโยชน์ข้างเนี่ยนะฮะเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้เลยอันนี้ขออนุญาตนะคะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องคิดให้มันรอบคอบเลยท่านประธานต้องคิดให้ตรงไปตรงมาก็เรียกว่าภาษาเรื่อยๆนะจริงท่านประธานให้เลยนายกอคุณลงทุน 70% คุณให้70% 30% คนไทยแต่ถ้าคนไทยเป็น0คนไทยไม่มีเลยคุณก็

0: นี่ 100% ไปเลยเหมือนดิฉันที่ไปลงทุนรัสเซียไม่มีคนรัสเซียแม้แต่บาทเดียวดิคนต่างชาติได้ 100% นี่ถึงจะถูกต้องแล้วดิฉันก็เสียภาษีอย่างสง่างามไม่มีใครมาเรียกร้องผลประโยชน์จากดิฉันเลยเพราะว่าเราไม่มีแผลนะคะเราหาประโยชน์จากเรานะคะอันนี้ก็ขออนุญาตเรียนนะคะขออนุญาตแชร์ความรู้สึกแล้วเป็นอย่างตรงไปตรงมาว่าการแก้ปัญหาแท้จริงคือเราต้องยอมรับความจริงเต็มบ้านเต็มเมืองนะทุนขาวจริงๆก็คือทุนขาวแต่บังเอิญมันมีช่องว่างมันเลยกลายเป็นทุนเทานะคะอันนี้ก็ขออนุญาตแชร์ข้อมูลตามนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะท่าน
1: ขอบคุณมาก
2: กลับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพินันท์เปิกพองบุตรสมาชิกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชกลุ่มที่1ครับท่านประธานครับผมขออภิปรายสนับสนุนรายงานการศึกษาของคณะกรรมการพาณิชย์ในเรื่องไรเรื่องของการประกอบธุรกิจฝ่าฝืนและนามินีผมเรียนท่านประธานว่าในเรื่องที่ตอนนี้มีการพูดกันค่อนข้างเยอะและต้องขอชื่นชมท่านนะครับที่ได้มีความจริงจังในการแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้วที่สำคัญในส่วนของสภาเราเองเนี่ยวุฒิสภาเนี่ยก็มีคณะกรรมการอยู่หลายชุดนะครับที่มีการศึกษาเรื่องนี้เช่นเดียวกันผมเองก็ขออาศัยนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองในเรื่องของการบริหารจัดการหรือการบูรณาการนะครับว่าทำยังไงที่เราจะแก้ปัญหากันให้ถูกจุดให้มีระบบให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ที่สำคัญก็คือให้มีความเป็นเอกภาพและเกิดความยั่งยืนในอนาคตด้วยนะครับพูดถึงข้อเท็จจริงก่อนข้อเท็จจริงเนี่ยมีอยู่3ส่วนสั้นๆ นะครับส่วนแรกเนี่ยโนมินีเนี่ยมีหลายรูปแบบนะครับมีหลายรูปแบบซึ่งตอนนี้หลายๆคณะนี่ไปศึกษาแล้วดูแล้วมีถึง10กว่ารูปแบบเกือบ20รูปแบบก็ว่าได้นะครับแม่ทิพย์นะครับในรูปแบบของโรงแรมก็มีสถานบริการก็มีนะครับธุรกิจผิดกฎหมายอื่นๆก็มีนะครับเพราะนั้นในเมื่อมีหลายรูปแบบนะครับผู้ปฏิบัติหรือผู้รับผิดชอบเนี่ยก็มีหลายหน่วยหรือมีหลายองค์กรเพราะฉะนั้นนะครับมันก็ต้องมีการบูรณาการการปฏิบัตินะครับแล้วที่สำคัญก็คือต้องมีเจ้าภาพที่ชัดเจนที่สำคัญก็คือว่าโนมินีจริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับตอนนี้อาจจะเป็นกระแสเรามาพูดเรื่องนี้กันมากแต่จริงๆโนมินีเนี่ยมันมีมันอย่างนี้เนี่ยผมมีพยานยืนยันนะครับแค่เรื่องพ่อทิพย์แม่ทิพย์เนี่ยถ้าท่านไปดูเนี่ยตอนนี้มีนักธุรกิจใหญ่ๆหลายคนซึ่งเป็นชาวต่างชาติเนี่ยผมไม่ต้องเอ่ยอ้างว่าเป็นใครนะครับที่มาแล้วตอนนี้ก็เติบใหญ่ไปเป็นนักธุรกิจใหญ่โตแล้วก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการบริหารจัดการตรงนี้ผมมีข้อเสนอแนะอยู่ 4-5 ประเด็นครับประเด็นที่1เนี่ยผมมองว่าเรื่องนี้จะต้องเป็นนโยบายสำคัญของชาติเพราะฉะนั้นในระดับจังหวัดก็จะต้องเป็นวาระจังหวัดนะครับอันนี้ก็คือประเด็นวาระจังหวัดเนี่ยก็หมายถึงว่าทุกหน่วยงานของรัฐต้องทำงานกันอย่างจริงจังประการที่2ครับเจ้าภาพที่รับผิดชอบเมื่อกี้ทางฝ่ายศึกษาบอกว่ามีผลผมเนี่ยก็ฟังแล้วก็โอเคก็ยังงงๆอยู่นะแต่ผมบอกว่าในส่วนของผมที่อยู่ในหน่วยงานของรัฐมาเนี่ยผมว่ามีอยู่หน่วยงานหนึ่งนะครับอยากจะพูดอีกสักครั้งหนึ่งผมว่าท่านประธานรู้จักดีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในแห่งราชอาณาจักรครับผมอยากให้หน่วยนี้เป็นหน่วยเจ้าภาพเพราะเป็นทุกด้านแล้วหน่วยนี้เนี่ยมีข้าราชการไปช่วยงานอยู่ที่สำคัญก็คือมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายคือไม่ใช่เป็นหน่วยนโยบายอย่างเดียวนะครับมีอำนาจบังคับใช้กฎหมายมีกองกำลังด้วยเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าในแง่ขององค์กรเนี่ยในระดับชาตินะครับก็ควรให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในแห่งราชอาณาจักรเนี่ยเป็นเจ้าภาพแล้วหน่วยนี้มีพระท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานด้วยนะครับมีเสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการ

0: ยังอีกหน่วยหนึ่งที่เอามาใช้ได้เช่นเดียวกันของฐานเรือนะครับชื่อว่าสอนชนซึ่งโครงสร้างก็คล้ายเคียงการรับผิดชอบพื้นที่ชายทะเล20กว่าจังหวัดให้2องค์กรนี้เป็นองค์กรเจ้าภาพนะครับในการดำเนินการไปก่อนมีเจ้าภาพแล้วต้องดำเนินการเรื่องข้อมูลนะครับให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันก็ให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรนี้นะครับต้องสำรวจกันอย่างขนานหยัดนะครับในขณะนี้เนี่ยเนื่องจากนอมินีที่ผมพูดแล้วว่ามีด้วยกันหลายรูปแบบเนี่ยมีอยู่ในทุกจังหวัดครับเพราะฉะนั้นเราต้องสำรวจข้อมูลกันอย่างเป็นขนานใหญ่เลยให้เป็นปัจจุบันครับพอได้ข้อมูลมาแล้วเราก็บูรณาการกันในการไปตรวจสอบในการไปบังคับใช้กฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินก็ดีเรื่องอะไรต่างๆก็ดีเพราะฉะนั้นในการบูรณาการเนี่ยนะครับเมื่อกี้หน่วยงานที่ท่านพูดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรมพัฒนาธุรกิจการเขาต้องไปจดทะเบียนนะครับกรมที่ดินซึ่งเป็นอีกหน่วยหนึ่งที่ทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินหรือหน่วยอื่นเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในองค์กรตรงนี้โดยเฉพาะในระดับจังหวัดเนี่ยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเนี่ยก็จะมีผู้ว่าการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการศูนย์แล้วเมื่อออกไปบังคับใช้กฎหมายนะครับเราก็ใช้บังคับตามกฎหมายอย่างจริงจังนะครับแล้วที่สำคัญอย่างที่เพื่อนสมาชิกพูดตอนนี้รัฐบาลก็มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องของการเนรเทศแล้วต่อไปใครทำเรื่องนี้อันนี้การบังคับใช้กฎหมายต่อมาครับเมื่อมีการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็จะต้องมีการประชุมติดตามประเมินผลนะครับผมว่าในเมื่อมีองค์กรที่ชัดเจนมีเจ้าภาพที่ชัดเจนประเมินผลกันเป็นรายเดือนเลยครับนะครับว่าแต่ละพื้นที่มีตัวเลขอย่างไรนะครับพื้นที่ที่อาจจะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวตัวเลขก็อาจจะเยอะหน่อยนะครับก็อาจจะไปสนับสนุนการปฏิบัติอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนั้นหลังจากนั้นก็จะต้องมีการประชุมมอบนโยบายหรือเนี่ยนะครับจังหวัดไหนพื้นที่ไหนนะครับทำฮานได้ผลนะครับก็ถือว่าเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างนะครับมีการจูงใจอะไรต่างๆก็ว่ากันไปแต่ถ้าจังหวัดไหนนะครับที่ทำแล้วไม่ได้ผลนะครับก็ต้องไปติดตามเร่งรัดต้องไปตรวจสอบไปอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นถ้าเราทำกันแบบนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่องครับผมว่าเรื่องนี้ก็คงจะดีขึ้นโดยลำดับแล้วก็ต้องอาศัยระยะเวลานะครับเพราะว่าเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานถ้าเปรียบโรคก็น่าจะเป็นมะเร็งร้ายนะครับที่มีมานานแล้วนะครับจะอาศัยกันแค่วันถงวันแล้วก็ให้มันจบเลยนี่ก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีขั้นมีตอนมีแผนทั้งระยะสั้นระยะยาวอะไรต่างในการปฏิบัติก็คิดว่าเรื่องนี้ก็น่าจะแก้ปัญหาได้นะครับอันนี้ก็ที่จะขอเสนอแนะให้กับคณะกรรมการพาณิชย์และ
1: เชิญท่านชินโชตนะครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายชินโชตแสงสังสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผมขอมีส่วนร่วมกับเรื่องที่กรรมธิการการพาณิชย์ได้นำมาเสนอผมต้องขอบคุณคณะกรรมการการพาณิชย์นะครับที่หยิบยกประเด็นนี้ของประเทศผมยอมรับครับว่าประเทศไทยเราในการประกอบธุรกิจเราจำเป็นต้องมีทุนข้ามชาติทุนข้ามชาติใหญ่ๆที่มาสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เจริญเติบโตแต่เรื่องนอมินีเนี่ยที่มาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายที่ถูกเราไม่ว่ากันนะครับเรายอมรับว่าประเทศเรายังต้องการนักลงทุนแต่เรื่องใหญ่ก็คือเรื่องนอมินีที่ท่านทั้งหลายกำลังพูดไป 8-9 ท่านเนี่ยผมเห็นว่าเป็นอาชญากรรมทางธุรกิจเป็นความเสียหายต่อระบบท่านประธานครับอื่นมายึดประเทศเราการมายึดประเทศเราเรากลัวเขาเอาปืนเอาอาวุธมายึดประเทศเรา

เราครับตามแนวชายแดนทั้งหลายแต่ท่านประธานครับระบบธุรกิจพินีบางหน้าเนี่ยเขายึดประเทศยึดในระบบธุรกิจในระบบเศรษฐกิจยึดที่ดินคอนโดบางคอนโดไม่มีคนไทยเลยครับบางหมู่บ้านจัดสรรหรูๆแทบไม่มีคนไทยเลยแน่นอนเขามีเงินซื้อเรายอมรับครับแต่เขามาสร้างประเทศไทยด้วยระบบเป็นระบบนอมินีอย่างนี้ท่านประธานครับโจทย์หรือกระทู้ของกรรมาธิการเศรษฐกิจใช้คำว่าฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงนั่นคือผิดกฎหมายแต่ในโลกของความเป็นจริงเนี่ยเขาฝ่าฝืนได้กี่วันครับ3วัน5วันกี่เดือนหรือฝ่าฝืนได้เป็นปีแต่นี่อยู่ยึดครองกันมาหลายปีหลายสิบปีฝ่าฝืนยังผมขอปรักปรำเลยว่าที่เขาทำอย่างนี้ได้เนี่ยเขาจ่ายผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องหลายระดับขีดเส้นใต้หนาหนาที่นายชินโชติพูดเลยนะครับว่าผมขอปรักปรำว่าที่กับหน่วยงานรัฐหลายระดับที่ผมใช้คำว่าหลายเพราะถ้านับเนี่ยมันจะนับไม่พอมันเยอะหลายหน่วยงานครับถ้านอมินีผิดกฎหมายมาทำธุรกิจอย่างนี้แล้วแอบซ่อนได้ครับเดือน2เดือนเอาผมให้ทำกันยาวนานแบบนี้มันจะฝากมีผลประโยชน์ของหน่วยรายงานรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องท่านประธานครับ EC เราชื่นชมเหลือเกินว่าประเทศเราจะเจริญพัฒนาท่านประธานไปบ่อวินกับผมไหมครับบ่อวินจังหวัดชลบุรีท่านเดินไปทั้งถนนนั่งซอยท่านไม่เจอคนไทยเลยครับท่านเจอมาทำธุรกิจมาสร้างอิทธิพลมาค้าขายร้านค้าคนไทยถ้าจะไปขายตรงนั้นต้องมีค่าคุ้มครองครับต้องเสียค่าสัมปทานครับเพราะมันเป็นดินแดนเป็นอาณาจักรของคนจีนที่มาตอนฟรีวีซ่ามาทำงานใน EC ตอนเริ่มต้นเมื่อ2วันก่อนผู้ว่าจังหวัดชลบุรีมาชี้แจงงบประมาณผมเป็นกรรมาธิการงบประมาณอยู่ด้วยผมปรารภกับท่านครับว่าท่านครับช่วยดูบ่อวินหน่อยครับตอนนี้มันจะเป็นเมืองของคนจีนไปแล้วท่านตอบผมหน้าตาเฉยเลยว่าผมเคยเข้าไปตรวจสอบแล้วครับผมยืนยันดีไม่มีอิทธิพลผมก็ไปไม่เป็นแล้วครับท่านประธานครับเมื่อก่อนเราไประนองเราไปสมุทรสาครเราแทบไม่เจอคนไทยมีแต่คนพม่าเดี๋ยวนี้ท่านประธานลองไปแถวบ่อวินแถวอะไรอีกหลายโซนนะครับในโซน EC ท่านเจอแต่คนรังเกียจคนจีนครับผมก็ไปเมืองจีนบ่อยแต่ผมมีความรู้สึกว่าคนกลุ่มนี้มาสร้างอิทธิพลในเมืองไทยท้ายที่สุดครับผมขอบคุณสว.ดร.เอกชัยเมื่อกี้ท่านพูดถึงเรื่องของกลุ่มอุตสาหกรรมบ่อขยะสารพิษทั้งหลายในจังหวัดอยุธยาบ้านผม

แล้วเจ็บปวดครับท่านประธานบริษัทข้ามชาติที่เป็นนอมินีนี่แหละครับที่พลในจังหวัดอยุธยาเอาขยะเอาสารพิษจากที่อื่นมาทิ้งที่อยุธยาผมต้องรับกรรมตรงนี้ต้องรับมลพิษสารพิษตรงนี้ผมได้เสนอญัตติไปตั้งแต่ก่อนปิดสมัยประชุมนะครับตอนนี้เปิดมาก็ยังเห็นเงียบอยู่และผมได้ยินแว่วๆว่าจะให้เอาญัตติผมของคณะและสักคณะหนึ่งก็แสดงว่าความหมายของญัตติที่ผมเห็นความสำคัญที่อยุธยาผมจะเป็นเมืองขยะแล้วเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้เห็นสวหลายคนไม่ได้เป็นคนยุทธยาท่านประธานไม่ได้เป็นคนยุทธยาผมเป็นคนยุทธยาผมเจ็บปวดครับท่านประธานท้ายที่สุดนี้ผมเห็นด้วยกับกรรมธิการการพาณิชย์ที่หยิบยกประเด็นนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นอาชญากรรมประเทศถ้าเรายังนิ่งเฉยอยู่แล้วผมขอยืนยันเหมือนกับยืนยันเหมือนกับกรรมธิการได้พูดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ถ้า

และการดำเนินธุรกิจของคนต่างด้าวนะครับซึ่งได้เสนอต่อสัญหาของการบังคับใช้นะครับผมก็อยากจะเรียนว่าเสมอในเรื่องของการมีกฎหมายมีกติกาของสังคมก็คือเรื่องของการตรวจสอบและการบังคับใช้ถ้าเมื่อไรก็ตามที่การตรวจสอบและการบังคับใช้มีช่องว่างมันก็จะเกิดปัญหาแน่นอนนะครับในรายงานเองเนี่ยหรือเมื่อกี้ที่ท่านว่าน้องไม่มีจริงๆที่มีปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นส่วนใหญ่มันก็เหมือนกับทุกสังคมครับมีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่สิ่งที่เราน่าจะต้องมาพิจารณาคือกลไกในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้เป็นอย่างไรในเรื่องของการตรวจสอบและการบังคับใช้เนี่ยนะครับเวลาเราเจาะลึกลงไปเนี่ยมันจะเจอข้อหนึ่งเสมอเลยก็คือจะมีการบอกว่ากฎหมายมีช่องโหว่คนที่แนะนำบางทีเองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของประเทศไทยนี่แหละครับที่แนะนำให้ใช้ช่องว่างนี้เจ้าหน้าที่เองบางคนก็ด้วยความมีประสบการณ์ก็สามารถจะบอกได้ว่าทำแบบนี้แล้วไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงเป็นอย่างยิ่งและผมอยากจะตั้งข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับรายงานนี้ในท่อนตรงนี้นะครับเราไม่ปฏิเสธครับว่าการตรวจสอบและการบังคับใช้เป็นโจทย์ที่สำคัญของประเทศไทยมีหลายท่านเลยครับที่พูดว่าจะไม่มีต่างชาติเทาถ้าเราไม่มีไทยเทาที่รับผลประโยชน์อันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเห็นด้วยและเป็นสิ่งที่เป็นความผมอยากจะขออนุญาตใช้เวลาสักเล็กน้อยในการนำเสนอหนึ่งที่จำเป็นมากๆในการแก้ปัญหาเหล่านี้คือเรื่องความที่เราต้องบอกนะครับว่านโยบายของเราของประเทศไทยจริงๆกับเรื่องนี้คืออะไรเราไม่สามารถปฏิเสธได้นะครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้องการเงินลงทุนจากต่างชาติมหาศาลและกว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์ของเงินลงทุนที่เข้ามาไม่มาในลักษณะที่เป็นแบบโนมินียังมีคนอีกมากที่เป็นนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาอย่างถูกต้องและเขาในโจทย์นี้ครับผมจึงอยากจะขอเรียนมุมมองในเชิงโครงสร้างว่าถ้าเราต้องการมีการปรับแก้กฎหมายหรือออกนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องนี้ข้อหนึ่งในรายงานที่นำเสนอก็คือให้พิจารณาถึงอำนาจในการกำกับบริษัทอย่างแท้จริงนะครับผมอยากจะขอที่เราจะมาชวนกันคิดตรงนี้ว่าอย่างไรผมมองว่าเราควรจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนครับว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการการลงทุนที่เข้ามาจะต้องเป็นกิจการที่คนไทยน่าจะต้องดำเนินการอย่างแข็งขันผมอยากจะให้เรามองผมมองว่ามี3ประเด็นหลัก1คือเรื่องลักษณะธุรกิจครับธุรกิจอะไรที่มันเป็นธุรกิจที่เป็นเทคโนโลยีเราจำเป็นต้องการนำเข้าลักษณะแบบนี้ควรมีนโยบายทำให้โปร่งใสไปเลยว่าให้ต่างชาติมีอำนาจกำกับบริษัทได้เพราะแน่นอนครับคนที่มีเทคโนโลยีเขาอยากจะมาลงทุนในบ้านเราเขาก็ต้องมีความเป็นห่วงที่เขาจะหลุดในระยะเวลาก่อนที่เขาไม่สามารถจะทำรายได้ที่เหมาะสมได้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเราควรจะทำให้ชัดครับนโยบายเรื่องนี้เราเอาอย่างไงถ้าเรื่องเป็นเรื่องที่เราทำได้อยู่แล้วเรื่องเหล่านี้ก็ต้องชัดเจนว่าอันนี้ควรต้องเป็นนักลงทุนไทยทำเพราะมันไม่มีความจำเป็นอะไรที่ต้องส่งเสริมให้เกิดการลงทุนที่เข้ามาเรื่องขนาดครับเป็นปัจจัยที่สองที่คนดูเราคนดูไหมครับว่ากิจการขนาดไหนเกินกว่าพันล้านไอ้อย่างเงี้ยไอ้เราควรจะเปลี่ยนกฎหมายหรือกำกับนโยบายไม่ว่าสัดส่วนการลงทุนจะเอาแบบไหนถ้าต่ำกว่านั้นล่ะ SME เนี่ยไม่ควรให้เข้ามาไหมหรือไม่ควรจะมีสัดส่วนการลงทุนที่จะก่อให้เกิดปัญหาได้หรือเปล่าหรือต้องพิสูจน์สิทธิ์ในการมีอำนาจกำกับบริษัทของอันนี้จะมีความชัดเจน

0: ว่านโยบายจริงๆเราคืออะไรนะครับอันที่สามครับพื้นที่ไหมครับพื้นที่เนี่ยพื้นที่ไหนล่ะที่เราอยากให้เกิดการลงทุนอย่างประเทศไทยตอนนี้เห็นชัดๆ EEC แต่เนื่องจากตอนนี้เราก็สนับสนุน EEC อยู่ที่เดียวนะครับตอนนี้ทุกอย่างมุ่งไป EEC หมดช่องว่างของกฎหมายก็ยังมีอยู่มันก็จะเกิดสภาพปัญหาอย่างที่เพิ่นเราแบ่งไหมล่ะครับเออธุรกิจเวลเนสรีสอร์ทแอนด์สปาอย่างถ้าพี่ปทุมพูดเอาเลยไหมว่าอ่ะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษเรื่องนี้อนุญาตให้มีการถือครองได้แต่มันจะต้องดึงออกไปไกลหน่อยนะเพราะว่ารัฐไม่ควรจะให้ในสิ่งที่รัฐลงทุนอินฟราสตรักเจอร์ไปแล้วไกลไปอีกเอาอย่างต่างจังหวัดชายแดนอย่างเงี้ยเอ้าลงอุตสาหกรรมอะไรล่ะที่ควรจะไปใช้พื้นที่ตรงนั้นและถ้าพื้นที่ตรงนั้นเราต้องการการพัฒนาเราให้สิทธิ์การถือครองของเขาสูงขึ้นดีไหมเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะซึ่งมีขอบเขตชัดเจนและมันสามารถจะออกไปได้จนถึงความชัดเจนว่าถ้ากลัวเรื่องการถือครองระยะยาวกลัวจะโดนข้อหาเรื่องขายแผ่นดินมันก็ออกได้นะครับว่าบริษัทดังต่อไปนี้สามารถที่จะเช่าทรัพย์สินในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้กี่ปีกี่ปีกี่ปีหรือไม่ขายก็ได้ประเด็นอย่างนี้ที่ชัดในเชิงนโยบายแล้วว่าอะไรควรให้อะไรไม่ควรให้และอะไรควรเดินหน้าอย่างไรผมเชื่อเหลือเกินครับว่าเราจะมีความชัดเจนทั้งการบังคับใช้กฎหมายที่ถูกต้องการที่เราไม่ถูกริดรอนสิทธิ์ในฐานะคนไทยและการที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเจริญเติบโตผมว่านี่จะเป็นข้อเสนอแนะหนึ่งเป็นอีกข้อสังเกตหนึ่งที่ผู้ทำรายงานนะครับได้นำเสนอต่อไปด้วยครับเพื่อความเข้มแข็งของระบ
1: บเชิญท่านชูชีพครับ
2: กราบเรียนท่านประธานเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาผมชูชีพเอื้อการครับจากรายงานของกรรมาธิการพาณิชย์ว่าเรื่องนี้ท่านศึกษาใช้เวลาศึกษามาต้องยอมรับว่าจากเห็นรายงานท่านแล้วเนี่ยแทบไม่ต้องคอมเมนต์เลยนะครับทำยังไงเราจะติดตามให้รัฐบาลนำไปปฏิบัติรายงานทุกฉบับผมเราเสียเวลาศึกษากันเยอะแต่ขาดกลไกการติดตามควบคุมให้รัฐบาลนำไปปฏิบัติแต่ถ้าไม่สามารถปฏิบัติไม่งั้นเสียทรัพยากรเสียเวลานะครับนิดเดียวตะกี้ท่านพลวัตก็พูดเรื่องของการควบคุมตรวจสอบรายงานฉบับนี้ผมบอกว่าดีทุกส่วนเหลืออย่างเดียวนะครับเรื่องของการควบคุมปฏิบัติเพราะอะไรฮะจีนเทาเข้าไปเวียดนามไหมเข้าไปสิงคโปร์ไหมเข้าแต่ไม่ออกดอกออกผลเพราะอะไรครับเจ้าหน้าที่ไม่มีคอร์รัปชันหรือมีน้อยนั่นปัญหาอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายการนำกฎการบังคับใช้กฎหมายและการควบคุมให้มีการควบคุมตรวจสอบเจ้าหน้าที่เนี่ยควรจะต้องอยู่ในรายงานท่านด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของทุนเทาทั้งหลายเรื่องนอมินีทั้งหลายเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยถูกดำเนินคดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเราไม่ได้ห่วงนักท่องเที่ยวหรือการลงทุนโดยสุจริตนะฮะแต่นะครับเราปฏิเสธนะครับคนต่างด้าวที่เข้ามาลงทุนโดยไม่สุจริตหรือเข้ามาหาประโยชน์โดยไม่สุจริตตามที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านอภิปรายนะครับเราเสียเอกราชอีกรูปแบบหนึ่งด้วยการเข้ามาถือครองเข้ามายึดครองเรายังจะปล่อยให้เป็นเช่นนี้อีกหรือครับฝ่ายความมั่นคงทำอะไรกันอยู่ต่างๆเหล่านี้นะครับจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนนะครับทุกธุรกิจทุกธุรกรรมนะครับเราเสียหายมากมายนะครับการลงทุนต่างชาตินะครับเพื่อนสมาชิกได้พูดถึง EEC นะฮะตะกี้ท่านจินโชติท่านพูดถึงอยุธยาปาจีนไม่แตกต่าง

0: นั้นครับประชาชนเรียกร้องคำถาม EEC เนี่ยชาวบ้านได้อะไรเหรอครับตอบหน่อยรัฐบาลตอบหน่อยนะครับได้ตะกลุ่มทุนที่ขายที่นะครับแต่ขยะอุตสาหกรรมกลับตกอยู่กับพื้นที่สภาพวะแวดล้อมตกอยู่กับประชาชนนะครับแล้วเราจะพยายามยัดเยียดไปเพื่ออะไรผมยกตัวอย่างหลายครั้งเราบอกเราให้ BOI กับบริษัทข้ามชาติถามจริงๆนะครับถามถึง BOI ประโยชน์อะไรกับประเทศชาติคำถามที่หนึ่งท่านให้เข้ามาผลิตหรือแปรรูปหรือประกอบในประเทศโดยไม่ใช้ปัจจัยการผลิตในประเทศโดยไม่เสียภาษีท่านได้อะไรล่ะครับประการที่สองเขาใช้แรงงานต่างด้าวผมพูดอีกว่าแรงงานต่างด้าวก็ส่งเงินกับประเทศต้นทางโลจิสติกก็ใช้ของตัวเองนะครับภาษีตัวสุดท้ายภาษีธุรกิจเสียไหมครับท่านให้ใช้ transfer pricing อย่างผมยกตัวอย่างหนึ่งปลอดภาษีกี่ปี8ปี10ปีไม่พอพ้นระยะบอกว่า transfer pricing ท่านให้นำปัจจัยการผลิตนำเข้ามาแทนที่จะใช้ปัจจัยการผลิตภาคการเกษตรเพื่อบังคับว่าใช้มูลค่าเพิ่มพอนำเข้ามาต้นทุน100บาทต่อหน่วยมาชาร์จบริษัทของตัวเองนำเข้า300บาทจะเหลือกำไรเสีย 20% มั้ยครับทางธุรกิจไม่สีหลงตัวเลขละเลงตัวเลขไปว่าเราจะได้ GDP อยู่ในประเทศนะครับท่านไม่ได้หมดสมัยแล้วครับ30 BOI ส่งเสริมคนไทยทำงานแต่ปัจจุบันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลิกซะเถอะครับต้องทบทวนนะครับถ้าจะ BOI ท่านต้องให้ BOI กับ SME หรือบริษัทในประเทศไทยนะครับที่นำปัจจัยการผลิตนะครับโดยเฉพาะภาคการเกษตรไปสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความเข้มแข็งลดการเป็นหนี้เป็นสินให้กับภาคการเกษตรนะครับรายงานครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับขอบคุณครับท่านนายแพทย์พงศักดิ์ครับท่านสุดท้ายนะครับของครั้งนี้ครับ
2: กราบเรียนท่านประธานและพี่ๆสมาชิกวุฒิสภาที่รักครับเกิดวงบัณฑิตสมาชิกวุฒิสภาหมายเลข092จากจังหวัดภูเก็ตผมขอชื่นชมการศึกษาครับที่ทันสมัยแล้วก็เป็นวิกฤตของประเทศในปัจจุบันผมขอสนับสนุนพี่ชูชีพครับว่าวิกฤตมันไม่ใช่ต่างชาติวิกฤตมันคือคอร์รัปชันของคนไทยแต่ในขณะเดียวกันวิกฤตนี้เนี่ยแก้ง่ายก็คือการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแต่มันมีมุมวิกฤตอีกมุมหนึ่งครับก็คือเดือนที่แล้วเนี่ย DSI เนี่ยนำทีมไปจับมหาเศรษฐีภูมิมหาเศรษฐีอินเดียเนี่ยพำนักอยู่ที่ฮ่องกงแล้วก็ข้อหาก็โดยใช้โนมินีผมรู้จักมหาเศรษฐีคนนี้เพราะว่าอยู่ข้างบ้านผมที่ป่าตองมาอยู่เมืองไทย30ปีครับมาลงทุนซื้อขายบ้านและที่ดินจ่ายภาษีแต่วิธีการเนี่ยคือเข้าไปเชื่อทนายความไทยเข้าไปเชื่อที่เป็นผู้ถือหุ้นให้ในจังหวัดภูเก็ตนั่นแสดงว่าทนายความและผู้ตรวจสอบบัญชีเหล่านี้เนี่ยนะครับไปพูดให้นักลงทุนต่างชาติเห็นว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยมันถูกกฎหมายของประเทศไทยนี่ไม่อยากทำผิดกฎหมายไม่คุ้มครับแล้วก็ไม่จำเป็นแต่การที่มหาเศรษฐีพวกนี้เนี่ยจังหวัดภูเก็ตหลอกเนี่ยเราจะทำไงดีครับผมก็ได้ไปหารือทาง DSI บอกว่าให้แยกมหาเศรษฐีเหล่านี้เนี่ยออกมาว่าเป็นเหยื่อไม่ใช่เป็นโนมินีเพราะไม่ได้มีเจตนาจะเป็นโนมินีตั้งแต่แรก

0: ดังนั้นเมื่อมีปัญหาโนมินีแบบนี้เนี่ยรัฐบาลไทยควรจะเพิ่มอีก2เรื่องครับก็คือ1เรื่องการเตือนผู้ลงทุนต่างด้าวเราไม่เตือนเลยนะครับเรามามันเหมือนกับการเตือนเรื่องบัญชีม้านะครับเอ้ยบัญชีม้าไม่ได้นะใครเอาเงินมาให้คุณ500บาทแล้วไปเปิดบัญชีพวกนี้เดี๋ยวคุณโดนจับหมดพวกนี้ผมว่ามันต้องเตือนนะครับว่าเตือนนักลงทุนต่างด้าวว่าทำแบบไหนถูกกฎหมายทำแบบไหนผิดกฎหมายอันที่สองครับสิ่งเหล่านี้มันถูกทำไปแล้วดังนั้นต้องหาวิธีแก้ไขให้กับนักลงทุนต่างชาติที่ถูกนายความแล้วก็ผู้ตรวจสอบบัญชีเหล่านี้หลอกกินค่าในหน้ามหาศาลครับตอนนี้ทางจังหวัดภูเก็ตอำเภอเมืองครับก็ยินดีที่จะหารือกับผู้ลงทุนต่างชาติมหาเศรษฐการแก้ไขโดยการร่วมลงทุนให้ถูกกฎหมายผมจึงขออนุญาตเพิ่มการที่นักลงทุนต่างชาตินะครับก็ผู้ตรวจสอบบัญชีนะครับเข้าไปในรายงานด้วยขอบคุณครับ
1: กับขอบคุณมากครับกับต่อไปผมจะให้ทางคณะกรรมการได้ตอบชี้แจงนะครับท่านกรุณาตอบให้กระชับสั้นๆ นะครับครับเชิญครับ
2: ครับขอบคุณท่านประธานครับก็กราบเรียนท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับก็อย่างที่ท่านพลวัตนะครับท่านคุณหมอพงศักดิ์พูดถึงในกรณีที่เกี่ยวกับการที่นักลงทุนที่ถูกต้องนะครับแล้วก็บางอย่างที่ต้องเปิดหรือเปล่านะครับผมขออนุญาตเปิดสไลด์คืออย่างนี้นะครับตอนนี้เรื่องการปรับปรามโนมินีเราเดินมาสู่เฟสที่3นะครับในเฟสที่4เนี่ยผลักดันนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับต่างด้าวอย่างที่เคยกล่าวนะครับหลายบริษัทเมื่อเป็นนอมินีแล้วก็ไม่ได้เสียเพิ่มมากขึ้นนะครับคราวนี้นั่นก็1เรื่องนะครับคราวนี้อีก1เรื่องที่สำคัญคืออันนี้ชวนให้คิดนะครับทุกวันนี้จะมีคนถามในถามว่าเรื่องนอมินีเนี่ยตกลงอันไหนต่างด้าวทำได้อันไหนต่างด้าวทำไม่ได้นะครับมันมีแค่2ฝากซึ่งจริงๆผมขออนุญาตชวนให้คิดนะครับว่าเจตนารมณ์ดั้งเดิมของกฎหมายที่แท้จริงในการถือ51และ49นะครับจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายเนี่ยไม่ได้สร้างไว้เพื่อกีดกันการลงทุนจากต่างชาตินะครับประเทศไทยเราต้องมีไว้นะครับเพื่อสร้างโอกาสให้กับคนไทยนะครับเราอยากให้มาเรียนรู้มาเติบโตไปด้วยกันนั่นคือจุดมุ่งหมายที่สำคัญนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งอันสำคัญที่เราต้องทำนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกความเห็นนะครับของท่านชินโชตนะครับท่านพรวัตรท่านชูชีพท่านคุณหมอพงศักดิ์ท่านนาวตีวุฒิพงศ์ท่านปริญญาท่านกรพศนะครับท่านปริญญาพัฒน์นะครับสุดท้ายก็ต้องขอบอกว่านะครับคนไทยเราเนี่ยไม่กลัวการแข่งขันนะครับแต่ต้องเป็นการแข่งขันที่อยู่ภายใต้กติกาเดียวกันนะครับเราสามารถแข่งขันได้นะครับเราก็อยากให้มีการปรับปรุงแก้ไขพรบการประกอบธุรกิจของบุคคลต่างด้าว2542ให้ทันสมัยนะครับแล้วก็เรียนเชิญท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับมาร่วมกันนะครับเพื่อเราจะกำหนดอนาคตของประเทศนะครับเราไม่กลัวการแข่งขันนะครับเราแค่ต้องการกติกาที่เสมอภาคการเสียภาษีที่ดีแล้วก็ร่วมสุขไปกับคนไทยด้วยกันครับขอบพระคุณทุกท่านมากครับ
1: ครับขอบคุณครับมีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมในประเด็นใดไหมครับถ้าไม่มีก็ต้องขอบคุณท่านอย่างสูงนะครับที่ได้แถลงผลการดำเนินการให้กับที่ประชุมได้รับทราบนะครับไม่มีแล้วผมขอปิดการอภิปรายนะครับเป็นอนุญาตศึกษาของคณะกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้วคณะกรรมการกรรมาธิการก็มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาบางบางประการนะครับและได้บันทึกไว้ในรายงานแล้วข้อสังเกตข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการก็จะได้ส่งไปยังคณะรัฐ

0: รีนะครับเพื่อดำเนินการต่อไปมีสมาชิกท่านใดขัดข้องไหมครับถ้าไม่มีนะครับถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนะครับขอบคุณคณะกรรมการอีกครั้งครับจบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.3 ต่อไประเบียบวาระที่ 4.4 นะครับรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนฐานรากชายแดนอย่างยั่งยืนซึ่งคณะกรรมการการพาณิชย์และอุตสาหกรรมพิจารณาเสร็จแล้วนะครับท่านประธานท่านก็อยู่แล้วนะครับนี่เชิญคณะกรรมการนะครับเข้าประจำที่นะครับท่านคณะกรรมการได้มีหนังสือขออนุญาตให้อนุกรรมการพิจารณาศึกษาดังกล่าวนะครับเข้าร่วมประชุมชี้แจงได้แก่ท่านกิตติภูมิชินโสพลทรัพย์ว่าที่ร้อยตีสมานทาโคตรและท่านอารามศรีอาภาอดุล นะครับผมอนุญาตตามข้อบังคับข้อ62นะครับครับหากว่าท่านคณะกรรมการหรือผู้แทนนะครับที่จะแถลงพร้อมแล้วก็ขอเรียนเชิญเลยนะครับก็ดูเวลาด้วยนะครับไม่ควรเกิน20นาทีนะครับ
1: ครับ
0: จากนั้นก็จะให้อภิปรายตามลำดับที่ท่านแสดงความประสงค์ไว้นะครับเชิญครับ
1: ครับผมกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านก็ผมนายวิวัฒน์กายพิสกุลประธานอุตสาหกรรมวุฒิสภาขอนำเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมดังนั้นการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมหาและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการค้าชายแดนซึ่งมีความเชื่อมโยงโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศของประชาชนจึงได้พิจารณาและจัดทำรายงานการศึกษาเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนรากหญ้ารากฐานของส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอย่างยั่งยืนบัดนี้คณะกรรมการได้นำเนินการศึกษาเรื่องดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอเรียนรายงานกล่าวตามข้อบังคับของการประชุมวุฒิสภาพ.ศ.2562ข้อ98โดยมีรายละเอียดปรากฏตามไฟล์รายงานอิเล็กทรอนิกส์ที่แนบให้ระบิภาหากวุฒิสภาให้ความเห็นชอบผลการศึกษาของคณะกรรมการขอให้โปรดแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและดำเนินการตามแต่เห็นสมควรต่อไปทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนสืบไปในโอกาสนี้เพื่อให้ที่ประชุมวุฒิสภาได้รับทราบรายละเอียดรายงานฉบับดังกล่าวก็ผมขออนุญาตให้นายนิพนธ์เอกวานิชรองประธานคณะกรรมการและประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางการส่งเสริมการค้าชายแดนและวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในการพิจารณาศึกษาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการต่อที่ประชุมวุฒิสภาในลำดับต่อไปขอบคุณครับ
0: เชิญท่านนิพนธ์ครับ
2: กราบาที่เคารพและท่านสมาชิกทุกท่านกับผมนายนิพนธ์เอกวานิชสมาชิกวุฒิสภารองประธานคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมคนที่หนึ่งการพิจารณาศึกษาแนวทางการส่งเสริมการค้าชายแดนและวิสา

0: กิจชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขอขอบพระรายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนฐานรากเพื่อส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษคณะอนุกรรมการได้พิจารณาศึกษาและจัดทำรายงานฉบับนี้จากการรวบรวมข้อมูลการประชุมหารือกับที่ในหลายจังหวัดพบว่าการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากยังประสบปัญหาสำคัญหลายประการอาทิเช่นความซ้ำซ้อนของภารกิจและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการเข้าถึงบริการภาครัฐที่ยังไม่สะดวกและการขาดกลไกบูรณาการระดับคณะอนุกรรมการจึงได้เสนอแนวทางให้ปรับระบบการลักษณะแยกส่วนไปสู่การบูรณาการจัดให้มีในระดับชาติและระดับจังหวัดพัฒนาระบบบริการแบบยกระดับวิสาหกิจชุมชนให้สามารถเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและตลาดได้อย่างเป็นรูปธรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนเหนือรายงานในครั้งนี้จะขออนุญาตนำเสนอเป็นดังนี้วิเคราะห์เครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ระบบนิเวศเศรษฐกิจฐานรากนายกิติภูมิชินโสพลทรัพย์อนุกรรมาธิการจะเป็นผู้นำเสนอในส่วนของข้อเสนอแนะอาจารย์อารามศรีอาภาอดุลอนุกรรมาธิการและเลขาธิการคณะอนุกรรมาธิการจะเป็นผู้นำเสนอและกระผมจะเป็นผู้นำเสนอในส่วนบทนำปัญหาเชิงระบบต่อที่ประชุมครับขออนุญาตท่านประธานได้โปรดอนุญาตตามที่ได้นำเรียนครับ
1: ครับ
0: สไลด์ที่1นะครับ
1: อนุญาตนะครับแต่ก็ขอให้อยู่ในกรอบเวลาได้นะครับ
0: ได้ครับสไลด์ที่1รายงานฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญคือการยกระดับวิสาหกิจชุมชนฐานรากให้เป็นกลไกทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและสามารถต่อยอดไปสู่ตลาดระดับประเทศและตลาดสากลได้อย่างยั่งยืนสาระสำคัญของการนำเสนอวันนี้จะเริ่มจากปัญหาเชิงระบบที่พบกรอบการวิเคราะห์เครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ระบบนิเวศเศรษฐกิจฐานรากข้อเสนอเชิงโครงสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายแผนการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและผลที่คาดว่าจะได้รับสไลด์ที่2นะครับจากการพิจารณาศึกษาคณะกรรมการพบปัญหาเชิงโครงสร้างสำคัญ5ประการประการแรกจากการลงพื้นที่ศึกษา4จังหวัดและการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากยังมีข้อจำกัดเชิงระบบและยังไม่สามารถเชื่อมศักยภาพประการที่2มีความซ้ำซ้อนเชิงภารกิจโดยเฉพาะระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนที่ดูแลโอท็อปกรมส่งเสริมการเกษตรที่ดูแลวิสาหกิจชุมชนและสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจสสวที่ขนาดย่อมประการที่3ฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างเป็นระบบทำให้ภาครัฐไม่เห็นภาคระบบและไม่สามารถติดตามการพัฒนาได้ต่อเนื่องประการที่4กระจายผู้ประกอบการต้องเข้ารับบริการจากหลายศูนย์หลายช่องทางบางพื้นที่มีมากกว่า5ระบบทำให้เกิดภาระและต้นทุนในการติดต่อระบบราชการประการที่5ยังขาดกลไกบูรณาการตัดสินใจร่วมกันเพราะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากกระจายอยู่โดยสรุปปัญหาสำคัญคือฐานรากกับชายแดนยังไม่เชื่อมกันยังไม่มีการบูรณาการระบบเศรษฐกิจฐานรากเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอย่างแท้จริงสไลด์ที่3นะครับรายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นบนฐานข้อมูลและกรอบอ้างอิงของประเทศหลายระดับโดยรายงานยึดโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติรวมถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ที่ให้ความสำคัญกับการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจและกลไกการสร้างกลไกส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ซึ่งเน้นหมุดหมายด้านสินค้าเกษตรและเกษตร

0: รูปมูลค่าสูงรวมถึงบทหมายด้าน SME ที่เข้มแข็งและแข่งขันได้รายงานยังเชื่อมโยงถึงกฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI และกฎหมายส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในด้านหน่วยงานพบว่ามีอย่างน้อย9หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชนได้แก่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยสสว.กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงคมนาคมกระทรวงการคลังวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมสไลด์ที่4ของการรายงานข้อที่1คือเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนฐานรากให้สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบและมีทิศทางร่วมกันข้อที่2เพื่อส่งเสริมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและทุกพื้นที่ของกับวิสาหกิจชุมชนให้สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานรากเข้ากับโอกาสทางการค้าการลงทุนและตลาดที่กว้างขึ้นข้อที่3เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงสอดคล้องกับประชาชาติรายงานฉบับนี้เสนอแนวทางเปลี่ยนวิสาหกิจชุมชนจากการส่งเสริมรายกิจกรรมไปสู่การพัฒนาแบบระบบนิเวศที่มีเป้าหมายร่วมมีหน่วยงานร่วมรับผิดชอบและมีผลลัพธ์ที่วัดได้เพื่อให้ที่ประชุมวุฒิสภาได้รับทราบรายละเอียดของรายงานเกี่ยวกับกรอบการวิเคราะห์เครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ระบบนิเวศเศรษฐกิจฐานรากนั้นผมขออนุญาตท่านประธานให้นายภูมิกิจชินโสพลทรัพย์อนุกรรมาธิการเป็นผู้นำเสนอ
1: กราบเรียนประธานวุฒิสภาที่เคารพและท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านครับสำหรับกรอบการวิเคราะห์ของรายงานเริ่มจากแนวคิดสำคัญที่ว่าทุนทางภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของชุมชนสามารถยกระดับให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้หากมีกลไกที่เป็นระบบรองรับนะครับอัตลักษณ์ครับเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้เช่นลายผ้าสมุนไพรงานหัตถกรรมเรื่องราวของพื้นที่และทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนครับในส่วนของกลไกการขับเคลื่อนครับจะเป็นกระบวนการจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครับการสร้างมาตรฐานการบ่มเพาะผู้ประกอบการและการเชื่อมโยงเข้าสู่ตลาดและส่วนที่3เป็นผลลัพธ์เชิงคุณภาพของชีวิตซึ่งหมายถึงการสร้างมูลค่ารายได้โอกาสทางเศรษฐกิจและผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนนอกจากนี้แล้วจากข้อมูลการศึกษายังได้วางองค์ประกอบที่สำคัญ4ส่วนต่อการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนฐานรากได้แก่ภูมิปัญญาท้องถิ่นวิสาหกิจชุมชนโอท็อปและสินค้า GI โดยทั้ง4ส่วนนี้ต้องเชื่อมกันเป็นเส้นทางการเติบโตจากทุนชุมชนไปสู่ตลาดและไปสู่การคุ้มครองมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนครับเพื่อสร้างความเข้มแข็งจากภายในนะครับทางคณะอนุกรรมาธิการเสนอโมเดล 4S เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างมูลค่าฐานรากแบบบูรณาการ S ตัวแรกคือการสกัดต้นทุนทางปัญญาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นออกมาเป็นเรื่องราวที่มีคุณค่าทำให้สินค้าไม่ได้ขายเพียงตัวผลิตภัณฑ์แต่ขายอัตลักษณ์ความหมายและคุณค่าของพื้นที่ครับS ตัวที่2เป็นการเปลี่ยนผ่านจากกลุ่มชาวบ้านให้เป็นกลุ่มนิติบุคคลหรือมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจนมีระบบบัญชีมีความรับผิดชอบและพร้อมเชื่อมต่อกับภาครัฐเอกชนและตลาดตัวที่3ครับคือสแตนดาร์ดการใช้ OTOP เป็นประตูสู่ตลาดเพราะ OTOP ช่วยสร้างมาตรฐานการจัดระดับผลิตภัณฑ์และความน่าเชื่อถือของสินค้าครับตัวสุดท้ายคือการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะและการสร้างเกาะคุ้มกันทางกฎหมายด้วย GI เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบและสร้างความแตกต่างในตลาดดังนั้นครับกรอบ 4S คือฐานสำคัญในการทำให้วิสาหกิจก่อนก้าวไปสู่ตลาดที่ใหญ่ขึ้นครับเมื่อวิสาหกิจชุมชนมีฐานที่เข้มแข็งแล้วจึงเซ็นตัวเร่งการก้าวกระโดดจากมาตรฐานชุมชนไปสู่ตลาดสากลขั้นที่1คือการค้นหาและสกัด DNA พื้นถิ่นเพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่ชัดเจนและใช้เป็นฐานในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ขั้นที่2คือการยกระดับสินค้าชุมชนด้วยกรรมวิธีมูลค่าสูงและเทคโนโลยีเช่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการเพิ่มคุณภาพสินค้าครับขั้นต่อไปคือการสร้างเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงผู้โดยไม่ให้ผู้ประกอบการฐานรากทำงานอย่างโดดเดี่ยวแต่จะต้องเชื่อมเป็นห่วงโซ่แห่งคุณค่าร่วมกันและขั้นสุดท้ายครับเป็นการยกระดับเฉพาะกลุ่มหรือ niche market ที่มีมูลค่าสูงกล่าวโดยสรุปก็คือ CI จะเป็นเครื่องมือเร่งให้วิสาหกิจชุมชนขยับจากฐานรากไปสู่เศรษฐกิจชายแดนและตลาดโลกได้อย่างมีทิศทางครับ

เสาหลักสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อให้การขับเคลื่อนเกิดขึ้นได้จริงในระดับประเทศจำเป็นต้องมีกรอบยุทธเสาหลักดังนี้เสาหลักที่1ครับจะต้องปฏิรูปนโยบายเพื่อเอื้อต่อเศรษฐกิจฐานรากครับลดข้อจำกัดเชิงระบบและทำให้กลไกภาครัฐทำงานร่วมกันได้จริงเสาหลักที่2จะต้องบูรณาการห่วงโซ่แห่งคุณค่าเพื่อบูรณาการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเชื่อมชุมชนเข้าสู่ห่วงโซ่คุณค่าที่มีตลาดรองรับเสาหลักที่3ครับจะต้องมุ่งเน้นในเรื่องของกลไกทางการเงินเพื่อปรับกลไกการเงินและการเข้าถึงแหล่งทุนให้เหมาะสมกับผู้ประกอบการฐานรากและดิจิตอลครับจะต้องส่งเสริมนวัตกรรมดิจิตอลยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการซึ่งทั้ง4เสาหลักนี้ครับจะเป็นกรอบการเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจฐานรากแบบแยกส่วนไปสู่เศรษฐกิจฐานรากที่มีระบบมีข้อมูลมีตลาดและมีศักยภาพในการแข่งขันครับนิเวศการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในระดับบนสุดครับจะเป็นระดับนโยบายและธรรมาภิบาลจะต้องมีนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและกฎหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายของความยั่งยืนครับในระดับถัดมาครับห่วงโซ่คุณค่าจะแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันได้แก่ต้นน้ำคือฐานทรัพยากรและเกษตรกรกลางน้ำผู้แปรรูปและผู้ซื้อรายใหญ่และปลายน้ำคือตลาดโลกครับจะประกอบด้วย2ส่วนที่สำคัญคือส่วนของกลไกสนับสนุนทางการเงินเช่นสถาบันการเงินที่ช่วยส่งเสริมระบบเงินทุนหมุนเวียนและส่วนที่2คือโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีเช่นฐานข้อมูลปัญญาประดิษฐ์และระบบตรวจสอบย้อนกลับครับสาระสำคัญของงานวิชาการก็คือการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจะต้องไม่หยุดอยู่ที่การผลิตสินค้าครับแต่ต้องสร้างระบบทั้งห่วงโซ่ตั้งแต่ทรัพยากรการผลิตมาตรฐานการเงินเทคโนโลยีและตลาดปลายทางครับจากแผนภาพดังกล่าวนะครับเป็นแผนภาพระบบนิเวศการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนจะเห็นได้ว่าการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนครับจะต้องมีขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันไม่ใช่โครงการที่แยกส่วนดังนั้นในรายงานการศึกษาจึงสรุปกระบวนการขับเคลื่อนเป็น5ขั้นตอนดังนี้ครับขั้นที่1ครับจะมุ่งเน้นการสำรวจฐานข้อมูลศักยภาพพื้นที่และการประเมินระบบชุมชนเพื่อให้ทราบว่าพื้นที่มีทุนอะไรมีปัญหาอะไรและมีโอกาสเชื่อมโยงกับตลาดใดขั้นที่2ครับจะมุ่งเน้นการบ่มเพาะการสร้างมูลค่าการพัฒนานวัตกรรมและยกระดับทักษะของผู้ประกอบการฐานรากครับขั้นที่3ครับเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการให้เพิ่มเชื่อมโยงกับตลาดเศรษฐกิจฐานรากขั้นที่4ครับเป็นการเชื่อมตลาดผู้ซื้อรายใหญ่พันธมิตรและกลไกความยั่งยืนขั้นสุดท้ายแล้วนะครับคือการเติบโตโดยใช้รายได้งานคุณภาพชีวิตและความยั่งยืนเป็นผลลัพธ์เพื่อการพัฒนาครับในส่วนของภาพรวมของระบบนิเวศเศรษฐกิจฐานรากสู่ความยั่งยืนทั้งหมดหัวใจสำคัญก็คือการเชื่อมโยง5ขั้นตอนให้เป็นข้อมูลพื้นที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์การสร้างมาตรฐานและการติดตามผลครับระบบนิเวศนี้นะครับเราจะเสนอให้ภาครัฐเปลี่ยนจากการทำงานแบบโครงการแบบแยกส่วนไปสู่การบูรณาการร่วมกันมีข้อมูลกลางมีผู้รับผิดชอบร่วมและมีเส้นทางพัฒนาผู้ประกอบการฐานรากอย่างชัดเจนครับสำหรับข้อเสนอชงโครงสร้างเป็นการเปลี่ยนจากราชการแบบไซโลครับจะไปสู่ราชการแบบบูรณาการแยกส่วนครับมีข้อมูลที่กระจัดกระจายงบประมาณทับซ้อนตัวชี้วัดต่างคนต่างทำระบบมีการติดตามแยกส่วนและขาดผู้รับผิดชอบหลักครับรายงานพิจารณาศึกษาจึงเสนอ6หลักการการทำงานดังนี้1คือ one plan แผนเดียวเพื่อทุกหน่วยมีทิศทางเดียวกัน2คือ one data ข้อมูลเดียวครับเพื่อให้ข้อมูลผู้ประกอบการฐานรากเชื่อมโยงกันทั้งระบบส่วนที่3คือ one budget คือประสานงบประมาณเดียวเพื่อลดความซับซ้อนของงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรส่วนที่4คือ one KPI ครับจะควรมีตัวชี้วัดเดียวเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานต่างๆมีเป้าหมายร่วมกันครับส่วนที่5คือ one dashboardคือแดชบอร์ดเดียวเพื่อใช้ติดตามสถานการณ์ศูนย์ส่วนสุดท้ายครับคือวันลีดเจ้าภาพเดียวแต่ร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้เกิดทั้งเอกภาพและความเป็นเจ้าของร่วมสลับกลไกเจ้าภาพบูรณาการนะครับทางรายงานวิจัยสร้างนี้ประกอบด้วย6หน่วยงานนะครับประกอบด้วย2หน่วยงานหลักและ4หน่วยงานร่วมครับระดับบนคือสำนักนายกรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากแห่งชาติทำหน้าที่กำกับทิศทางเชิงนโยบายและสร้างเอกภาพในการขับเคลื่อนหน่วยงานหลักที่1ครับจะเป็นสสว.ทำหน้าที่เป็นเตอร์ดูแลการจัดทำแผนการจัดทำงบประมาณและการกำกับ KPI ร่วมกันครับหน่วยงานหลักที่2คือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทำหน้าที่

0: เป็น Digital Backbone ดูแลแชร์แพลตฟอร์ม Single Window และ Data Governance ครับส่วนหน่วยงานร่วม4หน่วยงานได้แก่กระทรวงมหาดไทยชุมชนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลเกษตรและวิสาหกิจชุมชนรวมถึงแก็บและการตรวจสอบย้อนกลับและ GI กระทรวงพาณิชย์ครับจะดูแลในส่วนของตลาดการค้าและ FTA รวมถึงการค้าชายแดนและนวัตกรรมและมาตรฐานทั้งยกระดับการผลิตและมาตรฐานอุตสาหกรรมครับโดยในระดับพื้นที่เสนอให้มีศูนย์เศรษฐกิจฐานรากจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการเป็นผู้กำกับเพื่อให้การขับเคลื่อนลงถึงพื้นที่ได้จริงและสไลด์นี้นะครับได้นำเสนอในระบบนี้เนี่ยไม่ได้ยกเลิกหน่วยงานเดิมแต่เป็นการเพิ่มชั้นการบูรณาการเพื่อให้หน่วยงานเดิมทำงานร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพลดความซับซ้อนและสร้างความเป็นเจ้าของร่วมท้ายที่สุดครับที่ผ่านศูนย์เศรษฐกิจฐานรากจังหวัดและเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลเครือข่ายตลาดการเงินมาตรฐานและการค้าชายแดนอย่างเป็นระบบครับเพื่อให้ที่ประชุมวุฒิสภาได้รับทราบกระผมขออนุญาตท่านประธานให้อาจารย์อารามศรีอาภาดุลอนุกรรมาธิการและเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมครับ
1: ท่านเหลือเวลาอีก26วินาทีนะครับท่านใช้เวลาสรุปให้สั้นๆด้วยนะมีท่านผู้อภิปรายอีกหลายท่านครับ
2: ค่ะขอบพระคุณท่านประธานค่ะกราบเรียนประธานวุฒิสภาที่เคารพและสมาชิกทุกท่านข้าพเจ้านางอารามศรีอาภาดุลอนุกรรมาธิการเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนสำคัญก็คือต้องกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็มีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐเอกชนและชุมชนเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งการสร้างนักการตลาดดิจิตอลชุมชนมีการปรับกลไกสู่ดิจิตอลระบบดิจิตอลเพื่อปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆมีการสร้างแพลตฟอร์มการเกษตรเพื่อบูรณาการแพลตฟอร์มของตลาดสินค้าเกษตรเป้าหมายให้เข้าถึงบริการรัฐข้อมูลตลาดและคำสั่งซื้อร่วมกันรวมทั้งตั้งกองทุนวิจัยร่วมเพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้มาทำงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเป็นไพลอตแพลนในพื้นที่ในส่วนถัดไปก็เป็นการมุ่งเชื่อมวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนด้วยมาตรการ5ประการที่สำคัญก็คือสินค้าวิสาหกิจชุมชนฐานรากในเขตเศรษฐกิจพิเศษสินค้าเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและจัดกิจกรรมกระจายสินค้ารวมทั้งนำเสนอให้นำระบบดิจิตอลมาใช้ในการพัฒนาการบริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ one stop service ในส่วนถัดไปก็คือเร่งเปิดให้ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าในพื้นที่สำคัญโดยเฉพาะของที่เชียงของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดนครพนมเพื่อพร้อมพัฒนาในการระบบแรงงานทางด้านชายแดนนะคะถัดไปจะเป็นเรื่องของเสนอให้มีการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแบบภาครัฐร่วมเอกชนและส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในส่วนของกลุ่ม CLMV ทั้งทวิภาคีและพหุภาคีในข้อสุดท้ายก็คือการปรับกฎหมายการค้าชายแดนให้มีการปรับปรุงกฎหมายระเบียบการค้าชายแดนการลงทุนให้สอดคล้องนะคะอันนั้นข้อเสนอชุดนี้จะทำให้พื้นที่ชายแดนไม่ใช่เพียงทางผ่านสินค้าแต่เป็นพื้นที่สร้างมูลค่าเชื่อมตลาดและกระจายรายได้กับสู่ชุมชนฐานรากในส่วนข้อเสนอถัดไปนะคะก็คือมุ่งสร้างความยั่งยืนในระยะยาวจะมองอยู่2ประเด็นหลักก็คือในเรื่องของสร้างระบบนิเวศให้มีความยั่งยืนในโดยเฉพาะในเรื่องของในประเด็นที่2ก็คือสร้างโมเดลระดับนานาชาติให้นำรูปแบบการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนฐานรากอย่างยั่งยืนของประเทศไทยนำเสนอให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติในส่วนของถ้าสามารถจะเดินหน้าจริงนะคะก็มีรายงานเสนอแผนขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติเป็น4ระยะระยะที่1ก็คืออนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีเพื่อปรับโครงสร้างออกกฎหมายรองรับระยะที่3ก็คือนำร่องศูนย์เศรษฐกิจฐานรากจังหวัดในจังหวัดชายแดนและระยะที่4ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆในหากข้อเสนอเชิงโครงสร้างและข้อเสนอเชิงนโยบายได้รับการขับเคลื่อนจะทำให้เกิดผลสำคัญ6ด้าน

0: นะคะด้านแรกก็คือคาดว่าจะประหยัดงบประมาณปีละประมาณ 15-20% แล้วก็ลดความซ้ำซ้อนของภารกิจของการทำงานที่มีการกระจัดกระจายอยู่ในหลายหน่วยงานในส่วนที่2ก็คือลดเวลาของผู้ประกอบการในการขอรับบริการของภาครัฐส่วนที่3ก็เกิดวงจรข้อมูลย้อนกลับระหว่างหน่วยงานทำให้เกิดการเรียนรู้ปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องในส่วนที่4คือสินค้าฐานรากจะเข้าสู่ตลาดสากลได้อย่างรวดเร็วเศษชายแดนและความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ในส่วนที่5ก็คือมีกลไกระดับชาติและ KPI ที่ชัดเจนโดยแต่ละหน่วยงานมีความรับผิดชอบร่วมกันไม่ต่างคนต่างทำอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและส่วนสุดท้ายก็คือสามารถขยายผลไปคู่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพื้นที่อื่นๆของประเทศได้อย่างเป็นระบบนะโดยสรุปแล้วรายงานฉบับนี้เสนอให้ประเทศไทยยกระดับวิสาหกิจชุมชนฐานรากจากการส่งเสริมแบบโครงการไปสู่การพัฒนาแบบระบบนิเวศมีเจ้าภาพร่วมมีข้อมูลกลางมีบริการช่องทางเดียวมีตัวชี้วัดร่วมและเชื่อมโยงชุมชนเข้าสู่ตลาดชายแดนและตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนขอบคุณค่ะ
1: หมดแล้วยังครับหมดแล้วนะ4นาที22วินาทีนะครับดังนั้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผมก็จะให้ท่านได้อภิปรายนะครับแต่ว่าท่านก็ต้องสรุปมาตามเวลานะครับไม่เช่นนั้นแล้วเวลามันก็จะยืดเยื้อมีข้างหลังที่เขารออยู่ตั้งแต่เช้านะครับที่จะต้องอภิปรายกันต่อยก็ต้องรักษาเวลากันนะครับผมก็จะให้สมาชิกได้อภิปรายกันตามลำดับนะครับเชิญท่านปิญญาภัทรครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันพิญญาภัทรสันสนิยชีวินสมาชิกวุฒิสภาค่ะขอใช้สิทธินี้นะคะอภิปรายเพื่อรับทราบรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนฐานรากเพื่อส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอย่างยั่งยืนซึ่งก็จัดทำโดยคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาค่ะก่อนอื่นนะคะเศรษฐกิจฐานรากในพื้นชายแดนก็ถือว่าเป็นกระดูกสันหลังสำคัญของประเทศนะคะแต่ว่ากลับเป็นจุดที่เปราะบางที่สุดจุดหนึ่งในห่วงโซ่เศรษฐกิจไทยนะคะท่านประธานคะประเทศเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมานานหลายปีแต่ในความเป็นจริงนะคะวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ก็ยังโตไม่สุดแล้วก็ไปไม่ถึงตลาดโลกค่ะเพราะเราปล่อยให้เศรษฐกิจชายแดนกลายเป็นเพียงทางผ่านของสินค้าทุนใหญ่หรือไม่ก็เป็นทางผ่านของสินค้าต่างชาติค่ะในขณะที่ชาวบ้านและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่นะเลยจากมูลค่าการค้าข้ามพรมแดนที่มหาศาลอย่างนั้นนะคะอย่างแท้จริงนะคะจากที่ที่ฉันได้อ่านรายงานการศึกษาฉบับนี้นะคะปัญหาส่วนใหญ่ก็มาจากพื้นฐานเหมือนแต่อันที่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างชัดเจนเช่นความซ้ำซ้อนเชิงภารกิจนะคะต่างคนต่างทำระหว่างหน่วยงานต่างๆนะคะฐานข้อมูลก็กระจัดกระจายการให้ความช่วยเหลือซ้ำซ้อนแล้วก็ไร้ทิศทางศูนย์บริการก็กระจัดกระจายมีศูนย์บริการในระดับจังหวัดมากกว่า5ระบบสร้างภาระให้ผู้ประกอบการชาวบ้านรวมถึงขาดกลไกบริการระดับตัดสินใจเด็ดขาดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากค่ะที่สำคัญก็อย่างที่กล่าวไปนะคะคือขาดการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจฐานรากกับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนค่ะซึ่งถูกพัฒนาแบบต่างคนต่างอยู่นะคะไม่ได้ถูกนำมาต่อยอดเป็นห่วงโซ่มูลค่าร่วมกันนะคะย้ำแล้วก็สนับสนุนข้อเสนอเชิงนโยบายและโครงสร้างด่วนนะคะเพื่อปลดล็อกวิสาหกิจชุมชนชายแดนนี้ค่ะประการที่1 นะคะต้องกำหนดให้สำนักงานนะคะหรือสสว.นะคะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนหลักร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะในการสร้างฐานข้อมูลกลางนะคะเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนเข้าถึงการช่วยเหลือจากภาครัฐได้ที่จุดเดียวค่ะลดงบประมาณซ้ำซ้อนที่คาดว่าจะ 20% ต่อปีนะคะและประการที่2ค่ะยกระดับชุมชนจากภายในด้วยการใช้ storytelling ค่ะเพื่อเปลี่ยนสินค้าชุมชนให้กลายเป็นสินค้านวัตนิชมาร์เก็ตได้ทั่วโลกค่ะประการที่3นะคะดึงมาตรฐานความยั่งยืนมาเป็นเครื่องมือทำเงินค่ะโลกยุคปัจจุบันนะคะไม่ได้วัดกันที่เฉพาะแค่ราคาอย่างเดียวนะคะแต่ว่าผู้ซื้อที่ความยั่งยืนค่ะเราต้องเร่งสนับสนุนระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและสังคมให้กับวิสาหกิจชุมชนชายแดนค่ะและประการ

0: ท้ายค่ะคือเรื่องของการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจฐานรากจังหวัดนำร่อง4จังหวัดชายแดนค่ะเร่งจัดตั้งศูนย์ค่ะโดยบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่โดยเริ่มต้นนำร่อง4จังหวัดชายแดนยุทธศาสตร์เช่นเชียงรายตากมุกดาหารและสู่การตราพระราชบัญญัติส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะท่านประธานคะการส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนนะคะจะไม่มีความหมายเลยถ้าประชันรากยังคงยากจนและยังคงถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างนี้นะคะเราจะต้องเปลี่ยนพื้นที่ชายแดนของไทยนะคะจากการที่แค่เป็นประตูผ่านสินค้านะคะให้กลายเป็นขุมทรัพย์สร้างรายได้ของคนไทยทุกคนนะคะกับรายงานจะมาฉบับนี้นะคะแล้วขอชื่นชมคณะกรรมการนะคะและขอสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งค่ะและขอให้วุฒิสภาส่งรายงานฉบับนี้นะคะไปยังขับเคลื่อนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมนะคะเพื่อประชาชนค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณครับเชิญว่าที่พันตรีกรพจน์ครับ
2: กับท่านประธานที่เคารพว่าที่พันตรีกรพจน์รุ่งรันวัฒน์สมาชิกวุฒิสภาหมายเลข003กลุ่ม18สื่อสารมวลชนผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมนะครับกับผมขอชื่นชมคณะกรรมการที่ได้จะทำรายงานในเรื่องของแนวทางการขับเคลื่อนรัฐวิสาหกิจชุมชนฐานรากนะครับเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งมีการศึกษาไว้เป็นระบบนะครับแต่ในวันนี้นะครับกับผมจะไม่กล่าวซ้ำในเรื่องของรายละเอียดของรายงานนะครับกับผมอยากใช้เวลาที่มีอยู่นะครับชวนรัฐบาลและพี่น้องประชาชนนะครับมองไปอีกก้าวหนึ่งว่าเรากำลังสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพื่อใครและเมื่อเศรษฐกิจพิเศษเติบโตขึ้นคนไทยที่อยู่ตรงนั้นนะจะเติบโตไปด้วยหรือไม่นะครับเพราะชายแดนวันนี้นะครับไม่ใช่แค่ด่านที่สินค้าเดินทางผ่านนะครับแต่มันเป็นพื้นที่ของงานรายได้ที่ดินทรัพยากรวัฒนธรรมความมั่นคงและอนาคตของลูกหลานเรานะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนต้องเติบโตแต่คนไทยในพื้นที่ก็ต้องเติบโตตามไปด้วยนะครับท่านประธานครับรายงานฉบับนี้สะท้อนในเรื่องสำคัญมากนะครับเรื่องที่หนึ่งในเรื่องของชุมชนของเรานะครับไม่ได้มีศักยภาพนะครับคนไทยมีภูมิปัญญามีวัตถุดิบนะครับมีวัฒนธรรมนะครับมีฝีมือและสินค้าที่มีเอกลักษณ์แต่ปัญหาก็คือระบบที่เข้าไปสนับสนุนเขานะครับยังแยกส่วนนะครับรายงานพบทั้งความซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานนะครับฐานข้อมูลที่ยังเชื่อมโยงกันไม่ได้นะครับศูนย์บริการระดับจังหวัดมีมากกว่ากลไกระดับชาติที่มีอำนาจในการตัดสินใจร่วมกันนะครับลองมองจากมุมประชาชนนะครับชาวบ้านคนหนึ่งนะครับอยากพัฒนาสินค้าของตัวเองอาจจะต้องไปหาเกษตรจังหวัดไปหาพัฒนาชุมชนไปหาอุตสาหกรรมไปพาณิชย์นะครับไปหาแหล่งเงินทุนและก็ไปหาสถาบันการศึกษาคำถามของกระผมก็คือใครรับผิดชอบพาเขาไปเริ่มต้นตั้งแต่วันแรกนะครับไปจนถึงวันที่เขาขายสินค้าได้นะครับเรามีหน่วยงานมากมายนะครับเรามีการอบรมจำนวนมากแต่เรายังขาดเจ้าภาพของความสำเร็จของพี่น้องประชาชนประชาชนไม่ควรมีหน้าที่เดินตามหาหน่วยงานนะครับแต่หน่วยงานต้องเดินเข้าหาประชาชนนะครับท่านประธานครับเรื่องที่สองที่กับผมอยากเสนอเพิ่มเติมจากรายงานก็คือเรื่องพี่เลี้ยงนะครับรายงานพบโดยตรงว่าวิสาหกิจชุมชนในระยะเริ่มต้นนะครับจำเป็นจะต้องมีพี่เลี้ยงหรือโครงสร้างสนับสนุนเพื่อยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการนะครับประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีแล้วก็สถาบันการศึกษากระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับก็ผมก็อยากจะเห็นว่าสถาบันแห่งนี้นะครับเป็นมากกว่าการที่ผลิตบัณฑิตแต่เป็นในเรื่องของคลังปัญญาของพื้นที่นะครับให้นักบัญชีช่วยชุมชนคิดต้นทุนนะครับนักแบบก็ช่วยในเรื่องของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์นะครับนักวิทยาศาสตร์ก็ช่วยในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานนะครับอาชีวะก็ช่วยในเรื่องของเครื่องจักรการผลิตการนักกฎหมายก็ช่วยในเรื่องของสัญญาแล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญาและคนรุ่นใหม่ก็ช่วยในเรื่องของการนำเทคโนโลยีพามาสู่ชุมชนเข้ามาหา

0: นี่ไม่ใช่แนวคิดที่ห่างจากการจากรายงานนะครับเพราะรายงานเสนอทั้งกองทุนวิจัยการเชื่อมมหาวิทยาลัยกับจังหวัดแล้วก็วิสาหกิจชุมชนรวมไปถึงโรงงานต้นแบบแล้วก็สถานที่ที่ผลิตเป็นส่วนกลางที่ได้มาตรฐานแต่กับผมอยากให้เราไปไกลกว่านั้นนะครับสถาบันการศึกษาไม่ควรมีหน้าที่เพียงผลิตคนเข้าสู่ตลาดแรงงานนะครับแต่ต้องช่วยกันสร้างงานสร้างตลาดและสร้างผู้ประกอบการให้แก่พื้นที่ของตนเองนะครับคณะกรรมการนะครับไว้เป็นพิเศษในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่จะต้องมีเกาะคุ้มครองประชาชนควบคู่กันไปนะครับเราการตลาดเราต้องการนักท่องเที่ยวเราต้องการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับแต่ทั้งหมดนี้ต้องมาแลกกับคนที่ในพื้นที่สูญเสียโอกาสครองที่ดินแล้วก็ทรัพยากรของชุมชนต้องทำให้ผู้ประกอบการของไทยนะครับเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่ธุรกิจนะครับไม่ใช่ยืนมองอยู่งานและเยาวชนในพื้นที่ให้พร้อมกับงานใหม่แล้วก็ก่อนการลงทุนที่จะเข้ามานะครับต้องคุ้มครองในเรื่องของภูมิปัญญาอัตลักษณ์แล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญานะครับท่านประธานครับจากรายงานฉบับนี้ผมเห็นว่ามี4เรื่องที่รัฐบาลสามารถนะครับเริ่มทางกรรมาธิการเนี่ยสามารถเสนอรัฐบาลในการทำงานได้ทันที4เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1คือต้องมีเจ้าภาพจริงนะครับไม่ใช่เพียงตั้งคณะกรรมการเพิ่มแต่ต้องมีผู้รับผิดชอบผลลัพธ์ตั้งแต่ชุมชนนะครับการผลิตมาตรฐานเงินทุนตลาดจนตลอดจนตลาดชายแดนนะครับรายงานเสนอการเปลี่ยนจากการทำงานแยกส่วนในส่วนของการบูรณาการโดยไม่จำเป็นจะต้องยกเลิกหน่วยงานเดิมนะครับสองก็คือ1พื้นที่ต้องมี1ข้อมูลและ1แผนจังหวัดต้องรู้ว่าใครผลิตแล้วก็ผลิตเท่าไหร่ขาดอะไรตลาดอยู่ที่ไหนและใครต้องเข้าไปช่วยนะครับประชาชนไม่ควรที่จะกรอกข้อมูลเดิมซ้ำๆนะครับเพื่อขอความช่วยเหลือจากรัฐหลายกระทรวงนะครับ3ก็คือตั้งทีมพี่เลี้ยงในพื้นที่นะครับจังหวัดนะครับภาคเอกชนก็ดีสถาบันการเงินก็ดีมหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษาก็ดีนะครับจะต้องทำงานกันเป็นทีมเดียวกันนะครับไม่ใช่อบรมแล้วจบแต่ต้องพาไปจนกว่าคือการนำร่องจริงต้องวัดผลที่ประชาชนนะครับรายงานจังหวัดนำร่องของชายแดนไทยได้แก่เชียงรายตากมุกดาหารและสมุทรสงและผมขอเสนอว่าอย่าวัดเพียงแต่ว่าอบรมไปกี่คนหรือจัดกิจกรรมไปกี่ครั้งให้วัดว่ารายได้ของประชาชนเพิ่มหรือค้าขายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับเยาวชนมีงานในพื้นที่หรือไม่นะครับและที่สำคัญเงินที่จากการพัฒนาหมุนเวียนกลับมาสู่ในชุมชนมากขึ้นหรือไม่ตัวชี้วัดของรัฐต้องเปลี่ยนจากทำอะไรไปแล้วเป็นชีวิตของประชาชนดีขึ้นเท่าไหร่ท่านประธานครับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจะมีความหมายก็ต่อเมื่อความเจริญที่ผ่านชายแดนนะครับไม่ใช่แต่ต้องหยุดการสร้างงานสร้างรายได้และก็สร้างโอกาสให้คนไม่ควรสร้างเพียงพื้นที่เศรษฐกิจนะครับแต่ต้องสร้างคนสร้างชุมชนและก็สร้างความสามารถของคนไทยให้เป็นเจ้าของนะครับของอนาคตในพื้นที่ความสำเร็จของเขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ควรวัดว่ามีเงินว่าเมื่อเงินนั้นถ่ายไปแล้วชีวิตของประชาชนคนไทยดีขึ้นเพียงใดนะครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ขอบคุณครับเชิญ
2: กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาครับผมพลวัตตันสิริสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม12การอุตสาหกรรมจากจังหวัดเชียงรายครับในวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายรายงานของคณะกรรมการเศรษฐกิจพาณิชย์และอุตสาหกรรมเศรษฐกิจฐานรากสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับในรายงานเล่มนี้ผมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ดำเนินการศึกษานะครับและบอกรายละเอียดวิธีการต่างๆนะครับ

ให้กับทางคณะทำการเพื่อที่จะได้เอาไปใส่เป็นข้อเติบโตแล้วก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อแต่ผมอยากเสนออีกมุมมองนึงครับว่าเราอาจจะต้องลองมามองกลับด้านกันดูบ้างไหมว่าเรามีข้อมูลว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีวิสาหกิจชุมชนขนาดไหนมีระดับของแต่ละวิสาหกิจชุมชนเป็นอย่างไรการตั้งเป้าหมายที่ประสานกันระหว่างส่วนพื้นที่กับส่วนกลางตรงนี้ควรจะเป็นสปริงบอร์ดเรื่องอะไรควรจะมีตัวเร่งเรื่องอะไรผมขออนุญาตยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นเชียงรายที่มีการศึกษาเชียงรายนะครับถ้าเรามองกันเนี่ยเราอาจจะต้องมองรายใช้เขตสีพิเศษเรื่องอะไรครับสินค้าเนี่ยผมว่ามีอีกหลายตัวแต่ผมเชื่อว่าอย่างเชียงรายเนี่ยนอกจากเรื่องของการเป็นโลจิสติกส์ครับอีกตัวนึงน่าสนใจมากเลยคือเรื่องของ wellness และ retirement แทนคมสูงอายุครับการดูแลที่เชียงรายมีโอกาสทำเราตั้งเป้าบริการเรื่องนี้มันจะเกิดสินค้าอะไรที่เราจะต้องมองต่อมามันมีหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาอาหารที่จะตามมาเมื่อเราบอกว่าเราจะให้เขตสีพิเศษตรงนี้มีประเด็นผลักดันในเรื่องดังนี้จุดที่จะต้องย้อนกลับไปดูก็คืออ้าวงั้นเรามาไล่ดูซิว่าสิ่งที่คณะทำงานได้นำเสนอครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีอะไรที่ตอบโจทย์ตรงนี้แล้วทำให้มันเสริมกันเป็นสิ่งที่เข้มแข็งได้นอกเหนือจากแค่เขตสิทธิพิเศษที่ทำให้มันเดินหน้าได้ในแบบนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันต้องร้อยเรียงอย่างเช่นยกตัวอย่างเชียงรายถ้าเรามีระบบเศรษฐกิจที่ดีมีเรามีเขตสิทธิพิเศษที่สนับสนุนเรื่องยาสมมตินี้ครับเรื่องเวลเนสก็จะมีเรื่องยาเรื่องอาหารถ้ามียาเน้นยาสมุนไพรสมุนไพรปลูกที่ไหนครับเชียงรายหรือจะว่าจะไปปลูกที่พะเยาการอีกรับเนื้อวัวจากพะเยาไหมหรือแม้ที่มามีท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ดีอาจจะต้องไปชิมสุราชุมชนจากแพร่ที่ใช้แพ็กเกจจิ้งขวดเซรามิกพิเศษจากลำปางอย่างนี้ไหมการร้อยเรียงเห็นว่าจากวิสาหกิจชุมชนตัวใดบ้างที่มีโอกาสจะพัฒนาขึ้นมาอยู่ในตัวห่วงโซ่อุปทานตัวนี้ได้ซึ่งในรายงานเนี่ยผมเห็นว่ามีกระบวนการร้อยเรียงตรงนี้แต่ถ้าโจทย์สำคัญที่ผมอยากจะยกตัวอย่างเมื่อกี้เห็นก็คือมันจะต้องทำเป็นรายพื้นที่และต้องฟังเสียงของคนในชุมชนว่าอะไรคือสิ่งที่เขามีจุดแข็งและจะทำจริงๆมันจะต่อยอดออกมาแล้วก็เป็นภาพที่เห็นได้ครับประเด็นที่เมื่อเราแบ่งตรงนี้แล้วเนี่ยต้องยอมรับครับว่ามันจะมีคนในระดับที่ไปได้ระดับสุดยอดก็คือต่อเนื่องจนถึงเป็นสินค้าส่งออกอย่างเช่นอ่ะสมมติมียาสมุนไพรแล้วใช้ในตรงเขตสีพิเศษได้ยังไม่พอสามารถส่งออกไปให้พี่น้องที่อยู่รอบๆได้อีกหรือแม้กระทั่งส่งออกไปสู่ประเทศยุโรปหรืออเมริกาก็จะมีระดับนี้และมันก็จะมีระดับที่กลางๆอาจจะใช้ในพื้นที่ทั้งประเทศแล้วก็มีระดับที่อาจจะใช้แค่พื้นที่ในโซนจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดการมีขนาดตลาดที่แตกต่างกันการแบ่งกลุ่มตรงนี้มันจะเป็นประโยชน์สำคัญมากที่จำเป็นจะต้องมีการทำนะครับเพราะเราจะได้รู้ว่าเราทำนโยบาย impact ขนาดไหนมีผลกระทบขนาดไหนที่จะทำให้พี่น้องวิสาหกิจชุมชนของเรามีรายได้ที่ดีขึ้นในตรงนี้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งมากครับและต้องมีข้อมูลนะครับที่จะต้องมีการดำเนินการในลักษณะนี้ซึ่งต้องเชื่อมโยงผ่านDVD หรือหน่วยงานทางพาณิชย์เพื่อวินิจฉัยเรื่องพวกนี้ออกมารวมทั้งการช่วยเหลือนะครับประเด็นที่3เลยที่ผมเชื่อว่าจำเป็นมากเลยคือการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันครับซึ่งความยากลำบากของวิสาหกิจชุมชนที่เราได้รับทราบกันเลยก็คือ 1. ต้นทุนสูง 2. สายป่านสั้น 3. โอกาสน้อยอันนี้นะครับมันก็จะเป็นสภาพการที่เกิดขึ้นแต่ในสภาพการที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันต้องประเมินครับว่าใน3กลุ่มที่ผมว่ามาอันไหนมีโอกาสไปได้เร็วช่วยแล้ว

0: ไปได้เร็วเลยอันไหนมีโอกาสระดับกลางระดับท้องถิ่นกลุ่มตรงนี้มันจะต้องช่วยในปัจจัยเหล่านี้ไม่เหมือนกันครับแล้วก็ปริมาณที่เรามีพี่น้องวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นว่าถ้าทำนโยบายแบบนี้ต้องใช้เงินมหาศาลมากแต่ก็ช่วยได้จำนวนกลางๆอย่างเงี้ยนะครับยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นในที่เราจำเป็นต้องมีก็คือมันต้องมีมาตรการช่วยเหลือให้พี่น้องผู้ประกอบการ SME หรือวิสาหกิจชุมชนในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยตายอันนี้เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ผมคิดว่าจำเป็นต้องช่วยเป็นอย่างมากซึ่งเราก็มีครับว่ามันจะต้องมีอะไรช่วยตรงนี้ก่อนสู่กระบวนการพัฒนาแล้วการพัฒนานี่จะช่วยอย่างไรนะครับซึ่งก็มีข้อมูลในรายงานแล้วเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ผมอยากจะสรุปนะครับว่าระยะกลางและระยะยาวที่สอดคล้องร้อยเรียงกันทั้งหมดเพื่อให้ใช้จากวิสาหกิจชุมชนไปสู่การใช้ประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นสปริงบอร์ดต่อเนื่องไปจนถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ถ้าทำได้ตามนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับที่จะทำให้พี่น้องเราเติบโตและก็ทำให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศเข้มแข็งได้อย่างแท้จริง
1: ขอบคุณครับท่านคณะกรรมการไม่มีเรื่องชี้แจงก็สรุปได้เลยนะครับถ้าไม่ตอบคำถาม
2: ครับขอบคุณครับท่านประธานก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านพิญญาภัทรท่านกรพลนะครับในข้อเสนอแนะซึ่งก็เป็นแนวในแนวทางเดียวกันกับทางกรรมการที่ได้เสนอมานะครับแล้วก็ข้อสังเกตของท่านพลวัตก็จะนำมาบรรจุในเล่มการศึกษานะครับก็มีประโยชน์มากนะครับสุดท้ายนี้ก็ท่านประธานวุฒิสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับในนามคณะกรรมการคณะกรรมการคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นตัวแปรสำคัญเพื่อนำไปสู่การแนวทางการแก้ไขการกำหนดนโยบายการยกระดับวิสาหกิจชุมชนฐานรากให้เป็นกลไกทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและสามารถต่อยอดไปสู่ตลาดระดับประเทศและตลาดสากลอันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
1: ครับขอบคุณครับมีท่านสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีนะครับก็เป็นอันว่าที่ประชุมได้พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะข้อสังเกตนะครับเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาบางประการซึ่งได้บันทึกไว้แล้วนะครับหากที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อสังเกตข้อเสนอแนะดังกล่าวนะครับจะได้ดำเนินการส่งไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไปนะครับสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือไม่ครับครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะครับขอบคุณคณะกรรมการเป็นอย่างสูงครับท่านวันนี้ยาวนานพอสมควรท่านเหน็ดเหนื่อยมากพอสมควรแล้วก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่เคารพที่มีส่วนร่วมในการถกแถลงการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในทั้ง4เรื่องที่พิจารณาไปนะครับก็เป็นอันจบการพิจารณาในระเบียบวาระที่4นะครับในระเบียบวาระที่5เรื่องค้างพิจารณาไม่มีเรื่องระเบียบวาระที่6นะครับเรื่องเสนอใหม่นะครับเป็นเรื่องรายงานประจำปี2568สภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับซึ่งสภาองค์กรของผู้บริโภคได้เสนอ68มายังวุฒิสภาตามมาตรา18แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคพุทธศักราช2562ซึ่งได้กำหนดให้สภาองค์กรของผู้บริโภคจะทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีตลอดจนปัญหาและอุปสรรคเผยแพร่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบภายใน6เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นปีปฏิทินนะครับรายละเอียดได้ประกาศจัดส่งให้กับท่านสมาชิกไปแล้วนะครับสำหรับการรายงานพิจารณาฉบับนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มอบหมายให้ผู้แทนจากหน่วยงานเข้าร่วมชี้แจงดังนี้นะครับ1. นางสาวผู้บริโภคครับ 2. นางสาวสารีอ่องสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภค 3. นายโสพลหนูรัตน์หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและคดี 4. นายพรพรหม

0: ชิรองหัวหน้าฝ่ายนโยบายและนวัตกรรม 5. นางสาววนันทรศรีวิเสงเจ้าหน้าที่งานแผนยุทธประเมินผลผมอนุญาตตามข้อบังคับข้อ26นะครับผู้แทนเข้าประจำที่นะครับถ้าหากท่านผู้แทนพร้อมแล้วนะครับท่านจะได้แถลงนะครับก็ขอให้ท่านใช้เวลาไม่ควรเกิน20นาทีนะครับเชิญท่านผู้แทนครับ
1: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภานะคะท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านนะคะดิฉันนักศึกษาบุญยืนสิริธรรมนะคะประธานสภาองค์กรของผลการปฏิบัติงานปี2568ต่อที่ประชุมวุฒิสภานะคะก็วิสัยทัศน์ขององค์กรเราก็เป็นกลไกผลักดันนโยบายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมค่ะสภาผู้บริโภคคือใครบอกเลยว่าเราไม่ใช่สคบค่ะเราเป็นองค์กรอิสระแต่ว่าใช้งบประมาณจากงบประจำปีเหมือนหน่วยงานทั่วๆไปนะคะองค์การเราเป็นองค์การอิสระค่ะคือที่มาของกฎหมายเนี่ยก็ชื่อชัดเจนว่าสภาองค์กรของผู้บริโภคซึ่งอันนี้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยร่างโดยท่านมีชัยฤชุพันธ์ท่านเน้นมากว่าต้องมีคำว่าของผู้บริโภคเพื่อจะไม่ให้เป็นหน่วยงานของรัฐนะคะก็เราก็ทำงานแล้วเราก็ยึดถือแนวทางว่าไม่ได้ทำงานเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยมีแต่เลือกซื้อขายแต่เรามุ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคค่ะแล้วก็เราเป็นองค์กรตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนะตั้งแต่ปี2540มีตลอดมานะฮะจนถึงปี60ก็ยังมีเจตนารมณ์นี้แล้วก็ได้มีกฎหมายออกมาเป็นกฎหมายเมื่อปี62นะฮะแล้วเราก็ได้จัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคขึ้นมาตอนปี64ค่ะแล้วก็เราเป็นนิติบุคคลมีความเป็นอิสระนะฮะในการปฏิบัติหน้าที่มีสำนักสนับสนุนการขอรับงบอุดหนุนรายปีให้กับสภาองค์กรผู้บริโภคซึ่งเราไม่ใช่หน่วยงานของรัฐเราไม่สามารถของบได้เองนะฮะเราจึงต้องของบผ่านสปน.ค่ะเราเกิดมาจากการรวมตัวกันของ151องค์กรค่ะตอนที่เราขอจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยเรามีองค์กรขนาดนั้นเนี่ย151องค์กรตอนนี้ไม่ใช่เราจะไปรวมเอาใครมาก็ได้นะคะองค์กรเหล่านั้นต้องไปจดแจ้งกับสำนักปลัดสำนักนายกและได้รับการรับรองว่าเป็นองค์กรผู้บริโภคนะฮะได้เอาองค์กรผู้บริโภค1 2 3ครบทั้ง3ขั้นตอนนะฮะถึงจะมาสมัครเป็นสมาชิกของสภาองค์กรผู้บริโภคได้นะคะแล้วเราก็ร่วมกันจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคนะฮะช่วงเดือนมกราคม2524จนสำเร็จนะฮะเราก็ทำงานมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเราเป็นตัวแทนของผู้บริโภคทุกด้านนะคะทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคเสนอนโยบายต่อรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วในกฎหมายงานการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เราไปประสานงานแล้วแต่ก็ไม่ให้ความร่วมมือในการที่จะคุ้มครองผู้บริโภคนะคะแต่เราไม่ค่อยได้ใช้ข้อนั้นเท่าไหร่เราจะใช้เน้นเรื่องความร่วมไม้ร่วมมือนะคะประชาชนได้อะไรจากการมีสภาองค์กรผู้บริโภคนะฮะตรงนี้ต้องบอกว่าขณะนี้จากนี้เรามี376องค์กรนะคะตอนที่ก่อตั้งใหม่ๆเนี่ยเรามีสมาชิกอยู่33จังหวัดใน151องค์กรเราได้กระจายสมาชิกไปถึง62จังหวัดแล้วค่ะแล้วก็มีหน่วยงานเขตพื้นที่4เขตนะครับ20หน่วยนะคะแล้วก็มีคนที่เข้าถึงความเป็นธรรมซึ่งมาร้องเรียนกับกับสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ย 89,153 เรื่องนะคะ483เรื่องเนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั่นก็คือเรื่องของการฟ้องร้องนะคะแล้วก็870เรื่องชดเชยเยียวยามูลค่าการชดเชยเยียวยาสะสมซึ่งไม่รวมการเยียวยาที่ประเมินมูลค่าไม่ได้คือหมายความว่าบางเรื่องก็ประเมินเป็นตัวเลขออกมาได้บางเรื่องก็ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้แต่เราก็ทำทุกด้านนะคะช่วยยุติเรื่องร้องเรียนนะฮะสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ64

0: ถึงมิถุนายน2569เนี่ย 8,800 เรื่องที่ยุติแล้วนะคะ 90% ของเรื่องร้องเรียนที่สะสมเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้ไป 90% นะคะแล้วก็มีเรื่องร้องเรียนในปี64เนี่ยเรารวมมาหมดแล้วนะคะในรายงานที่เราเขียนมานะคะตรงนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของสภาองค์กรบริโภคที่เราได้ดำเนินการมานะคะหลังจากนี้เนี่ยรายละเอียดต่างๆเนี่ยดิฉันขอให้เลขาธิการสภาองค์กรบริโภคขึ้นชี้แจงค่ะขอบคุณท่านมาก
1: เชิญครับ
2: กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านนะคะเรียนขออนุญาตรายงานต่อจากท่านประธานนะคะว่าสภาองค์กรบริโภคเนี่ยช่วยยุติเรื่องร้องสภา เริ่มต้นดำเนินการเมื่อ1กรกฎาคม2564จนกระทั่งถึงตัวเลขถึงปัจจุบันเนี่ยเมื่อมิถุนายน2569เนี่ยเรามีผู้มาใช้บริโภคเนี่ย 89,153 รายนะคะแล้วก็สามารถยุติเรื่องร้องเรียนได้ประมาณ 78% แต่ก็ต้องเรียนว่าเรื่องร้องเรียนไม่ใช่เรื่องร้องเรียนที่มาที่สำนักงานคณะกรรมการสำนักงานสภาองค์กรผู้บริโภคโดยตรงนะครับบางส่วนก็ไปในหน่วยงานประจำจังหวัดซึ่งสภามีหน่วยงานประจำจังหวัดอยู่20หน่วยนะคะซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยก็มีทั้งเรื่องร้องเรียนที่ไปหน่วยงานอื่นมาแล้วแล้วก็ไม่สำเร็จแล้วก็มาที่สภาองค์กรผู้บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในปี6การเรื่องร้องเรียนได้หมดปี65ขณะนี้จริงๆก็ต้องเรียนว่ายังเหลืออยู่ประมาณ 1% แต่ 1% จริงๆก็เป็น100เรื่องนะฮะซึ่งก็ต้องเรียนว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องช่อโกงที่อาจจะเกินเลยโภคหรือว่าเป็นเรื่องที่กำลังดำเนินคดีนะคะแล้วก็มีโครงการบ้านหรือที่อยู่อาศัยของประชาชนที่อาจจะไปเกี่ยวที่ดินในระดับจังหวัดนะคะที่อาจจะอย่างเช่นหมู่บ้านที่ไม่มีระบบสาธารณูปโภคหรือระบบสาธารณูปโภคไม่เป็นไปตามที่ได้แจ้งกับหรือบางที่เนี่ยก็ไม่ทำสาธารณูปโภคครบถ้วนตามที่ผู้บริโภคได้ทำสัญญาไว้กับผู้บริโภคนะฮะไม่ว่าจะเป็นบ้านวราบดินรอยัลลากูนทั้งในจังหวัดปทุมธานีหรือจังหวัดนครนายกนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นตัวเลขที่ขณะนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คงเป็นปัญหาเรื่องการฉ้อโกงอย่างที่ดิฉันคิดว่าท่านสมาชิกวุฒิสภาก็คงทราบดีนะคะว่าเรามีปัญหาเรื่องการหลอกลวงเรื่องสแกมเมอร์ไม่น้อยในบ้านเรานะคะในปี2568เนี่ยมูลค่าความเสียหายจะเห็นนะฮะว่ามูลค่าความเสียหายองค์กรผู้บริโภคเนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวนะฮะ 4,744 ล้านบาทแต่ว่าเราสามารถเรียกว่าไก่เกลี่ยและเยียวยาได้174ล้านบาทเท่านั้นนะฮะเพราะนั้นนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่หลอกลวงและบางเรื่องก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินคดีนะคะซึ่งการยุติความสำเร็จในปี2568เนี่ยประมาณ 81% นะคะแล้วก็เรียนขอเรียนเรื่องปัญหาสำคัญเนี่ยของสินค้าและบริการซึ่งก็เป็นเรื่องของการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มต่างๆนะคะแล้วมีเรื่องซึ่งมีทั้งสายสื่อสารที่ไม่ปลอดภัยมี SMS หลอกลวงหรือ call center ที่ล่าสุดเราก็เพิ่งมีข่าวนักศึกษาแพทย์นะฮะที่โดนแก๊ง call center ไปหลายล้านนะคะนี้ก็เป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันโดยตรงนะฮะทั้งเรื่องของการหนี้สินแล้วก็เรื่องเรียกว่าทวงหนี้หรือดอกเบี้ยที่ผิดกฎหมายรูปแบบของด้านการเงินการธนาคารนะคะส่วนประเด็นเรื่องคดีที่สำคัญที่ผู้บริโภคได้มีการดำเนินการจริงๆคดีทั้งหมดขณะนี้ก็ต้องถือว่าเราดำเนินคดีอยู่ไม่น้อยนะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีคดีที่ช่วยเหลือ

มะเกือบ583คดีนะคะแล้วก็ปี2567เนี่ยเรามีคดีที่เราดำเนินการเนี่ย77คดีปี2568จะเห็นนะฮะว่ามากขึ้นเป็นลำดับนะคะ3เท่านะฮะ208คดีแล้วก็ถ้าท่านดูเนี่ยท่านก็จะเห็นนะฮะว่าภัยทุจริตทางการเงินซึ่งเป็นเรื่องที่ทั้งผู้บริโภคถูกฟ้องคดีซึ่งเรียนอยากเรียนว่าอันนี้คือจุดหนึ่งที่เราแตกต่างจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยเนื่องจากเมื่อผู้บริโภคถูกการดูดเงินที่หรือว่าการดูดเงินผ่านบัตรเครดิตที่ตัวเองไม่ได้เป็นผู้ใช้เงินเมื่อผู้บริโภคถูกฟ้องคดีจากสถาบันการเงินเนี่ยก็เป็นข้อจำกัดของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่เรียกว่าคดีอยู่ในการพิจารณาของการคุ้มครองผู้บริโภคก็มีข้อจำกัดว่าเมื่อมีการพิจารณาของกระบวนการยุติธรรมแล้วไม่สามารถไปช่วยเหลือผู้บริโภคได้ผู้บริโภคก็จะไปอุดช่องว่างในส่วนนั้นนะคะที่เราสามารถช่วยเหลือได้ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจะเป็นฝ่ายถูกฟ้องคดีก็ตามนะคะลำดับที่2เนี่ยก็คงเป็นเรื่องของเรื่องการซื้อขายแอสเซทแล้วก็ปี68เนี่ยอันดับ1ก็ยังเป็นภัยทุจริตทางการเงินนะฮะเช่นเดิมแล้วก็เรื่องที่อยู่อาศัยเช่นเดิมนะคะส่วนลำดับที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องสินค้าชำรุดบกพร่องหรือสินค้าที่ไม่ได้มีมาตรฐานนะคะแต่ถ้าดูคดีที่เราฟ้องขณะนี้ก็ต้องบอกว่าขั้นตอนส่วนใหญ่สภาองค์กรผู้บริโภคก็ชนะคดีนะคะไม่ว่าจะผู้บริโภคจะถูกสถาบันการเงินฟ้องก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือผู้บริโภคให้ไม่ต้องจ่ายเงินที่ตัวเองใช้บริการหรือซื้อสินค้านะคะแล้วก็ถ้าท่านติดตามเนี่ยก็จะเห็นนะฮะสภาผู้บริโภคสามารถฟ้องจริงๆเราฟ้องคดีกลุ่มเรื่องจอขึ้นเส้นของบริษัทซัมซุงนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็จบเป็นคดีกลุ่มแต่ว่าอยู่ในขั้นตอนของการเจรจานะคะก็คือบริษัทซัมซุงยอมชำระเงินเปลี่ยนจอให้กับผู้บริโภคทุกรายที่มาขึ้นทะเบียนแล้วก็รวมถึงคนที่จ่ายเงินไปก่อนหน้านี้ในการซ่อมแซมจอแล้วสภาองค์กรผู้บริโภคก็เสนอตัวเลขคนที่จ่ายเงินไปนะฮะก็มี 4-5 เงื่อนไขในการคืนเงินให้กับผู้บริโภคทุกรายนะคะส่วนเรื่องร้องเรียนที่เดนอยากเรียนเป็นพิเศษเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแพลตฟอร์มซึ่งก็ต้องเรียนว่าขณะนี้มีปัญหาแล้วก็ปัญหาก็ไม่ได้ลดลงนะคะแต่ขณะที่หลักเกณฑ์ที่จะทำให้ผู้บริโภคไม่ได้เป็นฝ่ายเดียวที่ต้องพึงระวังหรือว่าความรับผิดชอบที่จะทำให้เกิดแพลตฟอร์มที่มีความของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มด้วยนะคะแล้วก็สภาองค์กรผู้บริโภคเองเราได้ฟ้องคดีนำร่องสิ่งเหล่านี้ในอีโคซิสเต็มทั้งหมดของการลงทุนคือตั้งแต่ first tier ก็คือ Facebook ซึ่งเป็นต้นทางที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ย scammer นะคะไม่ว่าจะผ่านอัลกอริทึมที่ส่งมาถึงผู้บริโภคผู้บริโภคก็อาจจะไปเรียนทำความรู้จักเรียนหนังสือเรียนเหมือนเรียนลงทุนอยู่บางคนเรียน 5-6 เดือนนะฮะเรียน 5-6 เดือนแล้วก็ทั้งก็ไปOpen Chatของ LINE นะคะจาก Open Chat ของ LINE เนี่ยก็ไปโหลดแอปพลิเคชันซึ่งแอปพลิเคชันเนี่ยเราก็โหลดผ่านมือถือเราผ่านระบบ iOS ผ่านระบบPlace ก็สุดท้ายเราก็ไปลงทุนแล้วก็แต่จริงๆเราไม่ได้ลงทุนเราถูกหลอกให้ลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง Ecosystem เนี่ยสภาองค์กรผู้บริโภคก็มีการดำเนินการฟ้องคดีเรียกว่าไอ้กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ผู้บริโภคเสียเงินแล้วจริงๆเรียนว่าไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวนะคะมีรายหนึ่งใน10คดี

เนี่ยตรอมใจแล้วก็ตายนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องใหญ่มากที่หรือแม้กระทั่งกรณีที่เด็กซื้อโทรศัพท์แล้วก็ไม่ได้โทรศัพท์ก็ผูกคอตายนะคะเพราะฉะนั้นเย็นคิดว่าความเสียหายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวไม่ใช่ตัวเงินอย่างเดียวปัญหากับครอบครัวความรุนแรงแล้วก็รวมถึงการตายของผู้บริโภคในปัจจุบันนะฮะซึ่งตอนนี้เราก็ได้เสนอว่าทำยังไงที่จะทำให้เขามีชีวิตอยู่ได้บางคนหมดเงินเลยนะฮะ28ล้านเงินเกษียณ2คนสามีภรรยานะคะซึ่งภรรยาเมื่อภรรยาจอมตรอมใจและเสียชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเพราะนั้นจะมีกองทุนที่จะไปช่วยเขาเล็กๆน้อยๆที่อย่างน้อยให้เขาสามารถดำรงชีวิตได้ยังไงไม่ว่าจะเอาเงินมาจากทางมีบัญชีม้าอยู่นะคะเราควรจะมีทิศทางว่าธนาคารที่มีบัญชีม้าเนี่ยเราจะเก็บเงินจากธนาคารเหล่านั้นอย่างไรเพราะถือว่าคุณยังไม่มีระบบป้องกันที่ดีพอนะคะเพราะนั้นเรียนก็คิดว่าประเด็นเรื่องการมีกองทุนในการช่วยเหลือผู้บริโภคในอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะต้องมีการดำเนินการนะคะซึ่งสภาองค์กรผู้บริโภคเราก็ได้ดำเนินคดีนะคะแล้วก็ที่สองศาลนะคะก็คือทั้งศาลแพ่งรัชดาแล้วก็ศาลแพ่งกรุงเทพใต้นะคะก็พบว่าการฟ้องคดีก็คงจะต้องเดินหน้าไปแต่เรียนเชื่อว่าจะทำยังไงที่จะทำให้ฝั่งผู้ให้บริการที่เป็นโซเชียลมีเดียก็ดีแพลตฟอร์มก็ดีเนี่ยมีหน้าที่หรือแอปพลิเคชันเนี่ยมีหน้าที่ต้องทำให้กลไกหรือแพลตฟอร์มของตัวเองเนี่ยมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะคะก็ต้องทำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ในอนาคตแต่ขณะนี้หลายกรณีเนี่ยมีการดำเนินการในต่างประเทศจะโฆษณาขายสินค้าหรือโฆษณาชวนคนไปลงทุนเนี่ยอย่างน้อยคุณต้องรู้ว่าใครโฆษณาหรือใครขายของนะคะแต่ขณะนี้ต้องบอกว่าเราไม่รู้เลยว่าใครขายของใครโฆษณานะฮะแต่ขณะที่แพลตฟอร์มเหล่านี้มีรายได้ไม่น้อยนะ51ล้านบัญชีแล้วก็ใน51ล้านบัญชีเนี่ยก็มีเรียกว่ามีรายได้หลายหมื่นล้านเลยนะคะที่ได้จากประเทศไทยส่วนนโยบายที่เราได้ผลักดันนะฮะเรียนคิดว่าเราได้ทำนโยบายหลายเรื่องที่ประสบความสำเร็จเอ่ยในปี2567นะคะส่วนปี2568ที่สำคัญเนี่ยเราได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและทำให้เกิดการพัฒนาบริการขนส่งสาธารณะในระดับจังหวัดในหลายจังหวัดที่มีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีภูเก็ตขอนแก่นเชียงใหม่หรือสงขลานะคะหรือแม้กระทั่ง อีกหลายจังหวัดที่เดนต้องขออภัยหากเอ่ยไม่ครบทุกจังหวัดนะคะแล้วก็เดนคิดว่าทำให้ประชาชนตื่นตัวว่าเขาควรจะตั้งคำถามว่าทำไมบ้านเขาถึงไม่มีบริการขนส่งสาธารณะในจังหวัดของเราเองและเดนคิดว่าสมาชิกวุฒิสภาก็ควรจะช่วยสนับสนุนที่จะทำให้เกิดบริการจังหวัดของตัวเองนะคะแล้วก็สายสื่อสารที่ไม่ปลอดภัยนะคะซึ่งก็มีทั้งคนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากสายสื่อสารหรือมีคนที่พิการหรือมีคนที่ต้องได้รับบาดเจ็บจริงๆปัญหาสายสื่อสารอาจจะไม่ใช่เรื่องความไม่งามอย่างเดียวความไม่งามก็คงเป็นปัญหาส่วนหนึ่งแต่ว่าที่ควรจะมีเกิดขึ้นและเรียนเชื่อว่างานด้านนโยบายเนี่ยเป็นงานที่สภาองค์กรผู้บริโภคให้ความสำคัญมากแล้วก็ขณะนี้เราเองได้มีเรียนว่าจริงๆความร่วมมือกับวุฒิสภาเนี่ยเรามีไม่น้อยเลยนะฮะโดยเฉพาะคณะอนุกรรมการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมชนสิทธิเสรีภาพการคุ้มครองผู้บริโภคของวุฒิสภาซึ่งได้ทำงานร่วมมือเป็นอย่างดีและทำงานหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะภายใต้กรรมาธิการชุดใหญ่นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยกระดับซึ่งที่ประสบความสำเร็จและคิดว่าท่านสุนทรซึ่งนั่งอยู่ในนี้และกรรมาธิการทุกท่านเนี่ย

0: ก็ได้ร่วมมือจนกระทั่งทำให้เกิดวันเดย์วันด่านวันแล็บซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคที่สำคัญในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารนะคะแล้วก็แน่นอนขณะนี้เนี่ยจะมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติอาหารที่จะให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากขึ้นนะคะส่วนกฎหมายที่ถือว่าเป็นกฎหมายที่สภาองค์กรผู้บริโภคและหน่วยงานผลักดันและขณะนี้ทางรัฐบาลเองได้สนับสนุนนะคะแล้วก็คณะรัฐมนตรีเองก็เห็นชอบที่จะเดินหน้ากฎหมายฉบับนี้นะคะก็คือพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องนะคะท่านประธานคะขออนุญาตหรือที่เราเรียกว่ากฎหมายเลมอนลอขณะนี้ประชาชนเข้าชื่อกัน 21,111 รายชื่อนะคะแล้วก็เรา10ครั้งนะฮะกฎหมายก็มีความร่วมมือกันอย่างดีคาดว่าอีกไม่กี่ครั้งก็น่าจะจบแล้วก็น่าจะได้มีโอกาสพิจารณาจากวุฒิสภานะคะส่วนเรื่องการสร้างความ อย่างที่เรียนนะคะเรียนได้เรียนไปบ้างแล้วว่าขณะนี้เรามีสมาชิกปัจจุบันเนี่ย63จังหวัดแล้วนะคะแล้วก็ปี70เนี่ยเราคาดว่าเราจะมีนโยบายที่สำคัญก็คือสินค้าออนไลน์ที่จะต้องมีความปลอดภัยสภาร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแอดด้าที่ขายบนแพลตฟอร์มมีความปลอดภัยโดยที่เป็นการป้องกันปัญหาเป็นการเชื่อม API ก่อนที่ผู้บริโภคก่อนที่ผู้ประกอบการจะขายสินค้านะคะแล้วก็แพลตฟอร์มก็มีความรับผิดชอบในส่วนนั้นด้วยนะคะกลุ่มที่2เนี่ยก็คือเมืองที่ควรจะมีความเป็นธรรมกับทุกจังหวัดนะฮะเราจะพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดต่างๆได้อย่างไรที่จะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็สิทธิสุขภาพเท่าเทียมซึ่งเรียนก็ขออนุญาตเรียนเรื่องนี้นะคะว่าจริงๆเรื่องหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเป็นเรื่องสิทธิของประชาชนแล้วก็เราไม่ควรถอยหลังไปที่จะมีการยอมรับว่าประชาชนเนี่ยมีสิทธิการรักษาพยาบาลแค่ขั้นพื้นฐานดิฉันคิดว่าถ้าเราทุกคนเป็นมนุษย์เนี่ยใครมีบริการแบบไหนทุกคนก็อยากได้บริการที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรกลับไปสู่ระบบอนาถาที่มีบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานถ้าเกินพื้นฐานทุกคนต้องจ่ายสตังค์เมื่อไปอยู่หน้าโรงพยาบาลแล้วเราจะทำอย่างไรหรือเมื่อเราจะต้องผ่าตัดเราอาจจะไม่ได้คิวผ่าตัดเพราะเราไม่มีตังค์จ่ายนะฮะดิฉันคิดว่ารัฐสภาไม่ควรสนับสนุนการย้อนหลังของสิทธิของประชาชนแบบนั้นนะคะเพราะนั้นไม่ควรให้มีการแก้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องที่4นะคะซึ่งขณะนี้จริงๆสภาก็ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.โดยการทำจดหมายซักซ้อมห้ามโรงเรียนเก็บเงินค่าการศึกษาค่าบำรุงการศึกษาทั้งหลายแต่ว่ามันก็ยังมีช่องว่างอยู่นะฮะก็ต้องยอมรับว่าหลายจังหวัดเนี่ยอาจจะมีการเรียกเก็บเงินแต่ว่าแน่นอนก็ร้องเรียนแล้วก็ได้เงินคืนแต่ดิฉันคิดว่าถ้าเราทำให้เกิดความชัดเจนบางจังหวัดเนี่ยน่าเห็นใจมากนะคุณครูต้องไปลงขันกันเมื่อมีเรื่องร้องเรียนเพราะนั้นเราไม่ควรต้องให้ทุกคนรับภาระนะคะในส่วนนี้ค่ะสุดท้ายดิฉันคิดว่าสภาองค์กรผู้บริโภคเราก็ทำอะไรได้จำนวนไม่น้อยนะฮะจาก 4-5 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าสภาก็ได้รับงบประมาณที่ลดลงไปเรื่อยๆก็หวังว่าวุฒิสภาก็น่าจะได้มีโอกาสในการพิจารณาว่าจะช่วยสนับสนุนในเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะ
1: ครับขอบสภาองค์กรผู้บริโภคได้ชี้แจงให้สภาไป3นาทีกว่านะครับก็ถือว่าเวลานะครับเชิญท่านพรชัยครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมพรชัยวิริยะเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาครับวันนี้กระผมขออนุญาตอภิปรายรายงานประจำปี2568ของสภาองค์กรของผู้บริโภคโดยขอเริ่มต้นด้วยการแสดงความชื่นชมต่อผลการดำเนินงานอย่างจริงใจนะครับถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มจัดตั้งองค์กรในปี2564มาจนถึงวันนี้ก็ประมาณ5ปีบริโภคได้พัฒนาจากองค์กรใหม่

ไปสู่การเป็นกลไกสำคัญในการรับเรื่องร้องเรียนไกล่เกลี่ยเยียวยาดำเนินคดีผลักดันนโยบายเฝ้าระวังสินค้าและบริการและสร้างเครือข่ายในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆมากมายที่เมื่อสักครู่ท่านสารีได้อธิบายให้เราได้ฟังไปพัฒนาการนี้ได้อย่างชัดเจนครับอย่างในสไลด์นี้นะครับก็จะเห็นเลยว่าตลอดช่วงเวลาประมาณ5ปีเราเห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นในหลายมิติทั้งจำนวนประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือการเยียวยาแต่หากมองแนวโน้มของงานในแต่ละปีเราจะเห็นชัดยิ่งขึ้นว่าภารกิจของสภาผู้บริโภคกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับจากปี67นะครับรับเรื่องร้องเรียนทั้งหมดประมาณ 17,000 เรื่องปี68เพิ่มขึ้นเป็น 23,703 เรื่อง 39.2% ในปีเดียวและในปี68สภาผู้บริโภคก็สามารถยุติเรื่องร้องเรียนได้ถึง 19,270 เรื่องหรือว่าร้อยละ81นะครับแล้วก็มีมูลค่าที่ช่วยเยียวยาผู้บริโภคได้ประมาณ174ล้านบาทส่วนด้านการอย่างชัดเจนนะครับจาก19คดีในปี65นะครับมาเป็น32คดีในปี66 77คดีในปี67และเพิ่มเป็นถึง208คดีในปี68หรือว่าเพิ่มถึงเกือบ11เท่าในเวลาเพียง3ปีตรงนี้สะท้อนว่าสภาผู้บริโภคไม่ได้เป็นเพียงศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอีกต่อไปแต่กำลังทำหน้าที่เป็นองค์กรพิทักษ์สิทธิ์อย่างจริงจังและบางคดีก็ไม่ได้เพียงช่วยผู้บริโภคเพียงคนเดียวแต่สามารถสร้างมาตรฐานที่จะคุ้มครองประชาชนอีกจำนวนมากในอนาคตได้ด้านเครือข่ายก็ขยายต่อเนื่องครับ65เป็น356ในปี68ครอบคลุม58จังหวัดแล้วก็มีหน่วยงานประจำจังหวัด20แห่งและหน่วยงานเขตพื้นที่ผลงานสะสมถึงกลางปี69สภาผู้บริโภคช่วยให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรมแล้วเกือบ 90,000 รายดำเนินคดีแล้วรวม483คดีและสร้างมูลค่าการชดเชยและเยียวยารวมมากกว่า800ประสิทธิผลผมคิดว่าสภาผู้บริโภคได้พิสูจน์ตัวเองมาในระดับหนึ่งแล้วครับแต่ท่านประธานครับการชื่นชมไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรตั้งคำถามนะครับประเด็นแรกที่ผมอยากจะถ้าการเยียวยาปี67อยู่ที่ประมาณ252ล้านบาทแต่ปี68ลดลงเหลือประมาณ174ล้านบาททั้งๆที่จำนวนเรื่องร้องเรียนและจำนวนคดีเพิ่มขึ้นกระผมไม่ได้สรุปว่าผลงานลดลงนะครับเพราะผมเข้าใจดีว่าลักษณะของเรื่องร้องเรียนแต่ละคดีในแต่ละปีเนี่ยมันย่อมแตกต่างกันและหลายคดีก็นำไปสู่การเยียวยาซึ่งก็อาจจะยังไม่สิ้นสุดแต่ตัวเลขนี้ชี้ว่าในอนาคตเราควรจะมีตัวชี้วัดที่ละเอียดกว่าการนับว่ารับเรื่องกี่เรื่องปิดได้กี่เรื่องหรือเปล่าเราควรจะรู้ด้วยว่าการร้องเรียนเรื่องร้องเรียนเรื่องหนึ่งเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่กว่าความช่วยเหลือจะเสร็จสิ้นนะครับเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่กี่เดือนผู้บริโภคได้รับการเยียวยาจริงกี่เปอร์เซ็นต์และมาตรการเชิงระบอนเกิดขึ้นจริงได้มากน้อยเพียงใดเพราะว่าการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยความสำเร็จที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่เงินที่ได้คืนหลังความเสียหายแต่คือความเสียหายที่ไม่ต้องเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเลยและรายงานฉบับนี้ก็ยอมรับเองว่าประมาณเรื่องที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดปัญหาข้อขวดจากข้อจำกัดด้านงบประมาณแล้วก็กำลังคนแต่คำถามก็คือปัญหาแบบนี้ประเทศอื่นเขาจัดการกันยังไงครับเรามาดูตัวอย่างจากสัก3ประเทศนะครับประเทศแรกก็คือฮ่องกงฮ่องกงเขามีองค์กรคล้ายๆกันคือ Hong Kong Consumer Council นะครับลงทุนกับงานทดสอบสินค้าเปรียบเทียบสินค้าเฝ้าระวังตลาดแล้วก็เปิดเผยข้อมูลเชิงรุกมีบุคลากรประมาณ150คนสำหรับประชากรประมาณ 7.5 ล้านคนในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยมีประชากรมากกว่าหลายเท่าแต่กรอบบุคลากรของสภาผู้บริโภคมีประมาณแค่80ตำแหน่งและที่ผ่านมาเคยมีผู้ปฏิบัติงานจริงเพียงแค่62ตำแหน่งเท่านั้นครับบทเรียนจากฮ่องกงก็คือการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยต้องใช้ทั้งคนข้อมูลแล้วก็ความเชี่ยวชาญต้องค่อยๆเปลี่ยนจากการรอการแก้ปัญหาไปสู่การป้องกันก่อนเกิดปัญหาครับประเทศที่2ก็คือเกาหลีใต้นะครับระบบ ADR ที่เข้มแข็งมากสามารถส่งข้อพิพาทเข้าสู่ Consumer Dispute Settlement Commission นะครับทำให้หลายเรื่องจบได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ศาลผมว่าสภาผู้บริโภคสำหรับเราก็คือถ้าเกิดเรื่องทั่วไปเนี่ยมันจบได้เร็วด้วยการไกล่เกลี่ยทรัพยากรด้านกฎหมายหรือคดีเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถสร้างบรรทัดฐานได้มากขึ้นครับเยอรมนีนะครับซึ่งเขาแบ่งบทบาทชัดเจนระหว่างองค์กรระดับพื้นที่รับเรื่องแล้วก็ให้คำปรึกษาส่วนองค์กรระดับประเทศเนี่ยมุ่งวิเคราะห์ตลาดผลักดันนโยบายแล้วก็ดำเนิน

0: ก็คือเรื่องใกล้บ้านเนี่ยให้องค์กรพื้นที่จัดการเรื่องใหญ่เชิงระบบให้องค์กรส่วนกลางจัดการผมคิดว่านี่อาจจะเป็นแนวทางที่เหมาะกับสำหรับประเทศไทยให้หน่วยงานจังหวัดสามารถรับเรื่องคัดกรองไกล่เกลี่ยแล้วก็แก้ไขปัญหาที่ไม่ซับซ้อนได้มากขึ้นส่วนกลางเนี่ยมุ่งทรัพยากรไปที่การวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังตลาดทดสอบสินค้าผลักดันนโยบายแล้วก็ดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์แต่การจะทำสิ่งเหล่านี้ได้ต้องกลับมาที่คำถามสำคัญนะครับว่าทรัพยากรที่เราจัดสรรให้องค์กรเพียงพอหรือไม่ซึ่งนี่นำมาสู่ประเด็นที่ปี70ครับเมื่อวันที่28เมษายน69คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบวงเงิน 344.17 ล้านบาทสำหรับการขอรับเงินอุดหนุนรายปีของต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่า344ล้านเนี่ยเป็นพาผู้บริโภคได้รับจริงเพราะว่ามติครม.เป็นการให้สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำกรอบดังกล่าวไปจัดทำคำของงบของปีงบประมาณถัดไปแต่ว่าพอผมมาเปิดเล่มปีงบประมาณปี70เล่มแดงเนี่ยปรากฏว่าตัวเลขกลับอยู่ที่ประมาณ1เพียงประมาณ1ใน3จากกรอบที่ได้รับเท่านั้นเองแล้วก็ต่ำกว่าปี69ที่ได้รับไป127ล้านบาทอีกประมาณ 8.5% เพราะฉะนั้นภาพจริงของปี70จึงไม่ใช่ภารกิจเพิ่มงบเพิ่มแต่กลายเป็นผมจึงอยากจะตั้งคำถามว่างบประมาณที่ได้รับจริงๆคือ116ล้านบาทใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดใช่เนี่ยมันเพียงพอกับภารกิจจริงหรือไม่ในเมื่อเรื่องร้องเรียนเพิ่มคดีเพิ่มภัยออนไลน์ซับซ้อนขึ้นเครือข่ายต้องขยายและองค์กรยังจะต้องลงทุนทั้งบุคลากรเทคโนโลยีแล้วก็ระบบข้อมูลนะครับถ้าเกิดทรัพยากรมีจำกัดผมอยากทราบว่าปี70สภาผู้บริโภคจะจัดลำดับความสำคัญยังไงจะอุดคอขวดด้านบุคลากรยังไงแล้วจะขยายเข้าไม่ถึงอย่างไรนะครับจะเอาเทคโนโลยีAI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างไรแต่ในอีกด้านหนึ่งแม้งบประมาณแต่น้อยเนี่ยแต่ทาง TDI เขาเคยวิเคราะห์ของผู้บริโภคใช้ไปเนี่ยสร้างผลตอบแทนทางสังคมได้ถึง 5.57 บาทเพราะฉะนั้นปี70ผมอยากจะเห็น2เรื่องนี้ดำเนินไปพร้อมกันเรื่องหนึ่งก็คือรัฐจะต้องตอบให้ได้ว่าทรัพยากรที่รัฐจัดสรรให้กับองค์กรเนี่ยทางสภาเนี่ยเพียงพอกับภารกิจหรือไม่นะครับแล้วอย่างที่2เนี่ยสภาผู้บริโภคก็ต้องแสดงให้เห็นว่าทุกบาทที่ได้รับถูกใช้ในจุดที่สร้างประโยชน์ที่ใช้ให้ครับสุดท้ายครับตลอด5ปีที่ผ่านมาสภาผู้บริโภคพิสูจน์แล้วว่าแม้จะมีข้อจำกัดด้านงบประมาณและกำลังคนนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถขยายการช่วยเหลือขยายคดีขยายเครือข่ายได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคาดหวังเนี่ยก็คือผมคิดว่าเงินทุกบาทสามารถเปลี่ยนเป็นสิทธิ์เป็นความเป็นธรรมและก็ความมั่นคงในชีวิตของประชาชนได้นะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลควรจะเห็นว่าการลงทุนในงบประมาณของสภาเป็นการลงทุนในความเป็นธรรมของประชาชนไม่ใช่ค่าใช้จ่ายของรัฐบาลครับขอบพระคุณครับ
1: ครับขอบคุณมากครับเชิญท่านเทวฤทธิ์ครับ
2: ครับเรียนท่านประธานครับผมเทวฤทธิ์มณีฉายสมาชิกวุฒิสภานะครับขออนุญาตอภิปรายรายงานของสภาองค์กรผู้บริโภคนะครับประจำปี2568นะครับก็ตอนแรกอยากจะชมนะครับผมขออนุญาตยืมคำชมของผู้อภิปรายก่อนหน้าละกันนะครับขออนุญาตก๊อปปี้เลยละกันนะครับก็เพรสเลยละกันนะครับอ่านตัวของรายงานนะครับซึ่งเป็นรายงานที่สำคัญมากก็อยากจะเชิญชวนนะครับนอกจากสมาชิกในสภาแห่งนี้นะครับก็ที่ถ่ายทอดไปยังข้างนอกนะครับก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของพวกท่านนะครับในฐานะที่สภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยครับที่ทำหน้าที่ในการที่เป็นกระบอกเสียงในการที่จะปกป้องสิทธิของผู้บริโภคนะครับผมคิดว่าลองอ่านดูสักนิดนะครับแล้วก็จะเห็นแง่มุมต่างๆแล้วก็การทำงานต่างๆแล้วก็ข้อจำกัดต่างๆนะครับผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้ประชาชนทั่วไปควรจะต้องรับรู้แล้วก็ควรจะรับรู้ให้มากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมมีประเด็นที่จะอภิปรายแล้วก็ตั้งข้อสังเกตอยู่6ประเด็นด้วยกันนะครับท่านเลขาที่เป็นผู้ชี้แจงนะครับก็พูดไปในช่วงท้ายนะครับเรื่องของนโยบายเรื่องของสิทธิบริการนะครับสุขภาพนะครับเท่าเทียมมีมาตรฐานแล้วก็คุณภาพไปถึงก็ต้องคำถามว่าคุณภาพเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะครับประเด็นสำคัญที่สุดเลยครับก็คือเรื่องของการพยายามที่จะยกระดับครับของกองทุนสุขภาพทั้ง3กองทุนนะครับทั้งหลักประกันสุขภาพประกันสังคมแล้วก็สวัสดิการราชการเนี่ยฮะให้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำนะครับแล้วก็มีการ เริ่มนำเสนอในการยกระดับสิทธิของผู้ประกันตนนะครับให้ เท่าเทียมกับสิทธิในทันตกรรมนะครับคำถามนะครับนอกจากความกังวลที่ท่านเลขาพูดถึงเรื่องของการที่จะอาจจะมีการไปลดทอนสิทธิโดยเฉพาะปัดทองหรือหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับที่อาจจะย้อนกลับไปเป็นระบบแบบสังคมสงเคราะห์หรือว่าอนาถาแล้วนะครับอีกอันนึงก็คือในทางด้านลุกนะครับเรื่องของการ

้างความเท่าเทียมเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของทันตกรรมเนี่ยฮะตอนนี้ไปถึงไหนนะครับมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างในเรื่องของการผลักดันข้อเสนอตรงนี้นะครับต่อมานะครับในเรื่องของฟอร์มการซื้อขายที่ปลอดภัยนะครับในรายงานเนี่ยในส่วนของผลการดำเนินงานเนี่ยฮะในข้อที่3นะครับมีการระบุถึงการติดตามแล้วก็เสนอแนะมาตรการนะครับคุ้มครองผู้บริโภคที่สำคัญโดยเฉพาะเรื่องของการยกระดับแพลตฟอร์มการซื้อขายนะฮะสินค้าที่ปลอดภัยมีการพูดถึงระบุไปถึงการมาร์คซักเคอร์เบิร์กด้วยนะครับของเจ้าของ Facebook นะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีการตอบกลับมาอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีการพูดถึงไปยัง TikTok Shop ด้วยนะครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้างนะครับก็อย่างเรียนสอบถามนะครับประการต่อมานะครับเรื่องของขออภัยครับเรื่องของการชะลอให้ชะลอการประมูลคลื่นความถี่โทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับซึ่งอันนี้ก็อยู่ในส่วนข้อที่4ของการติดตามเสนอแนะมาตรการต่างๆครับเรื่องนี้นะครับเนื่องจากในรายงานก็ระบุไว้ว่าเรื่องของการประมูลเนี่ยดังกล่าวเนี่ยมันขาดการแข่งขันที่แท้จริงโดยเหลือผู้ให้บริการรายใหญ่เพียง2รายเท่านั้นนะฮะเป็นการส่งผลต่อทำการควบรวมธุรกิจในการโทรคมนาคมต่อการแข่งขันราคาแล้วก็คุณภาพบริการของผู้บริโภคที่จะได้รับนะครับซึ่งเหมือนก็จะไม่สำเร็จนะครับเพราะว่าทั้ง2รายเนี่ยก็มีการชนะการประมูลแล้วก็กสทช.ก็รับรองไปแล้วนะครับก็พอมามองในมุมนี้นะครับในเรื่องของการติดตามแล้วก็เสนอมาตรการต่างๆของสภาเนี่ยองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยครับมีข้อจำกัดอะไรยังไงก็ชะลอไม่ได้นะครับมันมีข้อจำกัดอะไรแล้วก็มีข้อเสนอแนะอย่างไรโดยเฉพาะการปฏิรูปองค์กรที่ทำหน้าที่สำคัญก็คือกสทช.เนี่ยไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วนะครับเรื่องของการควบรวมกิจการการผูกขาดสินค้าผูกขาดบริการให้เหลือเรียกว่าน้อยรายนะครับโดยเฉพาะกิจการในโทรคมนาคมนะครับผมต้องย้อนกลับไปในงานเมื่อปี68นะครับตอนนั้นเองผมก็อภิปรายแล้วก็มีการสอบถามแล้วก็ทางท่านเลขาเองก็พูดถึงเรื่องของตอนนั้นน่ะมีเรื่องของข้อกังวลนะครับแล้วก็ผลกระทบจากการควบรวมกิจการรวมถึงสภาองค์กรของผู้บริโภคตอนนั้นน่ะก็มีข้อเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลก็ดีนะครับกสทช.ก็ดีปปช.ก็ดีหรือผู้ตรวจการแผ่นดินก็ดีให้คำนึงถึงเรื่องของมาตรการอย่างเงี้ยมี8ข้อด้วยกันนะฮะให้คำนึงถึงเรื่องของสิทธิของผู้บริโภคนะครับจริงๆก็รวมถึงข้อเสนอไปยังกรรมาธิการของทั้งสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าทำไมปีนี้ผมอ่านรายงานหรือผมหาไม่เจอนะครับไม่มีเรื่องของติดตามความคืบหน้าของข้อเสนอ8ข้อนี้ฮะว่าเป็นยังไงบ้างหรือว่าการตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของทางข้อเสนอของทางสภาองค์กรผู้บริโภคทั้ง8ข้อให้บรรเทาหรือว่าป้องกันผลกระทบต่อผู้บริโภคจากการควบรวมกิจการดังกล่าวอย่างไรนะครับก็อยากเรียนสอบถามนะครับว่ามันหายไปไหนแล้วก็มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างนะครับประการที่5นะครับเรื่องของความอันนี้นะครับที่หายไปอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับเป็นเอกสารเมื่อปีรายงานปี68มีการระบุไว้นะครับต่อไปนะครับโภคนะครับองค์กรผู้บริโภคต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮะผู้บริโภคแต่ละคนทุกคนเป็นผู้บริโภคหมดแล้วครับทุกคนมีสถานะเป็นผู้บริโภคหมดนะฮะแต่ผู้บริโภค1คนเนี่ยฮะเรียกว่าอ่อนแอมากครับ1คนเนี่ยอาจจะสามารถที่จะโพสต์ Facebook นะฮะหรือโพสต์โซเชียลมีเดียนะครับในการที่จะบ่นได้นะครับสุดท้ายแล้วอาจจะโดนหมายศาลมานะครับเพราะว่าถูกฟ้องนะครับแต่ถ้าเกิดเขารวมตัวกันเป็นองค์กรนะฮะก็จะมีความเข้มแข็งเขารวมตัวกันนะฮะหลายคนอาจจะมีข้อมูลด้านนี้บางคนอาจจะมีข้อมูลด้านนั้นนะฮะก็จะทำให้แชร์ข้อมูลกันสิ่งนี้ทำให้ผู้บริโภคมีข้อมูลถือเป็นอาวุธสำคัญในการต่อรองคัดง้างกับฝ่ายผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตนะครับโดยระบบตลาดเนี่ยฝ่ายผู้บริโภคมีข้อมูลข่าวสารที่เสียเปรียบกับฝ่ายผู้ผลิตหรือว่าผู้ขายอยู่แล้วนะครับดังนั้นการรวมกลุ่มรวมตัวกันเป็นเรื่องสำคัญซึ่งนี่ก็เป็นภาพปรากฏการณ์สำคัญนะครับเพราะว่าฝั่งทางองค์กรนะครับมีการขยายตัวนะครับมากขึ้นนะครับก็คือเพิ่มไปดูอันนี้เป็นข้อมูลของปีในรายงานนะครับจริงๆแล้วถ้าไปดูตัวอัปเดตล่าสุดนะครับปี2วันที่13กรกฎาคมปี69เองเนี่ยครับก็มีการเพิ่มจากตัวรายงานเองเนี่ยฮะเป็น356องค์กรนะครับครอบคลุมจังหวัดเนี่ยอยู่ที่5

0: 58จังหวัดนะฮะแล้วก็อัปเดตล่าสุดเนี่ยก็เป็น379องค์กรแล้วก็ครอบคลุมเรื่องดีแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมถึงความคืบหน้าตรงนี้นะครับแต่ก็ยังนะครับก็ยังขาดไปอีก13จังหวัดที่ยังไม่มีองค์กรนะครับแล้วก็หน่วยประจำจังหวัดก็มีเพียงแค่เข้าใจว่ามีเพียงแค่20จังหวัดเท่านั้นนะครับหน่วยประจำเขตพื้นที่บางพื้นที่อย่างเข้าใจว่าเป็นกรุงเทพมหานครภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกก็ยังไม่มีไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ยังเรียนสอบถามว่าแล้วก็มีแนวโน้มในอนาคตว่าจะขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมอย่างไรบ้างนะครับมานะครับทางท่านพรชัยนะครับผู้อภิปรายก่อนหน้านี้พูดไปแล้วนะครับผมก็ยังก็คงไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าก็อาจจะถามอีกสักนิดนึงครับว่าการถูกตัดงบเนี่ยฮะเหลือเพียงแค่อาจจะเหลือเพียงแค่ประมาณ1ใน3ของสิ่งที่เสนอไปเนี่ยฮะอย่างไรบ้างนะครับครับสุดท้ายนะครับประเด็นสุดท้ายในเรื่องของมิตินะครับของความเชื่อมโยงอย่างที่ผมบอกว่าผู้บริโภคทุกคนมีสถานะเป็นผู้บริโภคและอีกด้านนึงนะฮะกลไกสำคัญนะฮะอีกฟังก์ชันหนึ่งในฐานะคุณก็มีสถานะเป็นแรงงานนะครับผมไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้มีการพูดถึงแพลตฟอร์มโดยเฉพาะแพลตฟอร์มเรื่องของการซื้อขายสินค้าปัจจุบันเนี่ยฮะมันก็มีแพลตฟอร์มในการให้บริการสินค้าด้วยนะครับไม่แน่ใจว่ามีการเชื่อมโยงประสานสัมพันธ์กับการคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มโดยเฉพาะในบทบาทของผู้บริโภคแม้ตอนว่าเบื้องต้นเนี่ยครับปัจจุบันเนี่ยแรงงานที่จะคุ้มกฎหมายที่จะคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มเนี่ยก็อาจจะไม่มีนะครับแต่ว่ากลไกสำคัญในกลไกตลาดอย่างผู้บริโภคเองเนี่ยก็จะเป็นอีกพลังสำคัญในการที่จะช่วยคุ้มครองผู้แรงงานในอุตสาหกรรมแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นไรเดอร์หรือต่างๆเนี่ยครับมีการสร้างประสานความร่วมมือระหว่างแรงงานกับเพื่อให้สามารถที่จะทำงานได้อย่างแพลตฟอร์มให้สามารถเคารพสิทธิแรงงานบ้างหรือเปล่าครับก็เลยอยากเรียนสอบถามว่ามีกระบวนการมีกลไกทำงานร่วมกันกับองค์กรโดยเฉพาะองค์กรแรงงานในเรื่องมิติของการทำงานร่วมกันกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและคุ้มครองสิทธิแรงงานด้วยหรือเปล่าครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ขอบคุณมากครับเชิญท่านสุนทรครับ
2: เรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกก็ผมคิดว่าสภาผู้บริโภคเนี่ยเป็นหน่วยงานที่น่าสนใจมากๆเลยประธานบุญยืนบอกว่าสภาผู้บริโภคเนี่ยไม่ใช่สคบนะครับผมคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยคิดว่าคือสคบนะครับแต่ว่าที่จริงแล้วไม่ใช่เลยนะครับมีที่มาที่แตกต่างมากแล้วก็ผมว่าเป็นหน่วยงานที่รัฐบาลเนี่ยควรจะต้องให้ความสนใจตรงนี้มากๆเพราะอะไรมันเหมือนเป็นองค์กรที่มาจากภาคประชาชนนะครับแล้วก็มาทำงานเพื่อประชาชนนะฮะคุ้นกันมันเพื่อประชาชนนะฮะหลายๆท่านที่มาทำงานในสภาผู้บริโภคเนี่ยผมก็เห็นเคยทำงานในภาคประชาชนมาก่อนเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ทั้งนั้นเพราะนั้นเนี่ยมันจึงทำให้ผลงานที่ออกมาแล้วเนี่ยมันแตกต่างมากผมไม่อยากจะก็คงต้องพูดอะว่าอย่างสคบนี่มีมา47ปีแล้วนะฮะตอนสภาผู้บริโภคเนี่ยมีมา5ปีเองแต่มันแตกต่างกันมากนะครับหลายๆเรื่องเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยได้พูดไปแล้วนะครับผมก็จะไปเร็วๆเลยนะครับนะฮะเรื่องจำนวนร้องเรียนหรืออะไรต่างๆนะครับผมขอไปเร็วๆเลยไปถึงตรงที่บอกว่าทำไมผมถึงคิดว่าตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญผมคิดว่าเนี่ยคือจุดที่ผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะมาใช้สภาผู้บริโภคได้นะครับเพราะว่าท่านสามารถเนี่ยมีที่ปรึกษาทางกฎหมายเนี่ยให้คำปรึกษาทางกฎหมายแล้วก็สู้คดีให้ท่านได้เนี่ยนะครับสามารถปกป้องไปเป็นมูลค่าถึงขนาดนี้อย่างที่เมื่อกี้ก็มีตัวเลขที่บอกว่าเงินภาษีของเรา1บาทใส่เข้าไปในสภาผู้บริโภคเนี่ย5บาท 5.57 นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามีหน่วยงานรัฐหน่วยงานไหนเนี่ยที่มันมีตัวเลขแบบนี้เลยนะครับสคบเนี่ยที่มีมาแล้ว50ปีเนี่ยมีงบประมาณ297ล้านนะครับส่วนสภาผู้บริโภคเนี่ยงบแค่169ล้านซึ่งจริงๆเป็นงบที่น้อยลงเรื่อยๆนะฮะทั้งซึ่งจำนวนเรื่องร้องเรียนเนี่ยสภาผู้บริโภคเพิ่งมา5ปีเนี่ยมีเรื่องร้องเรียนกว่าเรื่องสคบมีเรื่องร้องเรียนหมื่นกว่าเรื่อง

คนละครึ่งเลยนะเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการยุติไปแล้วของสภาผู้บริโภคมีเปอร์เซ็นต์ถึง80กว่าเมื่อกี้ทางสภาบอกว่ามีถึง 90% ละนะฮะส่วนสคบเนี่ยมีประมาณ 70% นะครับผู้ติดตามนะ50ปีมีผู้ติดตามแสนคนสภาผู้บริโภคมีผู้ติดตาม 200,000 คนคือผมคิดว่าไอการแข่งขันการเปรียบเทียบเนี่ยมันพวกเราอย่าไปคิดอะไรนะผมคิดว่าถ้าเราทุกคนเนี่ยแข่งขันกันเพื่อที่จะทำงานให้ประชาชนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะฮะทุกอย่างนี่มันควรจะมีจุดที่จะทำให้เรารู้ว่าเออเราต้องแข่งขันหรือถ้าท่านคิดว่าท่านไม่มีใครเป็นคู่แข่งขันแล้วเนี่ยท่านก็แข่งขันกับตัวเองแข่งขันกับความดีของตัวเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมถึงอยากให้เห็นว่าองค์กรสภาผู้บริโภคเนี่ยมันน่าสนใจเกิดมา5ปีทำไมมีผลงานขนาดนี้แต่กลายเป็นว่างบประมาณได้ลดลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่าจะปิดยังไงเนี่ยพอละต้องสไลด์นะครับก็คือสภาผู้บริโภคเนี่ยดำเนินการโดยอย่างที่บอกนะครับเหมือนกับว่าจากประชาชนเพื่อประชาชนนะครับซึ่งทำคู่ไปกับหน่วยงานภาครัฐนะครับด้วยงบประมาณที่น้อยลงผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะต้องมาให้ความสนใจตรงนี้นะครับว่านี่คือหน่วยงานหนึ่งที่ช่วยภาครัฐได้มากๆช่วยประชาชนได้มากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงบประมาณของท่านเนี่ยจะทำยังไงถึงจะมีผมก็มานึกถึงท่านเขียนในรายงานว่าบางทีท่านก็ไป อะไรอ่ะขอความช่วยเหลือจากทางสสสสสสเนี่ยได้เงินจากที่เราเรียกกันว่าภาษีบาปนะครับคือภาษีเหล้าบุหรี่นะครับเพื่อมาส่งเสริมสุขภาพในขณะซึ่งสภาผู้บริโภคเนี่ยทำหน้าที่ปกป้องผู้บริโภคนะครับเป็นตัวแทนผู้บริโภคฟ้องร้องต่างๆผมเลยคิดแบบเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยงบประมาณเนี่ยมาภาษีของผู้บริโภคเองได้ไหมผมอยากเสนอให้รัฐบาลเนี่ยลองคิดอย่างนี้ดูว่าท่านเจียดเงินเนี่ยไม่รู้จะเป็นเนื่องจากภาษีแวดมันใหญ่มากๆนะอาจจะไม่รู้ศูนย์มาให้สภาผู้บริโภคได้ไหมแล้วก็ดูว่าผลงานเขาเนี่ยจะดีขึ้นไหมผมคิดว่าหน่วยงานที่มีผลงานไปลดภาษีลงเนี่ยมันไม่เมคเซนส์เลยอ่ะเรามีหน่วยงานดีๆอย่างเงี้ยเราควรจะต้องใช้เขาให้เขาทำงานให้เยอะๆแล้วพวกเขาก็มีอุดมการณ์ในการทำงานเหมือนอย่างเมื่อกี้ผมเห็นโค้ดหนึ่งเนี่ยบอกว่าไม่น่าจะมีใครใหญ่กว่าความยุติธรรมเรายังมีความเชื่ออย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่านี่ตรงเนี้ยมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามันเป็นหน่วยงานที่มีอุดมการณ์มากๆนะครับเราควรจะรัฐอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยเห็นความสำคัญขององค์กรโมเดลที่น่าสนใจมากเลยไม่แน่ใจต่อไปในอนาคตถ้าเผื่อว่ามีหน่วยงานภาครัฐอันไหนเนี่ยที่เราอยากจะให้มีอีกหน่วยขึ้นมาซึ่งทำงานขนานกันไปเนี่ยอาจจะใช้โมเดลอย่างนี้ก็ได้ว่าทำยังไงถึงจะมาจากประชาชนและทำเพื่อประชาชนไม่ใช่เป็นข้าราชการที่ไม่รู้ว่าถูกใครสั่งมาแล้วเขาก็ผมก็เห็นใจสคบนะผมคิดว่าสคบเนี่ยก็ได้งบน้อยแล้วก็เขาก็พยายามทำเต็มที่แต่เขาก็ทำได้แค่นั้นจริงๆนะครับอันนี้เนี่ยจุดอีกจุดนึงที่ผมคิดว่าทางสภาผู้บริโภคมีเนี่ยก็คือว่ามีความพยายามที่จะนะครับจากอะไรทุกครั้งที่เราทำงานร่วมกันเราประชุมร่วมกันเนี่ยทุกครั้งเนี่ยเราก็จะมีการเวลาเกิดปัญหาอะไรเราก็จะบอกแล้วอย่างนี้เราจะแก้ตั้งแต่ที่ต้นตออย่างไรนะครับผมยกตัวอย่างเช่นว่าตัวรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ย

0: เริ่มมาแล้วก็มาขยายผลนะครับว่าเราครับขอบคุณครับ
1: เชิญท่านประภาสครับ
2: เป็นตัวแต่งนะครับจากสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม17นะครับภาคประชาสังคมนะครับขออนุญาตร่วมอภิปรายแสดงข้อคิดเห็นบางประการนะครับต่อรายงานประจำปีของสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับประเด็นแรกนะครับในส่วนแรกผมอยากจะขอแสดงความเห็นในเชิงภาพรวมนะครับขององค์กรที่ท่านบุญยืนนะครับได้กล่าวแล้วนะครับว่าองค์กรเนี้ยนะครับก็มีความเป็นมายาวนานนะครับตั้งแต่ยุคปฏิรูปการเมืองในช่วงทศวรรษ2540นะครับที่มีเจตนารมณ์ที่ต้องการที่จะให้มีเครือข่ายเพื่อจะช่วยกันขับเคลื่อนนะครับเพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคนะครับแล้วก็ถูกบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญปี4050ด้วยนะครับหลายท่านในที่นี้นะครับขององค์กรเนี่ยก็ทราบดีว่าหลังจากที่มีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแล้วนะครับก็มีผลักดันกฎหมายลูกนะครับเป็นกฎหมายฉบับแรกที่มีการโดยประชาชนนะครับแต่ก็ล้มลุกรุกคลานนะครับจนกระทั่งรัฐธรรมนูญ5060บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับองค์กรด้านผู้บริโภคเนี่ยครับที่ปัจจุบันก็คือสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยนะครับผมคิดว่าในรัฐธรรมนูญ60เนี่ยนะครับแม้จะมีสถานะบทบาทนะครับหรือหน้าที่หรืออาจจะเรียกว่ามีกระบองที่เล็กเจตนารมณ์นะครับในรัฐธรรมนูญปี40หรือ50เนี่ยนะครับแต่ว่าความสำเร็จที่สำคัญนะครับขององค์กรนี้นะครับผมว่าออกแบบโครงสร้างองค์กรนะครับในลักษณะที่เป็นองค์กรจะเรียกว่าเป็นการออกแบบแบบองค์กรแบบภาคีสาธารณะนะครับที่ระดมภาคส่วนต่างๆของสังคมนะครับเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาสาธารณะซึ่งในที่นี้ก็คือเรื่องของการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคนะครับซึ่งผมคิดว่านี่เป็นความสำเร็จที่สำคัญนะครับผู้อภิปรายนะครับท่านที่แล้วก็ได้กล่าวถึงนะครับว่าเปรียบเทียบกับการออกแบบนะครับโครงสร้างองค์กรครับทำงานนะครับโดยขับเคลื่อนร่วมกันนะครับของภาคีต่างๆในสังคมเปรียบเทียบกับการออกแบบองค์กรแบบภาครัฐแบบเก่าเนี่ยนะครับการประสบความสำเร็จนะครับจะแตกต่างกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นประเด็นแรกที่สำคัญนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าในรายงานเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงการออกแบบองค์กรที่มีองค์กรสมาชิกในระดับจังหวัดนะครับมีหน่วยงานพื้นที่นะครับระดับจังหวัดนะครับในส่วนนี้นะครับเนื่องจากเวลาไม่มากเนี่ยผมเองก็อยากจะตั้งคำถามคล้ายๆกับทำอย่างไรที่การออกแบบองค์กรแบบนี้จะประสบความสำเร็จมากขึ้นในแง่ของการขยายเครือข่ายนะครับหน่วยจังหวัด20จังหวัดนะครับในส่วนของผู้บริหารองค์กรนะฮะจะขับเคลื่อนให้ได้มากกว่านี้ได้ไหมนะครับให้ได้ครบทั้ง76 77จังหวัดได้หรือไม่นะครับผมก็พอทราบว่างบประมาณมีข้อจำกัดนะครับทราบจากบางท่านว่างบที่เกี่ยวข้องกับหน่วยจังหวัดเนี่ยนะครับขอไป70ล้านถูกตัดเหลือ13ล้านนี่นะอันนี้ก็ดูน่ากังวลนะครับในเรื่องของงบประมาณนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามคล้ายๆกันนะครับว่าจะช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างไรถ้าเราเห็นถึงความสำเร็จของการออกแบบองค์กรแบบนี้นะครับที่จะช่วยกันขับเคลื่อนนะครับในประเด็นการปฏิบัติตามภารกิจนะครับในเวลาไม่มากเนี่ยผมก็เห็นด้วยกับทุกท่านนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนนะครับการเตือนภัยการแก้ไขปัญหาเรื่องของข้อร้องเรียนรวมถึงการยกระดับนะครับเป็นการแก้ไขเชิงโครงสร้างด้วยการผลักดันนโยบายสนะนะก็ประสบความสำเร็จนะครับอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในส่วนของการยกระดับ

0: ระดับของนโยบายสาธารณะเนี่ยครับก็เป็นแบบอย่างให้หลายที่ได้เอาไปปฏิบัติอย่างเช่นประเด็นเรื่องขนส่งสาธารณะนะครับที่จังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผมมาเนี่ยนะครับก็ได้นะครับระหว่างภาคีเครือข่ายต่างๆนะครับกับท่านนายกเทศมนตรีนะครับนครปฐมนะครับซึ่งต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับขับเคลื่อนนะครับในเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของรถเมล์สาธารณะเพื่อที่จะรับส่งนักเรียนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนนะครับความสำเร็จที่สำคัญนะครับทีนี้ในส่วนที่หน้าเนี่ยนะครับมีประเด็นอะไรบ้างที่เป็นข้อสังเกตว่าเป้าหมายที่ได้
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภาองค์กรระดับนะช่วยผลักดันเป็นนโยบายในระดับร่างบอที่อยู่อาศัยแห่งชาติได้หรือไม่จากนี้นะครับอันนี้จะเป็นประเด็นที่ฝากไว้พิจารณานะครับที่มีประเด็นในอีกบางเรื่องนะครับในเรื่องคดีเนี่ยนะครับเท่าที่ได้สอบถามนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็ทราบว่าคดีในระดับพื้นที่นะครับก็มีจำนวนมากขึ้นนะครับยิ่งถ้าให้บทบาทในทำงานเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับทำอย่างไรที่จะมีกองทุนช่วยขับเคลื่อนเรื่องคดีนะครับอันนี้ก็อาจจะฝากไว้พิจารณานะครับการได้มาซึ่งทรัพยากรของกองทุนคงมีหลายวิธีการนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ทางพื้นที่ฝากมาถึงก็คือว่ากลไกการทำงานขององค์กรนะครับทำงานได้ดีแต่ว่าในแง่ของการรับผู้คนก็อาจจะยังไม่ค่อยรับรู้และไม่ค่อยได้มาใช้พื้นที่กลไกต่างๆเหล่านี้อาจจะเป็นปัญหาเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับก็ผมก็ขอฝากไว้พิจารณานะครับ 2-3 ประเด็นต่างๆแล้วนี่ครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับขอบคุณครับเชิญท่านประหยัดครับ
2: ครับสภาที่เคารพนะครับผมประหยัดจตุพรพิทักษ์กุลสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดเชียงใหม่ขอร่วมอภิปรายรายงานผลการดำเนินงานของสภาองค์กรของผู้บริโภคประจำปี2568นะครับประเด็นแรกครับท่านประธานโดยภาพรวมแล้วจากแต่ที่ผมได้ของปี68และบางประเด็นผมนิดนะครับโดยภาพรวมผมยังเห็นว่าสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยนะครับยังคงมุ่งมั่นและก็ยืนหยัดทำงานท่ามกลางภายใต้สถานการณ์ที่ผู้บริโภคยังมีคงเผชิญปัญหาความเสี่ยงใหม่ๆจากสินค้าบริการขึ้นกับภายใต้สถานการณ์ที่ได้รับงบประมาณนะครับจัดสรรน้อยลงสนับสนุนจากรัฐบาลน้อยลงน้อยลงนี่นะครับผมเห็นความทุ่มเทนะครับทุ่มเทในการทำงานแต่ว่าทุ่มเทในการทำงานของสภาผมเห็นภาพรวมคือมุ่งไปที่เรื่องเป็นองค์กรที่เรียกว่านะฮะเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างประสานและสร้างความร่วมมือทุ่มเทที่จะต้องสานพลังองค์กรพาเป็นองค์คาพยพร่วมกันที่จะขับเคลื่อนงานผู้บริโภคอันนี้โดยภาพรวมประเด็นแรกที่ผมเห็นนะครับสิ่งที่กระบวนการดังกล่าวผมเห็นอันหนึ่งในจากรายงานนะครับสภาการรายงานของสภาองค์กรผู้บริโภค

ี้ให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับจากการสภาผู้บริโภคนี่นะครับซึ่งก็ได้จากรายงานก็เห็นมีทั้งหมด6ประเด็นนะครับซึ่งผมคิดก็เป็นหน้าที่ชื่นชมนะครับจากข้อสังเกตของผมดังนี้นะครับซึ่งถ้าจะชื่นชมผมคิดว่าคงไม่ใช่รับที่เกิดจากตัวสภาองค์กรผู้เกิดจากองค์กรภาคีที่เป็นองค์ขับเคลื่อนงานนะครับก็คงต้องชื่นชมทั้งหมดขององค์การประยุกต์ที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานร่วมกับสภาองค์กรผู้บริโภคนะครับประเด็นแรกผมเห็นว่าทั้ง6ประเด็นนี่นะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับมันเพิ่มมากขึ้นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างมีนัยยะสำคัญในเชิงที่เป็นทวีคุณนะครับในของถ้าเทียบกับปี68และกับปีก่อนหน้านี้นะครับและสิ่งที่ผมเห็นในรายงานนะครับในปี2568สภาองค์กรผู้บริโภคกำหนดเป้าหมายการคุ้มครองสิน500เรื่องแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีเรื่องร้องเรียนถึง 23,703 เรื่องแก้ไขจนเรื่องร้องเรียนยุตินะฮะได้ถึง 19,270 เรื่องก็ประมาณ 81% อย่างที่ทางผู้แทนได้รายงานไปแล้วนะครับผู้บริโภคเองได้รับการช่วยชดเชยเยียวยานี่นะครับรวมถึง174ล้านบาทผมดูจากนี่ครับมูลค่าของผลลัพธ์นะฮะจากการรายงานที่ทางในรายงานได้ระบุถึงเฉพาะผลลัพธ์ที่ประเมินเป็นมูลค่าได้ใน3รายการนี้นะครับคือความเสียหายที่ได้รับความชดเชยเยียวยานี่นะครับ174ล้านทุนทรัพย์สินของการฟ้องคดี257ล้านบาทและการมูลค่าของการเผยแพร่ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนภัยต่างๆมีมูลค่าถึงประมาณ414ล้านบาทนะครับก็มูลค่าโดยรวมแล้วมีมูลค่าถึง 1,475 ล้านบาทในขณะที่นะครับองค์กรผู้บริโภคได้รับงบประมาณนะครับใช้จ่ายนะครับเพียงไปประมาณ 177.89 ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นนะพบว่าสิ่งที่ในรายงานได้สะท้อนให้เห็นถึงว่าการมีองค์กรผู้บริโภคและหน่วยงานประจำจังหวัดที่มีความเข้มแข็งเป็นกลไกสำคัญเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนงานคุ้มของผู้บริโภคผมนะครับจากปี64จาก151มาเป็นในปี2168นะครับ356 8จังหวัดมีหน่วยงานประจำจังหวัด20จังหวัด4หน่วยงานเขตพื้นที่โดยอีก57จังหวัดยังไม่มีหน่วยงานประจำจังหวัดและอีก19จังหวัดยังไม่มีองค์กรสมาชิกของสภาองค์กรของผู้บริโภคประเด็นที่ผมอยากตั้งคำถามขอเรียนถามนะครับอันแรกก็คือทำไมสภาองค์กรผู้บริโภคถึงได้รับงบประมาณน้อยลงน้อยลงในปี69นะฮะได้รับเพียง 127.71 ล้านบาทสิ่งที่ผมเห็นในนั้นก็คือมีงบสำหรับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกหรือองค์กรเครือข่ายของผู้บริโภคเนี่ยเพียง35ล้านบาทและในปี2570เป็น 116.74 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนนะครับเพียง 34% จากคำของบประมาณที่ครม.เห็นแล้วก็ในจำนวน116ล้านบาทนี้เป็นงบเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเครือข่ายสมาชิกหรือว่าหน่วยงานประจำจังหวัดรวมแล้วประมาณนะครับผมอยากเรียนถามว่าเอ๊ะนะฮะทำไมมันสำนักงบประมาณมีเหตุผลอะไรนะครับในการให้งบประมาณเนี่ยเหลือเพียงประมาณ 34% จากคำขอของงบประมาณที่ทางครม.เห็นชอบเลยนะครับเพื่อจะใช้ประกอบในการที่คิดว่าจะไปช่วยอภิปรายในร่างพรบ.งบประมาณเนี่ยนะครับผมอยากขอรับทราบด้วยนะครับประเด็นคำถามต่อเนื่องคือสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยครับได้มีการปรับแผนกลยุทธ์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและเครือข่ายของผู้บริโภคเนี่ยครับที่จะให้ครอบคลุมทั่วประเทศนั้นได้ระบุไว้ว่าปี69จะปรับแกนยุทธศาสตร์ไปสู่การกระจายอำนาจการขับเคลื่อนโดย

0: ครือข่ายระดับฐานรากเป็นแกนหลักนะครับอันนี้ได้ปรับกลยุทธ์จะทำงานยังไงเพื่อในขณะที่มีงบประมาณที่จะทำขับเคลื่อนเรื่องนี้แค่22ล้านบาทนะครับประเด็นอีกหนึ่งที่ผมสนใจนะฮะในจากรายงานที่พูดถึงรายงานที่เป็นผลงานเด่น3ประการนะครับสิ่งที่ผมเห็นผลงานเด่นสำคัญคือเห็นกระบวนการทำงานของสภาองค์กรผู้บริโภคไม่ได้อยู่เฉพาะการรับเรื่องแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องร้องเรียนเป็นรายเคสให้จบแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นกระบวนการทำงานก็คือได้ยกระดับจากเชิงพื้นที่สร้างปฏิบัติการในเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมเชิงนโยบายนะครับสู่การเกี่ยวกับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการสานพลังภาคีที่จะหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในของ9จังหวัดนี่นะครับผมเห็นอยู่กระบวนการของการทำงานของใช้ทั้งกระบวนการวิจัยนะครับดูบทบาทองค์กรปกครองส่วนสิ่งแล้วใช้งานวิจัยไปนำไปสู่การผลักดันชวนภาคีต่างๆร่วมกันผลักดันครับเพื่อจะนำไปสู่ทำให้เกิดการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นในการพัฒนาระบบสาธารณะนี่นะครับแล้วอีกอันหนึ่งผมเห็นกระบวนการอีกอันหนึ่งนะฮะกระบวนท่าอีกอันหนึ่งคือได้ทำงานร่วมกับภาคีสำคัญอย่างเช่นสสส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำโครงการเพื่อดำเนินการนะครับสร้างการปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะผู้ประกอบการกำลังจะปฏิรูปนำไปสู่ตามหลักการกระจายหน้าคือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทมากขึ้นนะครับในการวางแผนในการจัดการระบบสาธารณะนะครับเพื่อจะนำไปสู่ทำให้เมืองที่เป็นธรรมนั้นเป็นเมืองที่มีระบบขนส่งสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงได้ปลอดภัยเป็นธรรมและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการลด PM 2.5 นะครับสิ่งที่ผมได้รับฟังได้ติดตามจากเชียงใหม่มานะครับได้สะท้อนว่าถึงแม้จะทำมาสิ่งอันหนึ่งก็ยังพบว่าองค์ประสักหลายด้านอยู่นะครับทั้งในการอุดหนุนของรัฐทั้งโครงสร้างบุคคลครับก็ผมได้รับฟังจากที่ผู้แทนได้เสนอนะครับผมเองกับทางวุฒิสภาเนี่ยนะครับผมคิดว่าหลังจากวันนี้ไปผมจะขอประสานขอคุยในรายละเอียดทีนะครับว่าถ้าจะร่วมมือกับทางการมาที่การการปกครองท้องถิ่นที่จะขับเคลื่อน
1: จบแล้วยังครับ
0: ครับขอบคุณครับ
2: กรุณารักษาเวลาด้วยนะยังมีท่านที่จะอภิปรายอีกหลายท่านด้วยกันนะครับเชิญท่านกัลยาครับ
3: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาผู้มาชี้แจงจากสภาองค์กรผู้บริโภคและเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาค่ะดิฉันอยากจะเรียนให้ทราบว่าก่อนหน้าที่ดิฉันจะมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาดิฉันก็อยู่ในองค์กรสาธารณประโยชน์เหมือนกับองค์กรนี้เลยและรู้เลยว่าการก่อรูปของโฮกนั้นเป็นการร้อยรัดเอาคนที่มีหัวใจที่ทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์และเป็นคนจริงทำงานจริงรู้ปัญหาจริงเกาะติดปัญหาแล้วก็เป็นความหวังของประเทศชาติเราด้วยท่านประธานคะดิฉันมาอยู่คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคดิฉันก็นึกถึงองค์กรนี้ทันทีเมื่อเชิญท่านเข้ามาร่วมเป็นอนุกรรมาธิการคุ้มครองปีแรกเราสามารถขับเคลื่อนงานได้สำเร็จหนึ่งเรื่องที่ดิฉันภูมิใจมากนั่นก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยดิฉันได้รับการร้องเรียนอยู่ตลอดเวลาว่าสินค้าที่นำเข้าจากด่านชายตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยมันต้องหลุดเข้ามาก่อนและถึงจะทราบผลแล้วผลกรรมที่ได้รับก็คือผู้บริโภคทั้งหลายทั้งปวงการจะมาแก้ไขมันสายไปแล้วแต่เมื่อเราลงไปพื้นที่ด่านร่วมกันแล้วไปรับฟังข้อมูลกับสภาองค์กรผู้บริโภคซึ่งเป็นคณะอนุกรรมาธิการกับเราด้วยและรับผู้ที่อยู่หน้าด่านทำงานก็คืออย.หน้าด่านและศุลกากรและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเรา

ถึงได้ทราบอุปสรรคและปัญหาและจนได้ผลักดันทำให้เกิดการเกิดความร่วมมือระหว่างสำนักงานอาหารและยาด่านเซ็นทรัลแล็บที่จะทำให้ผลการตรวจมาตรฐานนะรู้ผลภายในวันเดียวและสินค้าก็ไม่จำเป็นจะต้องส่งเข้ามาก่อนให้เราได้รับกรรมก่อนและถึงจะได้แก้ไขเนี่ยตรงที่หน้าด่านนั้นก็สามารถที่จะอันนี้ค่ะดิฉันถือว่าหากเราไม่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรสภาองค์กรผู้บริโภคซึ่งคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคมาอย่างยาวนานและรู้ปัญหาอย่างจริงจังรู้ว่าวิธีการจัดการจะเป็นอย่างไรนอกจากบุคลากรและองค์ความรู้แล้วเนี่ยเรายังรู้ว่ากฎหมายที่ล้าหลังที่ทำให้ผู้บริโภคเสียเปรียบเนี่ยมีมากมายไม่ว่าเป็นพระราชบัญญัติอาหารหรือที่กำลังศึกษากันอยู่ก็คือเลมอนกฎหมายเพื่อคุ้มครองสินค้าที่ชำรุดบกพร่องที่ผู้บริโภคได้รับอยู่เนี่ยดิฉันคิดว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากสภาองค์กรผู้บริโภคที่มาทำงานร่วมกับเราบอกว่าปีแรกว่าท่านยังพอมีเศษเงินมาช่วยเราอีกนะคะในปีแรกซึ่งงบประมาณเราน้อยนะท่านประธานเราประธานของบจากสภาไปได้น้อยก็ได้รับของที่มีองค์กรที่ขับเคลื่อนแล้วก็มีศักยภาพจริงเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้ทราบในปีที่2ว่าทางผู้ปฏิบัติงานหน้าด่านเองก็มีการปรับกลไกการทำงานแต่ท่านอาหารและยาลดงบประมาณจากปี69 70ล้านเหลือ30กว่าล้านในการที่จะวิเคราะห์มาตรฐานเหล่านี้ของอาหารที่นำเข้าเพราะเขาสามารถรู้ข้อมูลจากการที่เราไปติดตามเนี่ยเขาได้มีความอ่อนไหวมีความเสี่ยงสูงเนี่ยเขาจะรู้เลยแล้วก็จะตรวจตัวนั้นเพราะนั้นเขาก็จะลดงบประมาณได้ผลว่าประทับใจมากว่าสามารถลดงบประมาณของหน่วยราชทำงานให้ตรงเป้าโดยที่ต้นแบบนั้นก็คือมาจากการทำงานร่วมกันของกรรมาธิการวุฒิสภาเราร่วมกับสภาองค์กรผู้บริโภคซึ่งอาศัยความจริงใจเพื่อรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและผลประโยชน์ของพี่น้องของประเทศชาติเราที่ไม่ต้องไปสูญเสียงบประมาณในการไปแก้ปัญหาความเจ็บป่วยหรือมลพิษที่พวกเราได้รับเพราะฉะนั้นรูปธรรมที่ดิฉันได้นำเสนอมานั้นสามารถที่จะเป็นประจักษ์พยานผู้บริโภคนั้นมีศักยภาพมีความตั้งใจทำงานสูงด้านนะคะที่ท่านทำงานขับเคลื่อนกันอยู่เนี่ยอย่างที่ท่านประธานสุนทรพูดนะคะว่าตึกสูงต่างๆที่มีชื่อไพเราะสวยงามขายไปหมดเกลี้ยงแล้วเนี่ยแต่จริงๆแล้วความปลอดภัยไม่มีแล้วท่านได้รับการองค์สภาองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยได้ส่งข้อมูลให้เราแต่เมื่อเราเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารายงานเท่านั้นเท่านี้แต่ปรากฏว่าความเป็นจริงหน่วยงานเหล่านั้นไม่ได้แก้ไขอะค่ะท่านถ้าไม่มีสภาองค์กรผู้บริโภคเกาะติดไปติดตามตรวจสอบเราก็ไม่มีแขนขาไม่มีกลไกที่จะไปเข้าถึงข้อมูลที่ลึกซึ้งอย่างนี้เพราะฉะนั้นในความเป็นสมาชิกวุฒิสภาดิฉันคิดว่าการมาที่การทุกการมาที่การวันนั้นดิฉันเพื่ออากาศสะอาดน่ะได้บรรจุกันมาที่การมีสภาองค์กรผู้บริโภคเป็นกรรมการด้วยนี่ดิฉันดีใจมากเลยว่าเห็นความสำคัญขององค์กรนี้ในการที่จะเข้าไปอยู่ในการผลักเนี่ยมีความปลอดภัยประชาชนทุกคนเนี่ยไม่ต้องมิดหรือการเสียสิทธิ์หรือการที่เราถูกทำให้เราต้องสูญเสียเงินหรือว่าสูญเสียร่างกายต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลายๆท่านถามว่าทำของสภาองค์กรผู้บริโภคซึ่งมีตัวชี้วัดมีคนทำงานที่เข้มแข็งและ

0: ก็มีเครือข่ายที่กว้างแล้วต้องการที่จะทำงานอย่างจริงจังจนครอบคลุมทั้งประเทศดิฉันคิดว่าคำตอบนั้นอาจจะต้องทำแบบต่างประเทศแล้วล่ะค่ะต้องมหาเศรษฐีหรือผู้ใจบุญแล้วล่ะที่จะมาดูว่าประเทศไทยเราจริงๆนั้นคุณภาพชีวิตของประชาชนคุณมันต้องช่วยกันร่วมมือกันถ้ารัฐบาลไม่เห็นความสำคัญที่สาธารณกุศลที่มีกองทุนที่มีงบประมาณมาสนับสนุนองค์กรเหล่านี้เพราะว่าดิฉันไม่เข้าใจเหมือนกันว่ารัฐบาลทำไมมองไม่เห็นความสำคัญของเรื่องที่สภาองค์กรผู้บริโภคผลักดันมาและเป็นเรื่องที่ต้องไปสู้กับมาตรฐานที่ไม่เป็นธรรมที่เขามาเอาเปรียบประชาชนทุกวันนี้จะตังเก็บบั้นปลายของชีวิตจะเหลือเท่านี้เลยไปเขาหลอกไปเด็กที่เก็บตัวแม้จะเป็นนักศึกษาเป็นคนที่มีความรู้ก็ถูกหลอกเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของวุฒิสภาเราดิฉันคิดว่าเราต้องทำงานร่วมกับสภาองค์กรที่ทำงานแบบจริงจังแบบนี้เพราะว่าเท่าที่เมื่อเชิญหน่วยงานรัฐมาหลายๆหน่วยงานคำตอบที่ได้รับก็คือกลไกไม่มีกฎหมายแต่เราทำงานกับสภาองค์กรผู้บริโภคเราเห็นเลยว่ากฎหมายไหนที่ล้าหลังแล้วเราจะต้องร่วมกันผลักดันและสมาชิกวุฒิสภาเราเนี่ยจะต้องร่วมมือกันกับองค์เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนิฟาริดระดินอามัดจากกลุ่มการศึกษาปัตตานีครับต้องขอชื่นชมและขอบคุณสภาผู้บริโภคภารกิจของท่านถือว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์ทุกคนล้วนมีสถานะเป็นผู้บริโภคและวันนี้ก็ยังมีข่าวการเอาเปรียบการหลอกลวงใหม่ๆไม่รู้จักหมดนะฮะข่าวใหญ่ที่ก็คือมีการทิ้งคนที่ไปประกอบวิสาหกิจที่ไม่กะที่สนามบินสุวรรณภูมิการต้องไปประกอบวิสาหกิจของชาวมุสลิมมีอยู่2ระดับคือการทำอุมเราะห์กับการทำฮัจญ์ต้องใช้เงินมากมายในการเดินทางไปตามที่การไปทำศาสนกิจตรงนี้มีมิติของกันหลายหมื่นจนถึงหลายแสนเพื่อซื้อบริการชำระให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเหล่านี้เขาจะต้องจองตั๋วจะต้องจองที่พักต้องขอวีซ่าต้องเตรียมอาหารให้เราและแน่นอนการทำธุรกิจมีกำไรเรายอมรับได้แต่การที่ไปทิ้งเขาในสถานที่ที่ไปไม่ถึงทางที่จะทำอุรอถือเป็นการเอาเปรียบอย่างยิ่งเลยเราจะออกแบบอย่างไรเพื่อคุ้มครองดูแลคนกลุ่มนี้ซึ่งถือว่าเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญต้องทำธุรกิจตรงนี้เราจะต้องออกแบบเพื่อป้องกันและกำกับอย่าให้มีการโดนหลอกและก็ไปทิ้งที่สนามบินโดยที่ไม่มีใครมาดูแลซึ่งก็เป็นภาระกับราชการต้องตามนำเขากลับไปถึงที่บ้านอย่างปลอดภัยสิ่งที่เราจะต้องทำต่อก็คือจะออกแบบอย่างไรให้มีการกำกับตั้งแต่ต้นน้ำการทำอุมเราะห์หรือทำฮัจญ์ในหมู่บ้านก็จะรู้คู่กันและก็ความเคลื่อนไหวตรงนี้จะต้องมีการร่วมมือกับผู้ประกอบการทำฮัจญ์แล้วถ้าเราไม่เข้าไปกำกับดูแลเปรียบจนกระทั่งถึงการหลอกทิ้งคนเสียเงินไปหลายหมื่นหลายแสนแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ไปทำธุรกิจไม่ได้ไปทำภารกิจที่มีความสำคัญทางศาสนาของเขาเราจะกำกับอย่างไรเพื่อให้รู้ตัวตั้งแต่เริ่มต้นว่ามีการสมัครมีการอบฮัจญ์และอุมเราะห์ระดับจังหวัดเรื่องนี้ไม่เป็นความลับเลยผมคิดว่าถ้าเรามอบหมายให้จังหวัดได้ดูแลเบื้องต้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดจนถึงนายอำเภออยู่และก็ต้องร่วมงานกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดถึงจะได้คำตอบที่ดีขอฝากการบ้านอีกชิ้นหนึ่งให้กับสภาองค์กรผู้บริโภคนะครับเพื่อมีการดูแลคนกลุ่มนี้และรัฐบาลจะต้องให้งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมเพราะภารกิจของท่านมีความสำคัญกับคนไทยทุกคนครับขอบคุณครับ
3: ขอบพระคุณมากครับกับต่อไปผมจะให้ท่านผู้แทนหน่วยงานได้ตอบชี้แจงครับก็กรุณาช่วยกันสรุป

0: สั้นๆหน่อยนะครับ
1: เรียนท่านประธานวุฒิสภาแล้วก็ท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพนะคะเรียนจะใช้เวลาสั้นๆแต่ว่าขออนุญาตท่านประธานว่าอยากให้คนรุ่นใหม่อย่างน้อยได้ตอบคนละ2-3 ประโยคนะคะ2ท่านนะคะก็ก่อนอื่น
0: ครับก็อนุญาตนะครับแต่ก็อยู่ในกรอบด้วยเวลาที่ว่าครับขอบคุณมากครับเชิญครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านสมาชิกวุฒิสภาทั้ง7ท่านนะคะเรียนขออนุญาตตอบคำถามเลยนะคะท่านพรชัยจริงๆเรียนก็เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของท่านพรชัยนะคะแต่ว่าอยากเปรียบเทียบว่าฮ่องกงเนี่ยมีเงินปีหนึ่ง 7.5 ล้านคนเนี่ยฮ่องกงได้เงินต่อหัวเนี่ยฮ่องกงได้86บาทนะคะแต่ขณะที่สภาองค์กรผู้บริโภคถ้าคิดจาก127ล้านในปีที่แล้วนะฮะเราได้ประมาณ1บาท96สตางค์นะคะส่วนปีนี้เนี่ยก็ลดลงไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นในเชิงงบประมาณเนี่ยเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยแต่ก็ดิฉันก็จะรับข้อสังเกตและขณะนี้เนี่ยเราพยายามที่จะทำให้เกิดกลุ่มในการบังคับใช้กฎหมายกับหน่วยงานต่างๆซึ่งควรจะต้องทำหน้าที่แล้วก็มีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ดิฉันรับข้อเสนอแนะและปีนี้เราพัฒนาร้องเรียนที่จะทำให้เมื่อคุณมาร้องเรียนปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าเรื่องนั้นเนี่ยมีคนร้องเรียนไว้แล้วอย่างไรมีขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาอย่างไรและคุณอาจจะไม่ต้องร้องเรียนก็ได้นะฮะเราจะพัฒนาระบบไปขนาดนั้นแล้วก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการสนับสนุนให้ผู้บริโภคมีข้อมูลมีความรู้มากขึ้นแล้วก็สามารถขึ้นนะคะส่วนประเด็นที่เรียนคิดว่าของท่านเทวฤทธิ์มณีฉัตรเรื่อง3กองทุนเนี่ยเรียนก็สนับสนุนท่านเทวฤทธิ์นะคะว่าเป็นไปได้ที่จะทำให้คือสวัสดิการข้าราชการก็คิดว่าตัวเองมีสิทธิประโยชน์เหนือกลุ่มอื่นแต่ต้องบอกเรียนว่าสิ่งที่ข้าราชการจำนวนมากยังไม่ทราบเนี่ยก็คือข้าราชการเป็นกลุ่มที่ถูกเรียกเก็บเงินมากที่สุดในปัจจุบันแล้วข้าราชการเนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดความเสียหายจากการรักษาพยาบาลและเรียนคิดว่าถ้าเราทำให้3กองทุนเนี่ยอย่างน้อยรวมกันให้เราสามารถเพิ่มอำนาจต่อรองกับโรงพยาบาลกับโรงพยาบาลเอกชนได้ต่างๆมากมายแล้วก็ทำให้เกิดความเท่าเทียมในการรักษาพยาบาลมากขึ้นนะคะส่วนประเด็นที่2เนี่ยเรื่องมาร์คเซคเบิร์กที่ถามเนี่ยก็ขออนุญาตเรียนว่าเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2567หมายไปถึงคุณมาร์คเพื่อขอให้เยียวยาผู้บริโภคที่ 3,000 กว่าคนนะคะ87ล้านเองเนี่ยตัวเลขความเสียหายอยู่ที่มากกว่าเดิมเนี่ย2เท่านะคะจริงๆเรามีเรื่องร้องเรียนออนไลน์เนี่ยประมาณ 11,815 เรื่องนะคะแต่ว่า 60% เนี่ยเกือบ 60% เนี่ยเป็นของ Facebook เรียกว่าเป็นเรื่องหลอกลวงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราทำจดหมายไปเนี่ยหรือโนติสว่าให้คืนเงินให้กับผู้บริโภคแปะมาเลยนะคะเราก็ยื่นจดหมายฉบับที่2568เราทำพฤศจิกา67อันที่2เนี่ยเราส่งไปถึงเขาเรียกว่า Point of Contact หรือหน่วยประสานงานของ Facebook ด้วยซึ่งเป็นติลิกี้กิบบินเนี่ยปรากฏว่าเราได้รับจดหมายตอบกลับจากเมตาอิงหรือ Facebook นะคะแต่ว่าตอบจาก POC ซึ่งก็ตอบเรามาว่าเขาเนี่ยเป็นคนกลางเนาะเขาไม่ใช่คนทำหลอกลวงซึ่งชัดใช่ฮะเขาไม่ได้เป็นคนทำเนื้อหาที่หลอกลวงแต่เขาปล่อยให้แพลตฟอร์มเนี่ยมีการหลอกลวงและเขาได้ประโยชน์จากการหลอกลวงนะคะเพราะฉะนั้นเย็นก็คิดว่าต้องเยียวยาซึ่งพรก.ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยก็คือเมื่อเกิดความเสียหายจากแพลตฟอร์มเนี่ยต้องมีกลไกอย่างน้อยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะแต่ขณะนี้ทุกอย่างยังเงียบนะคะจนกระทั่งนำมาซึ่งส่วนประเด็นเรื่องกสทช.นะฮะอย่างที่

หลายท่านรับทราบว่าก็เป็นมหากาพย์มากแล้วก็กรณีเรื่องการชะลอการประมูลคลื่นเนี่ยสภาองค์กรผู้บริโภคเราก็ไม่สามารถหยุดให้ชะลอประมูลคลื่นได้นะคะเพื่อที่จะไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่นหน้าสภาองค์กรผู้บริโภคได้ไปฟ้องคดีซึ่งขณะนี้คดีอยู่ในการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นโดยที่เราไม่ได้รับการคุ้มครองนะคะหมายถึงว่าไม่ได้รับการคุ้มครองนะคะเพราะนั้นการประมูลขึ้นก็เดินหน้าสภาองค์กรผู้บริโภคเราได้เสนอโดยเฉพาะเรื่องการควบรวมเนี่ยเมื่อมีการควบรวมเหลือ2เจ้าเนี่ยจะทำยังไงที่ทำให้เกิดที่เข้มแข็งแต่เราก็พบว่าเราไม่เห็นมาตรการกำกับที่เข้มแข็งนะหรืออย่างน้อยเนี่ยมีราคาที่จะรับประกันการเข้าถึงบริการของผู้บริโภคก็ยังไม่เกิดขึ้นนะคะลดราคาก็ยังไม่ได้ลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเรียนเชื่อว่ากรรมธิการทำหน้าที่ในส่วนนี้ได้อีกมากมายนะคะส่วนประเด็นเรื่องแน่นอนฮะทุกคนเป็นผู้บริโภคแล้วก็เป็นประเด็นเรื่องแรงงานเนี่ยเรียนก็คิดว่าเราได้ทำงานร่วมมือเรื่องกฎหมายบริการทางด้านการแพทย์กับกลุ่มที่ทำงานด้านแรงงานเป็นอย่างดีเรื่องบริการของแรงงานที่ให้บริการอยู่ในแพลตฟอร์มเนี่ยเราอาจจะมีมิติในการสนับสนุนและเห็นการทำให้ค่าตอบแทนของผู้ให้บริการเนี่ยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างเช่นเรื่องค่าธรรมเนียมของแพลตฟอร์มต่างๆที่ทำให้ทั้งผู้บริโภคต้องจ่ายแพงคนขับมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้เงินมากขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นความร่วมมือที่ทางสภาเองได้ทำงานกับแอดด้าแล้วก็กลุ่มแรงงานนะคะแล้วก็เรียนขออนุญาตเรียนนะฮะว่าจริงๆการที่เรามีเงินน้อยเนี่ยมันก็ส่งผลแข็งหรือการทำงานขององค์กรในระดับต่างจังแล้วก็ก็จะเห็นนะฮะว่าประเทศไทยส่วนคำถามถัดมาจากอาจารย์ประภาสเป็นตบแต่งนะคะก็อาจารย์ได้ตั้งข้อสังเกตใน 2-3 ประเด็นนะคะซึ่งทำนะคะแต่ว่าเรียนขออนุญาตเรียนว่าจริงๆประเทศไทยเนี่ยได้ของ OECD แล้วสิ่งที่สำคัญมากของ OECD มี3ประกาศในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะว่าขณะนี้เรามีกฎหมายหรือกติกาที่เพียงพอหรือไม่กับการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเรามีโนเสานะคะเรายังมีระบบกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคยังไม่ทัดเทียมกับสหประชาชาติหรือ United Nations on Consumer Protection Guideline นะฮะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือการบังคับใช้กฎหมายที่ร่วมใช้กฎหมายเนี่ยยังแยกส่วนมากและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเช่นกสช.ไม่ดำเนินการเรื่องการทำมาตรการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมจริงๆสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองแทรกแซงได้นะคะแล้วอันนี้คือหลักการของการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับ OECD ที่เมื่อหน่วยงานที่ทำหน้าที่ไม่ทำหน้าที่เนี่ยหน่วยอย่างเช่นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคควรจะเข้าไปดำเนินการตามที่เป็นหลักการสำคัญก็คือความเข้มแข็งของประชาชนหรือองค์กรผู้บริโภคซึ่งขณะนี้หลายคนก็มักจะโทษว่าผู้บริโภคไม่เข้มแข็งผู้บริโภคไม่รู้เรื่องผู้บริโภคไม่เข้าใจไม่มีความรู้แต่เราก็เห็นนะฮะว่าเรื่องการหลอกเนี่ยขณะนี้ไม่มีเชื้อชาติไม่มีความรู้เลยด็อกเตอร์ถูกหลอกมากมายจากสแกมเมอร์นะคะเพราะฉะนั้นเรียนคิดว่าสิ่งเหล่านี้มากขึ้นส่วนเมืองที่เป็นธรรมเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ทีมได้ช่วยอภิปรายนะคะก็ต้องเรียนว่าจริงๆเราได้รับเงินที่น้อยเนี่ยส่งผลแล้วขณะนี้เรื่องร้องเรียนของสภาองค์กรผู้บริโภค 23,000 เรื่อง plus เนี่ย60% มาจากหน่วยงานประจำจังหวัดและถึงการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นเรียนคิดว่าก็ขอบคุณนะคะที่วุฒิสภาเห็นความสำคัญแล้วก็จะทำให้รัฐบาลสนับสนุน

0: และเน้นจริงๆก็ต้องขอบคุณหลายหน่วยงานเลยทีเดียวที่ในเรื่องของการทำงานไม่ว่าจะเป็นสุขภาพแล้วก็ต้องขอบคุณคุ้มครองผู้บริโภคด้วยที่ร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างน้อยก็ทำให้สภาองค์กรผู้บริโภคได้รับการสนับสนุนในการทำมาตรการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะอย่างที่เน้นเรียนว่าอย่างน้อยสิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญก็คือวันด่านวันแลบนะคะแล้วก็วันเดย์ก็คือว่าเราสามารถอย่างน้อยตีกลับรถอาหารที่ไม่ปลอดภัยไปได้สื่อถึงเรียนคิดว่านี่เป็นรีมาร์คที่สำคัญมากของวุฒิสภานะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องที่ท่านกัลยาได้พูดถึงนะคะหรือไม่ถึงเนี่ยเรียนคิดว่าสภาองค์กรผู้บริโภคเราก็จะยึดหลักการในแง่ของคือเราก็ไม่อยากเห็นว่าสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยโตมากแต่ขณะที่จังหวัดเนี่ยเล็กนะคะเราก็อยากเห็นว่าเราโตไปพร้อมๆกันนะคะที่จะทำให้เกิดการคุ้มครองผู้บริโภคที่มากขึ้นแล้วก็สุดท้ายที่ท่านอาจารย์นิฟาริดได้พูดถึงทัวร์ที่ไม่เป็นมิตรหรือหลอกที่ไปประกอบพิธีทางศาสนาเรียนคิดว่าอันนี้ก็เรียกว่าโดนกันทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นพี่น้องมุสลิมหรือประชาชนทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเราจะจัดการอย่างเป็นระบบได้อย่างไรและโดยเฉพาะเรียนทราบจากสมาคมผู้บริโภคสงขลาซึ่งเป็นหน่วยงานประจำจังหวัดสงขลาเนี่ยว่าได้มีความร่วมมือกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะทำอย่างน้อยก็สนับสนุนการทำกฎหมายฉบับนี้นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดรูปธรรมในเชิงของการเหล่านี้นะคะแล้วก็แน่นอนฮะก็จะรับโจทย์รับข้อเสนอแนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องของการทำงานกับภาคีเครือข่ายและเรียนก่อนได้พูดถึงว่าจะทำยังไงที่จะทำให้สภาองค์กรผู้บริโภคมีงบประมาณที่เป็นอิสระซึ่งจริงๆตอนที่เรามีรัฐธรรมนูญ4050เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราตั้งใจจะมี5บาทเองนะฮะเท่ากับขนมเด็กต่อหัวประชากรแต่ขณะนี้เรียนก็ต้องเรียนว่าเราได้ไม่ถึง2บาทนะคะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะทำให้เกิดการบริโภคและต้องเรียนว่าจริงๆเราก็อยากเห็นโดยภาพรวมว่าการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยควรได้รับการสนับสนุนในเชิงงบประมาณมากขึ้นเหมือนที่หลายๆประเทศดำเนินการไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการงบประมาณเพิ่มขึ้นสภาองค์กรผู้บริโภคก็ควรที่จะได้รับงบประมาณมากขึ้นนะคะอย่างน้อยก็สามารถทำให้เราสนับสนุนองค์กรในจังหวัดต่างรักษาประโยชน์ว่าเขาสามารถรับเรื่องร้องเรียนไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาหน่วยงานประจำจังหวัดเนี่ยก็ต้องบอกว่าขณะนี้ประมาณ 13,000 คนมาจากหน่วยงานประจำจังหวัดในเชิงของการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคนะคะเดี๋ยวเย็นจะให้ทีม2ท่านนะฮะเมืองที่เป็นธรรม
1: แล้วก็คุณท่านอาจารย์ครับจะใช้เวลาอีกนานไหมครับ
0: ไม่นานกับท่านประธาน
1: คืออย่าง
0: น
1: ี้
0: คนละ2นาที
1: ผมนั่งเป็นประธานมา3ชั่วโมงกว่าพอดีถ้านานผมจะได้พักการประชุมก่อนนะครับถ้าไม่นานผมจะได้ต่อครับ
0: 2นาทีกับท่านประธานคร
1: ับ 2นาทีขอบคุณมากครับ
2: ครับกราบเรียนประธานวุฒิสภาที่เคารพนะครับผมพรพรมโอคุชินะครับรองหัวหน้าฝ่ายนโยบายและนวัตกรรมสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับก็คิดว่าจะตอบในเรื่องของส่วนของห้องเช่าบ้านมันก็ควรจะมีห้องพักบ้านเช่าที่อาจจะไม่มีที่อยู่อาศัยที่เป็นของตัวเองเนี่ยสามารถเช่าอยู่อาศัยได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเราก็ดำเนินการร่วมกับทางสคบนะครับเมื่อช่วงปีที่แล้วนะครับปี68นะครับจนออกในเรื่องของประกาศคณะกรรมการสัญญาเรื่องการควบคุมการให้เช่าอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญานะครับซึ่งจริงๆแล้วมีมาตั้งแต่ปี61 62แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีในเรื่องของวิธีการคิดคำนวณค่าน้ำค่าไฟทำให้ผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยไม่สามารถที่จะคำนวณต้นทุนหรือว่าค่าน้ำค่าไฟที่แท้จริงออกมาได้นะครับซึ่งก็มีการประกาศซักซ้อมความเข้าใจไปเมื่อช่วงปี68ซึ่งสภาองค์กรของผู้บริโภคเองเนี่ยก็ได้เสนอในส่วนของไปนะครับแล้วก็ในส่วนของหอพักที่จะอยู่ในตัวของพรบ.เนี่ยตอนนี้ทางสภาองค์กร

0: ู้บริโภคก็ได้ดำเนินงานร่วมกับทางพม.นะครับในการที่จะผลักดันให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักตามพระราชบัญญัติหอพักปีที่มีความเทียบเคียงกับทางน้ำค่าไฟรวมไปถึงเรื่องของสัญญาเช่าที่เป็นธรรมและก็มีมาตรฐานแบบเดียวกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างที่เป็นการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายของทางพม.ซึ่งคาดว่าน่าจะช่วงปลายปีต้นปีงบประมาณหน้าเนี่ยน่าจะได้เห็นผลนะครับส่วนในเรื่องของอาคารผิดกฎหมายเนี่ยในส่วนของทางท่านสุนทรพฤกษ์พิพัฒน์กับทางท่านกัลยานะครับก็ปัจจุบันเนี้ยมันก็ไม่ได้มีแค่อาคารผิดกฎหมายที่เราส่งเรื่องเข้าไปที่อนุกรรมวนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีอีกหลายๆอย่างที่ยังคาราคาซังกันอยู่ร่วมหรือดีที่มีคำพิพากษาตั้งแต่ปี2557เนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี้ยยังไม่มีการรื้อถอนอาคารนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดในการดำเนินงานบางอย่างของทางสำนักงานสภาองค์กรผู้บริโภคเรื่องของความร่วมมือของหน่วยงานหรือว่าข้อจำกัดทางด้านกฎหมายอื่นๆนะครับก็อยากจะชี้แจงไว้ใน2ประเด็นนี้ครับส่วนในเรื่องของอาคารผิดกฎหมายเนี่ยทางสภาองค์กรผู้บริโภคก็จะดำเนินงานต่อเนื่องนะครับจะมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและจะส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ประเด็นหลุดหายไปแล้วก็จะพยายามทำให้หน่วยงานเนี่ยมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานมากขึ้นครับขอบคุณครับ
1: ครับเรียนท่านประธานแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาทุกท่านครับผมโสภณอนุรักษ์ครับหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและคดีนะครับก็จะขอพูดถึงในประเด็นสั้นๆ2เรื่องนะครับ1เรื่องของการบริหารคดีนะครับเนื่องจากผู้บริโภคต้องบอกว่าปัญหาผู้บริโภคเนี่ยมีทั้งเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องที่เป็นปัญหาเรียกว่า small claim ปัญหาที่ความเสียหายน้อยนะครับทีเนี้ยก็มีเรื่องของการที่ถ้าหากมีการดําเนินคดีทุกเรื่องไปเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยในการจัดการตรงเนี้ยเราก็มีการสร้างเครือจะมาช่วยสนับสนุนในการทำงานเพื่อให้ปัญหาของผู้บริโภคบางเรื่องเนี่ยได้รับการแก้ไขโดยเร็วอีกส่วนนึงคือการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะครับซึ่งเราก็คิดว่า1เรามีการปฏิโภคจากการดำเนินคดีแต่อีกส่วนนึงคือเราก็มุ่งหวังให้เกิดการแก้ปัญหาเชิงระบบเพราะว่าการดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยแน่นอนเนี่ยทำให้เกิดการเยียวยาให้กับผู้บริโภคเนี่ยแต่ตัวกฎหมายเองนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินคดีเนี่ยเราก็จะมีการสะท้อนกลับมาเพื่อนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายให้ดีขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากให้ทางสมาชิกวุฒิสภาให้การสนับสนุนในการที่จะปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีคุ้มครองผู้บริโภคนะครับนอกจากนี้ในการดำเนินคดีกับผมเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มีการดำเนินคดีเนี่ยค่อนข้างจำกัดนะครับเรียกว่าการใช้สิทธิ์ของผู้บริโภคในการที่จะคุ้มครองเกี่ยวกับแพลตฟอร์มเนี่ยสภาองค์กรก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ดำเนินคดีคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเราเชื่อว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยหน่วยงานรัฐเองก็ควรจะมีส่วนในการที่จะดำเนินคดีเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคเช่นกันนะครับผู้บริโภคเนี่ยอำนาจต่อรองกับแพลตฟอร์มเนี่ยน้อยมากนะครับดังนั้นเนี่ยนอกจากเราจะทำงานในเชิงนโยบายที่จะทำให้แพลตฟอร์มเนี่ยเกิดความรับผิดชอบร่วมกันเนี่ยการด้านคดีเช่นเดียวกับที่ต่างประเทศที่เคยมีการดำเนินการในหลายมลรัฐของอเมริกานะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกภาคส่วนอาจจะต้องช่วยกันในการทำเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับเพื่อสร้างอำนาจต่อรองให้กับคนไทยนะครับแล้วก็ในสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอบคุณทางสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านนะครับที่การดำเนินการของสภามาโดยตลอดแล้วก็เราคิดว่าทางสภาผู้พิพากษาเองก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่อยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ต้องการการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับในวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับ
2: ครับขอบคุณครับก็คิดว่าไม่มีประเด็นแล้วนะครับ
3: เรียนท่านประธานโทษด้วยค่ะก็ในฐานะประธานสภาองค์กรผู้บริโภคนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้ที่เห็นปัญหาของผู้บริโภคทำให้เรามีกำลังในการที่จะชนทุกปัญหาที่อยู่ข้างหน้าฮะชีวิตของผู้บริโภคไทยจะดีขึ้นขอบพระคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณมากครับเราฟังแล้วหลายๆท่านนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค

0: ซึ่งพวกเราก็เป็นผู้บริโภคทุกคนที่ผมพยายามที่จะถามท่านว่านานไหมนี่คืออยากฟังนะครับแต่ว่าผม4ชั่วโมงแล้วจะขอไปพักประชุมชั่วโมงเพื่อที่จะทำธุระส่วนตัวนะครับแต่ก็ยังนั่งฟังอยู่นะวันนี้บังเอิญว่าท่านทุกท่านก็ทราบท่านประธานท่านเดินทางไปราชการท่านรอง2รองบุญส่งท่านก็ไปราชการนะครับผมเหลืออยู่ว่าอยู่ก่อนเป็นอันว่าที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานประจำปี2568ของบริโภคตามมาตรา18แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งพุทธศักราช2562เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณท่านผู้ชี้แจงที่เคารพทุกท่านครับขอบคุณที่อยู่ร่วมประชุมกันจนจบนะครับก็ครับเป็นอันจบการพิจารณาระเบียบวาระที่6ระเบียบวาระที่7เรื่องอื่นๆไม่มีนะครับวันนี้ก็หมดวาระการประชุมแล้วคงไม่พักประชุมนะครับคงเลิกการประชุมทุกท่านครับขอบคุณครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะที่ประชุมวุฒิสภาในวันนี้นะคะที่สุดแล้วค่ะก็ได้มีมตินะคะเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารระเบียบข้าราชการครูนะคะและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่ค่ะเห็นด้วยค่ะ127เสียงด้วยกันค่ะและการประชุมวุฒิสภาในวันนี้นะคะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะเมื่อเวลา 8:45 นะคะโดยมีการหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมค่ะโดยนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2นั้นได้ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมนะคะโดยการหารือของสมาชิกวุฒิสภานั้นส่วนใหญ่แล้วยังคงหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกระทบและความเสียหายของไปหลังจากเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รับน้ำทำให้โครงสร้างพื้นฐานนั้นได้รับความเสียหายเช่นถนนชำรุดเกิดจากน้ำกัดเซาะจนผิวจราจรแตกหักและทรุดตัวซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรขอให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเร่งพิจารณาติดตามแก้ปัญหาโดยเร็วพร้อมกันนี้ยังมีการหารือถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะกรณีการซื้อและการอนุญาตครอบครองอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายที่อยู่ภายใต้การดูแลตั้งนโยบายปราบปืนเถื่อนภายใน1ปีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ครอบครองอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายนำปืนมามอบให้แก่รัฐบาลด้วยแต่ว่าต้องมีกฎหมายรองรับในการละเว้นความผิดให้ชัดเจนเพื่อให้การผ่อนผันนั้นไม่คลุมเครือนอกจากนี้สมาชิกวุฒิสภายังหารือถึงเรื่องของการให้เพิ่มงบประมาณให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เป็นการเร่งด่วนเพื่อให้นักศึกษาไทยที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าระบบได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนรวมไปถึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกแม่น้ำสายและแม่น้ำโขงเนื่องจากยังพบสารปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานกว่า33มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมและขอให้จัดตั้งศูนย์ตรวจสารปนเปื้อนกลางจังหวัดเชียงรายด้วยอีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องของราคามะพร้าวตกต่ำในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นจังหวัดที่เพาะปลูกมะพร้าวมากปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำนั้นกลับสวนทางกับการนำเข้ามะพร้าวที่น้อยลงแต่ราคาผลผลิตกลับตกต่ำกว่าเดิมแต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้จึงอยากให้รัฐบาลเข้ามาดูแลเรื่องของความสมดุลราคามะพร้าวทั้งระบบจากนั้นนะคะที่ประชุมวุฒิสภาจัดระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วโดยมีนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาได้ขอแปรยติแก้ไขความในมาตรา5แก้ไขมาตรา7โดยขอแก้ไขจำนวนกรรมการโดยตำแหน่งจากเดิมที่กำหนดไว้9คนเป็น7คนโดยตัดปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและปลัดกระทรวงวัฒนธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดในทั้ง2กระทรวงมีสัดส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับสังกัดอื่นในการประสานงานกันได้พร้อมกันนี้ยังขอแก้ไขจำนวนจากเดิม9คนเป็น5คนทั้งนี้เนื่องจากเห็นว่าจำนวนกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกคศนั้นมีมากเกินไปจึงต้องการที่จะให้มีการแก้ไขจำนวนกรรมการให้น้อยลงเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานและหากมีจำนวนกรรมการงบประมาณในเรื่องค่าตอบแทนนอกจากนี้ยังขอแก้ไข

0: เกี่ยวกับประเด็นที่มาของคณะกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกคศในสัดส่วนผู้แทนครูหรือบุคลากรทางการศึกษาจากเดิมที่กำหนดให้มาจากการเลือกตั้งขอแก้ไขเป็นการสรรหาแทนทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาการแข่งขันและผลประโยชน์ต่างตอบแทน
1: ดิฉันขอเปลี่ยนให้เป็นการสรรหานะคะเดิมท่านเสนอมาที่12ท่านนะคะดิฉันขอลดให้เหลือ6คนนะคะเดิมในฉบับที่ผ่านมานะคะ2547นะคะกรรมการผู้แทนซึ่งมาจากค่ะเดิมนะคะก็มีแค่จำนวน7คนนะคะการที่ขยายไปถึงจำนวน12คนก็เป็นการเพิ่มจำนวนมากโดยที่ไม่จำเป็นนะคะแล้วเหตุผลอีกประการนึงก็คือเรื่องของขอเปลี่ยนเรื่องของการเลือกตั้งมาเป็นการสรรหานะคะท่านประธานที่เคารพคะในกรรมการชุดนี้นะคะกกส.มีอำนาจและหน้าที่ต่างๆมากมายนะคะมีทั้งเรื่องของการกำหนดวินิจฉัยตีความปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะจากการใช้ เรื่องของการทำงานเรื่องของการพัฒนาหลักเกณฑ์วิธีการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลนะคะเรื่องของเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาการเรื่องการชูเกียรตินะคะเรื่องของการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นแก่ข้าราชการครูและก็บุคลากรทางการศึกษาด้วยนะคะที่สำคัญนะคะที่ฉันเห็นว่าการที่ท่านจะมีคณะกรรมการที่มาจากสัดส่วนของผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษาเลือกตั้งนะคะส่วนนี้ก็อาจจะทำให้มีการแข่งขันเรื่องของการเมืองภายในกลุ่มของข้าราชการครูหรือเปล่า
0: ในขณะที่วุฒิสภาได้ขอแปรยติแก้ไขความในมาตราเดียวกันในประเด็นจำนวนคณะกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกคศในสัดส่วนผู้แทนครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่มาจากการเลือกตั้งจากเดิมที่กำหนดให้5คนเพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปัจจุบันมีมากกว่า 500,000 คนโดยให้เพิ่มจำนวนผู้แทนครูมาจากผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริสถานศึกษาที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาผู้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั้งนี้ก็เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่ในทุกสังกัดพร้อมกันนี้ยังย้ำอีกว่าสัดส่วนกรรมการกคศที่เดิมกำหนดให้กรรมการที่มาจากการแต่งตั้งโดยตำแหน่งนวลมากกว่ากรรมการที่มาจากการเลือกตั้งจากข้าราชการครูคณะกรรมการกคศไม่สามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและอาจจะถูกครอบงำจากกรรมการโดยตำแหน่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้
2: ทำไมผมถึงมาคอนเซนเทรตในส่วนเรื่องของทั้งครูอุดมศึกษาครูในสังกัดของกระทรวงวัฒนธรรมเพราะไม่มีใครไปสนใจอะไรของเขาเลยนะครับทั้งฝั่งผู้แทนราษฎรฝั่งสวเองถ้าท่านมองครับครูที่2หน่วยงานนี้รวมถึงครูอปทเองก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีใครสนใจมีใครเยียวยาแล้วเหตุใดต้องแยกออกไปแต่กฎหมายเก่ามันแยกไปแล้วครับวันนี้เราอยากมองถึงว่าวันนี้

0: เหตุผลอยากจะพูดอะไรอยากจะปรับเปลี่ยนปรับแก้อะไรสุดท้ายโดนครอบงำ
1: แทนเห็นเสียงเห็นด้วยนะคะ127เสียงไม่เห็นด้วย2ไม่ลงคะแนนเสียง2เสียงพร้อมมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการโดยจะได้ส่งข้อสังเกตดังกล่าวต่อข้องต่อไปจากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและความหลากหลายทางสังคมพิจารณาเสร็จแล้วโดยมีนางสาวพิญญาพัฒน์สันสนียชีวินสมาชิกวุฒิสภาเห็นว่ารายงานฉบับนี้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาโครงสร้างทางสังคมที่กำลังเผชิญวิกฤตด้านสังคมสูงวัยและวิกฤตเด็กเกิดใหม่ที่ลดลงและระบบการสร้างทำให้เด็กไทยนับล้านคนตกหล่นและเสียโอกาสเข้าถึงการศึกษาและยังพบด้วยว่าเด็กกว่า 1.5 ล้านคนที่ยังอยู่นอกระบบการอุดหนุนของรัฐโดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า2ปีอีกทั้งยังพบความเหลื่อมล้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกว่า 19,000 แห่งทั่วประเทศต้องพบกับปัญหาข้อจำกัดด้านงบประมาณกฎระเบียบขาดความยืดหยุ่นทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนใหญ่ไม่สามารถรับดูแลเด็กที่ต่ำกว่า2ปีได้ขณะเดียวกันก็ยังพบว่าไม่มีการรวบรวมข้อมูลกลางทำให้ข้อมูลเด็กพิเศษเด็กไร้สัญชาติและเด็กพิการหลุดจากระบบความช่วยเหลือดังนั้นขอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขทั้งการเร่งจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กปฐมวัยแบบทั่วหน้าเร่งสร้างระบบข้อมูลเด็กปฐมวัยแบบเชื่อมโยงทั้งระบบและยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครอบครัวในระดับพื้นที่เพราะหากปล่อยนะคะให้อปทนั้นทำงานอย่างโดดเดี่ยวภายใต้ข้อจำกัดทางกฎหมายก็อาจจะเป็นการทิ้งอนาคตของชาติไว้ข้างหลังค่ะ
2: การเร่งจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กปฐมวัยแบบทั่วหน้าค่ะต้องเลิกใช้เกณฑ์คัดกรองความจนที่สุดท้ายแล้วก็กลายเป็นการสร้างความต้องจ่ายเงินอุดหนุนเด็ก0ถึง6ปีทุกคนอย่างทั่วหน้าเพื่อเป็นหลักประกันพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กไทยทุกคนตั้งแต่ที่เขายังอยู่ในครรภ์ค่ะสร้างระบบข้อมูลเด็กปฐมวัยค่ะเชื่อมฐานข้อมูลสุขภาพจากรปสต.ข้อมูลการศึกษาและข้อมูลสวัสดิการจากพม.และอปท.เข้าด้วยกันค่ะโดยใช้เลขบัตรประชาชนเพื่อให้สามารถติดตามเด็กหลายบุคคลตั้งแต่คัดกรองพัฒนาการรับวัคซีนจนถึงการส่งต่อเด็กพิเศษได้อย่างไม่ตกหล่นค่ะและข้อที่3นะคะยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะเป็นศูนย์ปฐมวัยและครอบครัวระดับพื้นที่ค่ะปลดล็อกระเบียบให้อปท.สามารถจัดบริการที่ยืดหยุ่นยกตัวอย่างเช่นขยายเวลารับส่งเด็กและก็ขยายการดูแลนะคะเด็กต่ำกว่าอายุ2ปีค่ะและสนับสนุนเสริมบ้านรับเลี้ยงเด็กในชุมชนค่ะเพื่อให้ผู้ปกครองมีทางเลือกในการส่งบุตรหลานเข้าสถานดูแลที่เหมาะสมและได้มาตรฐานค่ะ
1: ขณะเดียวกันนะคะที่ประชุมยังได้รับทราบรายงานการศึกษาเรื่องแนวทางการบูรณาการการบริหารจัดการห่วงเพื่อยกระดับมาตรฐานและส่งเสริมการคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมพิจารณาเสร็จแล้วโดยมีนายเสรณีอนินบลสมาชิกวุฒิสภาเห็นว่าทุเรียนไทยนั้นมีมูลค่านับแสนล้านในการสร้างรายได้ให้เกษตรกรและประเทศแต่ถือเป็นพืชที่มีต้นทุนการผลิตสูงซึ่งสิ่งที่พี่น้องชาวเกษตรกรเรียกร้องคือระบบชลประทานที่จะผันน้ำเข้าสู่แปลงทุเรียนเพื่อทำให้ห่วงโซ่การผลิตทุเรียนในระยะผลิดอกออกผลมีน้ำอย่างเพียงพอแต่วันนี้หลายสวนทุเรียนกลับต้องใช้รถบรรทุกเพื่อขนน้ำเข้าสวนทุเรียนและไม่รวมสาร BY2 และสารแคดเมียมรวมทั้งปัญหาการตรวจตัวอย่างทุเรียนที่ต้องนำเนื้อทุเรียนไปตรวจที่ห้องแลบในจังหวัดสงขลาทั้งที่จังหวัดชุมพรเป็นพื้นที่มหานครทุเรียนของทางภาคใต้เหตุใดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่เปิดให้มีห้องแลบแบบกระจายทั่วพื้นที่ภาคใต้ที่สำคัญรัฐบาลควรเอาจริงเอาจังกับการสวมสิทธิ์และการลักลอบนำเข้าทุเรียนหากจะพัฒนาทุเรียนไทยเพื่อส่งออกไปทั่วโลกต้องพัฒนาทั้งคุณภาพและปริมาณรวมถึงแสวงหาตลาดใหม่ไม่ใช่ส่งเพียงทุเรียนผลอย่างเดียวควรมีการส่งออกทุเรียนแช่แข็งหรือผลิตภัณฑ์ทุเรียนต่างๆเพื่อกระจายความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นค่ะ
3: ถ้าจะพัฒนาทุเรียนไทยเนี่ยให้มันส่งออกไปทั่วโลกได้อย่างมีคุณค่าเนี่ยเราต้องพัฒนาทั้งคุณภาพทั้งเรื่องของปริมาณและการแสวงหาตลาดใหม่ๆและการสร้างมูลค่าเพิ่มต่างๆไม่ใช่ส่งไปแต่ทุเรียนผลอย่างเดียวครับท่านควรจะต้องมีการส่งออกทุเรียนแช่แข็งส่ง

0: ออกผลิตภัณฑ์ทุเรียนต่างๆเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งนะฮะวันนี้ 80% 90% เราส่งไปจีนขยับตัวนะแค่จีนตรวจตู้เนี่ยช้าลงแค่1วันเนี่ยในประเทศนี้วุ่นวายกันหมดแล้วนะครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าวันนี้เราจะต้องเอาจริงแล้วก็เอาจังในการที่จะดูแลพี่น้องชาวสวนทุเรียนเนี่ยให้สมกับที่พี่น้องชาวสวนทุเรียนปีนึงนับแสน
1: ต่อมาที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณารายงานการศึกษาเรื่องการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่ฝ่าฝืนกฎหมายและนอมินีซึ่งคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมพิจารณาเสร็จแล้วโดยว่าที่พันตรีกรพจน์รุ่งหิรัญวัฒน์สมาชิกวุฒิสภากล่าวว่ารายงานนี้ชี้ให้เห็นซึ่งไม่ใช่แค่การถือหุ้นแทนแต่ได้พัฒนาไปเป็นโครงสร้างธุรกิจหลายชั้นแม้การจะมีชื่อของคนไทยเป็นเจ้าของแต่อำนาจการตัดสินใจกลับอยู่ในมือต่างด้าวทำให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นธรรมของคนไทยโดยตรงทั้งในเรื่องสิทธิ์การมีที่ดินและให้เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจรวมไปถึงกระทบต่ออาชีพและโอกาสการถือครองกิจการและกระทบต่อความมั่นคงของประเทศด้วยดังนั้นปัญหาเรื่องนอมินีจึงไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแต่เป็นเรื่องของความเป็นธรรมความมั่นคงและศักดิ์ศรีของกฎหมายไทยพร้อมกันนี้ได้เสนอนะคะให้รัฐบาลนั้นจัดทำแผนเร่งด่วนคือการจัดให้มีเจ้าภาพหลักในการแก้ปัญหานอมินีการจัดทำฐานข้อมูลกลางเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของบริษัทพร้อมต้องมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สามารถตรวจสอบผู้รับผลประโยชน์ทางธุรกิจที่แท้จริงและกำหนดบทลงโทษให้เหมาะสมและต้องมีการจัดทำเป็นธุรกิจเสี่ยงการเปิดประเทศต้องไม่ใช่การเปิดช่องให้ต่างชาติเข้าใช้คนไทยเป็นนอมินีเพื่อครอบครองทรัพยากรของคนไทยค่ะ
2: หลังจากแรงงานคนควรได้รับไม่ใช่เพียงข้อสรุปว่าปัญหามีอยู่จริงแต่ต้องมีคำตอบว่ารัฐบาลจะทำอย่างไรต่อนะครับผมจึงเสนอให้รัฐบาลกำหนดแผนเร่งด่วนสี่เจ้าภาพหลักในการแก้ไขปัญหานอมินี2การจัดทำข้อมูลกลางเพื่อเชื่อมโยงบริษัทนะครับ3การแก้ไขกฎหมายให้ตรวจสอบผู้รับผลประโยชน์ได้ที่แท้จริงและเพิ่มบทลงโทษให้เหมาะสม4ก็คือการจัดทำบัญชีจัดทำบัญชีในเรื่องของจังหวัดเสี่ยงและธุรกิจที่เสี่ยงนะครับการเปิดประเทศต้องไม่เท่ากับการเปิดเป็นนอมินีนะครับเพื่อเข้ามาครอบครองทรัพยากรของคนไทยนะครับท้ายที่สุดเรื่องนี้ไม่ใช่คำถามว่าคนต่างด้าวถือหุ้นได้กี่เปอร์เซ็นต์แต่เป็นคำถามว่าใครเป็นเจ้าของที่แท้ไหนและก็ผลประโยชน์สุดท้ายตกอยู่กับใครถ้ารัฐสามารถเราก็ไม่อาจบอกประชาชนได้อย่างมั่นใจว่าที่ดินอาชีพธุรกิจนะครับและทรัพยากรของประเทศได้รับการปกป้องอย่างแท้จริง
1: พรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมยังคงสามารถกลับมาติดตามรับชมรายการเกาะติดสภาค่ะซึ่งก็จะเป็นการติดตามในส่วนของการถ่ายทอดสดนะคะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะติดตามได้นะคะตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 น.เป็นต้นไปจากทุกช่องทางนะคะของสื่อรัฐสภาค่ะวันนี้หมดเวลาของเกาะติดสภาแล้วนะคะดิฉันวริศราวรรณเขจรพร้อมทีมงานเกาะติดสภาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการมองรัฐสภานะครับซึ่งเราพบกันเป็นประจำนะครับทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาวิทยุรัฐสภาครับ FM 87.5 MHz และ AM 1071 KHz นะครับและนอกจากนั้นท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังสามารถติดตามได้ทาง tpchannel.org หรือถ้าหากว่าท่านเป็นผู้หนึ่งที่ใช้ Facebook นะครับพิมพ์ไปที่คำว่าวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาเราก็จะได้รับชมและรับฟังการถ่ายทอดไปพร้อมๆกันในขณะนี้วันนี้พบกับผมสมานงามขนงผู้ดำเนินรายการท่านผู้ชมครับเดี๋ยวหลังแลหน้าแน่นอนแล้วครับปัญหาในบ้านเรามีอยู่ทุกหย่อมย่านะครับปัญหาในแต่ละพื้นที่อาจจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราจะเห็นความต่อเนื่องนะครับมาโดยตลอดและเมื่อวันที่22ที่ผ่านมาเราจะเห็นจุดนะหลายๆจุดนะที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันเพราะนั้นตรงนี้เองมันเป็นคำถามจากประชาชนคนในพื้นที่ครับว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เราจะคลี่คลายได้ยังไงยังไม่สามารถคลี่คลายสถานการณ์นะและสร้างความปลอดภัยความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนคนในพื้นที่ได้ความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรนะครับได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดครับเพราะฉะนั้นรายการมองรัฐสภาวันนี้ได้มีการพูดคุยวิเคราะห์สาเหตุนะฮะการก่อการได้วิเคราะห์สาเหตุกันไปแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้เราคงจะมาต่อเนื่องนะครับวิเคราะห์กันไปแล้วนะครับซึ่งผู้ร่วมพูดคุยกับผมในวันนี้นะครับท่านอยู่ที่ห้องส่งหนึ่งท่านนะครับท่านเป็นประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและมนเทียนสงประสาสงประชาครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: ฟอนอินนะครับท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นรองประธานคณะกรรมการชุดนี้เช่นเดียวกันนะครับคุณคอสีมามุนะครับและสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมและอีกท่านหนึ่งครับครับผมและอีกท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นสสนราธิวาสนะครับซึ่งเป็นสสที่ใกล้ชิดกับในพื้นที่อยู่แล้วพรรคภูมิใจไทยท่านครับ
3: สวัสดีครับท่านสมานครับสวัสดีครับท่านประธานครับ
0: ครับผมฮะวันนี้เรามาร่วมพูดคุยกันนะครับในบริบทนะฮะแต่ละนะช่วงแต่ละพื้นที่นะที่ท่านอาจจะอยู่ในพื้นที่จริงๆท่านประธานครับสถานการณ์โดยรวมณเวลานี้หลังจากที่เราได้เชิญนะฮะผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับมาพูดคุยแล้วสถานการณ์ตอนนี้เป็นไงบ้างครับ
1: ที่เราได้ประชุมไปเมื่อวันที่27
0: ครับ
1: เราได้เชิญถึง6หน่วยงาน
0: ครับ
1: แต่ที่ไม่ได้มาก็คือข่าวกองแห่งชาติ
0: ไม่ได้มา1หน่วยงาน
1: หน่วยงาน
0: อ
1: ๋
0: อครับผม
1: แล้วก็ยังเป็นประวัติศาสตร
0: ์ครับ
1: ของการประชุมในกรรมาธิการได้รับเกียรติจากท่านผู้แทนราษฎร
0: ครับ
1: ที่ไม่ได้เป็นกรรมาธิการความมั่นคง
0: ครับ
1: ทุกพรรคที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ
0: ์ครับผม
1: ทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้ครับ
1: 2อำเภอของจังหวัดสงขลา
0: ครับ
1: นะครับ14ท่านไม่ว่าพรรคประชาชนไม่ว่าพรรคกล้าทำ
0: ครับ
1: พรรคสหประชาชาติ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็พรรคภูมิใจไทยเราไม่มีฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาล
0: มารวมกันเพื่อจะแก้ปัญหา
1: ครับมารวมเป็นหนึ่งเดียว
0: ครับผม
1: เพื่อจะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนและก็ประเทศชาติให้ได
0: ้ครับผม
1: ไม่เคยมี
0: ไม่เคยมี
1: ครั้งแรก
0: ครับเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเป็นปรากฏการณ์นี้แล้วมันน่าจะมีอะไรเดินหน้าไปให้พี่น้องประชาชนคนในพื้นที่ได้สบายใจไหมครับ
1: ผมได้ฟังข้อมูลจากฝ่ายหน่วยงานของความมั่นคงเน
0: ี่
1: ยทั้ง6หน่วย
0: ครับ
1: ก็ได้มารายงานในที่ประชุมผมฟังแล้วเนี่ย1
0: ครับผม
1: นะครับ
0: ครับไม่ได้คิดเองเพียงแต่เป็นข้อมูลได้เรามาครับผม
1: เป็นข้อมูลแล้วก็เป็นข้อปฏิบัติ

0: ื้นฐานเดิม
1: ๆครับผม
0: ผมก็เลยบอกถ้าอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ถ้าเรายังทำแบบเดิมๆอยู
1: ่
0: แล้วปัญหาก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่อง
1: ครับ
0: ก็แบบ22 23
1: ครับ
0: ที่ผมออกรายการ
1: ฮะ
0: ผมก็ได้สอบถามสมาชิกสภาผู้แทนในพื้นที่ว่าวันนี้แล้วก็หน่วยงานที่มาให้ข้อมูลบอกพื้นที่เป็นยังไงวันเนี้ย
1: ครับ
0: วันนั้นวันที่25ไอ้27เขาก็บอกว่าปกติแต่ก็ไม่ดิ้งนอนใจไม่วางใจไม่ประมาท
1: ครับ
0: ก็ยังเอาหน่วยปฏิบัติการตึงกำลังอยู่ในพื้นที่แต่เมื่อวานเกิดอีกเกิดอีกที่ปัตตานีที่อะไรร้านวัสดุก่อสร้างอะไรโกลบอล
1: ครับ
0: เมื่อชื่นชม
1: ครับ
0: ทางผู้ปฏิบัติการที่อยู่ในพื้นที
1: ่ครับ
0: เราได้เข้าไปในเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีถ้าเราไม่เข้าไปในเหตุการณ์อย่างทันท่วงทีแล้วที่คาบอมที่เขาเอาใส่ถ้าบ้านเราก็เรียกว่ารถพ่วงข้าง
1: ครับผม
0: เข้าไปจอดอยู่ในพื้นที่ก่อเหตุ
1: ครับผม
0: ก็คือในกูดัง
1: ครับผม
0: ไอ้หรือในร้านค้านั้นแล้วดีว่าเราไปได้ทันท่วงทีไม่อย่างนั้นนะ
1: มีปัญหาม
0: ันก็จะเกิดคาบอม
1: เพราะฉะนั้นแสดงว่าหลังจากที่เราได้เรียกหน่วยงานมาแล้วเรารับรู้แล้วว่าอะไรคือข้อผิดพลาดทีนี้พอข้อผิดพลาดเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องแก้ไขเอาละครับมาสสในพื้นที่นะฮะท่านกอซีในฐานะที่เป็นรองประธานกรรมการความมั่นคงด้วยเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนคนในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับก็วันนี้เนี่ยจริงท่านประธานบอกแล้วครับว่าเราได้เชิญหน่วยงานข้อมูลให้กับพวกเราในฐานะกรรมการแต่จริงๆหลายท่านบางหน่วยก็บอกว่าวันนี้หน่วยกำลังเราไม่ค่อยพ
1: อ
2: บางหน่วยก็บอกว่ามีการช่วงจังหวะที่เกิดเหตุมีการช่วงสับเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ต่างๆข้อมูลอะไรมากมายที่เขาเสนอในวันนั้นเนี่ยคือจริงๆผมเองในฐานะคนในพื้นที่เนี่ยวันนี้ถามว่าพวกเรายังหวาดระแวงครับ
1: ยังหวาดระแวงอยู่ครับ
2: คือท่านสมานต้องคิดดูสิครับว่าวันนี้เนี่ยเราทราบจริงๆวันนั้น50กว่าที
1: ่
2: พอวันที่23ก็วันนี้ถามว่าในพื้นที่มันจะเป็นฝ่ายปกครองก็คือพวกทีมอสอาสาสมัครต่างๆอส
1: คร
2: ับ แล้วก็ฝ่ายตำรวจก็ภูธรภาค9ก็มีตำรวจแล้วก็มีกรมนก็พวกทหารเราอีกเยอะแยะที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยวันนี้หลักๆในผมถามว่าในการถามหน่วยงานที่ผมพูดถึงเนี่ยเรามีบูรณาการในการจัดดูแลพื้นที่บ้างไหมนี่คือข้อสำคัญมากกว่าผมว่านะครับนั่นคือประเด็นที่ผมยังข้องว่าถ้าเรามีการบูรณาการว่าเราตรงไหนที่น่าจะเป็นกลุ่มที่กลุ่มผู้ก่อเหตุที่จะมุ่งหวังที่จะทำเพื่อให้เกิดข้อมูลเพื่อจะเกิดเรื่องกับเพื่อมเนี่ยเราก็น่าจะมีข้อมูลน่าจะมีการข่าวที่ดีกว่านี้อีกเราจะทำอย่างไรพวกผมในพื้นที่เนี่ยวันนี้เนี่ยถามว่าเราหวาดระแวงไหมครับหวาดระแวงอยู่เลยครับ
1: หวาดระแวงครับ
2: มันเกิดมาตลอด20กว่าปีนี่ก็ยังเกิดมาอีกที่ยังเกิดมาอีก
1: ใช่ครับแทนที่ถ้าเป็นเคิร์ฟมันน่าจะลดลงแต่นี่มันเคิร์ฟมันไม่ได้ลดลงใช่ไหมฮะทีนี้มันเลยก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วไม่รู้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่อีกนะฮะท่านสักการิยาครับในฐานะที่เป็นสสในพื้นที่เองเนี่ยนะครับแอคชั่นหรือว่าบทบาทอะไรเพิ่มเติมกับพี่น้องประชาชนหรือว่ากับหน่วยงานของรัฐมากขึ้นไหมเพราะทั้งสองท่านเนี่ยกำลังสะกบไปที่ข่าวกรองและหน่วยงานของรัฐด้วยเช่นเดียวกัน
3: ครับผมก็จริงๆงั้นพอเราก็เข้าพื้นที่มาตลอดนะครับผมเองท่านกอซีก็เข้าพื้นที่ไปตลอดก็ได้รับฟังข่าวจากพี่น้องประชาชนในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรครับคือไม่เชิงเป็นเรื่องของข่าวกรองนะมันเป็นเรื่องของมวลชนซึ่งมวลชนในพื้นที่เนี่ยก็หลายๆพื้นที่ก็สะท้อนมาทางสสในหลายๆเรื่องที่เหมือนกับรัฐเราไปดำเนินการแล้วเขารู้สึกไม่พอใจ
1: โอ้ครับผม
3: มันเลยในมุมมองของผมซึ่งเป็นสสในพื้นที่ก็อาจจะเป็นเรื่องนึงที่มันไม่ดีขึ้นนะครับ
1: ครับ
3: เพราะมวลชนเราไม่

0: ใช่ครับประมาณนั้น
1: ทีนี้ปัญหาว่ารัฐไปดำเนินการแล้วไม่พอใจปัญหาว่ารัฐดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายกฎระเบียบที่วางไว้หรือเปล่าเท่านั้นเอง
0: อันนี้ถ้าถามผม
1: ถ้าสมมติว่ารัฐดำเนินการถูกต้องผมว่าเราต้องยอมรับ
0: คืออย่างนี้ประเด็นอันนี้ผมจะบอกยกตัวอย่างให้ก็ได้ครับยกตัวอย่างให้ว่าเคสในพื้นที่ที่มันมีการที่ทำให้ประชาชนนี้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมรัฐคือการที่เมื่อเกิดเหตุในพื้นที่เนี่ยก็จะมีการปิดล้อมปิดถนนนะฮะปิดถนนเป็นอาทิตย์เป็นสัปดาห์ซึ่งเขาทำงานยากมาก
1: ครับผม
0: ในพื้นที่นาทิวาสนะที่อื่นผมไม่ทราบแต่ในพื้นที่นาทิวาสเนี่ยเมื่อเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นใหญ่หรือเล็กเนี่ยมันจะปิดถนนสัปดาห์หนึ่งแล้วคนทำงานในพื้นที่จะไปตัดยางจะไปทำนู่นทำนี่เนี่ย
1: โอ้มันทำไม่ได
0: ้มันทำไม่ได้ครับ
1: ลำบาก
0: คือผมเข้าไปในพื้นที่เนี่ยประชาชนไม่ได้ห้ามให้คุณปิดห้ามให้คุณทำปฏิบัติการไม่ใช่ครับแต่กระบวนการก็คือคุณทำยังไงให้ใช้เวลาเนี่ยในพื้นที่ตรงนั้นในแบบนั้นน้อยที่สุดก็คืออาจจะเป็น2วัน3วันหรืออะไรประมาณนี้ครับไม่ใช่เป็นสัปดาห์หรือ10วันอย่างเงี้ยมันทำให้การทำงานทำมาหากินตรงนั้นลำบากเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมรัฐจะทำอย่างนี้กับพวกเขาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอาจจะไม่ให้ข่าวที่นะครับแล้วอีกหลายๆปัจจัยที่พอรัฐไปทำเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกไม่สบายใจแล้วเขาก็สะท้อนมาที่ส.ส.แต่เราเองที่เป็นส.ส.ก็ไม่รู้จะคุยกับทางไหน
1: คือ
0: ผมเนี่ยส.ส.เนี่ยสามารถคุยกับปกครองได้นะผมโทรไปคุยกับนายอำเภอคุยกับรองผู้ว่าคุยกับผู้ว่าได้แต่กระบวนการตรงนี้มันไม่ใช่กระบวนการของเขาไง
1: นี่ไงฮะใช
0: ่ถูกไหมฮะ
1: ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับผมเข้าใจท่านจะปิดท่านพูดมาเนี่ยผมนึกออกถ้าจะปิดไม่เป็นไรแต่ว่าควรอำนวยความสะดวกให้หน่อย
0: ใช่
1: ไหมฮะประเด็นคืออยู่ตรงนั้น
0: คนในพื้นที่เขาจะต้องรู้ว่าไอ้ด้านเนี้ยไอ้ก็เรียกว่าอะไรอ่ะไอ้สวนยางตรงนี้เป็นของผมนะ
1: ครับผม
0: ค
1: ุ
0: ณมีสวนยางก็ต้องให้เข้าไปอย่างเงี้ยครับมันต้องให้เขามีความสะดวกสบายด้วยครับคือเขาไม่ได้ห้ามเลยครับว่าคุณจะไปปิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ให้มันมีวันวอเวลานอชัดเจนนะครับ
1: ครับเข้าใจฮะเข้าใจท่านประธานครับทางกรรมาธิการเองเนี่ยนะครับได้เรียกหน่วยงานมาข้อมูลทั้งหมดที่หน่วยงานเรียกมาทั้งหมด6ไม่มา1
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเป็นยังไงครับเรามีความพอใจหรือพอเรียกมาแล้วเนี่ยมีความปรุงเปลี่ยนแปลงเราต้องทำยังไงต่อ
2: ที่เขามารายงานเลยกรรมาธิการ
1: ครับ
2: มันเป็นแผนเดิม
1: ๆโมแผนเดิมๆไม่มีการปรับแผนก
2: ับ
1: สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
2: ผมก็บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยนะมันเกิดต่อเนื่องมา20กว่าปีที่ท่านทำกันมานะ
1: ครับ
2: นะครับผู้แทนในพื้นที่เขาก็สะท้อน
1: ใช่ครับ
2: ให้เห็นชัดเจนว่าเฮ้ยมันไม่ได้เบาลงนะ
1: ครับ
2: ผู้ก่อเหตุมันโตขึ้น
1: นี่ไงคร
2: ับแสดงว่ามันล้มเหลวที่ผ่านมา
1: ครับ
2: มันล้มเหลวคือผมจะพูดอยู่เสมอว่าคนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎ
1: ร
2: ได
1: ้ใช่สำคัญ
2: ไม่ว่าผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเทศบาลอบต.เนี่ยเขาสนิทเขาอยู่ด้วยกันเขารู้เรื่องหมดวันนั้น14คนยังมีผู้แทนคนหนึ่งเลยมาสะท้อนให้ผมฟังว่าบางทีเนี่ยหน่วยงานหรือไปทำอะไรในพื้นที่เนี่ยก็เชิญวานไปแต่เขาเป็นคนเขาก็คิดเขาไม่ได้คิดเขาเป็นแต่ทุกคนรู้ว่าเขาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎ
1: ร
2: คือตัวแทนประชาชนเขารู้เขาไป
1: ครับครับ
2: พอไปเสร็จที่นั่งยังไม่มี
1: แล้วครับ
2: ที่นั่งยังไม่มีเลยเขาก็เลยเหมือนพี่น้องประชาชนแบบที่ศักยาพูด
1: ครับ
2: คือถ้าให้เกียรติเขาให้ความสำคัญเขา
1: ครับ
2: เขาทำไมไม่ให้ความร่วมมือ
1: ถูกต้องเลยฮะอันนี
2: ้ครับ
1: อันนี้น่าสนใจมากเลย
2: เขาให้ความร่วมมืออยู่แล้วเพราะเนี่ยข่าวกองเราต้องหาจากไหน
1: ต้องจากพี่น้องประชาชน
2: จากมวลชน
1: ใช่
2: จากพี่น้องประชาชน
1: ใช
2: ่และนี่ผมเห็นโอ้โหงบประมาณว่าประมาณเราไม่ได้ตัดเลยนะ ตั้งแต่ปี69 70แต่ไปเห็นแล้วโอ้โห

0: ขอมาอบรมนู่นอบรมนี
1: ่
0: ไปเอาใครมาอบรมไม่ต้องไปหาใครเลยผู้นำนั่นเองในพื้นที่น
1: ่
0: ะเพราะผมเคยยกตัวอย่างว่าเหมือนบ้านเราเนี่ยโปกจะขึ้นตรงไหนเรารู้นะ
1: ใช่ครับ
0: แต่คนอื่นมาจะไปรู้ได้ไงจริงป่ะ
1: ใช
0: ่มันต้องเชิญพูดให้เกียรติกันไม่ว่าพี่น้องประชาชนไม่ว่าตัวแทน
1: ครับ
0: พี่น้องประชาชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขารู้ดีในการเกิดเหตุครั้งนี้76จุด
1: เราไม่มีข้อมูลเลยเหรอ
0: 76ครั้ง
1: เออ
0: 100กว่าจุดใช้คนก่อเหตุ 3-400 คนถ้า 3-400 คนก่อเหตุแล้วข้ามชายแดน
1: ครับ
0: แต่ก่อนจะมาเกิดเหตุจะทํามาจากชายแดนทำไม่ได้หรอก
1: ครับผมฮะเพราะฉะนั้น
0: ต้องอยู่ในพื้นที่ต้องฝังตัวอยู่ในนั้น
1: ผมก็สิ่งเหล่านี้ที่ท่านพูดเนี่ยมันต้องมีการเราลบรู้ละขายมันก็ยังอยู่แบบเดิม
0: พอเราฟังหมดแล้วอะไรหมดแล้วผมก็บอกหนึ่งเราต้องไปปรับปรุงยุทธศาสตร์ในการท
1: ำ
0: ดำเนินการ
1: มัน
0: คงไม
1: ่เดี๋ยวเราจะคุยกันในเบรก2แต่ตอนนี้ผมอยากจะได้ข้อมูลจากพื้นที่สักนิดนึงก่อนนะฮะท่านคอซีในฐานะที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับ
2: ครับ
1: มีเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนนะมากับท่านเองในฐานะที่เป็นสสเนี่ยว่ามีความต้องการอะไรไหมเพราะบางทีอาจจะมีเสียงกระซิบหรือคนพูดว่าเอ้ยเขาต้องการเรื่องเศรษฐกิจเรื่องค้าขายเรื่องอะไรจริงๆแล้วพี่น้องประชาชนต้องการตรงนั้นจริงหรือเปล่า
2: คือโดยจริงๆพวกเราวันนี้พื้นที่เนี่ยไม่จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจยิ่งนักจะมานะครับวันนี้เราเองเนี่ยคือเราเองพวกเราคุณธมานก็ทราบดีส่วนใหญ
1: ่
2: พวกเราเรื่องยิ่งเป็นกลุ่มแรงงานคนส่วนใหญ่ไปอยู่ในเมืองหลวงทั้งนั้น
1: ครับ
2: เพราะอะไรล่ะครับเพราะพื้นที่เนี่ยนักลงทุนไม่กล้ามาลงทุนแต่นั่นคือประเด็นที่พวกเราอยากได้แต่วันนี้เนี่ยใครจะกล้ามาลงทุนหลังใต้เหตุการณ์ในเกิดอย่างนี
1: ้ใช
2: ่ผมเองเนี่ยคือฝากท่านฝากคุณสมานแล้วก็ฝากท่านผมก็อยู่ในกรรมธิการของท่านประธานเนี่ยที่จริงๆอะไรก็ได้ต้องพยายามดึงมวลชนให้เป็นพวกเราให้มากที่สุด
1: ครับผม
2: เราจะได้มีข้อมูลวันนี้เนี่ยผมเชื่อแล้วครับว่าผมคุยในที่กรรมธิการเลยครับวันก่อนว่าคืนวันกว่าที่เนี่ย
1: ใช่
2: เราไม่ได้ประจบไม่ได้เจอกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐเลยเลยครับใช้เวลาชั่วโมงกว่าเริ่มเหตุการณ์ท่านเริ่มประมาณ2 ทุ่มนิดๆไปเสร็จ
1: นี่คือคำถามจากพี่น้องประชาชนหรือคนทั่วไปที่เขาดูรายการเขาเห็นก็ถามทางนั้นอ่ะ
2: เขาถามผมทำไมไม่เจอเจ้าหน้าที่เลยหรือ ไม่เกิดการปะทะเลยหรือ
1: ครับ
2: เขาเองก็คลั่งเกรงใจว่าคนที่ทำเป็นใครเขาก็เลยยังสงสัยในตัวเขาเองด้วยผมมาถามผมเองผมก็ไม่ทราบครับบางทีเวลาเราเข้าพื้นที่ก็โดนคำถามอย่างเงี้ย
1: ครับผมเข้าใจ
2: ว่าจริงๆสำนักวัดมันน่าจะเจอมันน่าจะปะทะกับเจ้าหน้าที่พวกเราบ้างถูกไหมครับ
1: อืมครับ
2: แต่ไม่เลยครับ
1: ไม่เลยใช่ไหมก็เป็นเรื่องแปลกทำให้เราคิดต่อใช่ไหม
2: ใช่ครับนี่คือคำถามที่คือคนพื้นที่เวลาเราลงพื้นที่ไปถามเราเองก็ผมก็ตอบไม่ถูกครับ
1: ครับผมฮะมาถึงท่านสกริยาเองอยู่ในพื้นที่นราธิวาสเนี่ยนะฮะเป็นยังไงบ้างครับมีเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนหรือว่าต้องการให้เพิ่มเติมอะไรยังไงแบบไหนหรือเปล่าโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจนิดนึงผมเคยไปใน3จังหวัดผมคิดว่าน่าสนใจมากเรื่องการท่องเที่ยวถ้าสมมุติว่าเราบูมนะมีหาดที่สวยงามมากยังสะอาดนะเชิญฮะ
3: ครับผมจริงๆแล้วอย่างที่ประมาณมันในพื้นที่เรานี่มีทรัพยากรอะไรทุกอย่างเนี่ยครบถ้วน
1: ครับ
3: ไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขานะครับแล้วก็เป็นชายแดนมีทุกอย่างที่มันค่อนข้างดีมากทุกท่านที่มาไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีหรือใครเนี่ยเวลามาในพื้นที่ก็จะแจ้งผมว่าโอ้โหทำไมพี่ยาทำไมสวยขนาดนี้เขาไม่เคยเห็นพื้นที่สวยขนาดนี้พอดีมีรัฐมนตรีเคยลงไปสุขีรินนะครับโอ้เขาชื่นชมใหญ่เลยว่าพื้นที่มันค่อนข้างดีแต่ประเด็นคือเรื่องความมั่นคงนะใช่ไหมฮะท่านก็ทราบทุกท่านทราบดีว่าพอความมั่นคงมันเป็นอย่างนี้ตลอดเนี่ยมันก็ไม่มีใครมาเที่ยวอะครับประเด็นก็ถามว่าพื้นที่เขาอยากจะให้มีเศรษฐกิจดีใช่ไหมก็อันนี้แน่นอนที่สุดเรื่องเศรษฐกิจผมเองอะผมก็ถือว่าเป็นอย่างหนึ่งที่ทำให้เราคิดว่ามันเป็นประเด็นสำคัญ
1: ครับ
3: อันนี้มุมมองส่วนตัวอาจจะคิดว่าถ้าเศรษฐกิจ

0: ดีเนี่ยใช่ไหมฮะการไปทำอะไรที่มันไม่ได้ประโยชน์อะไรอย่างที่ทำมาครับ
1: ครับ
0: เขาก็คงไม่ทำอะถ้าเขามีงานทำถ้าเขามีพื้นที่ที่สามารถทำให้เขาได้งานทำแต่ประเด็นคือมันไม่มีสิ่งแบบนี้ไม่มีใครมาลงทุนไม่มีประมาณนี้ฮะอันนี้คือเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นที่ท่านบอกเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องอะไรถ้าสามารถที่จะสนับสนุนตรงนี้ดีมาก
1: น่าสนใจมาก
0: แต่ประเด็นหลักก็คือณตอนนี้เนี่ยจะให้มันเศรษฐกิจดีอะไรมันต้องให้ความรุนแรงในสิ่งนี
1: ้
0: มันลดลงก่อนครับ
1: อัน
0: นี้คือสำคัญมากก็คือทำยังไงที่จะทำให้เราได้มวลชนกับชาวบ้านทำยังไงที่ชาวบ้านจะให้ข่าวเราทำยังไงที่จะให้ความมั่นคงในพื้นที่มันดีขึ้นกว่านี
1: ้
0: แล้วเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของอะไรเนี่ยมันจะมาซ
1: ึ่
0: งที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็สังเกตเนาะก่อนหน้านี้ประมาณปี2ปีเนี่ยโอ้โหคนมาเลเซียมากันเยอะมาก
1: นะใช่
0: แล้ววันนี้เองนะมาที่ครม.ที่สงขลาครับพอดีช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงของมาเลเซียเลยครับเนื่องจากวันเขาเรียกว่าโอวันชาติของมาเลเซีย
1: อ๋อครับ
0: อุ๊คนเข้ามานี่มาเลเซียมากันห้องโรงแรมเต็มเลยนะครับที่หาดใหญ่ผมจะไปจองโรงแรมนี้ไม่มีเลยนะครับ
1: ยิ่งเศรษฐกิจดีขึ้นเลย
0: เศรษฐกิจดีมากคนมาเที่ยวเยอะมากใช่ครับก็จะบอกว่าจริงๆอ่ะมาเลเขาก็อยากมาหลายคนเขาก็อยากมาแต่นะถ้ามันสามารถที่จะลดเรื่องของไอ้ความรุนแรงได
1: ้
0: สามารถที่จะให้คนมีความมั่นใจ
1: เข้าใจครับ
0: ในพื้นที่ได้ผมว่าเศรษฐกิจบางทีมันก็จะมาโดยที่เรามีความรู้สึกว่ามันมาด้วยกับอัตโนมัติของมันนะฮะ
1: ครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านได้พูดเนี่ยคือ เราลดทอนให้เกิดความสงบซะก่อน
0: ใช่ครับ
1: ผมเคยไปที่ยะรังนะครับ ยะรังเนี่ยเป็นเมืองโบราณที่ผมเชื่อว่าน่าจะต้องเป็นข้อมูลความรู้กับนักศึกษาหรือน้องๆนะฮะแล้วก็ไปที่กูบังรู้ว่าชามถ้วยชามเรานึกออกสามกะโหลกแต่จริงๆกูบังเนี่ยเป็นแหล่งที่ทำเครื่องปั้นดินเผามา200กว่าปีแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยฮะผมคิดว่ามันน่าสนใจนะครับท่านครับในเดี๋ยวเราจะคุยกันเบรกหลังอีกนะฮะให้ท่านพูดถึงรายละเอียดนะในการที่ได้มีหน่วยงานต่างๆมานะฮะทีนี้ทั้งสองท่านนะฮะท่านฝากอะไรกับทั้งสองท่านนี้หรือเปล่าในกรณีที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการ
2: มีแต่ว่าผมฝากหน่วยงานคือแบบที่ผมได้กราบเรียนไปข้างต้นแล้วว่าสมาชิกคนที่ได้มาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือตัวแทนประชาชนคุณต้องให้ความสำคัญกับเขา
1: ครับ
2: เหตุเกิดมาเนี่ย20กว่าปีเนี่ยไม่เคยเชิญกันไปเลยให้ข้อมูลไปยังไม่แล้วมวลชนมันอยู่กับเขา
1: แล้วเมื่อกี้ที่สสพูดเนี่ย
2: เนี่ยไม่ต้องไปที่ไหนเลยกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบต.เทศบาลที่ผู้แทนราษฎรนี่เนี่ยก็มวลชนมันอยู่กับเขาแต่ไม่ให้เกียรติเขาไม่ให้ความสำคัญเขาใครก็จะไป
1: ครับ
2: ใช้คน 300-400 ถ้าเราได้มิตรเรานี่ประเทศเขา
1: ใช่ถูกต้องตรงนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวเราคุยกันต่อตอนนี้กลับมาที่คุณกอซีอีกครั้งหนึ่งนะครับในฐานะที่เป็นรองประธานกรรมการเนี่ยนะครับในช่วงสุดท้ายเบรกแรกเพราะเดี๋ยวเบรกสองท่านกับคุณสกัลยาจะไม่ได้อยู่ร่วมในการสนทนากับเราแล้วเชิญ
3: ครับครับขอบคุณคุณสมานและก็เรียนประธานกรรมการนะครับคือตัวผมเองก็ฝากคุณสมานว่าหน่วยงานในพื้นที่พวกเราเนี่ยคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราอย่าใช้กำลังนะครับเราพยายามใช
1: ้
3: ความพูดคุยความเข้าใจสำคัญกว่าว
1: ัน
3: นี้ถ้าเราไปดูที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราไปดูการใช้กำลังมันไม่สิ้นสุดหรอกครับผมฝากผู้สมัครเองว่าวันนี้เนี่ยคนที่เราทะเลาะด้วยคนที่เรากำลังเล่นด้วยคือคนไทยด้วยกันมันไม่ใช่ต่างชาติ
1: มันไม่ใช่
3: ค
1: นต่างใช่ใช
3: ่เขาก็แทรกซึมอยู่กับพวกเราได้เราจะทำอย่างไรให้หน่วยงานมั่นคงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กองกำลังในพื้นที่เนี่ยสามารถดึงมวลชนในพื้นที่

0: ให้เป็นพวกเราให้ได
1: ้
0: ผมเชื่อแล้วครับว่าแนวโน้มอาจจะลดลงดีขึ้นกว่านี
1: ้
0: เลยผมก็ฝากคุณสมานฝากพวกเราว่าทำอย่างไรฝากหน่วยงานมั่นคงในพื้นที่เนี่ยพยายามดึงมวลชนพวกเรากลับคืนมาให้ได้เราก็น่าจะมีข่าวกรองดีกว่านี้เราก็น่าจะมีข้อมูลมากขึ้นกว่านี้ครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: ขอบคุณนะครับอีกท่านหนึ่งให้ท่านดร.สการิยาครับอยากจะฝากอะไรในช่วงสุดท้ายสักนิดหนึ่งครับ
2: ก็จริงๆแล้วไอ้ที่ท่านโคซีพูดก็ถูกหมดนะครับถูกทุกข้อเลยผมก็คือประมาณว่าอยากจะให้ทางหน่วยงานนะครับด้วยผมเคยคุยว่าเหมือนกระบวนการที่มวลก่อนในกรรมธิการนี่แหละครับ
1: ครับ
2: ที่เขาถามเรื่องการประเมินหน้างานผบ. อะไรก็แล้วแต่เนาะ
1: ครับ
2: หน้างานนี่ประเมินยังไงเขาก็บอกว่าการประเมินมันมีวิธีการของแกนะเคยประเมินไหมว่าการทำงานของฝ่ายของเราเนี่ยทำงานเนี่ยชาวบ้านชอบหรือเปล่าชาวบ้านท่านประเมินกับหน่วยงานของไม่เคยประเมินว่าชาวบ้านเนี่ยเห็นด้วยกับสิ่งที่ท่านทำผมยกตัวอย่างง่ายๆก็คืออย่างเช่นบนถับบนท่อคืออย่างนี้มันก็คืออยากจะไปตั้งด่านนะครับแล้วก็ไปตั้งด่านไปบนสะพานเนี่ยต
1: ั
2: ้งด่านเลยนะครับวันนั้น
1: อ่
2: ะ
1: โอ้โหครับ
2: เยอะ
1: หนักกว่ากรุงเทพอีก
2: ขึ้นหนักเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่ไปด้านเดียวคืออย่างนี้ณจุดตรงนั้นเนี่ยท่านลอง
1: ครับนึกออกครับบนสะพานบนสะพาน
2: บนสะพานหนึ่ง
1: ใช่เข้าใจเข้าใจ
2: โรงเรียนแห่งเดียวเนี่ยแห่งในละแงะเนี่ยโรงเรียนดารุสสลามเนี่ยมีเด็กประมาณ 6,000 ที่ต้องกลับบ้านแล้วมีผู้ปกครองครูอาจารย์ที่อยู่ในนั้นน่ะคนน่ะเป็นหมื่นๆคน
1: ครับนึกออก
2: เป็นหมื่นๆคนที่จะต้องออกในเวลาเดียวกันณเวลาเดียวกัน
1: ครับ
2: ทำให้รถติดแล้วมีสิ่งสะท้อนออกมาค่อนข้างเยอะ
1: ครับ
2: ผมถามว่าไอ้สิ่งแบบนี้เนี่ยคุณคิดบ้างไหมทางความมั่นคงคิดบ้างไหมว่าเขาต้องทำความลำบากกับเราวะอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: อะไรประมาณนี้คือผมจะสะท้อนเหมือนเรื่องเก่าๆเลยครับว่า
1: ครับ
2: เน
1: ี่
2: ยเหมือนหน่วยงานความมั่นคงเองเนี่ยสมคุณได้เข้าไปแล้วก็เอาข้อมูลจากประชาชนอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: มาว่าเอ๊ะในฐานะที่ท่านทั้งสองเป็นส.ส.เนี่ยไม่สามารถที่จะไปบอกกับหน่วยงานที่เขาตั้งด่านให้ขอปรับหรือขอขยับ
2: อะไรอย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมแก้ไขไปแล้วผมก็โทรไปบอกทางในอำเภอบอกทาง
1: ว่า
2: อันนี้คือได้แต่บางทีเนี่ยถ้าเป็นหน่วยงานความมั่นคงผมพูดไม่ได้นะ
1: อ
2: ันนี้ดีที่ผมไปคุยกับในอำเภอไปคุยกับผู้ว่าแล้วก
1: ็
2: ว
1: ัน
2: ถัดไปวันเนี้ยไม่ถึง24ชั่วโมงก็ออกเลย
1: อ
2: ันนี้คือบางเรื่องเนี่ยเราคุยไม่ได้ไงเหม
1: ือ
2: นกับพอมันเกิดเหตุอันนี้มันไม่ได้เกิดเหตุเลยฮะอยู่ดีๆเขาไปตั้งด่านเพราะฉะนั้นมันก็เลยสามารถที่จะคุยได
1: ้อืมเข้าใจครับ
2: ถูกไหมแต่บางพอมันเกิดเหตุเคสขึ้นมาเนี่ยเขาวางด่านปิดเลยนะไม่ใช่วางด่านให้คุณปิดเลยเนี่ยเป็นสัปดาห์เนี่ยไม่ได้คุยกับใครเลยใครไม่มีส.ส.ก็คุยไม่ได้ครับเรื่องนั้น
1: ครับเข้าใจพอจะนึกภาพออกนะมาเนี่ยนึกภาพออกเลยเพราะนั้นโอเคส.ส.ก็ได้ช่วยลดทอนความเดือดร้อนความลำบากในการไปเจรจาพูดคุยในระดับหนึ่งครับคร
2: ับ
1: เอาละครับวันนี้นะฮะรายการมองรัฐสภาต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่ได้โฟนอินเข้ามาท่านส.ส.คอซีมามุและท่านส.ส.สักริยาสะอิขอบคุณมากนะครับ
0: ครับขอบคุณครับยินดีครับยินดีครับ
1: ครับท่านประธานยังอยู่กับผมนะครับในห้องส่งเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกเบรกนึงนะครับท่านผู้ชมครับเราพักกันตรงนี้สักครู่นึงแล้วกลับมาคุยกันในช่วงที่2ของรายการมองรัฐสภาครับ

0: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้ว 9:00 น.เป็นต้นไปค่ะ
1: เข้มทุกประเด็น
2: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจ

0: พอได้แล้วครับกับผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกทุกคน
1: เรามีแนวทางผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรักในด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
0: มันลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายด้านวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
2: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
3: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
4: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
5: ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
6: ดิ่งปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นและก็ช่วยพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมา
4: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10กฎหมายสร้างกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
7: ท่านประธานคณะกรรมการการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศนะครับสงประชานะครับท่านได้พูดคุยกับเราในเบรกแรกแล้วถ้าหากว่าท่านรับชมตั้งแต่ต้นนะครับเราคงรับรู้นะแนวทางที่เป็นสสนะในพื้นที่ทั้งสองท่านไปด้วยเช่นเดียวกันเราได้รับเนี่ยนะครับคิดว่าเราจะอธิบายต่อสังคมยังไงเพราะบางทีพออธิบายว่าเนี่ยปัญหาข่าวกองพอข่าวกองแล้วทำไมไม่แก้ไขหรืออะไรแบบนี้เราจะอธิบายให้พี่น้องประชาชน
8: เราก็ในเรื่องข่าวกอง
7: ครับ
8: แล้วต้องคือเรื่องเนี่ยอะไรจะเกิดก็แล้วแต
7: ่ครับ
8: อันดับหนึ่งคือเรื่องข่าวกอง
7: นี่ใช่เลย
8: ไม่ว่ามีการแข่งขันหรือช่วงคิงพื้นที
7: ่
8: อำนาจทุกสิ่งทุกอย่าง
7: ใช่ครับ
8: ถ้าเรามีข่าวกองที่ดีมีข้อมูลที่มากกับฝ่ายตรงข้ามทำอะไรก็ชนะ
7: ใช่แต่คือนี่ปัญหาอย่างที
8: ่
7: ท่านสสบอก50 70แต่เราไม่มีเลย
8: ที่ท่านคอซีพูดใช่ไหม
7: ใช่ครับ
8: ว่าเกิดตั้งแต่2ทุ่มยัน6โมงเช้าตำหลัก
7: ประธานก็ไม
8: ่มีไม่มีประธานแสดงข่าวกองเขาดีกับเราเขาหลบเลี่ยงได้
7: ใช่ครับ
8: เรา

0: รับผิดชอบ
1: ครับ
0: โดยตรงก็คือนายกรัฐมนตรีประวัติศาสตร์เนี่ย
1: ใช่
0: ในการประชุมครั้งที่แล้วอ่ะ14ของจังหวัดสงขลาที่มีเหตุการณ์มาหมดเลยไม่มีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล
1: ครับผ
0: มไม่
1: ช
0: ่
1: วยก
0: ัน นู้นพักนี
1: ้
0: ตำหลักนี่เขาจะต้องถล่มในเรื่องปัญหาของประเทศชาติก็ประเทศของเขา
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมเขาก็ต้องมาเขาก็เราจะทำยังไงให้มันสงบพี่น้อง
1: ครับ
0: ดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ
1: ครับ
0: แล้วก็ทำมาหากินก็เนี่ยถ้าเกิดมีเหตุรุนแรงอย่างนี้เกิดขึ้นไม่เศรษฐกิจไปไม่ได้
1: ไปไม่ได้ครับ
0: ก็แบบที่ท่านผู้แทนทั้งสองท่านได้ให้ข้อมูลว่า
1: การท่องเที่ยวจะมาลงทุนถูกต้องฮะ
0: ใครจะมาเที่ยว
1: ใช่
0: ทั้งที
1: ่
0: ท
1: ุ
0: กสิ่งทุกอย่างพร้อมไม่ต้องไปเสริมแต่งด้วย
1: ใช่ครับใช่
0: ธรรมชาติ
1: ใช่
0: ผมถึงได้บอกว่าทำอะไรก็ได้ถ้าเรามีข่าวกรองที่ดี
1: ม
0: ีข้อมูลที่แม่นยำ
1: ประสบ
0: ความสำเร็จ
1: ใช่ครับ
0: ทำอะไรก็ชนะ
1: ใช่ครับเอาละครับตรงนี้ในเรื่องแนวทางในการทำอย่างไรท่านอาจจะยังพูดไม่ได้ตอนนี้แต่คิดว่าณเวลานี้เราเดินหน้าเลยไหมครับ
0: สามเชิญอีกแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: วันที่สามผมเชิญอะไรเนี่ยที่จะถึงเนี่ย
1: มัน
0: พุทธหัตถ์บดีที่สาม
1: เชิญ
0: นะครับผมได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใหม่แล้วเนี่ยคือสมช.กอรมน.สอบต.กอรมน.มน.แล้วก็ภาค4
1: ครับ
0: สำนักข่าวกองแห่งชาติ
1: ครับ
0: เชิญมาแกว่าเดี๋ยวเราก็ต้องซักกันว่า
1: ครับ
0: เดินไปถึงไหน
1: เราจะได้ตามเรื่องได
0: ้มัน
1: ครับที่ว่าลงพื้นที่เราลงพื้นที่ตอนนี้เรามีกำหนดลงหรือยังครับว่า
0: ไม่แต่พูดไม่ได
1: ้พูดไม่ได
0: ้ผมพูดเดี๋ยวเขาคือผมไปเนี่ยไปแก้ปัญหาไป
1: ครับ
0: ไปหาข้อมูลที่จะทำยังไงให้พี่น้องประชาชนมีใช้ชีวิตอย่างปกติได้
1: ค
0: ืนสันติสุขให้กับพี่น้องคือผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนถ้ามันจะจบได้คือ1เจรจาเท่านั้นพูดคุยแล้วรัฐบาลตั้งไว้อะไรมาจะไอ้แบ่งแยก
1: เพราะถ้าใช้ความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้ไม่สามารถ
0: ไม่จบแล้วก็
1: เรื่องแบ่งแยกมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่ท่าน
0: คือมีความคิดที่จะแบ่งแยกดินแดนเนี่ยท่านอย่าไปคิดเราประเทศไทยเราแล้วมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวโดยมีพระมหากษัตริย์
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยแล้วผมก็เชื่อว่าคนสามจังหวัดสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเหตุอยู่เนี่ยอยู่ใต้พระบรม
1: โพธิสมภาร
0: โพธิสมภ
1: ารใช่ครับ
0: ใช่นะครับถ้าแบ่งแยกไปเขาไม่ได้อยู่คนทั้ง76จังหวัดไม่ยอมหรอก
1: ถามว่าเอ๊ะว่าเรามีปัญหาวางระเบิดเผาไฟหรือว่าใครเป็นคนทำ
0: ห้าหกสิบครั้งร้อยกระจุดก็ผมว่าผมไม่ได้รับข่าวกองล้มเหลวก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเขารู้เขาบอกว่าถ้าเดินทาง
1: เราไม่รู้แต่เราไม่รู้
0: เขาบอกรู้ล่วงหน้าหนึ่งวันรู
1: ้
0: ล่วงหน้าหนึ่งวันแต่ไม่รู้ว่าก่อเหตุเวลาใดที่ไหนมันก็เหมือนไม่รู้อ่ะจะรู้ได้ไงอย่าง
1: ครับผม
0: ก็บอกมันอย่างนี้ก็ถือว่าเราไม่ต้องรู้ตรงไหนเราแก้ไม่ตรงจุดไม่จบแล้วเดี๋ยวนี้มันมีหลายเรื่องปากใต้เรามันชายแดน
1: ครับ
0: มันมีทั้งของเถื่อนของหนีภาษีย
1: าเสพติดยาเสพ
0: ไอ้เรื่องนี้แก้ไม่ยากเรามีกฎหมายบ้านเมือง
1: ครับ
0: เราก็เอากฎหมายทำงานอย่างเข้มข้นเลยครับพวกเนี้ยอันนี้ละเอียดอ่อนต้องเจรจา
1: ใช่ใช
0: ่ถ้าเรามาใช้ความรุนแรงมา
1: ไม่ได้
0: เราก็ต้องใช้ความรุนแรงกลับไป

0: ให้จบ
1: ใช่ครับใช
0: ่ครับแล้วก็มีหลายเรื่องผมได้ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เนี่ย
2: ครับ
0: มาบอกผมไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ผมก็มาประมวล
2: ครับผม
0: 22ปีหมื่นกว่าครั้ง
2: โอ้
0: เพราะอะไร
2: เ
0: พราะอะไรมันตอนเนี้ยบางทีเนี่ยเราอาจจะก้าวข้ามไปที่ผ่านมา
1: ครับในอดีตที่ผ่านม
0: า
1: แล้วก้าวข้ามจริงฮะ
0: เนี่ยเราก็ต้องกลับไปดูในช่วงที่เกิดความเราทำอะไรมันถึงได้น้อยพี่น้องประชาชน
1: ผู้น
0: ำท้องถิ่นในพื้นที่เขารู้ในอำเภ
2: อ
0: กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
2: ครับ
0: โอ้โหเขาสนิทกันเขาประชุมกันอยู่ตลอดแล้วผู้นำกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มือสั่นดีเรียกเขาไ
1: ม่
0: ดีเนี่ยก็เดี๋ยวผมลงไปก็ต้องคุย
1: ในอำเภอนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านมาคอนเน็กต์ต่อได
0: ้
1: นะฮะแล้วก็เป็นทางง่าย
0: เขาเป็นกำลังสำคัญของรัฐบาลของประเทศอยู่แล้วพวกนี้เรียกเขามาดินะครับให้ความสำคัญเขาให้เกียรติเขาให้อะไรเขาถามข้อมูลเขาผู้ประเทศเขาเขาเรื่องอะไรจะไม่ใช่ไหมนี่ไม่เชิญเขามา
1: ที่ท่านเรียกหน่วยงานต่างๆมาอดีตปัจจุบันมันเหมือนกันเลยใช่ไหมครับ
0: เหมือนเลย
1: เหมือนเลย
0: มาให้ผมยังบอกโอ้ยอย่างนี้มันไม่ต้องมาพูดนะครับไม่ต้องมารายงานแล้ว
1: เออครับ
0: เพราะมันยี่สิบกว่าปี
1: นี่แหละ
0: ทำกันมาอย่างนี้
1: คือปัญหาว่าอนาคตต้องเปลี่ยนนะครับอย่างนี้ต้องปรับแต่จะปรับยังไงอยู่ที่วิธีการละ
0: ใช่ผู้ก่อเหตุมันไม่ได้น้อยลงอ่ะมันมากขึ้นเพิ่มขึ้นแสดงว่าเราล้มเหลวที่ทำงานมาเราต้องมาปรับยุทธศาสตร์ใหม
1: ่
0: แล้วในการทำงานไม่ใช่นี่ไปทางนู่นไปทางนี่ไปทางมันต่อไม่ติดแล้วก็ไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเราถ้าเราไม่มีข้อมูลข่าวกรองที่ชัดเจนแก้ไม่ได้หรอก
2: ครับผม
0: เพราะในเรื่องมันต้องได้ข้อมูลที่ชัดเจนข้อมูลที่ชัดเจนแก้ให้ตรงจุด
1: ครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่3ในการต่อยอดมาว่าเอ๊ะในเมื่อกรรมาธิการได้พิจารณาแล้วได้มีคอมเมนต์ไปแล้วคุณมีแผนยังไงบ้างน่าจะเป็นว่าโอเคเรามีแผนอย่างนี้นะ1 2 3 4
0: วันนี้มีอะไร
1: ใช่ๆๆเพราะว่าอย่างที่ท่านพูดนะในอดีตที่ผ่านมาถ้าสมมติไอ้สถานการณ์มันลดลงมันเป็นยังไงเราทำอะไรดีขึ้นใช่ไหมฮะ
0: มันเรามาประเมินได
1: ้แบบ
0: สักยา
1: ถูกต้องเลยถูกต้อง
0: แบบสักยาพูดกี่
1: เราประเมิน
0: ได้หมดเนี่ยแบบสักยาก็สะท้อนเนี่ยคนในพื้นที่เห็นไหม
1: ครับ
0: เนี่ยว่าเขาไม่พอใจแล้วผมยังได้ลึกๆเลยเขาไม่ได้อยากให้มีปกครองพิสุพิเศษอะไรหรอกนะ
1: ครับ
0: เขาจะได้เหมือนคนไทย
1: ทั่วไป
0: ใ
1: ช่ใช
0: ่แล้วก็เขาชอบที่มีนายอำเภอ
1: ม
0: ีกำนันผู้ใหญ่บ้านเทศบาลอบต.เนี่ยเขาดูแลที่นั่นสำคัญนะ
1: ใช่ฮะเพราะถือว่ามีคนปกป้อง
0: ประชาชนเนี่ยวันเนี้ยเขาไม่มั่นใจกับภาครัฐอ่ะ
1: โอ้โหตรงนี้
0: กับควายความมั่นคงอ่ะไม่ใช่ภาครัฐกับควายความมั่นคงในพื้นที่
1: ตรงนี้มันเป็นหัวใจเลยนะ
0: ครับเขาต้องไปหน่วยงานท้องถิ่นไปหาผู้นำเขาที่เขาเลือกไป
1: ตรงนี้เป็นหัวใจเลยทำอย่างไรจะสร้างความมั่นใจให้ได้เราพูดกันมานานเรื่องนี้
0: ต้องดึงกลับมา
1: เนี่ยเราพูดกันมานานพูดกันมาหลายปีแล้วด้วยนะ
0: ใช่
1: เพราะนั้น
0: แต่มันก็ทำได้แล้วก็ปรับ
1: ทำได้ใช
0: ่ที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็หาวิธีการ
1: เพราะอะไรยังไงผมเชื่อวันที่3นั้นองค์กรว่าเสนอมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเอาละครับในช่วงสุดท้าย
0: ก็ฝากว่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญของอยากทราบไอ้ตัวนี้มันก็เป็นประเด็นในเรื่องการยิงกับคีริคัพเตอร์อะไรต่ออะไรวันนั้นเราก็ได้ถามนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมากตำรวจภูธรภาคเก้าว่าเข้าไปเก็บหลักฐานอะไรเจออะไรบ้างเขาบอกที่รถจักรยานยนต์คนที่โดนทำร้ายแล้วเมื่อวานนี้คุณหมอที่รักษาคนที
1: ่
0: ได้รับบาดเจ็บเมื่อวานก็ผ่ากระสุนออกมาเพื่อมาพิสูจน์ใช่ไหมให้มันตรงกันเพราะการที่เราจะมาพูดในที่สาธารณะพูดให้พี่น้องประชาชนมั่นใจ
1: ใช่ครับ
0: หนึ่งต้องมีข้อ

0: ข้อมูล
1: ใช่ครับ
0: มีหลักฐานอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องมาบอกกล่าวให้เขาให้ด่วนที่สุดแล้วผมก็จะคือท่านนายกท่านก็ฝากมาว่า
1: ครับ
0: ท่านนั้นให้ความสนใจ
1: ครับนะครับ
0: ท่านให้ความสนใจเดี๋ยวท่านก็ไปวันเนี้ยท่านไปประชุมครม.
1: ครับ
0: บอกท่านไม่ได้กลัวหรอกเพราะถ้าบุคคลสำคัญระดับนายกรัฐมนตรีไปเนี่ยมันก็เลยจะต้องเอากำลังในพื้นที่ที่เฝ้าระวังโว
1: ย
0: ดา
1: เข้าใจคร
0: ับ นะครับท่านก็เลยว่าเดี๋ยวท่านจะไปตรง
1: ๆครับ
0: อีกครั้ง
1: ครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความห่วงใยของพี่น้องประชาชนจะอยู่ในภาคไหนก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านมีส่วนสำคัญนะครับในการให้ความร่วมมือนะครับในการแก้ไขนะร่วมกันปัญหาภาครัฐไม่มีความมั่นใจอย่างที่ท่านประธานบอกเรากำลังจะปรับนะครับกำลังจะปรับว่าจะทำอย่างไรที่ทำให้เกิดความมั่นใจความไว้วางใจกันมากขึ้นวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณนะครับท่านประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ชมครับรายการมองรัฐสภาวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้นะครับผมสมานเงินขนมพูดดำเนินรายการท่านมนเทียนผู้ร่วมรายการและทีมงานของเราทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

0: มาร์ทล
1: อว์ท่านครับมีกฎหมายเกี่ยวกับดิจิทัลบ้างไหมครับ

หกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศก็ผู้คิดค้นหรือเจ้าของผลงานพระราชบัญญัติส่งเสริมกันเพื่อให้สิทธิความเป็นเจ้าของแก่ผู้รับทุนและให้มีการแบ่งรายได้เมื่อผลงานวิจัยถูกนำไปใช้ประโยชน์โอกาสหน้าจะมาดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลในด้านความปลอดภัยดูบ้างดีไหม

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสายมีซาฟอกรุนอิสลามอารอมกีในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศคนใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ความว่าพนักท่านนายมีซาฟอกรุนอิสลามอารอมกีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศกรุงทากาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขณะเดียวกันประเทศของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ความว่าพนักท่านนายปีเตอร์เปเรกรินีประธานาธิบดีแห่งสาวาในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์และอธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจกรรมเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์อยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2560นายชัชคอฟชัชคัชมิซิโยเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานกรุงทัชเคนในโอกาส

วันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้ระดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 7:23 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าราชกุมารีกรมพระศรีสว่างเสด็จไปอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาบรมราชาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงออกหน่วยสัตวแพทย์ให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยสัตวแพทย์ระหว่างวันที่1ถึง2กันยายน2560และทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรและพื้นที่ใกล้เคียงภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดปณิธานมุ่งเน้นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยอันจะนำมาซึ่งสุขภาพมีสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครร่วมออกหน่วยโอกาสนี้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1,000 โดสแก่รองศาสตราจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจรฉีดวัคซีนให้กับสัตว์อย่างต่อเนื่องตามวงรอบถือเป็นวิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคจากสัตว์สู่คนจากนั้นทรงงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข2ตัวและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้4ตัวและสุนัขที่มีเจ้าของเพศผู้อีก4ตัวรวม8ตัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบสัตว์มีพระวินิจฉัยเลือกวิธีการใช้ยาสลบให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละตัวตลอดกระบวนการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งนี้การทำหมันจรจัดและช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในระบบสืบพันธุ์อาทิภาวะมดลูกอักเสบและการเกิดเนื้องอกเต้านมในสุนัขเพศเมียและการเกิดภาวะต่อมลูกหมากเพศผู้สำหรับอาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้ทีมสัตวแพทย์ได้ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวรวม78ตัวและฉีดวัคซีน38ตัวท่านและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์วันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในการถวายภัตตาหารจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปที่สวดพระภิธรรมพระศพองค์พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิ

คืนรับพระราชทานฉันชานฉันเพลวันละ8รูป100วันเวลา 11 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยศิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนเกศรวม8รูปในช่วง100วันพระพิธีธรรมมาจากพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดระฆังโคสิตารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดสักเกตวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสเวลา 17 นาฬิกานายเกษมวัฒนานบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีมาจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสักเกตพระพิธีธรรมเปรียบเสมือนผู้สืบสารมรดกทางพระพุทธศาสนาทั้งด้านบทสวดวิธีปฏิบัติและลำดับขั้นตอนของศาสนพิธีให้คงความถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและเวลา 19 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารรูปสวดพระพิธรรมพระศพทั้งนี้การบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพจะมีการประคมย่ำยามทุก3ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอาทิคลินิกทันตกรรมอศวนันท์บริษัทอศวโสพลจำกัดโรงเรียนบ้านขามาและบริษัทสเตล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงมหาวชิรราชธิดาทรงเป็นที่รักยิ่งของพระบรมวงศ์ด้วยมีพระจริยวัตรที่งดงามทรงปฏิบัติพระองค์ด้วยความอ่อนน้อมและทรงมีความกตัญญูกตเวทิตากับพระบรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่นอกจากนี้สุขของประชาชนส่งมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เปราะบางในสังคมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10 นาฬิกาบริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทอัศวโสพลจำกัดสภาองค์กรชุมชนระดับชาติและคลินิกทันตกรรมอัศวบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดธาตุทองวัดพระศรีมหาธาตุและวัดทองนพคุณเทวสังฆารามจังหวัดกาญจนบุรีวัดช่องลมวรรณคีรีจังหวัดราชบุรีวัดทุ่งทองจังหวัดนครจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์10รูปสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทบางกอกแลนด์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือครอบครัวแจ้งอรัญยิกนางสาวอัมไพอุไรเวโรจนากรและคณะบริษัท U7 Fintech จำกัดและนางกิมไนท์สิริพฤกษาและคณะราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครวัดโคกชำระวัดนาห่อมและวัดตาโทจังหวัดอุบลราชธานีวัดถ้ำสิงโตทองจังหวัดราชบุรีนครปฐมวัดสิเรียงพุท

ธารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามวัดอ่างศิลาและวัดเต่าปูนจังหวัดชลบุรีสวดอนุโมทนาเวลา 17:00 นวัดบางไผ่พระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีและบริษัทสเตลารับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายสงฆ์10รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดอุทัยธารามวัดสุวรรณารามและวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสุทธาวาสจังหวัดเลยและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทจิตอาสาวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย์และบริษัทไอเดียเวิร์กส์คอมมิวนิเคชั่นจำกัดเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสวดพระอภิธรรมพระบรมศพตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหน่วยงานและประชาชนทั้งข้าราชการนักเรียนนักศึกษาศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฟ้าใสวิทยาจังหวัดนครปฐมประเภทประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดพัทลุงโรงเรียนราชสีมาและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมกลุ่มที่5ทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569กุศลทักษิณานุปทานกงเต้ชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เปลี่ยนมุมคิดนะครับพบกันจริงครับ
1: ครับและผมปริ้นนันทคมประสาทพรนะครับเรามาร่วมเปลี่ยนขวัญร่วมกันคิดวิเคราะห์ไปด้วยกัน
0: ในรายการเปลี่ยนมุมคิดนะครับ เจอกันเช่นเคยครับผ่านทางหน้าจอช่อง10 TPTV โทรทัศน์รัฐสภานอกจากนี้ครับยังติดตามรับฟัง FM 87.5 MHz กรุงเทพปริมณฑลพร้อม14เครือข่ายในส่วนภูมิภาครับ AM 1071
1: สดฟังสดนะครับผ่านทางสื่อออนไลน์ได้มีไลฟ์สดนะครับที่แฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาครับทางเว็บไซต์ www.tpchannel.org แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนทั้งระบบ iOS และ Android กับแอปพลิเคชัน TP Channel นะครับ

0: ออนครับผ่านทาง YouTube TP Channel ครับ
1: วันนี้เนี่ยจะพามาดูอะไรที่เป็นแบบเทคโนโลยีนิดนึงพี่ปริ้น
0: ทันสมัยเลยนะครับ
1: ทันสมัยเลยตามนโยบายรัฐบาลด้วย
0: ใคร
1: แหมรู้สึกว่าเสียงตอบรับนี่ก็หลากหลายความเห็นเหมือนกันนะ
0: โอเคนะก็มีคนที่เคยใช้นะครับก็อยากลองดูนะครับในแบบที่เป็นโปรมากยิ่งขึ้นเป็นมืออาชีพ
1: ปกติของฟรีนี่เราต้องซื้อใช่ไหม
0: ของฟรีเราก็สามารถสมัคร
1: เสร็จ
0: ก็เป็นเหมือนตัวโปร
1: เหมือนโปรเลย
0: ใช่เพราะถ้าตัวโปร
1: ต้องจ่าย
0: บางยี่ห้อก็มีราคาที่ต้องจ่ายกันหลายร้อยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวฟรีก็จะมีความสามารถที่จำกัดในการถามในการเจนภาพนะครับในการที่จะให้มันช่วยงานอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะมีข้อจำกัดแต่ถ้าเป็นตัวที่ความสามารถในการที่จะถามตอบเยอะขึ้นวิเคราะห์ได้ลึกขึ้นนะฮะเจนภาพได้มากขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นครับ
1: ซึ่งพอเรามาดูนิดนึงนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเพราะว่าพูดถึง AI ระดับโปรเนี่ยนะคือเห็นเขาบอกมีการรวมกันไว้เลยจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยต้องคิดไซส์รายละเอียดต่างๆมีการลงทะเบียนรับสิทธิ์ไปเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะใช้ AI มาทั้งการเรียนการเรียนสำค
0: ั
1: ญ
0: ใช่ๆ
1: การทำงานก็สำคัญ
0: ค
1: นะฮะแต่ถ้าเราไปดูสัดส่วนของคนลงทะเบียนเนี่ยคือส่วนใหญ่จะเป็น2กลุ่มใหญ่
0: ๆมีกลุ่มไหนบ้างครับ
1: จะนะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มวัยทำงานอย่างพวกเราเนี่ย
0: ครับ
1: ทีนี้เข้าฟังครับ14ค่ายรวม33โมเดลเปิดใช้งานจริงไป 2-3 วันที่ผ่านมาถือว่าเป็นอีกบททดสอบหนึ่งของโครงการเหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: ว่าประชาชนจะใช้ประโยชน์จาก AI ได้มากแค่ไหนและจะมีผู้ใช้งานจริงมากน้อยเพียงใดเพราะว่ารัฐบาลตั้งเป้าไว้เนี่ยอย่างที่เราทราบกันคือ5ล้านตามตัวเลขลงทะเบียนประมาณ2ล้าน
0: ครับ
1: คือบางคนอาจกระบวนการตรงนี้เป็นอย่างไร
0: บางคนอาจจะลงทะเบียนไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปิดใช้นะครับยังไม่ได้เริ่มใช้งานก็ขอเราดูก่อน
1: ล่าสุดเอาวันแรกก่อน
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้เก็บทุกวันแต่วันแรกเนี่ยมีคนใช้งานไปเนี่ยประมาณ 10% ยังเหมือนกับ
0: ก็ประมาณ100กว่าร
1: อก่อนรอดูก่อนนะครับว่าเอ๊ะการใช้มีรีวิวพี่ปริ้น
0: เป็นยังไงบ้าง
1: คุณผู้ฟัง
0: ครับ
1: ทีมงานผมเพิ่งสั่นเดี๋ยวรบกวนนิดนึงครับเพราะว่ารีวิวเนี่ยมีคนเข้าไปใช้จริง
0: ครับ
1: อยากจะรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะต่างจากที่เราใช้ฟรีกับความเป็นระดับโปรเนี่ยยังไงนะ
0: ครับ
1: คือมีทีมงานก็วัยทำงานเหมือนเราเนี่ยนะครับเขาเข้าไปทดลองกดใช้งานจริงเลยนะครับว่าข้างในระบบจะเป็นยังไงจะคุ้มค่าขนาดไหนนะคือมันจะบอกหมดเลยครับว่าคืออยู่ในระดับปัจจุบันคือผู้สร้างสรรค์นะครับแล้วก็เราทำอะไรได้บ้างเช่นสร้างวิดีโอสร้างเพลงค้นคว้าเชิงลึกอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้เป็นภารกิจต่างๆนะครับเปิดเข้ามาครั้งแรกตัวบัญชีเนี่ยจะปรับสถานะผู้สร้างสรรค์ให้ทันทีแต่อย่าตกใจว่าคะแนนบัญชีอันนี้เลย
0: แปลว่าต้องมีลักษณะของการใช้งานนะครับมีการถามเรียนในเรื่องของวิธีการใช้งานเนี่ย
1: จึงจะได้คะแนนนะ
0: ถึงจะได้คะแนนมา
1: จึงจะได้คะแนน
0: แล้วขยับจากเบื้องต้นเนี่ยนะครับไปเป็นผู้สร้างสรรค์ต้องมี100คะแนน
1: มีแรงกิ้งอีก
0: คือไม่ได้เป็นลักษณะของเอามาใช้เลยล่ะบางคนก็ใช้ไม่เป็นไงแต่เขามีบทเรียนให้ในนั้น
1: อ๋อต้องศึกษา
0: ต้องศึกษาดูคลิปวิดีโอศึกษานะฮะตามที่ผู้ผลิตเจ้าของ AI เนี่ยเขามีการวางตัวนี้ไว้เก็บแต้มไป
1: ถูกต้อง
0: แล้วพอไปใช้ได้100คะแนน100แต้มเนี่ย
1: ซึ่งมันจะมีระยะเวลานิดนึงคร
0: ับ
1: ในทุกๆ100คะแนนเมื่อสักครู่ทีมงานขึ้นเป็น0ใช่ไหมอย่าเพิ่งตกใจไปนะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆลองใช้มันไปก่อนนะฮะทุกๆ100คะแนนจะได้รับสถานะผู้สร้างสรรค์30วันคะแนนจะถูกใช่ไหมเขามีลำดับไปเรื่อยๆนะฮะตามโปรเซสจะได้โควต้าทางเช่นอย่างที่บอกไปตอนแรกวิดีโอเพลงค้นค้าออกค้นคว้างานวิจัยเนี่ยอย่างละ10ครั้งต่อเดือนแสดงว่าเขาก็มีให้เราเยอะพอสมควรนะครับส่วนพื้นฐานการแชทการเจนรูปภาพเนี่ยระบบเครดิตเนี่ยเห็นบอกว่ามี 10,000 เครดิตต่อ 10,000 เครดิตเลยนะ
0: ใช้เต็มที่เลย
1: ไม่เกิน10ครั้งพี่ปิ้น
0: ครับ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังแต่นี่10,000เครดิตนะฮะพอกดใช้งานไปเรื่อยๆเครดิตก็จะถูกลดลง

0: ันนี้เข้าใจกันได้แต่ว่าถ้าใครใช้เพลินจนเครดิตหมดเนี่ยสามารถเรียนในคลาสเอสมีคอร์สมาสอนเราในแพลตฟอร์มถือว่าออกแบบมาใช้ให้กับคนด้วยลองใช้งานจริงเป็นยังไงมีการไปเจนภาพไปเจนอะไรม
1: ี
0: การถามด้วยดีกว่าใช้ฟรีใช้คำนี้เลยคุณผู้ชมคุณฟังคือดีกว่าเจนภาพไปปุ๊บปกติบางทีเราอาจจะต้องสั่งมันเป็นภาษาอังกฤษ
1: ครับ
0: อันนี้พิมพ์เป็นภาษาไทยเลยนะฮะลองใส่พร้อมลงไปเดียวกันเป๊ะนะฮะ
1: ภาพเป็นไงสวยงาม
0: เห็นบอกว่าออกมาเนี่ยมันก็มีความโอเคเสถียรกว่าที่ใช้ฟรี
1: ถ้าฟรีนี่ภาพมันก็อาจจะออกไปไม่ตรงใจเรา
0: บางทีหน้าบิดหน้าเบี้ยว
1: หน้าเบี้ยวไม่กรอบมันผิดเพี้ยนไป
0: ซึ่ง
1: ดูลบโอเค
0: มากกว่าเพลงมากกว่าภาพ
1: เจนเพลงด้วย
0: เจนเพลง AI ได้ด้วยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับซึ่งทำออกมาได้ดีเกินไม่ต้องมานั่งแต่งเนื้อเพลงทั้งหมดนับ1ถึง10ในใจเท่านั้นแหละนะฮะได้เพลงออกมาที่สำคัญคือสามารถสั่งพิมพ์ฟีดแบ็กกลับไปได้ด้วยอยากจะสากลได
1: ้ได้หมดเลย
0: หมอลำลูกทุ่งมาหมด
1: ฝรั่งได้หมดเลย
0: ได้หมด
1: เลือกนะครับในส่วนของ AI ที่ทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ได้โดย AI ที่ปรากฏในโครงการดังกล่าวนี้นะครับก็มีแหละฮะเป็นการถามตอบเขียนสรุปวิเคราะห์ข้อมูลนะครับหรือว่าจะเป็นคลอดนะครับเกี่ยวกับเอกสารงานเขียนมีเจมินายครับการถามตอบวิเคราะห์มัลติโหมดได้หลายแบบเหมือนกัน
0: ฟังก์ชันแล้วนะ
1: ครับมีในส่วนของ perplexity นะครับค้นคว้าข้อมูลมีโซน่า DP search กับค้นคว้าเชิงลึกนะครับอันนี้เท่าที่สแกนเจอนะอาจจะไม่ครบทุกอันนะฮะมี deep seek ครับวิเคราะห์เหตุผลเขียนโค้ดนะครับมีกร็อกครับสนทนาวิเคราะห์กันได้นะครับลามะโมเดลของ Meta ครับมี Mistral นะครับเกี่ยวกับโค้ดมี Q10 ขออภัยครับ Qwen นะครับ Qwen โมมีปทุมมา ILLM ภาษาและบริบทไทยนะครับ M ครับเกี่ยวกับการสนทนาและเหตุผลด้วยไปเลือกใช้ได้ว่าแต่ละแบบก็จะมีความสามารถของตัวเองที่โดดเด่นกันไปแต่วันนี้มี10 AI น่าใช้ที่เขาแนะนำกันมานะอะไรดี
0: มันรวมอยู่ในนั้นแหละ
1: แนะนำนิดหนึ่ง10 AI น่าใช้ในปี2026นะครับ จาก The Enterprise Resource Training นะครับเป็นผู้รวบรวมมานะครับเราจะเห็นตามหน้าจอเลยครับอันแรกนะฮะ Gemini สร้างรูปภาพวิเคราะห์ข้อมูลไปจนถึงเขียนบทความหรือว่าเสื้อต่างๆของ Google ได้เลยนะครับอันที่2ครับ ChatGPTตอบคำถามเขียนบทเขียนโค้ดหรือว่าช่วยวางแผนงานแบบสบายๆนะครับหรือว่าจะเป็น Deep Seek ที่เป็นชื่อที่ปรากฏเมื่อสักครู่นี้นะครับเกี่ยวกับแชทบอทจากประเทศจีนรองรับหลายภาษาสามารถปรับตัวเข้ากับงานและนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับยังจะเห็นว่ามีในส่วนของเครื่องมือที่โดดเด่นเรื่องของการเขียนโปรแกรมการวิเคราะห์เขียนบทความงานวิจัยไปจนถึงเรื่องเกี่ยวกับการเขียนโค้ดแก้บั๊กต่างๆด้วย อันนี้ที่ปรากฏในAI ในโครงการไทย AI Passport ครับแต่ว่าอื่นๆก็มีอีกหลายอย่างนะที่คนนิยมใช้กันในหัว AI นะครับมี Pickwords นะครับมี Notebook LLM Arena Suno ที่ใช้แต่งเพลงนะครับหรือว่าจะอันนี้เป็น10 AI ยอดนิยมและน่าใช้แต่มี5อันในนี้อยู่ในโครงการนี้ที่สามารถเอาไปใช้ได้ครับ
0: ซึ่งต้องบอกนะครับว่าทุกๆงานเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ในภาคการศึกษานักเรียนนักศึกษาหรือคนทำงานสื่ออย่างเรามีความจำเป็นต้องใช้เหมือนกันนะ
1: ใช่ตอนนี้ตัวเลขของผู้ที่ใช้ AI นี่ถือว่าขยับขึ้นสูงนะ
0: เทรนโลกไปอย่างนั้นถ้าเราไม่ใช้แล้วเราจะไม่ทันโลกเขานะพี่ปิ๋น
1: ครับการค้นหาข้อมูลจะช้าจะเห็นว่าเดี๋ยวทีมงานขึ้นข้อมูลให้ดูสักเล็กน้อยก็ได้นะครับข้อมูลชัดเจนเลยนะฮะจากสแตนฟอร์ดระบุว่าตอนปี2023เนี่ยมีองค์กรประมาณ 55% พอมา2024ขยับขึ้นมาชัดเลยเป็น 78 ปั๊บและปีที่ผ่านมาครับตลอดทั้งปีครับขึ้นมาเป็น 88% เลย
0: ถ้าปีนี้เก็บนี่ผมว่าอาจจะ90กว่านะพี่

0: เนี่ย2ปีเนี่ยจาก 55% เพิ่มเป็น 88% เกือบ9ใน10องค์กรตอนนี้ใช้ AI ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อมีการสำรวจคนไทยบ้างครับในการใช้ AI นะครับเป็นการสำรวจในกลุ่มผู้ใช้ดิจิทัลนะอันนี้ไม่ใช่คนไทยทั้งมีข้อมูลอย่างนี้ฮะมีการใช้งานจำนวนมากแล้วก็ 76% เนี่ยโต้ตอบกับเครื่องมือฟีเจอร์ AI ทุกวันนะใช้ทุกวันเลย
1: อันนี้เขาใช้ทำงานหรือใช้เป็นเพื่อนเนี
0: ่
1: ย
0: น่าจะทุกอย่างเลยฮะปรึกษาปัญหาดูดวงอะไรต่างๆนานา
1: เลยมันได้หมดมันได้หมดก
0: ็
1: จริงนะครับ
0: ทีมงานเปลี่ยนไปอีกเพจหนึ่งม
1: ี
0: 56% สนทนากับ AI แชทบอทนะครับแล้วก็พัฒนาทักษะด้าน AI และ 45% ครับใช้ AI เพื่อประหยัดเวลาในการค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลนี่ก็เป็นรายงานจาก Economy SEA 2ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ AI ที่คนทั่วโลกเนี่ยนะครับใช้สูงเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยครับ
1: อ่ะขอทิ้งท้ายก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ช่วงที่2กันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไทย AI Passport ของรัฐบาลมันดีมีประโยชน์แต่ก็อาจวิธีการบ้างเพราะบางคนก็บอกมันยังอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ที่เขาพยายามจัดให้เนี่ย
0: เกิน
1: 80% นะแต่เอาเป็นว่าเสียงส่วนใหญ่โอเคการลักษณะแบบนี
0: ้
1: ก็อย่างที่เราย้ำกันนะฮะใช้ฟรีดีกว่าไปซื้อเอง
0: ลองใช้ดูก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เป็นสิ่งที่เขาจัดให้นะสัมพันธ์โดยเฉพาะการเข้าถึงกลุ่มเด็กเยาวชนเพื่อไม่ให้เด็กเหล่านี้เขาตกกระบวนหรือว่าไม่ได้รับสิทธิ
0: ์
1: รัฐบาลเขาไปทำอะไรมาหรือในมุมของสภาผู้แทนราษฎรมุมส.ส.ในพื้นที่เขาไปทำอะไรมาบ้างแล้วมองอนาคตของโครงการลักษณะกับการศึกษาเด็กเยาวชนหรือความเป็นอนาคตของชาติไรเดี๋ยวเก็บไว้คุยกันต่อช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวครับ
0: ครับ
2: หรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
2: ถ้าอยากร
3: ู้
2: ด
3: ู
2: ช่อง
3: 10
2: ค
3: ่
2: ะ
3: สภาถ้าอยากรู
2: ้ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
4: คนอยากให้ลูกแข่งกันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
5: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
6: นมแม่ย้ำจากสสส.
7: กฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อปิดบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการเซ็กชั่น77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4

0: มาคุยกันต่อเปลี่ยนมุมคิดนะครับเพราะว่าวันนี้เราต้องมองแล้วล่ะทักษะเด็กเยาวชนฟิลิปปินส
1: ์ครับ
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟาสปอร์ตเสียงตอบรับเยอะแยะมากมายยังลงทะเบียนได้อีกจนกว่าจะเต็ม5ล้านสิทธิ์นะครับตอนนี้แค่เปิดวันแรก19สิงหาคมที่ผ่านมานี่ก็เรื่อยๆนะครับแต่คุณผู้ชมนะคุณผู้ฟังมามองเรามองมิติการศึกษาเพราะโดยเฉพาะน้องๆที่เขาเป็นเยาวชนต่างจังหวัดนะปฏิเสธไม่ได้ว่าบางทีเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสาร

0: าจจะเข้าไม่ถึงทีนี้มันก็เกิดความลักลั่นนะครับเรื่องของความเท่าเทียมแต่พอเรามีตัว Thai AI Passport ขึ้นมาเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นน้องๆเยาวชนอย่าลืมนะครับไปใช้สิทธิ์กันตรงนี้แต่ระหว่างนี้เนี่ยนะครับกระบวนการต่างๆหรือว่าอาจเชิญรณรงค์ด้วยกันนะครับหรือว่าความสำคัญตรงนี้เราจะมาคุยกันนะครับกับทางประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรทีมงานติดต่อสัมภาษณ์สดโทรศัพท์นะครับกับทางนายแพทย์อรงกตมณีกาตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายสวัสดีครับนายแพทย์ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณต้นครับสวัสดีครับผู้ชมที่เคารพรักทุกท่าน
0: ขอบคุณครับ
1: ครับ
0: วันแรกเสียงตอบรับดีมากครับคุณหมอครับ ล้านกว่าแล้วก็ลงได้เรื่อยๆด้วยและโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนผมทราบว่าคุณหมอลงพื้นที่ไปทำความเข้าใจกับน้องๆบอกนะ
2: ใช่คร
0: ับ เป็นยังไงบ้างครับในพื้นที
2: ่จริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าเป็นโครงการที่ดีแต่คราวนี้เนี่ยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เนี่ยอาจจะไม่ได้เรียกว่าอ่อนนะแต่เหมือนกับมันเหมือนกับคล้ายๆว่ามันยังนะครับจะลงทะเบียนได้เมื่อไหร่เพราะตอนแรกเนี่ย31กรกฎาคมถูกไหมครับ
1: ครับ
2: ใช่ไหมครับแล้วก
0: ็ขยับมา
2: ขยับมาขยับไปขยับมาหลายคนก็ตามไม่ทันแล้วก็ผมเองเนี่ยจะไม่ไปหลายโรงเรียนนะฮะเพราะว่าเด็กต่างจังหวัดเนี่ยก็ไม่อยากให้เสียโอกาสแต่สิ่งหนึ่งแล้วที่ผมอยู่จังหวัดนครพนมผมไปที่มอนครพนมมหาวิทยาลัยนครพนมซึ่งมีนักศึกษา 30,000 กว่าคนทั้งคู
0: ่นะครับไม่รู้เรื่องว่าการเปิดลงทะเบียนยังไงอะไรยังไงใช้ยังไง
2: ใช่29ที่ผ่านมานี่เองมั้งนะครับ28 29สิงหาเด็กไม่รู้จริงๆก็ได้คุยกับท่านอธิการบดีคุยกับนายหานายกสโมสรรวมถึงตัวแทนของคณะต่างก็ตอนนี้กำลังเร่งรีบนะฮะเพราะว่าเขาอาจจะตกข่าวจริงๆเรื่องพวกนี้ครับครับ
1: ครับ
2: คุณหมอครับตรงนี้ตัวเลขเนี่ยมันค่อนข้างจะตับเลขมันน่าจะเต็มเร็วภายใน5วัน7วันเองนะครับ
1: ครับตอนนี้สรุปว่าสามารถที่จะลงทะเบียนได้ไปจนถึงระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ครับ
2: กี้เพิ่งเลิกประชุมกันนะครับผมคิดว่าจนกว่าจะ
1: เต็มหน้า
2: ข้อมูลวันแรกเมื่อวานนี้ถูกไหมครับ
1: ครับถูกต้องครับ
2: มีผู้มาใช้งานจริงๆวันแรกนะฮะประมาณแสนคนแสนนิดๆซ
1: ึ่
2: งแสนกว่าคนเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่ามีข้อมูล 60,000 กว่าคนเนี่ยนะมาเรียนได้เลยมาเรียนเพื่อที่อยากจะเพื่อที่จะขยับขึ้นไปใช้ AI Pro นึกออกไหมครับค
0: ือ
2: ถ้า
0: ไม่เก็บคะแนน
2: ใช่ใช่เก็บ
0: คะแนนในระบบ
2: ครับใช่ครับใช่ครับ
0: ครับ
1: ครับคุณหมอครับในส่วนของเงื่อนไขเมื่อสักครู่น้องๆนักเรียนนะครับที่นครพนมเนี่ยนะฮะมันจะมีเงื่อน15ปีขึ้นไปที่จะใช้ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหเด็กม.1 ม.2 ที่อายุไม่ถึง13
0: 14เขาก็อยากใช้เหมือนกัน
1: ครับคุณหมอตรงนี้มันจะเป็นเงื่อนไขที
2: ่ POR นะครับแต่ว่าเป็นระเบียบที่กระทรวงผมเชื่อว่าเดี๋ยวคงรอไปอีกสักระยะหนึ่งการทำแล้วเนี่ยไม่สามารถล้านสิทธิ์ได้ผมเชื่อว่าน่าจะมีการปลดล็อกผมเชื่ออย่างนี้นะผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าอาจจะมีการปลดล็อกว่าตั้งแต่มัธยมเลยอาจจะเป็นตั้งแต่ม.1 เป็นต้นไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีประกาศมีการพูดคุยกันวงนอกนะฮะยังไม่ได้เป็นเรื่องของซึ่งอาจจะนะฮะผมคิดอย่างหนึ่งที่เหมือนกับสิทธิ์ที่เป็นเงินสดเช่นเงินประกันข้าวนะฮะเช่นเงินบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าโครงการอะไรเงี้ยอันนั้นคือตัวเลขนั้นปุ๊บปั๊บมันเขาเรียกอะไรอ่ะ

0: มันขึ้นเร็วมันมาเร็ว
1: ใช่แต่ว่าเรื่องตรงนี้มันเป็นเรื่องขององค์ความรู้นะครับเป็นเรื่องขององค์ความรู้ก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะฮะอย่างสมมติว่าชาวไร่เขาก็คงไม่ได้ใส่ใจถูกไหมครับไอ้ตัวที่สุดจะเป็นนักเรียนนักศึกษาม
0: องในบริบทการสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งคุณหมอนั่งในตำแหน่งมองว่าเราจะขับเคลื่อนอะไรยังไงได้บ้างระหว่างนี้เพื่อให้คนตอนนี้ลงทะเบียนไปยังมีอีกหลายพื้นที่หลายเก้าอี้รอให้ได้ใช้สิทธิ์ครับคุณหมอครับ
1: สิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับในความเป็นจริงก็คือว่าเหมือนกับอินฟราสตรักเจอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาประเทศสมัยก่อนก็จะเป็นเรื่องถนนหนทางถูกไหมครับเป็นเรื่องไฟฟ้าเป็นเรื่องโทรศัพท์เป็นเรื่องน้ำประปาที่เจริญแล้วที่เขาเริ่มก่อนเราแล้วเริ่มก่อนตั้งนานละเรื่องของ AI AI ส่วนใหญ่ของประเทศผมเชื่ออย่างนั้นนะคนส่วนใหญ่เนี่ยความจำเป็นว่า AI เนี่ยสำคัญต่อการดำรงชีวิตสำคัญต่ออาชีพอย่างไรการตระหนักรู้ตรงนะครับเพราะว่าจากสังกระฉูดขึ้นวันที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นจังหวัดกรุงเทพเช่นเชียงใหม
0: ่เช่นหัวเมืองใหญ่ๆ
1: ใช่ใช่ครับเหมือนกับคนชั้นกลางอยู่กันเยอะๆนะฮะไม่ใช่ตรงนี้แต่ว่าระดับรากหญ้าชาวไร่ชาวนาชาวสวนแม้กระทั่งอสมที่ผมโปรแกรมอย่างอื่นแอปพลิเคชันเขารู้หมดแต่เขายังไม่รู้เรื่อง AI นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยได้คุยกับท่านรัฐมนตรีชัยชนกที่ชอบอยู่นะครับว่าเราดิจิตอลชุมชนในหลายๆตำบลซึ่งเกิดขึ้นมาหลายรัฐบาลนั่นแหละดิจิตอลชุมชนเนี่ยก็จะมีคอมพิวเตอร์ชุมชนมีเน็ตฟรีนะครับมีห้องทำงานเด็กก็อยู่โรงเรียนนะฮะหรืออยู่วัดอยู่ชุมชนกันนะฮะก็ศูนย์ดิจิตอลชุมชนนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการที่จะเป็น AI Learning Center เป็นศูนย์การเรียนรู้การเรียนรู้เนี่ยคือเราเนี่ยชาวบ้านยังไงก็เห็นความสำคัญแต่ว่ากระบวนการคือผมนี่ความคิดของผมเองนะเราต้องเอาออฟไลน์ดึงคนจากออฟไลน์ตรงนี้เนี่ยเพื่อดันเข้าไปรับความรู้ออนไลน์นี่หรอไหมฮะ
0: โอ้อันนี้
1: ปีเก้าเนี่ยจะพาคณะกรรมการไปลงพื้นที่ที่จังหวัดนครพนมจังหวัดสกลนครมุกดาหารอีกรอบหนึ่งแล้วก็วันที่21จะไปเชียงใหม่นี่ไม่ใช่ตัวเมืองจะไปแถวกรมก๋อยเคยได้ยินไหมเป็นตัวเมือง
0: นี่ถ้าได้รู้เรื่อง AI มีใช้นี่เผลอๆนี่พืชผลการเกษตรอะไร
1: ถูกครับ
0: อัปเกรดขายได้นะ
1: คือคล้ายๆว่าจะต้องเป็นเรื่องของ AI ชุมชนแล้วแต่แบบนี้ถ้าจะถึงรากหญ้าถึงชาวบ้านจริงๆที่มันจะเป็นประโยชน์ถูกไหมฮะชาวไร่ปลูกพืชเผื่อใบเขาผลิตอะไรอ่ะใบมันเหมือนมันมีโรคอ
0: ่
1: ะ
0: มันมีปัญหา
1: ตัวนั้นให้ AI เขาอ่ะถูกไหมฮะหรือว่าการที่จะเพิ่มผลผลิตต่อไร่เนี่ยต้องใช้น้ำเท่าไหร่ให้หมดเลยนะครับ
0: เพราะตอนนี้เนี่ย
1: ส่วนใหญ่แล้วยังรู้กันเพียงแค่ว่าAI เอาไว้แต่งรูปถูกไหมครับ AI เอาไว้แต่งรูปหรือเอาไว้ดูดวง
2: สอบถามดูดวง
1: ซื้อหวยอย่างนี้หวยออกอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้ขิวมันทำได้เยอะแยะหลายอย่างเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นเรื่องที่หมานะครับแต่ว่าชุมชนที่เป็นเจริญแล้วไว้ทำงานนะฮะหรือว่าเป็นสังคมเมืองหรือเป็นพวกนักเรียนนักศึกษาถึงแม้อยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดไม
0: ่ทีนี้โอเคเราอยากให้ทุกคนไม่ใช่แค่ใช้คุยใช้สนุกสนานนะฐานรากได้แต่ทางกระทรวงดีพอดีการใช้ AI เนี่ยมันการที่จะไปคุยและใส่ข้อมูลตรงนี้คุณหมอมีอะไรจะเตือนพี่กัน

0: ว่าถึงฟรีเนี่ยนะระวังอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องของข้อมูลที่อาจจะมีรั่วไหลซึ่งเราก็ไม่ทราบในรายละเอียดนะครับแต่ว่าสำหรับ AI Pro เนี่ยเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ของน้อยนี่ก็มีความอุ่นใจระดับหนึ่งนะครับเรื่องของความที่ข้อมูลมันจะหลุดไหลว่าอย่างน้อยเนี่ยโครงการนี้คือโครงการของรัฐบาลถูกไหมครับก็ยังปลอดภัยกว่าที่เราจะไป
2: เสียมันได้นะ
0: ค่ายไหนก็ไม่รู้นะฮะอย่างผมเนี่ยผมเป็นหมอผมมีศูนย์ CT scan นะฮะ
1: ครับ
0: เสียดายว่าไอ้ AI ที่ผมใช้เนี่ยมันไม่ของรัฐบาลที่ให้ชุดนี้ BTS AI Passport ไปเสียค่าจ้างเดือนนึงก็พันกว่าบาทนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้
1: จ้าง
0: บริษัทไหนก็ไม่รู้แต่ว่าสำหรับของโครงการ THAI Passport ของรัฐบาลเนี่ยอะไรก็ตามครับเหมือนธนาคารออมสินน่ะรัฐบาลเป็นมันเนี่ยมันสบายใจไประดับนึงอ่ะว่านี่คือรัฐจัดนะฮะไม่ใช่พี่น้องประชาชนไปหาเอง
1: ครับ
3: ครับครับครับตรงนี้ AI เนี่ยนะครับจะเห็นว่ามีความสามารถหลายอย่างที่นอกเหนือจากคุณหมอบอกว่าดูดวงหรือว่าแชทพูดค้นหาคำตอบนะครับเขียนรายงานเขียนบทความอะไรต่างๆสืบค้นข้อมูลได้อย่างละเอียดเชิงลึกได้แต่ในขณะเดียวกันครับอาจจะมีการถูกนำมาใช้ในการทำการบ้านอะไรพวกนี้นะครับสำหรับเด็กๆเราจะทำยังไงให้ AI เนี่ยเป็นเครื่องมือช่วยคิดไม่ใช่ผลครับ
0: ตรงนี้ท่านรัฐมนตรีชัยชนกชินใจเหมือนกันนะครับผมเองได้พาท่านรัฐมนตรีมาลงพื้นที่ที่อำเภอท่าพนมนะฮะมีโรงเรียนอนุบาลวัดท่าพนมซึ่งจัดการเรียนการถึงป.6นะครับซึ่งเราก็ตั้งข้อสังเกตว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่มีหลักสูตร AI ก็ตามแต่ว่าเด็กป.4ป.5ป.6เนี่ยเดี๋ยวนี้เอา AI ทำการบ้านแทนเหมือนกันในระดับโรงเรียนนะฮะท่านรัฐมนตรีมีอธิบายไว้ว่าคุณครูเนี่ยบ้านอีกลักษณะหนึ่งตรงกับให้ AI
2: ให้มันยากให้มันยากสำหรับการตอบ
0: เพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยเด็กก็จะสมองเด็กมันจะไม่พัฒนาครับจะคิดไม่เป็นคิดไม่ออกคำนวณอะไรไม่เป็นเพราะว่าลอกอย่างเดียวนะครับในการนี้เดี๋ยววันที่18กันยายนนี้ซึ่งเป็นวันศุกร์เนี่ยผมก็จะพาคณะกรรมการเนี่ยมาฟังผู้สาขามหาวิทยาลัยนครพนมเขตพื้นที่การประถมศึกษาการมัธยมเขตของที่22ที่นครพนมนะฮะมาฟังว่าครูเขาเนี่ยมีวิธีการป้องกันเรื่องเหล่านี้อยากให้ข้อมูลที่สำคัญกับทางคณะกรรมการเอาหลายๆโรงเรียนเนี่ยมาฉายภาพเป็นตัวอย่างให้กับกรรมการฟังนะครับว่าป้องกันเหตุพวกนี้อย่างไรนะฮะเอา AI มาจัดเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนผลิตสื่ออย่างไรหรือว่าแนวทางการให้การบ้านหรือว่าดูการบ้านยังไงจะป้องกันยังไงและที่สำคัญให้เด็กใช้ AI ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งได้รับการพัฒนาอยู่ครับ
1: เกี่ยมไม่ว่าเด็กจะอยู่ในบริบทไหนช่วงสุดท้ายนี้ในฐานะประธานกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรไหนๆก็มีโอกาสคุยกับคุณหมอแล้วเชิญชวนนิดนึงฮะลงทะเบียนได้จนกว่าจะเต็มสิทธิ์5ล้านสิทธิ์ครับคุณหมอเชิญครับ
0: ผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยรัฐละนะฮะโดยประสานงานกับกระทรวงอวกระทรวงศึกษาธิการนะฮะแล้วก็โดยประสานงานอีกหลายๆกระทรวงให้พี่น้องประชาชน

0: ขณะเดียวกันเนี่ยตัวผมเองเนี่ยผมก็จะจัดอันนี้มันเป็นประโยชน์จากการใช้ AI อย่างของจังหวัดนครพนมเนี่ยแข่งกันประกวดเลยว่านครพนมมีของอะไรมีอะไรที่ขึ้นหน้าขึ้นสั้นโดยใช้ AI
1: แต่ใช้ AI ออกแบบทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: น่าสนใจรอตามนะรอตาม
0: หรือว่าผมเป็นที่ปรึกษาสโมสรซึ่งกำลังจะลงแข่งรายการช้าง FX เดี๋ยวก็จะเชิญชวนให้เขาออกโก้ใหม่นะฮะอย่างสัญลักษณ์ของเรานี่เป็นเรือไฟสีส้มปวดกันว่ารูปแบบไหนที่จะใช้กับอะไรอย่างเงี้ยครับคือมีการประกวดมีการเชิงท่องเที่ยวเชิงอาหารการกินท้องถิ่นหรือเรื่องท่องเที่ยวต่าง
1: ๆแต่ยังไปได้ไกลอีกเยอะ
0: ได้เยอะครับครับผมครับ
1: ครับครับคุณหมอโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับมาเปลี่ยนมุมคิดด้วยกันครับคุณหมอครับ
0: ครับผมครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: นี่คือคุณหมออลงกตมณีกาศท
2: ่
1: านเป็นประธานกรรมธิการการและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือที่จริงที่คุณหมอมาเล่าให้ฟังเอากรรมธิการลงไปเลยนะฮะแล้วก็สิทธิ์อย่างที่เราคุยกันตรงแหมนานๆได้คุยกันที บอกเลยนะครับบอกว่าย้ำเลยลงทะเบียนได้จนกว่าจะเต็ม5ล้านสิทธิ
2: ์
1: และตอนนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบถือว่าได้ทราบแล้วนะ
2: คิด
1: ยังมีเวลาอีกสักประมาณเกือบ10นาที
2: ครับ
1: เราได้อะไรจาก AI บ้างไหมพี่
2: คร
1: ับ
2: วันนี้ AI เนี่ยนะครับจากภาครัฐนะครับมีการสำรวจจากซูเปอร์โพลมานะครับเกี่ยวกับความต้องการของคนไทยต้องการอะไรจาก AI ครับโดยเป็นการสำรวจประชาชนทั่วประเทศกลุ่มตัวอย่าง3คนครับเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายนช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็เป็นช่วงจังหวะพาสปอร์ตออกมาทางซูเปอร์โพลนี่เลยนะครับแล้วก็เปิดเผยผลออกมาให้ได้ทราบกันโดยมีค่าความคาดเคลื่อนนะครับบวกลบ 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ครับ
1: อันนี้เป็นมาตรฐานของงานวิจัยอยู่แล้ว
2: กลับไปแล้วเนี่ย 91.2% ครับเคยได้ยินหรือว่ารู้จัก AI นะครับโดยคนไทยเริ่มใช้ AI นะฮะ 72.5% ครับเคยใช้ AI ในช่วงความต้องการตามหัวข้อเลยนะครับประชาชนต่อการใช้ AI ครับ AI เพิ่มรายได้ลดต้นท
1: ุ
2: น
1: สำคัญเลย
2: 91.7% อยากมีเงินล้านแรกต้องทำอย่างไรเขาก็มีวิธีการว่าคุณต้องออมอย่างไรคุณต้องลงทุนอย่างไร
1: แต่ไม่ได้บอกคุณต้องขยันใช่ไหม
2: ต้องขยันทำตามที่ต้องลงมือทำด้วยขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
1: ครับ
2: 88.5% ครับ อันดับ3ครับประชาชนเข้าถึงความรู้และการใช้ AI อย่างเท่าเทียม 87.2% นี่ตรงตามหัวข้อเท่าเทียมเขาก็บอกว่าอยากจะใช้ AI เนี่ยนะครับให้ได้เข้าถึงความรู้อย่างเท่าเทียมนะครับ ข้อที่4ครับความต้องการที่4คือส่งเสริม AI พัฒนาการศึกษาและยกระดับทักษะแรงงานไทย 85.3% และความต้องการที่5นะครับใช้ AI ดูแลความปลอดภัยของประชาชนด้วยกันครับมีการถามต่อด้วยนะครับว่าถ้ารัฐบาลสนับสนุน AI ประชาชนต้องการความช่วยมี1ครับเงินสนับสนุนหรือคูปอง AI 48.9% อันดับ2อบรมการใช้ AI 47.3% อันดับ3ศูนย์เรียนรู้ AI ในชุมชน 41.6% อันดับ4หลักสูตรออนไลน์เรียนรู้ด้วยตนเองนะครับ 39.8% อันดับ5ที่ปรึกษาด้าน AI 32.7% เราจะเห็นว่าในโครงการนี้มีครบหมดนะฮะเป็นแบบโทเค็นในการ AI ด้วย
1: ใช่
2: ใครใช้ไม่เป็นเนี่ยลงทะเบียน

0: แล้วเปิดใจในการเข้าไปเรียนรู้ในคลิปที่เขามีไว้เนี่ยแล้วก็เก็บคะแนนไปในตัวได้ความรู้ด้วยได้ใช้งาน AI ด้วย
1: นี่คือกำลังจะบอกสำหรับการลงทะเบียน THAI Passport จริงๆแค่ชื่อโครงการก็เก๋นะ
0: ครับ
1: THAI ก็ไทยนะไทยพัฒนาหรือแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยเขายังเปิดรับอยู่นะฮะจนกว่าสิทธิ์จะเต็มเรื่อยๆคนก็น่าจะลงเต็มเร็วขึ้นยกตัวอย่างเหมือนไทยช่วยไทยพาสเหมือนอะไรต่างๆนะคนลงกันเร็วเพราะฉะนั้นรีบลงกันนะครับผู้ลงทะเบียนเข้าไปคือการยืนยันตัวตนเนี่ยสามารถทำได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าไทยดี
0: ครับ
1: นะซึ่งถ้าชนลืมข้อมูลทะเบียนราษฎรเราใช้ในการแสดงตนได้นะครับ
0: ครับ
1: หากยืนยันไว้นะตั้งแต่ตอนลงทะเบียนแล้วระบบก็จะจำข้อมูลนะครับแล้วก็พาข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเข้าไปเนาะเขาจะให้ระบุเพศระดับการศึกษาอาชีพรวมทั้งอาจจะถามถึงอุตสาหกรรมที่ทำงานจะได้รู้ AI กับงานแบบที่พี่ปริ้นบอกไหมที่โปรเขาบอกหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมเข้าสู่หน้าแรกเนี่ยเปิดรับสมัครต่อเนื่องจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม5ล้านสิทธิ์นะครับเชิดว่าโบนัสให
0: ้
1: ที่เราพูดไปตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับคุณผู้ชมภายในวันที่30พฤศจิกายนปี69คือโครงการเนี่ยจะจบ30สิงหาคม70แต่ถ้าลงทะเบียนภายใน30พฤศจิกายนสิทธิ์อัปเกรดนะเป็นระดับinnovator เลย
0: ครับ
1: คืออยู่ๆก็พรีเมียมโปรขึ้นมา นะครับแล้วก็ฟรีทันทีใน30วันแรกโดยไม่ต้องสะสมคะแนนคนคะแนนต้องไปศึกษา
0: เหมือนจะเห็นว่ามีเรื่องของการทำแบบทดสอบ
1: ต้องใช้ด้วยใช่ไหม
0: ต้องมีการคลิปเสร็จแล้วเนี่ยมีการสอบว่าคุณเข้าใจไหมเนี่ยจากที่สำรวจในหน้าแรกที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยังไม่ได้กดเข้าไปใช้งานเนี่ยนะฮะเห็นประมาณนี้เพื่อที่จะแลกคะแนนมา100คะแนนแต่นี่เป็นสิทธิพิเศษ
1: แต่อันนี้สิทธิพิเศษนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคนไหนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนครับจนถึงฟรีเลยนะอัปเกรดขึ้นมานะคร
0: ับ
1: เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าไปใช้ซึ่งจริงๆทีมงานเรามีลงทะเบียนไว้บ้างไหม
0: ก็น่าจะมีบางคน
1: จะมีแหละสรุปข้อมูลข่าวสารแล้วก็มาผู้ฟังนะลงทะเบียนกันจนกว่า AI Passport เป็นเรื่องราวดีๆที่วันนี้ชวนมาเปลี่ยนมุมคิดกันนะครับแล้วก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทางรัฐบาลเขาพยายามที่จะลดความเหลื่อมล้ำที่อยู่แตกต่างกันได้มีความเท่าเทียมเป็นประเด็นที่ของพวกเราแล้วนะครับวันนี้ผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
0: ครับและผมปริ้นนันทคมประสาทพรครับ
1: พร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ทรงเป็นแสงสว่างแห่งแผ่นดินทรงเป็นประทีปแห่งแผ่นดินคือที่ไหนที่มันมีความมืดมีความลำบากพระทานแสงสว่างให้แสงสว่างในด้านอาชีพแสงสว่างในด้านการมีความรู้ความคิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างในฐานะที่ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยก็ทรงช่วยเหลือไม่เลือกว่าเป็นคนต่างด้าวเท้าต่างแดนหนีมาพึ่งพาพระบารมีเหลืออุปการะเกื้อกูลยิ่งกว่านั้นในกรณีที่ประชาชนมีความยากลำบากในเรื่องอื่นจะเกิดเหตุไฟไหม้เกิดเหตุน้ำท่วมเกิดเหตุภัยทางความช่วยเหลือไปถึงเป็นอันดับแรก

0: หินเม็ดนิดเดียวมันเกิดแรงกระทบเป็นวง
1: แล้วตกลงผมลูกใครอ่ะ
2: ที่สติไอซ์บูงคนกับภูเขาน้ำแข็งแล้วทำตัวเองให้เจ็บส่วนที่อยู่เหนือน้ำคือพฤติกรรม
1: ผมมันยิงลูก
3: ไม่ใช่อาวุธเท่านั้นนะที่ฆ่าคนได้วาจาเพียงคำเดียวหรือแค่ประโยคเดียวเนี่ยก็ฆ่าคนได
1: ้ไปคุกแค่4ปีมันไม่ยุติธรรมเลยว่านะข้างนอกเนี่ยของจริง
2: ส่วนที่อยู่ใต้น้ำคือเบื้องลึกจริงใหญ่กว่าซึ่งควรนำมาวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น
4: ไว้ให้ชีวิตดีดีนะทำไมเราต้องสุภาพด้วยอ
5: ่
4: ะ
5: เราน่าจะเอาสิ่งที่เราพอมีนะไปให้เด็กๆที่เขาจะต้องมีชีวิตอยู่ตั้งยาวไกล
6: โอ้ยนั่นมันไม่หน้าที่พ่อแม่เขา

0: พูดได้
1: ครู
0: ครูก็พูดได้ดิครูไม่เคยมีชีวิตแบบผมนี
2: ่ไม่มีใครเพอร์เฟคใช่ไหมคะครู
3: ได้แต่เขาต้องแค่มันองเห็นสำรวจวันเดียวไม่เข้าใจรอคุณพี่วัน
4: องใดพระสัมพุทธ
5: ผมจนขำทุกวันเสาร์เวลา10โทรทัศน์รัฐสภา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเราซึ่งเป็นสารคดีพิเศษพระพันปีหลวงแสงสว่างแห่งแผ่นดินทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ค่ะซึ่งรายการของเราจะพาคุณผู้ชมย้อนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอดพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งทางรายการของเราในวันนี้ท่านก็เป็นหนึ่งในนักใจทางด้านประวัติศาสตร์โบราณยังเป็นหนึ่งในผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้มีโอกาสเฝ้าทูลถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุหลายวาระด้วยนะคะวันนี้พิเศษทงทองจันทรางสุค่ะสวัสดีค่ะต้องย้อนกลับไปครั้งแรกที่ได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีเหตุการณ์เป็นยังไงและในวาระไหนคะ
1: ขอบคุณมากครับในฐานะเกิดมาในรัชกาลที่9นะครับพระบารมีในวาระโอกาสอย่างประชาชนคนหนึ่งอยู่ริมหรือว่าเสด็จพระดำเนินพร้อมทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาในงานพิธีพระราชปฏิบัติเวลาเราเรียนจบปริญญาตรีอย่างนี้ก็เป็นของปกติธรรมดาอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าวาระโอกาสที่มีโอกาสได้เฝ้าทูลรองทูลีพระบาทมีพระราชปฏิสันถารด้วยมีโอกาสขึ้นเมื่อไหร่ก็จำปีได้แม่นยำครับ2125นะครับปีนั้นเป็นการฉลองพระนครครบ200ปีมีพระราชพิธีประเพณีสำคัญแล้วก็ที่สำคัญคือในเดือนตุลาคมของปีนั้นเนี่ยส่งพระราชดำริให้มีสายสัมพันธ์200 years of affection นะครับมีการจัดงานโดยเชิญแขกจากต่างเมืองมามีท่านผู้หลักผู้ใหญ่จำนวนมากมาชมเรื่อยจัดงานกันเข้าเที่บางปะอินมีที่พระบรมราชเมฆด้วยนะครับในโอกาสนั้นสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้าผู้อำนวยการอยู่ในหลายๆเรื่อง

0: ผมก็มีฐานะเป็นอาสาสมัครในโครงการตามพระราชดำริครั้งนั้นงานที่ผมทำโดยมากก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติอยู่ซึ่งตอนที่ผมไปคราวแรกนั้นน่ะสมเด็จพระพันปีท่านรับสั่งถึงเรื่องพระที่นั่งองค์นี้ด้วยความภาคภูมิใจว่าเป็นพระที่นั่งที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์เราไม่เคยเห็นเคยแต่อ่านหนังสือเคยได้ฟังก็ตื่นเต้นเมื่อมีโอกาสเข้าไปทำงานถวายตอนทำงานไม่ได้เฝ้าท่านนะฮะแต่ว่าทำตามที่สมเด็จพระนิธิราชเจ้าแต่เมื่อเสร็จงานแล้วเนี่ยวันหนึ่งได้รับแจ้งว่าค่ำวันนี้สมเด็จพระพันปีหลวงขออนุญาตขานพระนามเพียงนั้นก็แล้วกันจะเสด็จพระเนรมาที่ทางพระที่นั่งวิมานเมฆนะครับเพราะฉะนั้นค่ำวันนั้นจำวันที่ไม่ได้แต่เดือนตุลาคมแน่ๆนะครับก็มีโอกาสได้เฝ้าทูลองทูลวิบัติครั้งแรกนะครับตลอดเวลาหลายชั่วโมงที่เสด็จพระเนรทอดพระเนตรไปตามห้องต่างๆเนี่ยผมไม่ได้มีหน้าที่เป็นผู้ที่สดับรับฟังพระราชดำรัสแล้วก็เรื่องเล่าจากพระโอษฐ์มากกว่าว่าของอย่างนั้นอย่างนี้มีความหมายมีความสำคัญอย่างไรรู้มากสำหรับผมนะในเวลาที่ได้เฝ้าท่านอย่างนั้นเนี่ยได้เห็นว่าท่านมีความรอบรู้และมีความใส่พระทัยยิ่งในเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องขนบธรรมเนียมต่างๆของบ้านเมืองเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่มีโอกาสได้เฝ้าจากสิ่งที่ท่านรับสั่งนะหลายเรื่องที่ท่านรับสั่งถึงคุณค่าของข้าวของทั้งหลายของหนึ่งชิ้นเนี่ยมันไม่ใช่เพียงใช้เขามีค่าก็แล้วกันมันมีเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังอีกมากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ทราบแล้วว่าท่านสนพระไทยเนี่ย
1: ดังนั้นก็น่าจะมีบรรดาผู้รู้นักวิชาการอะไรต่างๆมากมายแต่สรุปว่าต้องไป
0: ให้เราฟังนะคนเราให้เราฟังนะครับในเวลาหลังจากนั้นสักไม่เรื่องที่ดีมานานนะฮ
1: ะ
0: คือสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเสด็จไปยุโรปน
1: ะ
0: ไปในปี2440เสด็จยุโรปคราวแรกน่ะก็มีทางพระราชไมตรีที่ใกล้ชิดกับพระราชสารสำคัญทางประวัติศาสตร์นะในโอกาสนั้นเนี่ยได้มีเรื่องราวของห้างทองร้านหนึ่งชื่อฟาเบเช่อยู่ที่ในประวัติเคยรู้มาก่อนเลยว่าในบ้านเรานั้นน่ะมีข้าวของเครื่องอย่างเนี้ยที่มาจากร้านนี้ในปี2026ถัดมาสักปีนึงเนี่ยสมเด็จพระพันปีหลวงท่านทรงพระดำริว่าเรื่องเนี้ยไม่ใช่เรื่องข้างหลังความอยู่รอดของบ้านเมืองเราว่าทางพระราชไมตรีระหว่างสยามกับรัสเซียในเวลานั้นน่ะมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งมีความเป็นมาเยอะแยะนะแล้วก็ที่สำคัญคือมีศิลปะวัตถุของฟาเบเช่เนี่ยอยู่ในพอสมควรทีเดียวซึ่งเป็นของแปลกมากสำหรับโลกนี้นะถ้าว่าไปต่างประเทศเราก็จะเห็นว่ามีหนังสือที่เขาวางขายอยู่ในพิพิธภัณฑ์จะเห็นของสะสมที่เป็นฟาเบเช่เนี่ยอยู่ในหลายร้านอยู่ในหลายประเทศราชสำนักในยุโรปเขาก็ไม่หนีอังกฤษไปต้นเพราะเขาเป็นเครือญาติกันทั้งสิ้นไม่เคยมีใครนึกมาออกนึกว่าเมืองไทยมีศิลปะวัตถุอย่างนี้อยู่
1: ในราชสำนักสยาม
0: ใช่ครับผมวาระโอกาสที่ควรจะทำให้ผู้คนทั้งหลายได้รู้ถึงเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจของเรานะครับความเป็นมาทางพระราชไมตรีระหว่างสองประเทศการพ
1: ิ
0: ทักษ์สยามเอาบ้านเมืองเป็นเอกราชรอดมาได้อย่างนี้ทรงพระนามโปรดเกล้าให้ทำหนังสือเรื่องฟาเบเช่ขึ้นนะครับแล้วก็มีผู้เกี่ยวข้องหลายท่านประสานได้รับเลือกหนังสือเล่มนี
1: ้คนเดียว
0: ผมเขียนท่านผู้ใหญ่แปลเป็นภาษาอังกฤษอีกทีนึงนะเพราะนั้นเนื้อหาก็จะมี2ความสัมพันธ์ไทยรัสเซียอันที่2ก็คือว่าในเรื่องของจึงมีศิลปะวัตถุอยู่ในบ้านในบ้านเราด้วยนะครับ
1: ฉันก็สืบค้นเป็นการใหญ่ทีนี้
0: ต้องทำกันบ้านมากก็เหมือนงานวิจัยสักหนึ่งเรื่องเลยนะครับแต่ก็สนุกดีได้รู้เรื่องอะไรที่เรามองข้ามไปเรื่องเราไม่เคยเห็นด้วยซ้ำไปแล้วที่ผมถือว่าเป็นโชควาสนาก็คือว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะฮะเราอาจจะอ่านเอกสารเก่า
1: ดูรูปอะไรแบบนี
0: ้คราวนี้คือได้เห็น

0: ของจริงนะฮะได้เห็นของจริงทุกชิ้นทุกรายการเพราะว่าแต่ละชิ้นน่ะจะอธิบต้องนำมาทำกันบ้านต่อว่ามีความหมายว่าอะไรรูปท่านพระองค์นั้นพระองค์นี้ลายเซ็นที่อยู่ตรงนี้อะไรอย่างไรมาผูกกันฮะหนังสือเล่มนี้ก็สุดท้ายพิมพ์เป็นรูปเล่มขึ้นมาสมัยนั้นก็ 5,000 เล่มก็ว่าเยอะแล้วเชื่อหรือไม่ว่าใจทวารครับ
1: พิมพ์ไปกี่ครั้งกี่เล่มแล้วคะอาจารย
0: ์ผมร้องทุกข์ผมเหลือเล่มเดียวชีวิตเนี่ยนะฮะเก็บไม่ได้ก็บุญแล้วนะใครมาขโมยต้องโกรธกันนะหลวงที่ท่านนำเอาประเด็นต่างๆเราเนี่ยไอ้ผลทำให้เราได้เห็นได้รู้อะไรต่างๆ
1: อาจารย์มีพระบรมราชวินิจฉัยอะไรหรือว่าอาจารย์ต้องทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายคำแนะนำหรือร่างอะไร
0: เพื่อเวลาร่างก็ต้องแน่นอนส่งผ่านกองราชเลขานุการขึ้นไปนะผมไม่มีโอกาสได้เฝ้าเองนะ
1: ส่งตรวจแต่ว่าต้อง
0: ท่านต้องทอประเนตรละแต่ไม่ทราบในส่วนนี้นะได้ทำถวายหรือมีโอกาสได้รับอีกเรื่องอาจจะไกลออกจากเรื่องประวัติศาสตร์ที่เราพบเห็นไว้ก็อยากจะเล่าไว้เป็นหลังจากนั้นสักปีสองปีหลากหลายต่างประเทศชื่อ Ambassador College California เข้ามาขอจะถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับพระราชกรณีกิจของทั้งแล้วก็ผมก็มีโอกาสได้ไปเป็นทีมงานในการนะครับก็ไปทางภาคเหนือไปดูโครงการตามขอบความรู้ผมก็ขยายออกไปนอกจากเรื่องประวัติศาสตร์ที่เป็นสิ่งที่เราสนใจเบื้องต้นแล้วก็ได้เห็นภาพอะไรต่างๆหลังจากนั้นไม่นานเสด็จดำเนินไปที่ Ambassador College นะฮะล่วงหน้าอยู่ทางนู้นด้วยนะฮะที่น่าสนใจก็คือว่า2027-28ผมจำปีไม่ได้แน่ประมาณนี้นะฮะท่านนำเทศกาลงานศิลปะหัตถกรรมเราไปจัดแสดงด้วยที่สถาบันการศึกษาแห่งนั้นเน
1: ี
0: ่ยเริ่มต้นแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยขนข้าวของทั้งหลายไปนะรายละเอียดต่างๆก็จำได้กระท่อนกระแท่นเต็มทีมันตั้ง40ปีแล้วนะครับแต่ที่จำได้แน่ๆว่าก็แล้วกันในโอกาสนั้นนะฮะมีค่ำวันหนึ่งพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำขอบคุณที่โรงแรมแห่งหนึ่งมันชื่อ Beverly Wilshire อยู่ในลอสแอนเจลิสนะครับเพื่อตอบแทนที่เข้ามาท่านเราทั้งหลายค่ำวันนั้นจำได้แน่ว่ามีงานแจกรางวัลตุ๊กตาทองของฮอลลีวูดแต่ดาราทั้งหลายบางทีเขาก็อยู่ที่โรงแรมของเราด้วยเพราะแม้ที่ประทับที่พระราชทานเลี้ยงอยู่ตรงนี้แหละประมาณนี้นะฮะบนโต๊ะที่พระราชทานเลี้ยงเนี่ยนะฮะปกติแล้วเราก็ตกแต่งด้วยงานศิลปะของเราที่เราจะได้อวดฝีมือของเรา
1: ค่ะ
0: ในสวรรค์นึกออกศิลปะที่ต้องมีนกยูงนะนกยูงเกาะบนขอนมาปีกแมลงทับทองสวยงามต่างๆเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในเวลาที่เลิกงานเลี้ยงแต่พี่ชอบผมไม่ได้พักที่นั่นนะ
1: ค่ะ
0: ที่นะฮะผมมีหน้าที่เชิญนกยูงที่ว่าเนี่ยกลับไปเก็บผมก็ถือนกยูงอยู่นะนกยูงแต่ก็มีดาราที่ก็ถือตุ๊กตาทองมาเขาเพิ่งกลับจากงานเหมือนกันผมมีนกยูง
1: เรามีนกยูง
0: ผมสวยกว่านะเนี่ยเป็นความทรงจำเล็กๆในบรรยากาศของอันนี้ก็เ
1: รื่องเป็นอย่างเงี้ยจริงๆอาจารย์ถวายงานนี่คะนับตั้งแต่นั้นนะคะ
0: บางช่วงเวลาก็จะเว้นไปบ้างนะครับสมมติเว้นไปหน่อยหลายปีนะฮ
1: ะ
0: ประมาณปี2530จนถึง40ต้นๆเอางานก็แล้วกันไปต่างจังหวัดเป็นวงรอบปกติแล้วนะนี่เท่าที่นึก

0: ออกผมว่าต้องทวนฮะเพราะถ้ามีพระราชฐานหลักเนี่ยอยู่ทุกภูมิภาคเพื่อไปส่งงานถ่ายนะฮะก็จะมีวงรอบไปละแต่เดือนนี้ประมาณเดือนนี้จะอยู่ที่จังหวัดนี้ถ้าเป็น
1: ภูพิงราช
0: มกรามกรากุมภาน่าจะอยู่ที่ภูพิงประมาณสิงหาน่ากันยาตุลานี่ไปทักษิณราชนิเวศแล้วในแต่ละวันแต่ละคราวที่เสด็จพระดำเนินไปประทับอยู่ต่างจังหวัดอย่างนี้นะฮะโดยมากแล้วพระราชกรณียกิจนั้นก็จะออกไปส่งเยี่ยมราษฎรอะไรต่ออะไรนะฮะผู้ที่มีหน้าที่ต้องไปปฏิบัติถวายก็มีหลายฝ่ายหลายแผนกด้วยกันโดยมากแล้วเนี่ยจะมีช่วงเช้านะครับเพราะว่ายังไม่เสด็จออกนะช่วงเช้าหรือบ่ายต้นเพราะก่อนจะเสด็จออกทีนะบ่ายแก่แล้วนะผมเข้าใจว่าทรงพระดำริว่าไว้ละว่างให้เป็นประโยชน์บรรดาข้าราชการทั้งหลายโดยเฉพาะยิ่ง
1: ทหารตำรวจ
0: ทั้งหลายอารักขาไปสนองพระเดชพระคุณอยู่เนี่ยมีจำนวนไม่น้อยนะแรมคืนอยู่ที่นั่นนะทรงพระนาโปรดเกล้าให้จัดชั้นเรียนแล้วให้ท่านเหล่านี้มาเข้าเรียนหนังสือนะบรรดาผู้ที่จะไปเป็นผู้บรรยายไม่มีใครสุดท้ายแล้วผมก็มีหลายวาระโอกาสที่ได้ไปในที่นั้นๆด้วย
1: เหมือนเป็นอาจารย์พิเศษ
0: ก็ทุกคนพิเศษหมดแล้ว
1: ก็เวียนกันทำหน้าที่อาจารย์สอนอะไรคะ
0: อย่างเรื่องที่ผมมีโอกาสจะไปเล่าไปคุยในที่นั้นนะโดยมากก็จะเป็นนะเรื่องของศาสนาบ้างนะครับบางทีก็เป็นเรื่องกฎหมายบ้างเพราะว่าเราเรียนกฎหมายมาแต่เอาอย่างง่ายๆก็แล้วกันนะขอบเขตก็วนอยู่ประมาณเนี้ยนะเพราะสักครั้งละ2ชั่วโมงประมาณเนี้ยนะครับเช้าบ้างบ่ายบ้าง
1: เสร็จแล้วก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวตามเสด็จ
0: ครับผมหรือบางทีก็กลับมาแล้วถ้าบอกเวลาตอนค่ำนะก็จะทรงพระนาโปรดเกล้าให้เข้าโต๊ะเสวยอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วเป็นโชควาสนานะครับ เพราะว่ากรุณาไปปฏิบัติหน้าที่บรรยายแล้วตกค่ำก็เรายังไม่กลับนะทางกองราชเลขานุการต้องบอกเดี๋ยวอาจารย์อยู่ค่ำก่อนนะค้างอีกคืนนะแล้วก็จะมีพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำนะก็ปกตินี่เราเป็นรายละเอียดไปก็แล้วกันนะฮะกว่าจะลงเสวยพระท่านเนี่ยยาวนะกว่าจะเสด็จกลับมาส่งพักแน่ใจว่าถ้าเสวย3ทุ่มเนี่ยน่าจะเสด็จขึ้นระดึกอยู่นะเพราะฉะนั้นบรรยายเสร็จนะฮะถ้าไม่ได้เสร็จออกนอกนะฮะผมก็ลงมือพักผมเล็บนอนซะก่อนก็แล้วกันนะฮะสักทุ่มหนึ่งค่อยตื่นมาใหม่แต่งเนื้อแต่งตัวนะเวลาที่ไปเข้าโต๊ะสวยคราวนี้ก็เป็นความรู้อีกแล้วผมเพราะท่านเป็นเจ้าภาพที่มีรวมโต๊ะท่านชวนคนที่นั่งเรื่องนี้นะครับจำได้ท่านพูดถึงเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของที่จำได้ติดสมองอยู่นะหนึ่งก็คือเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำลำคลองว่าเรื่องธรรมชาติเนี่ยเป็นเรื่องเสียดายที่เราต้องช่วยกันดูแลคุณภาพของสิ่งแวดล้อมทั้งหลายในแม่น้ำเจ้าพระยาบอกว่าที่ประทับท่านวังเทเวศของท่านเมื่อสมัยท่านยังทรงพระเยาว์อยู่เนี่ยไปว่ายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของปลาของกุ้งก็เล่าพระราชทานเราไปอันนี้ก็จำได้ละว่าเป็นเรื่องที่สืบเนื่องไปถึงพระดำริหรือแนวทางที่ทรงขอให้กรมประมงน
1: ะ
0: ได้หาทางปล่อยพันปลาพันสัตว์น้ำทั้งหลายของเรา
1: ส่วนหนึ่งมีที่มาจากตรงนี้นี่เอง
0: ประสบการณ์ของท่านเมื่อครั้ง
1: โครงการที่เกิดขึ้นตามพระราชสวรรค์อีกเยอะเลยเกี่ยวกับแม่น้ำลำคลอง
0: ก็มาจากประสบการณ์ตรงของพระองค์ท่านเมื่อท่านทรงพระเยาว์แล้วถือว่าสิ่งเหล่านี้มันกำเนิด
1: อาจารย์ได้ถวายงานใกล้ชิดขนาด

0: นี้เนี่ยมีสิ่งใดที่อาจารย์อยากถ่ายทอดถึงพระราชจริยวัตรหรือสิ่งที่เป็นพระเมตตาแบบที่คนทั่วไปไม่ได้มีโอกาสสัมผัสแบบนี้บ้างคะอาจารย
1: ์ผมนึกว่าท่านมีสายพระเนตรที่ยาวไกลนะ และมองเห็นอะไรนะ อย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันมาสองผมคิดว่าท่านไม่ได้พูดถึงเรื่องแต่เป็นประวัติศาสตร์ที่นำมากอบเรื่องราวในปัจจุบันว่าเคยมีความล้มเหลวเราเคยผิดพลาดเราเคยทำได้ดีแล้วในอดีตเราควรจะนำบทเรียนในการปฏิบัติของคนไทยของเรื่องของสิ่งแวดล้อมเมื่อกี้นี่นะฮ
0: ะ
1: มีบางคำถามที่ผมก็อีกเรื่องที่จำได้ต้องรีบพูดซะก่อนจะลืมนะฮะ พูดถึงเรื่องของอยุธยาเนี่ยเป็นที่ที่น้ำท่วมอยู่เป็นปกติเพราะโบราณก็ออกแบบว่าให้น้ำท่วมนะฮ
0: ะ
1: แต่มันท่วมเป็นฤดูกาลมันขึ้นมันลงได้นะแล้วที่นั้นก็เหมาะสำหรับทำนาปลูกข้าวเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์จำได้ว่ารับสั่งว่าส่งพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ของบ้านเราจำนวนไม่น้อยเนี่ยกลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอาจจะแปลเป็นภาษาปัจจุบันว่าเรื่องของผังเมืองการใช้ประโยชน์ที่ดินให้คุ้มค่ากับคุณค่าของพื้นที่เหล่านั้นสิ่งเหล่านี้เป็นบทเรียนสอนใจที่เราควรจะต้องคิดช่วยกันนำมาเป็นแบบอย่างในการครองตนแล้วก็ทำหน้าที่ของเราจากนี้ต่อไปในวันข้างหน้าด้วย
0: รวมไปถึงถ้าเกิดว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการบริหารบ้านเมืองอ่ะ
1: แล้ว
0: ได้ฟังแนวพระราชดำริและพัฒนาบ้านเมือง
1: พระราชดำริพระราชดำรัสพิมพ์ไม่เป็นเล่มๆกี่สิบเล่มกันแย่งกันเป็นหนังสือเก่าเราเอามาสะสมนะต้องพลิกอ่านดูด้วยแล้วเอาสิ่งที่ได้รับสั่งไว้แล้วสิ่งที่ส่งเตือนใจแล้วมาเป็นประโยชน์ครับผม
0: ค่ะภาพความทรงจำของพระองค์ท่านในหัวใจของพระสกนิกรทั่วทั้งประเทศณวันนี้ค่ะยังคงเป็นภาพที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินทรงเคียงคู่กันกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลกันทรงงานทรงเหมือนดูแลซึ่งกันและกันทั้งสองพระองค์และดูแลบ้านเมืองไปด้วยกันประด
1: ุ
0: จพ่อของแผ่นดินตรงนี้อยากจะถ่ายทอดความรู้สึก
1: เป็นความทรงจำเล็กๆน้อยๆว่ามีสถาบันการศึกษาและคดีเขาต้องไปบันทึกภาพโน้นนี้ไปร่วมทีมเขาซึ่งหมายความว่าเราจะไปล่วงหน้าก่อนเสด็จพระดำเนินถึงพื้นที่แล้วก็เขาก็ไปหามุมหาเรื่องราวว่าเขาจะบันทึกอย่างไรบ้างนะผมก็อยู่กับเขาแล้วแหละเวลาไปเสด็จพระดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรแต่ละครั้งเนี่ยอย่าหาความเข้าใจเลยว่าจะเสร็จกี่โมง ไม่มีทางจะรู้ได้ ที่ท่านปฏิบัติอยู่เนี่ยการพูดคุยกับราษฎรการถามข้อเท็จจริงทั้งพระบาทสมเด็จอยู่และทั้งสมเด็จพันปีนะ ท่านเกินกับเรื่องเหล่านี
0: ้เหมือนจะทรงลืมเวลาไปเลยเมื่ออยู่ท่า
1: การทำมาหากินเรื่องของระบบสมเด็จพันปีท่านก็ดูเรื่องอาชีพเสริมอะไรทั้งหลายน
0: ะ
1: เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผมไม่รู้จริงๆนะแต่ว่าแน่ใจว่าพระวิริยะพระอุตสาหะนั้นเป็นเลิศจริงๆครับผมเรื่องนี้คือพระจริยวัตรที่ท่านฝึกพระองค์เองด้วยและทั้งหมดนี้เพื่อพระราชทานความสุขให้กับพี่น้องประชาชนครับ
0: ค่ะเวลาที่อาจารย์เอาในมุมอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับพระราชประวัติก็ดีพระราชกรณียกิจก็ดีของเรียกว่าทั้งสองพระองค์นะคะทั้งล้นกล้นกว่ารัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยอาจารย์อยากจะเพื่อเป็นการถ่ายทอดไปยังคนรุ่นหลังว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเรากล่าวถึงทั้งสองพระองค์เรื่องราวมีมากมายเหลือเกินอาจารย์คิดว่าอะไรคือส่วนที่อาจารย์อยากจะถ่ายรุ่นลูกรุ่นหลานมากที่สุดคะ
1: ผมคิดว่าถ้าเรารุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งเราทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีของเมืองไทยพระราชกิจพระราชจริยวัตรของ

0: พระบาทสมเด็จพระอยู่แผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จพันปีหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเพราะเรามีหลักชัยได้และหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นแบบอย่างที่และนำแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติถ้าเป็นชาววัดซะหน่อยก็ต้องบอกการปฏิบัติการบูชามี2บูชาถวายพานพุ่มดอกไม้แต่งคำกลอนเฉลิมพระเกียรติจัดรายการทีวีแบบที่เราคุยกันอยู่นี่นะ
1: นะ
0: แต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชานำแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนำมาเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึก
1: ค่ะในมุมของพระราชประวัติพระราชกรณียกิจที่ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนมีมากมายสุดแท้แต่ว่าท่านจะน้อมนําแนวทางใดมาใช้กับชีวิตมุมที่เป็นที่เกิดจากมาตลอดพระชนชีพที่จะวันนี้และสืบไปข้างหน้าอาจารย์คิดว่าอะไรคะ
0: ผมว่าการที่ทรงปฏิบัติหรือวางพระองค์ให้เห็นว่าคนทุกคนตัวเองได้นะเมื่อพระยาวอยู
1: ่
0: ท่านก็บทบาทอยู่ในวงกรอบที่เมื่อบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปพระชนพรรษามากขึ้นมีสายพระเนตรที่ท่องแท้เห็นเรื่องราวต่างๆละเอียดมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่านี่คือตัวอย่างของมนุษย์ขอประทานอภัยที่ต้องออกคำมนุษย์หนึ่งคนที่ได้ใช้เวลาในทุกช่วงชีวิตให้เป็นประโยชน์อย่าง
1: สร้างสิ่งที่เป็นคุณูปการที่เป็นประโยชน์แก่แต่ละบริบทตลอดพระชนชีพอย่างยิ่งใหญ่นะคะอาจารย์
0: ครับผมไม่ทรงวางเฉยปล่อยเวลาผ่านไปเฉยๆนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราทุกคนที่ได้ฟังอาจารย์ในวันนี้ได้ถ่ายทอดแง่มุมงดงามในมุมต่างๆของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือว่าถ้าเราสนใจในเรื่องเหล่านี้นะคะก็ไปศึกษาหาฟังหาอ่านแล้วก็เติมความรู้เติมแรงบันดาลใจบาทของพระองค์ท่านก็จะเป็นประโยชน์แก่แล้วก็น่าจะเป็นที่สมดังพระราชหฤทัยที่พระองค์ได้รับพระราชทานสิ่งดีๆความรู้ดีๆและแบบอย่างดีๆให้กับพวก
2: คุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ
1: และทั้งหมดเดชพระพันปีหลวงแสงสว่างแห่งแผ่นดินค่ะสำหรับวันนี้ทรางสุและที่ฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: าอยากรู้ดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
4: อยากรู้ดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู้

0: ันแต่ทุกการเจอกันเต็มไปด้วยรอยยิ้ม
1: นี่ไง
2: เป็นหมอ
0: พบกับเรื่องราวที่จะพาทุกคนไปสัมผัสความอบอุ่นเสียงหัวเราะเรื่องเล่าและมิตรภาพที่เติมเต็มมาเติมพลังไปด้วยกันทุกวันอาทิตย์ที่ช่อง10โหราทัศน์รัฐสภา
1: ใช้เวลาร่วมกันคำว่าเจเนอเรชันแกปสำหรับเราสองคนอ่ะไม่เป็นปัญหาใดทั้งสิ้นเลย
0: แล้วคุณจะรู้ว่าความต่างวัยไม่ใช่กำแพงแต่คือสะพานที่ต่อวัยเราเข้าหากัน
3: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
4: ผู้แทนราษฎรวันพุธที่2กันยายน2569เวลา 9:00 น.สมาชิกปรึกษาหารือความเดือดร้อนของประชาชนหลายฉบับทั้งร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพ.ศ.รวมถึงเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10

0: ได้เวลาพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
1: ผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้ความเชื่อมั่นในประเทศไทย
2: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านเริ่มได้แล้วครับการ
3: เรามีแนวทางที่ผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
4: ครบทุกความเคลื่อนไหว
5: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้ที่บริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
6: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
7: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
4: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
8: ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้ว
9: จริงปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็น
4: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
10: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะมีโอกาสมาแข่งโต้วันเป็นประสบการณ์ที่แบบน่าติดตามมากแล้วก็พวกเราเนี่ยก็มุ่งมั่นทุ่มเทหลังนี้ค่ะอยากจะบอกว่าแบบเพื่อนๆทุกทีมที่แบบเราได้เห็นกันในวันนี้ก็คือผ่านการแบบเตรียมตัวแล้วก็ฝึกซ้อมมาอย่างหนักแน่นเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีความสามารถแล้วก็ศักยภาพก็เลยอยากให้ทุกคนติดตามสภาก็อย่าลืมเชียร์โรงเรียนเฟี้ยวๆลูกพระเกี้ยวเตรียมอุดมศึกษากันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

0: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับ6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
1: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
2: นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจากสสส.
3: จับตาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพุธที่2กันยายน2506สมาชิกปรึกษาหารือความเดือดร้อนของประชาชนเจาะลึกการร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฉบับที่พ.ศ.ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพ.ศ.รวมถึงเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10

0: ถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption รับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาพ
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย

0: คิดว่ามีความจำเป็นค่ะเพราะว่าเราจะได้ระบุไปเลยว่าเป็นใครคิดว่าจำเป็นนะคะเพราะว่าเคยได้ยินมาว่าในตอนที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการที่ตอนเขาเสียชีวิตแล้วอย่างเงี้ยค่ะมรดกก็ถูกจัดแจงด้วยความถูกต้องใครที่สมควรได้รับอะค่ะอย่างรุ่นลูกแท้ๆหรือภรรยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จดทะเบียนก็จะได้รับไปตามที่หนูเข้าใจนะคะ
1: ในมุมมองนะคะถ้าในกรณีคนที่ไม่มีครอบครัวในกรณีไม่มีบุตรคิดว่าพินัยกรรมเนี่ยเป็นความจำเป็นระดับหนึ่งหรือกรณีที่ครอบครัวมีปัญหาพี่น้องทะเลาะกันอันนี้ก็มีความจำเป็นในการทำพินัยกรรมค่ะ
2: ส่วนตัวคิดว่าจำเป็นชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละครอบครัวเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราทำซะทุกอย่างให้เรียบร้อยเนี่ยคนข้างหลังเขาจะได้ไม่ต้องลำบากและอีกอย่างหนึ่งไม่เกิดความยุ่งยากที่จะต้องหาหลักฐานไปยื่นเรื่องกว่าจะจบมันก็ใช้เวลาแต่ถ้าเราทำพินัยกรรมเนี่ยทุกอย่างก็จะดี
3: ทุกคนคะวันนี้ต้องบอกว่า1ชีวิตนะคะไม่ว่าจะไหนเนี่ยวันหนึ่งเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วก็ล้วนมี

0: ให้คนที่อยู่ข้างหลังกันเสมอละค่ะคือถ้ามีน้อยเนี่ยอ่ะปันส่วนแบ่งปันกันได้ง่ายๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีมากขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะสร้างปัญหาได้เช่นนำไปสู่การทำพินัยกรรมปลอมบ้างล่ะหรือถึงขั้นทำร้ายกันก็มีให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะคะบางครอบครัวเนี่ยก็เลยอ่ะแก้ปัญหาด้วยการถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะหลายคนก็อาจจะสงสัยหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นทำพินัยกรรมมรดกคนบอกอ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดไม่ได้แต่งงานสินของเราเนี่ยจะไปไหนนะคะหรือดีไม่ดีบางคนบอกว่าโอ้โหสมบัติเยอะแล้วจะแบ่งให้ทายาทมันจะต้องทำยังไงมากมายแค่ไหนนะคะวันนี้ล่ะค่ะเพื่อจะมาช่วยกันหารู้ไว้ไม่ปวดหัวนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยนุ่มว่าเราต้องรู้ทายาทตามกฎหมายเนี่ยมีกี่แบบยังไงบ้างซึ่งเขาจะมีที่หนึ่งเนี่ยก็คือทายาทโดยธรรมหรือผู้ที่มีสัมพันธ์กันทางสายโลหิตคู่สมรสและแบบที่สองเนี่ยก็คือทายาทโดยพินัยกรรมค่ะนั่นก็มีสิทธิ์รับมรดกตามพินัยกรรมเขาระบุเอาไว้นะคะทั้ง2แบบตามกฎหมายทีนี้เข้าใจแบบนี้เราก็จะไปพูดคุยไขข้อข้องใจกันต่อนะคะกับผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้ก็คืออาจารย์ดร.ภาคภูมิจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเพราะฉะนั้นหลักๆของเราเนี่ยว่าในเรื่องของมรดกเพราะฉะนั้นมรดกนี่มันมีกี่ประเภทมีอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์ก็5แบ่งตามกฎหมายเลยแล้วกันก็กฎหมายก็จะเขียนไว้คือบางคนจะคิดว่ามรดกนะก็คือส่วนที่เป็นทรัพย์สินซึ่งก็อาจจะมีทั้งมีรูปร่างไม่มีรูปร่างนะคือเขาเรียกว่าสิทธิหน้าที่การเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ของผมนะผู้ตายไปกู้เงินมาแล้วเขายังไม่รับชำระหนี้ซึ่งหนี้เงินกู้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นการเฉพาะตัวแปลว่าก็ตัวทายาทก็อาจจะมีเงื่อนไขว่ารับผิดไม่เกิดผิดที่ไอ้ที่บอกว่าไม่เป็นการเฉพาะตัวนี่เป็นโดยสภาพนะอย่างพวกแบบนี่เรื่องของค่าเลี้ยงดูต่างๆที่มีการเรียกกันเนี่ยเขาก็มองว่าพวกนี้เป็นการเฉพาะตัวมันก็จะไม่ตกทอดไปแก่ทายาทพูดง่ายคือมี2ประเภทนะฮะ
0: ทีนี้ลำดับบ้างค่ะลำดับทรกเนี่ยเขาเรียงยังไงคะ
1: ก็มี2ประเภทนะฮะก็จะเป็นขออนุญาตเรียกทายาทประเภทญาติทายาทประเภทญาติถ้าตามกฎหมายก็จะมี6ลำดับด้วยกันนะฮะก็จะมีลำดับที่1ผู้สืบสันดานนะฮะผู้สืบสันดานที่อยู่ในซีรีส์นี่แหละนะฮะก็คือพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือลูกหรือลูกแกก็คือบุตรสองคือบิดามารดาพ่อแม่เรานี่แหละนะฮะลำดับที่3ก็คือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันร่วมบิดาพูดง่ายๆนะฮะอันว่าปกคือลุงป้าน้านะฮะ6ลำดับอันนี้ประเภทญาตินะฮะแล้วก็ประเภทคู่สมรสประเภทคู่สมรสนี่อันนี้อาจจะแยกต้องดูว่าผู้ตายในขณะที่ถึงกับความตายเนี่ยเขาสมรสหรือเปล่านะฮะซึ่งก็ถ้ายังมีชีวิตอยู่ผู้สมรสก็จะเป็นทายาทซึ่งปัจจุบันก็อย่างที่ท่านน่าจะทราบแล้วก็คือเรื่องสมรสเท่าเทียมเรามาแล้วนะฮะก็คืออาจจะเป็นเพศเดียวกันก็ได้ก็เป็นผู้สมรสตามกฎหมายนะฮะทีนี
0: ้ค่ะได้เลยค่ะส่วนแบ่งมันต้องยังไงคะจะแบ่งกันยังไงแบบไหนตาม
1: พิจารณานะฮะว่าโอเคละเอาประเภทไม่มีคู่สมรสก่อนนะฮะถ้าสมมติไม่มีผู้ตายไม่มีคู่สมรสโอเคเขาก็จะแบ่งในระหว่างทายาทโดยธรรมประเภทลำดับ1 2 3 4 5 6ใครได้ก็ถ้าเราพูดกันในหน้าหลักกว่าจะมีสิทธิ์ได้ก่อนอะไรหมายความว่าถ้าผู้ตายมีลูก

0: ลูกก็ได้พ่อแม่ก็ได้ส่วนลำดับที่3 4 5 6ก็จะไม่ได้และพี่น้องอะไรก็จะไม่ได้นะอันนี้ก็คือลำดับล่างจะถูกตัดด้วยก็ต้องไม่ตัดกันเองนะฮ
1: ะ
0: อันนี้ก็หลักอีกข้อหนึ่งก็คือว่าถ้าทายาทในระดับเดียวกันมีหลายคนคือถ้าเป็นกรณีไม่มีคู่สมรสสมมุตินะมีผู้ตายมีลูกนะฮะมีลูกแต่ว่ามีพ่อแม่นะฮะทีนี้เจ้ามรดกสมมุตินะฮะมีมรดก 40,000 นะมรดก 40,000 ใช่มั้ยมีถึงแม่ทีนี้แต่ละคนได้เท่าไหร่เอาหารเท่าก็คือหมายความว่าก็คือเขาก็จะได้คนละ 10,000 บาทเท่ากันอันนี้หันท
1: ั้
0: งก็แบ่งระหว่างญาตินะไปอีกคือถ้ามีคู่สมรสล่ะสามีหรืออะไรก็แต่สิ่งที่ทายาทไปเป็นคู่สมรสเนี่ยโดยกฎหมายเนี่ยเขาจะได้แน่ๆนะฮ
1: ะ
0: ส่วนไอ้แท่งของที่เป็นญาติ6อันดับเนี่ยถามว่าส่วนแบ่งของญาติจะได้เท่าไหร่กับคู่สมรสมันจะสัมพันธ์กันยิ่งอยู่ในระดับที่สูงเนี่ยอ่ะเช่นสมมตินะผมยกตัวอย่างง่ายๆก็คือสมมติมีคู่สมรสด้วยมีคู่สมรสมีผู้สืบบันดาลมีลูกอ
1: ัน
0: นี้กฎญาติชั้นบุตรก็คือให้ได้เท่ากันก็หารเท่านี่ฮะแต่ว่าถ้าสมมุติมีลำดับที่สองมีพ่อแม่
1: มีพ่อแม่
0: แล้วก็
1: พี่น้อง
0: แล้วก็มีลำดับสามมันถูกตัดโดยอัตโนมัติหลักเมื่อกี
1: ้
0: มันก็คือหลักเมื่อกี้เรามาใช้ด้วยก็คือ สมมติมีลำดับสองแล้วก็คู่สมรสมีเขาบอกว่าให้คู่สมรสที่มีชีวิตอยู่ได้กึ่งหนึ่งได้กึ่งหนึ่ง 50% สมมติมีมรดก 30,000อีก 15,000 ไปแบ่งระหว่างพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู
1: ่
0: พ่อแม่สมมติพ่อแม่น
1: ะ
0: ทีนี้ถ้าสมมติว่ามีระดับ4 5 6 4 5 6นี่มีชีวิตอยู่1 2ตายหมดแล้วฮะ1 2 3ตายหมด4 5 6แล้วคู่สมรสมีก็แปลว่าย
1: ิ่ง
0: ห่างกันไปเนี่ยคู่สมรสจะได้เยอะข
1: ึ้
0: นถ
1: ู
0: กมั้ยฮะก็คือมันจะลิงก์กับลำดับชั้นระบายนะฮะอันนี้อธิบายคร่าวๆแล้วกันนะค่อนข้างการก่อนละเอียด
1: แสดงว่าอย่างเคสเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่า 30,000แล้วคู่สมรสได้ 15,000 แปลว่าถ้าเกิดไม่มี1 2 3สมมตินะฮะจะต้องไปที่4 5 6แล้วเนี่ยคู่สมรสก็ต้องได้ 20,000ใช่ไหม2ใน3
0: ก็2ใน3ถูกต
1: ้องโอเคแสดงว่าเอ้ย 10,000 นึงเน
0: ี่
1: ยก็ค่อยไปว่า
0: 10,000 นึงไปแบ่งกันเองแล้วอ่ะ
1: นะฮะก็เป็นการคำนวณตัวเลข
0: ใช่ๆ
1: ซึ่งจริงๆมันถึงเวลาเรื่องของการแบ่งมรดกซับซ้อนด้วยแล้วก็จิตใจบางคนก็จะนะเข้าใจได้ว่าทำไมถึงเกิดปัญหาได้เพราะว่า1คือมันอาจจะมีช่องโหว่ช่องว่างความ1หรือ1 2 3อยู่ไม่อยู่อีก2คือจิตใจนู่นว่าสมมุตินะฮะมานั่งคิดคำนวณด้วยหลักการอะไรก็ตามแต่เพราะนั้นจริงๆตอนเนี้ยรู้ไว้อ่ะนู่นว่าไม่เสียหายทีนี้นุ่นเชื่อว่าเราคงเข้าใจเรื่องของการแบ่งมรดกกันไปมากขึ้นแล้วนะคะนุ่นว่าทีนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องของการทำพินัยกรรมกันบ้างดีไหมคะสมมติว่าอ่ะถ้ามีมรดกเยอะขึ้นมาอย่างนี้อาจารย์คะก็เราควรจะทำพินัยกรรมไว้หรือไม่และทำอย่างไรเพราะนั้นคำถามแรกเลยเนี่ยก่อนจะไปทำไม่ทำเนี่ยพินัยกรรมคืออะไรมีกี่แบบยังไงบ้างคะอาจารย์
0: พินัยกรรมเป็นเรื่องใจเจตนากำหนดการเกิดตายมากตายไปแล้วเนี่ยฉันจะแบ่งทายาทแบ่งมรดกให้ทายาทอย่างไรจริงๆมันมีเรื่องอื่นด้วยนะฮะเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินนะฮะก็จะมีเรื่องของกําหนดว่าใครเป็นคนจัดงานศพเขาเรียกผู้จัดการศพนะฮะมีก็หรือให้ใครเป็นผู้จัดการมรดกดีนะก็อาจจะกําหนดตัวบุคคลเป็นเรื่องของพินัยกรรมซึ่งแน่นอนว่าผมว่าแล้วแต่มุมมองเนี่ยผมส่วนตัวเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็จะได้มีคําสั่งให้ควรจะต้องจัดการทรัพย์สินผู้ตายอย่างไรก็คงต้องเคารพเรื่องเจตนาของผู้ตายนะมีความชัดเจนในเรื่องการจัดการทรัพย์สินด้วย
1: อืมค่ะทีนี้เพราะฉะนั้นมันมีกี่แบบมีแบ่งมีอย่างนี้ไหมคะว่า
0: แบบ
1: ต้องเป็นแบบไหนบ้างอ
0: ันนี้กฎหมายไทยก็อาจจะพิสดารนิดนึงนะกฎหมายไทยมี5แบบนะฮะ
1: โอ้แปลว่าเดี๋ยวไม่ถูกแปลว่าที
0: ่มี 2-3 แบบเองผมไปดูต่างประเทศพิสดารอยู
1: ่งั้นสมมติ 2-3 แบบที่ว่าสมมติเขาเรียกเป็นแบบเบสิกก่อน

0: รมดานี่ก็คือพวกพิมพ์นะพิมพ์แล้วก็ถ้าเราสังเกตมันจะมีประเภทหนึ่งคือพวกแบบพิมพ์สำเร็จรูปสมมติมีช่องว่างให้เขียนนะแล้วก็บอกใครๆให้ทายาทพวกแบบพิมพ์สำเร็จรูปเนี่ยก็เรียกว่าก็เป็นพิธีกรรมแบบธรรมดาแบบที่หนึ่งนะฮะอันที่สองคือเขียนเองทั้งฉบับซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าคนอาจจะเขียนด้วยลายมือเองทั้งฉบับทั้งสายต้องเขียนด้วยมือซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยก็พิมพ์กันหมดแล้วนะฮะอันที่3คือฝ่ายเมืองฝ่ายเมืองคือทำที่คือคล้ายๆว่าโอเคเราไปที่อำเภอเราก็ให้นายอำเภอจดแจ้งให้ตัวทรัพย์สินให้นี่ให้ใครแล้วก็ให้นายอำเภอเป็นคนรับรองแล้วก็เขาก็จะมีประทับตาอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ทำที่เขตหรืออำเภอนะฮะแบบที่4คือรับนี่จริงๆคล้ายๆกับฝ่ายเมืองก็คือทำที่อำเภอเหมือนกันแต่ว่าอำเภอก็จะไม่รู้ข้อความเพราะว่าปิดผนึกแล้วก็โอเคเอาไปให้โชว์ให้นายอำเภอดูนายอำเภอก็บอกโอเครับรองนะฮะรับรองว่าอันนี้เป็นพินัยกรรมของนายคนนี้จริงๆแต่เขาไม่รู้ข้อความนะฮะแล้วก็วาจาอันนี้เป็นจริงๆเป็นข้อยกเว้นก็คือไม่สามารถทำพินัยกรรมแบบอื่นได้พวกภัยพิบัติธรรมชาติสงครามเครื่องบินตกอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็ให้ใช้วิธีบอกกล่าวแก่พยานสองคนแล้วก็ให้พยานสองคนไปแจ้งที่อำเภอโดยทันทีนะฮะอันนี้กฎหมายเขียนเอาไว้ก็มี5แบบ
1: ซึ่งอาจารย์บอกว่า5แบบที่มันแบบอู้นี่คือไทยแลนด์แล้วที่อื่นที่เขาบอกว่ามีกันแค่2แบบ3แบบนี่คืออันไหนที่เขาเรียกว่า
0: อันที่ผมบอกเนี่ยทุกประเทศมีหมด
1: แสดงเรื่อง
0: แต่เป็นเรื่องการรับอิทธิพลตอนเราร่างกฎหมายใหม่ๆฮะก็แล้วก็เอามาผสมไม่แน่ใจ
1: แสดงว่ามีทั้งหมด5แบบ
0: 5แบบ
1: นะคะที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้สำหรับพินัยกรรมที่นี้ถ้าจะต้องตามกฎหมายเนี่ยนะบ้างเดี๋ยวไม่ใช่บางคนบอกว่าอ๋อมันอย่างนี้ปุ๊บเขียนเลยแล้วจบแล้วไหมสมมติอยากรู้ว่าอะไรที่มันต้องเติมมาว่าโอเค this is แบบพินัยกรรมที่ถูกต้อง
0: อันนี้ผมพูดรวมๆแล้วกันนะองค์ประกอบที่คล้ายๆกันก็เดี๋ยวสกัดมาแล้วอะไรอันนี้ให้รู้จริงๆมันสำคัญเพราะว่ามันจะลิงก์กับเรื่องความสามารถอายุขั้นต่ำมันต้อง15ปีบริบูรณ์คือก็ลิงก์มาเอาวันที่ทำครบ15แล้วก็อันที่2คือก็ต้องมีเรื่องทรัพย์สินระบุทรัพย์สินแล้วก็ระบุอายุใครๆอย่างชัดเจนนะครับอันที่3ลงลายมือชื่ออันนี้แน่นอนอยู่ไม่ลงลายมือชื่อก็กระไรอยู่ลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรมนะฮะอันนี้ต่อหน้าพยาน2คนนะฮะทีนี้กรณีของผู้ทำพินัยกรรมเนี่ยบางคนก็อาจจะเป็นผู้ที่ไม่รู้หนังสือนะฮะเขาก็กฎหมายบอกว่าให้ปั๊มลายนิ้วมือได้นะปั๊มลายนิ้วมือได้แต่ว่าต้องมีพยานอย่างน้อย2คนรับรองลายพิมพ์นิ้วมือนะฮะอันนี้ก็เป็นแง่ของผู้ทำพินัยกรรมนะฮะแล้วก็อันที่4พยานสำคัญมากนะฮะพยานอย่าง AA ที่ทำพินัยกรรมไปเนี่ยก็2คนเช่นกันแต่ว่าพยานเนี่ยปั๊มลายนิ้วมือไม่ได้ต้องเซ็นอย่างเดียวนะไม่มีลักษณะต้องห้ามนะฮะที่ทำเป็นพยานไม่ได้นะฮะมี3พวกนะฮะพวกที่1ก็คือคนยังไม่บรรลุนิติภาวะอายุ2วิกลจริตหรือศาลสั่งให้เป็นไม่ได้อันที่3คือหูสองข้างนะฮะอันนี้ก็เป็นไม่ได้อันก็คือเขียนเองทั้งฉบับ
1: ค่ะ
0: เหตุผลนี้ไม่ต้องมีก็เพราะว่าเขาทำเองแน่ๆคือถ้าเป็นแบบธรรมดาปกติจะให้คนอาจจะก็เลยบังคับว่ามันต้องมีพยานนะว่าโอเคมันเป็นของที่ผู้ตายทำจริงนะฮะก็รายละเอียดประมาณนี้นะครับ
1: โอเคแปลว่าส่วนสำคัญมีหลายอย่างที่อาจารย์บอกมาจะวันเดือนปีจะลายเซ็นลายนิ้วมือแล้วก็ต้องมีพยานด้วย
0: ใช่สำคัญมาก
1: สองคนซึ่งพยานก็ต้องมีเขาเรียกอะไรไม่ก็ต้องไม่มี
0: ใช่
1: ว่าง่ายๆนะคะทีนี้

0: ตั้งได้ยังไงนะฮะตั้งได้2วิธีวิธีที่1ตั้งโดยพินัยกรรมก็1ก็คือไม่มีการตั้งตามพินัยกรรมไว้นะฮะแล้วก็มีอย่างคลาสสิกเลยนะฮะเดี๋ยวหลายๆท่านอาจจะต้องเจอก็คือ1ไปถอนเงินที่ธนาคารไม่ให้ถอนสมมติวงเงินเยอะๆนะส่วนใหญ่ทางปฏิบัติของธนาคารทําแบบนี้ก็คือว่าอ้าวก็ไปเบิกเงินธนาคารถามคุณนะมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกหรือยังแม้ว่าคุณไปมีพินัยกรรมโชว์ว่าคุณเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมนะแต่ธนาคารส่วนใหญ่จะไม่ยอมเพราะว่าเขาก็มองว่าโอเคเดี๋ยวถอนไปเดี๋ยวมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าถูกคนหรือเปล่าเขาก็เลยบอกอ้าวโอเคไปตั้งคำสั่งศาลมาก่อนนะฮะมันก็จะมีตั้งได้2วิธีนะฮะจะเป็นพวกนี้พินัยกรรมก็ดีหรือว่าตามคำสั่งศาลก็ดีนะฮะหน้าที่หลักเขาก็ประมาณนี้นะครับ
1: โอ้ถือว่าเป็นเคสที่อาจารย์บอกว่าคลาสสิกเลย
0: คลาสสิก
1: เจอบ่อยเลย
0: ทุกคนเจอหมดนะฮะเพื่อนบ้านเพื่อนเบิ้ลปรึกษามีเยอะมากแล้วผู้จัดการมรดกเยอะมาก
1: แต่แปลว่าการมีคำสั่งหมายเขาจะหมายคำสั่งออกมาชัดเจนแบบนั้นเป็นหลักสอบพอจะมาช่วยในเคสนี้
0: ได้เขาจะมั่นใจว่าถูกคนนะ
1: ก็คือถือว่าเข้าใจทั้งสองฝั่งแหละเพราะฝั่งธนาคารแล้วก็เข้าใจแล้วไงว่าทำไมเพราะเงินนี้มันจะออกไปแล้วยังไงต
0: ่
1: อ
2: จากที่ได้ฟังเรื่องกฎหมายลองมาฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนกันบ้างดีกว่าค่ะ
3: ทำค่ะเพราะเราจะได้ระบุไปเลยว่าเราจะให้คนนี้เท่าไหร่ให้คนนี้เท่าไหร่ค่ะถ้าสมมติเราแบบเสียชีวิตไปแล้วนะคะผู้ที่ได้รับประโยชน์เนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องแบบแข่งแย่งทรัพย์สินกันค่ะ
4: คิดว่าทำค่ะไม่ว่าจะมีทรัพย์สินมากหรือน้อยอะค่ะก็ควรที่จะทำเอาไว้เตรียมพร้อมไว้ก่อนค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอุบัติเหตุ
5: น่าจะทำอะจะได้เป็นผู้รับผลประโยชน์ก็จะได้เป็นตามขั้นลำดับอย่างที่เราตั้งใจไว้ก็จะดีกว่า
6: ณตอนนี้มีบุตรนะคะคิดว่าการทำพินัยกรรมเนี่ยสำหรับตัวเองอาจจะยุ่งยากก็คิดว่าถ้าเราไม่มีปัญหาครอบครัวอยู่แล้วแล้วเรามีบุตรที่จะได้รับมรดกตกทอดอยู่แล้วค่ะเราคิดว่าเราไม่จำเป็นที่ต้องทำพินัยกรรม
7: ตั้งใจว่าจะทำพินัยกรรมก็บอกตรงๆว่าไม่อยากให้คนข้างหลังเขาเดือดร้อนจะมีหลักทรัพย์สินตามพินัยกรรมหรือไม่แต่อย่างน้อยถ้าเราทำไว้แล้วก็หมายเหตุตอนท้ายว่าถ้าเรามีทรัพย์สินลดลงหรือยังไงก็เฉลี่ยตามพินัยกรรมที่วางเอาไว้มันก็น่าจะเป็นประโยชน์คนข้างหลัง
1: ทีนี้เนี่ยสมมติว่าในกรณีเราเข้าใจละเข้าใจเรื่องราวนะคะว่าผู้จัดการจะเป็นใครถ้าตั้งหรือว่าไม่ตั้งก็คือเป็นศาลตั้งแล้วถ้าเกิดในแง่ของการจะทำพินัยกรรมอาจารย์คะถ้าทำแล้วยังไม่เสียชีวิตเนี่ยเราแก้ได้ไหม
0: แก้ได้ฮะ
1: อันนี้คือแล้วแต่เลย
0: แก้ได้ตลอดเวลานะฮะก็ตลอดก็คืออันนี้เขาจะมองในแง่ที่ว่าผู้ตายผู้ทำพินัยกรรมเนี่ยเขาเปลี่ยนเจตนาเขาได้ตลอดเวลาคือเราจะเห็นว่าในทางปฏิบัติบางทีแก้สองสามรอบด้วยกันก็คือแก้ฉบับแล้วฉบับแรกปรากฏว่าให้ทายาทคนนี้ทายาทคนนี้ทำตัวไม่ดีเลยปึ๊บเอาออกอัดติ้งตายกเลิกเขาเรียกเพิกถอนพินัยกรรมนะฮะถ้าศัพท์ในที่ง่ายหมายเรียกเพิกถอนพินัยกรรมก็ยกให้คนอื่นนายกอไก่ไม่ชอบใจทายาททำตัวไม่ดียกให้ขอไข่ก็คือเขาเพิกถอนเงี้ยงแง่ก็คือว่าการเพิกถอนหรือการแก้ไขมันจะต้องทำตามแบบด้วย
1: คือรูปแบบ
0: นอกจากแบบอีตอนทำเนี่ยมันต้องทำตามแบบนะตอนแก้ไขต้องทำตามแบบอีกนะฮะไม่งั้นการแก้ไขไม่มีผลซึ่งอันนี้หลายท่านอาจจะไม่ทราบก็ทีนี้ถามว่าแก้ไขตามแบบแล้วมันต้องทำอย่างไรอันนี้ก็อาจจะเป็นต้องไปพิจารณาเองจะบอกแต่ละแบบนะแบบธรรมดาถ้าจะแก้ต้องทำแบบนี้เขียนในนี้แบบต้องแก้ต้องทำแบบนี้มันก็จะเขียนคือหลักๆก็คือสำคัญมันต้องมีการลงลายมือชื่อแก้ไขแล้วก็มีการลงรายชื่อของผู้แก้ไขนะคือผู้ทำพินัยกรรมแล้วก็บางแบบเนี่ยต่างจากแบบธรรมดาเนี่ยเวลาแก้ยุ่งยากที่สุดก็คือต้องมีพยานด้วยพยานสองคนเนี่ยไอ้ที่ทำไปได้แต่ตอนต้นอ่ะเวลา
1: ต้องมาเซ็นด้วยนะ
0: แบบธรรมดานะอาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งแบบอื่นอาจจะไม่เลยเคร่งครัดเท่านะฮะก็อาจจะต้องคำนึงตรงนี้ด้วย
1: ก็คือแปลว่าถ้าแก้แล้วเนี่ยจะให้เป็นผลตามนั้นก็ยังต้องดำเนินการตามกรอบของมันเหมือนกันวิธีของเขาต้องยังไงบ้างแล้วพยานก็ต้องอยู่อย่างเช่นในกรณีที่อาจารย์บอก
0: ธรรมดา
1: ถ้าแบบธรรมดาพยานคือต้องมาเซ็นพยานคนเดิมด้วยป่ะคะ
0: ได้ไม่มีปัญหา
1: อ๋อโอเคอันนี้ก็คือชัดเจนนะว่าถ้าจะแก้นะคะก็จะต้องเป็นไปตาม
0: วิธีการ
1: ถ้าเกิดเสียชีวิตไปแล้วแก้ได้ไหมคะ
0: อ๋ออันนี้คงไม่ได้นะ
1: โอเค
0: เว้นแต่ว่าจะ
1: ขอถามเผื่อไว้ก่อนว่า
0: เชิญไหม
1: คือถ้าเสียชีวิตไปแล้วก็คือยึดตาม
0: อ๋อไม่ได้แล้วฮะถ้าไปแก้นั่นคือปลอมแล้วก็คือพินัยกรรมปลอมแล้ว
1: ซึ่งมันเกิดขึ้นเยอะใช่ไหมคะอะไรให้แบบว่าสังเกตหรือพี่ได้รู้สึกว่าเอ้ยเอ๊ะอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะพวกพินัยกรรมปลอมที่มักจะเกิดขึ้น
0: ในถ้าเราดูในซีรีส์หรือในละครไทยก็

0: แล้วแต่เราก็จะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นชัดเจนคือทีนี้วิธีการที่จะเช็คลายมือชื่ออันนี้ก็อันนี้เป็นข้อสังเกตของทั่วๆไปแล้วกันวิธีการตรวจลายมือชื่อคือเขาจะเทียบจากลายมือชื่อตอนทำพินัยกรรมถามว่าทำไมเราไปดูตอนทำเช่นพินัยกรรมปกติถ้าสมมติทำสมมติล่วงหน้า20ปีก่อนตายกับพินัยลายมือชื่อคนเรานะฮะโดยปกติมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทีนี้สิ่งที่เราอาจจะต้องเทสก็คือว่าเอ๊ะไอลายมือเพื่อ20ปีที่แล้วเราต้องไปเอาลายมือชื่อมาเทียบนะว่าตอน20ปีที่เราลายมือชื่อก็เป็นยังไงเช่นไปเปิดบุ๊กแบงค์มาลายมือชื่อเรามาเทียบกันสิว่าเอ้ยถ้ามันทำปลอมขึ้นแปลว่าลายมือชื่อมันอาจจะเปลี่ยนหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นวิธีการสังเกตง่ายๆแล้วกันว่า
1: ค
0: ือเราเอาตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ตายในขณะนั้นนะฮะมาเทียบว่ามันตรงกับถ้ามันไม่ตรงเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มว่าปลอมทั้งแน่นอนคดีในศาลเยอะมากนะฮะจริงๆเป็นข้อต่อสู้คลาสสิกเลยผมว่าเวลาไปขึ้นศาลนะสิ่งนี้ที่ตัวคู่พิพาทก็จะสู้กันพินัยกรรมปลอมสู้ง่ายมากสู้แม่งทุกอันแหละไม่รู้ปลอมไม่ปลอมไม่รู้สู้ไปก่อนวิธีการเงินก็ต้องมาเทสว่าเออลายมือชื่อแบบนี้นะอาจตรงกับผู้ตายหรือเปล่าตอนทำลายมือชื่อแบบนี้ตอนตายเป็นแบบนี้ก็ต้องดูว่ามันตรงกันหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการเช็คอย่างหนึ่ง
1: ซึ่งแปลว่ามันมีอีกแบบอื่นด้วยไหมคะคืออยากรู้ว่าถ้าในกรณีที่เป็นข่าวกันทุกวันที่มีการทำพินัยกรรมปลอมขึ้นมาเนี่ยมันมีตรวจสอบยังไงได้บ้างคะจะอันที่หนึ่งนี่คือเรื่องลายมือชื
0: ่อ
1: หรือถ้าเกิดนอกจากนี้ยังมีไหมคะที่เราจะสามารถตรวจ
0: วิธีการก็อันนี้อาจจะต้องดูเรื่องเจตนาลมของผู้ตายนะฮะว่าตอนตายเขาตอนที่ทำพินัยกรรมอ่ะเขามีพยานจริงๆเช็คจากพยานก็ได้คือพยานเนี่ยมันมีความสำคัญตอนนี้ฮะว่าเอ้ยผู้ตายทำจริงหรือเปล่าไอ้ตอนที่คุณเซ็นเนี่ยคุณทำจริงหรือเปล่าหรือว่าคุณไม่มีสติสัมปชัญญะคือหลักความขาดสติสัมปชัญญะบางทีคือเซ็นแบบไม่รู้เรื่องอ่ะจับมือเซ็นนี่ก็ไม่ได้นะคืออาจจะต้องตรวจอาจจะต้องตรวจสอบข้อมูลจากพยานที่เป็นพินัยกรรมเนี่ยนะก็ช่วยเราได้เหมือนกันนะฮะว่าอันนี้ปลอมไม่ปลอมเพราะว่าสุดท้ายก็คือถ้าคนให้การเท็จก็เป็นความผิดอาญานะฮะก็ต้องรับผิดด้วยอันนี้พยานก็แบบพยานก็ต้องให้การตามความเป็นจริงนะไม่งั้นมีปัญหาก
1: ็แสดงว่านี้ก็คือมีวิธีการตรวจสอบ
0: ฮะก็ประมาณนี้นะฮะ
1: ต้องเป็นใครตรวจสอบหรือต้องไปขอความช่วยเหลือจากไหนฮะสมมติเป็นกรณีขึ้นใหม่ว่าเอ้ยอันนี้พินัยกรรมปลอมแล
0: ้วในชั้นศาลนะฮะหรือว่าโอเคละอาจจะไม่ถึงขั้นศาลก็ได้อาจจะเป็นกรณีเปิดพินัยกรรมแล้วทายาทสงสัยอย่างนี้เราจะเห็นตัวอย่างในคลาสสิกในซีรีส์เราจะเห็นเยอะมากเมื่อกี้หน้าหลานแล้วพินัยกรรมปลอมเปล่าเนี่ยทำมีหลายมีสองมันมีสองฉบับสากลเนี่ยเดี๋ยวบางทีเขาอาจจะแจ้งคนที่ไว้ใจได้อาจจะไปแจ้งทนายว่าฉันเปลี่ยนเจตนาแล้วนะเนี่ยพินัยกรรมฉบับเก่าฉันเพิกถอนไปแล้วเพิกถอนก็คือยกเลิกถูกไหม
1: ค่ะ
0: ฉันมีพินัยกรรมฉบับใหม่แปลว่าอันเก่าไม่มีผลแล้วอันนี้ก็อาจจะต้อง ช่วยก็ใช้พยานแวดล้อมประกอบนะจริงๆมันมีอีกวิธีการหนึ่งก็คือแนะนำหลายทุกท่านนะฮะว่าทำพินัยกรรมเนี่ยอัดวิดีโอไว้ก็ดีเพราะว่าเป็นหลักฐานมากเดี๋ยวต่อสู้ไปอันนี้เชิงป้องกันนะฮะเราก็แบบไม่ได้ไว้ใจนะมันก็คือเราต้องป้องกันตัวเองแหละว่าผู้ตายทำจริงหรือเปล่าเขาอัดตอนที่เขาเซ็นนะฮะอัดเป็นหลักฐานไปก็ได้ว่าโอเคทำจริงนะเวลานี้มันก็ไปตรวจสอบในชั้นศาลได
1: ้ค่ะนั่นก็แปลว่าทำให้เราเห็นภาพนะคะเรื่องของการทำพินัยกรรมไปจนถึงเรื่องมรดกด้วยเราคุยกันไปการแบ่งต่างๆแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เห็นได้เหมือนกันก็คือว่ามันก็เหมือนมีการอัปเดตโปรแกรมกันตลอดล่ะอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันต้องมีการอัดเพิ่มเติมขึ้นมานะคะหรืออาจจะบางอย่างที่เริ่มหายไปเชื่อว่าก็อาจจะต้องมีการคอยอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเพราะยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเนี่ยพอเปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะมีเคสแปลกๆที่เกิดขึ้นมาแต่ในมุมของการป้องกันก็สามารถมีวิธีหลายๆอย่างที่ทำให้การป้องกันตรวจสอบมันเป็นไปได้นะคะมาคืนไทยลองไปดูประเทศอื่นกันบ้างไหมคะว่าแล้วเรื่องราวของมรดกหรือพินัยกรรมเนี่ยบ้านอื่นเป็นยังไงคะ
2: ประเทศออสเตรเลียมีกฎหมายที่ให้ความสำคัญกับการทำพินัยกรรมอย่างมากอย่างแรกเลยคือผู้ที่ได้รับมรดกนั้นไม่ต้องเสียภาษีมรดกแต่หากผู้ใดเสียชีวิตโดยไม่ละรัฐจะสามารถเข้าแทรกแซงและจัดการแบ่งสรรมรดกนั้นโดยระบุชัดเจนว่าใครจะเป็นผู้ได้มรดกและได้กันกี่เปอร์เซ็นต์เลือกได้เลยว่าจะได้รับส่วนแบ่งเท่าไหร่หรืออย่างในรัฐนิวเซาท์เวลส์จะระบุลำดับในการรับมรดกไว้ชัดเจนคือคู่ครองบุตรผู้ปกครองและ

0: ญาติหากไม่มีใครอยู่ข้างหลังเลยก็จะตกเป็นสมบัติของรัฐค่ะ
1: กฎหมายวันนี้นะคะมีความหมายกับเราทุกคนจริงๆค่ะเพราะว่าเรื่องทรัพย์สินและมรดกไม่เข้าใครออกใครนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะที่ให้ความเข้าใจกับเราทุกคนนะคะและอย่าลืมค่ะกลับมาติดตามรายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตได้ที่โทรทัศน์รัฐสภาช่อง10นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี
3: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนอะไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
7: คำถามที่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
8: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย์
9: กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
0: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน

0: ้าอยากรู้ดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

0: กฎหมายนั้นหนึ่งสวัสดีครับวันนี้มาติดตามประเด็นเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจกันเป็นประจำนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีเรื่องราวที่จะมานำเสนอแล้วก็พูดคุยในหลายเรื่องนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเราจะคุยกันพร้อมกับทางด้านนักกฎหมายนะครับวันนี้ทนายความที่ปรึกษากฎหมาย
1: สวัสดีครับคุณจักรินสวัสดีครับผู้ชม
0: เอาละครับวันนี้เราก็คุยหลากหลายเรื่องนะครับแล้วก็สามารถรับชมนะครับนอกจากทางทีวีช่อง10ดิจิตอลแล้วก็ยังสามารถที่จะรับชมผ่านทางเว็บไซต
1: ์ครับ
0: tpchannel.org ด้วยแล้วนอกจากนั้นครับก็ยังสามารถดาวน์โหลดก็จะเป็นโลโก้นะครับเป็นแอปพลิเคชันนะครับโลโก้ของแอปพลิเคชันเนี่ยเป็นตัวหนังสือสีทองบนพื้นสีดำ TP นะครับ TP แล้วก็ท่าน iOS แล้วก็ Android นะครับ iOS แล้วก็ Android ก็จะมีเนื้อหาเรื่องราวต่างๆนะครับอยู่ในนั้นมากมายนะครับทั้งสามารถติดตามการประชุมสภานะฮะในระบบทีวีออนไลน์นะครับแล้วก็ทีวีดิจิตอลแล้วก็ยังสามารถรับชมผ่านทางวิทยุนะครับก็วิทยุดิจิตอลด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เราเป็นระบบอย่างนั้นแล้วก็ยังมีรายการติดตามนะครับทั้งกฎหมายหน้าหนึ่งรายการอื่นยอดนิยมต่างมากมายครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้บอกว่าในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการเปิดสมัยประชุมสภา
1: ครับ
0: ดังนั้นเราจะเจอกันในช่วง4 ทุ่ม
1: ใช่ครับผมก็4 ทุ่มติดตามกันนะครับทุกวันนะครับทุกวันแล้วก็พิธีกรร่วมรายการจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทุกวันเหมือนกันแต่คุณจักรินนี่ประจำนะครับอยู่ประจำ
0: เป็นหลักนะฮะก็อยู่เป็นเพื่อนๆกันอย่างเงี้ยฮะกับท่านผู้ชมนะฮะถ้าใครสนใจอย่างไรนะครับก็อยากจะสามารถที่จะคอมเมนต์นะครับใต้คลิปถ้าท่านดูรายการของเราก็สามารถที่จะบอกว่าติดต่อผ่านช่องทางนะครับของทางแอปพลิเคชัน TP Channel หรือว่าทางเว็บไซต์ TP Channel ก็ฝากข้อความมาได้
1: ใช่ครับผมไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของการเมืองอย่างเดียวนะครับจะเป็นเรื่องของสภาพภูมิอากาศก็ได
0: ้
1: นะครับผมตอนนี้ก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ตามพื้นที่เสี่ยงนะครับในเรื่องเกี่ยวกับน้ำป่าไหลหลากหรือพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศนะครับของทางภาครัฐเขา
0: ใช่ก็ติดตามพยากรณ์อากาศครับว่าในส่วนของทางด้านสภาพภูมิจะช่วยเหลือหน่วยงานหลักก็คือทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: ครับผม
0: ก็จะทำหน้าที่ในการที่จะประเมินความเสี่ยงในด้านต่างแล้วก็จะแจ้งไปยังทุกพื้นที่เรามีปภ.จังหวัดนะครับคอยประสานงานในส่วนภูมิภาคนะฮะแล้วนอกจากนั้นนะครับก็เรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือในพื้นที่ที่มีการประสบภัยน้ำท่วมแล้วอย่างกรณีที่จังหวัดน่านนะตอนนี้ก็มีการขอเงินเยียวยาให้แล้วนะครับก็บางส่วนหลายท่านถามนะหลายท่านถามว่าคือถามว่าทำไมเงินเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกับเรื่องของความเสียหายจริงตรงนี้เราต้องเข้าใจว่าเดี๋ยวเราต้องอธิบายเรื่องนี้ครับเรียกว่าหลักความรับผิดอย่างอื่นของรัฐในทางกฎหมายปกครองนะเด
1: ี๋
0: ยวท่านอธิบดีก็อธิบายตรงนี้ก่อน
1: ครับก็เป็นหลักการที่รัฐจะต้องเข้ามาดูแลนะครับเรียกว่ารัฐจะเข้ามาดูแลเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นความผิดที่รัฐกระทำขึ้นแต่มันเป็นภัยจากธรรมชาตินะครับตามหลักกฎหมายปกครองเรียกว่าความรับผิดอย่างอื่นของรัฐนะครับซึ่งเป็นกรณีที่ถ้าพี่น้องประชาชนเองเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้รับสิทธิเต็มเขาเรียกว่าชดเชยนะครับค่าเสียหายอย่างสมควรอย่างเหมาะสมนะครับผมอาจจะเงินตกหล่นไปอยู่ตรงไหนจุดหนึ่งจุดใดนะครับแล้วก็ไม่ได้รับการชดเชยท่านสามารถที่จะฟ้องร้องเรียกร้องต่อศาลปกครองได
0: ้
1: นะครับผมให้รัฐรับผิดเรื่องนี
0: ้แต่ว่าเรื่องนี้ต้องอธิบายอย่างนี้ครับคือก่อนที่จะมีการฟ้องร้องเนี่ยรัฐจะต้องเยียวยาไปก่อน
1: ครับ
0: ซึ่งปัจจุบันนะครับก็รัฐเองนะครับเข้าใจในบทบาทนี
1: ้
0: แต่ว่าผมอยากอธิบายนี้นะครับไปยังหน่วยงานนะครับอื่นๆนะครับที่มีหน้าที่ภารกิจในทางปกครองว่าท่านต้องเข้าใจหลักการนี้เหมือนกันถ้าเป็นเรื่องในเรื่องขอบเขตอำนาจหน้าที่ของท่านอย่างกรณีที่เราเห็นเนี่ยคือรัฐบาลกับหน่วยงานของรัฐเราแยกกันนะครับรัฐบาลกับหน่วยงานของรัฐรัฐบาลเนี่ยเขามองภาพรว
1: ม
0: ความเสียหายที่เกิดขึ้นภาพรวมแต่ยังเป็นหน่วยงานของรัฐผมยกตัวอย่างเช่นความรับผิดอย่างอื่นนะครับที่มันเกิดขึ้นอย่างเช่นความบกพร่องที่มันถนนหนทางไม่มีไฟงบประมาณไปไม่พออย่างเงี้ยนะครับแล้วประชาชนเดือดร้อนมันก็หน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆที่รับผิดชอบดูแล
1: ใช่ครับผมอย่างเช่นค่าวินคืนที่ดินนะครับกรณีของรัฐเนี่ยนะครับไปวินคืนที่ดินของท่านนะครับผมอย่างนี้ก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายกันนะครับผมเรียกว่าความรับผิดอย่างอื่นของรัฐเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เราก็ติดตามเรื่องนี้ก็อย่างที่เราบอกว่ารัฐต้องรับผิดเนี่ยนะครับก็ผู้ชมทางบ้านอาจจะถามว่ารัฐบาลอย่างที่คุณจักรินพูดไปนะครับในสถานะของ

0: คำว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับในทางกฎหมายเรายังไม่ถือว่ามีสถานะเป็นนิติบุคคล
1: ใช่
0: นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวท่านไปฟ้องคำว่าฟ้องรัฐบาลไม่ได้นะครับต้องฟ้องหน่วยงาน
1: คำว่ารัฐบาลนะครับจะถูกตรวจสอบในทางการเมือง
0: ครับ
1: ฟังดีๆนะครับรัฐบาลเนี่ยเป็นองค์กรทางการเมืองเหมือนกับสภาของเราก็เป็นองค์กรทางการเมืองด
0: ัง
1: นั้นองค์กรทางการเมืองจึงไม่ถือว่าเป็นนิติบุคคลคำว่ารัฐสภาก็ไม่ใช่นิติบุคคล
0: ครับ
1: นะครับแต่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นนิติบุคคล
0: ใช่ครับผมฉะนั้นต้องหาหน่วยงานที่รับผิดให้ได
1: ้
0: นะครับหน่วยงานที่รับผิดจะต้องมีสถานะเป็นนิติบุคคลนะ
1: ครับ
0: ผมกระทรวงทบวงกรมนะครับอย่างนี้ถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับผมก็ติดตามเรื่องนี้นะครับว่าได้มีการชดเชยค่าเสียหายกันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วเดี๋ยวลองมาดูข่าวในประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับว่าทางครม.เองคณะรัฐมนตรีเองนะครับผมก็ได้ลงพื้นที่เสี่ยงบางจุดบางพื้นที่อย่างเช่นเป็นการประชุมครม.สัญจร
1: ครับ
0: สงขลา
1: เดี๋ยวไปดูครับวันนี้ไปดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เลยครับเดี๋ยวมีประเด็นที่ทนายทวีศักดิ์ได้พูดถึงอยู่เหมือนกันนะครับมาเลยครับหนังสือพิมพ์นะครับมาที่หนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ครับวันนี้เดลี่นิวส์ครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องบนเลยครับไปนะครับไปกันไปที่ครึ่งบนครับก็นายกรัฐมนตรีนะครับท่านลงไปประชุมครม.สัญจรนะครับที่วิทย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดสงขลาครับระดมความคิดเห็นนะฮะแล้วก็อุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ชงครม.ทุ่มหมื่นล้านประกันภัยพิบัติแจก20ล้านครัวเรือนนะครับพลิกโฉมใหญ่ยาวๆทั่วประเทศนายกแจงจะเป็นพรก.กู้400ล้านผมอธิบายอย่างนี้เอาเรื่องของพรก.กู้เงินก่อนแล้วกัน
0: ครับผม
1: คือพรก.กู้เงินเนี่ยนะครับต้องอธิบายว่าพรก.เนี่ยมีสถานะเหมือนกับพระราชบัญญัตินะครับแต่เนื่องจากว่ารัฐบาลออกไปบังคับใช้ก่อนที่จะรับความเห็นชอบจากที่ประชุมของสภาดังนั้นจึงเรียกว่าพระราชกำหนดนะครับดังนั้นพอรัฐบาลออกพรก.เรื่องของกู้เงิน400ล้านไปแล้วเนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยนะครับพอเปิดสมัยประชุมสภาปุ๊บวาระแรกจะต้องมีการพิจารณาเลยทันทีอย่างเร่งด่วนซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็ที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาเห็นชอบไปแล้ว
0: ครับผม
1: ดังนั้นเวลาพิจารณาพรก.ต้องใช้ที่ประชุมเนี่ยนะครับสองสภาเหมือนกับพระราชบัญญัตินั่นแหละนะครับเมื่อสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบต่อมาก็ต้องเข้าสู่ที่ประชุมของวุฒิสภา
0: ครับ
1: ซึ่งเมื่อวานเนี่ยนายกก็มาชี้แจงพร้อมกับคณะรัฐมนตรีนะครับก็มาชี้แจงโดยเฉพาะท่านปรีคลังนะก็ชี้แจงไปแล้วก็ทางวุฒิสภาก็ไม่ติดขัดก็เสียงส่วนใหญ่ให้ความเห็นชอบดังนั้นก็พรก.ก็ผ่านเป็นพระราชบัญญัติ
0: ครับผม
1: นะ
0: ก็เป็นว่ามีสถานะเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัตินะครับผมก็บังคับใช้กันต่อไปก็พอเรามาดูข่าวเรื่องนี้คุณชิคกี้พายนะครับประเด็นก็คือในส่วนของคณะรัฐมนตรีต่างนายกรัฐมนตรีเองว่าในความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับพื้นที่ซ้ำซากนะครับก็คือน้ำท่วมเป็นการแก้ปัญหาพื้นที่เองก็ดีนะครับว่าจะมีวิธีการจัดการในพื้นที่อย่างไรไม่ให้เกิดภัยพิบัติน้ำท่ว
1: ม
0: นะครับแต่ในกรณีการชดเชยความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนที่แบบต้องชดเชยให้รวดเร็วที่สุดก็มีแนวความคิดว่าให้ดึงบริษัทประกันภัยเข้ามาเกี่ยวข้องดีไหมนะครับผมก็จะนำในกรณีของภาคเอกชนก็คือบริษัทประกันภัยนะครับว่าให้มีความรับผิดให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเช่นนะครับครัวเรือนละ 100,000 บาทในเขตพื้นที่น้ำท่วมแต่ไอ้ประเด็นต่างๆเหล่านี้ในเรื่องของการดึงเอกชนที่เป็นบริษัทประกันภัยให้มารับผิดชอบเนี่ยรัฐบาลเองครม.เองจะต้องเป็นคนนะครับถ้าเป็นการจ่ายเบี้ยประกันก็คือเอางบประมาณแผ่นดินไปจ่ายให้กับภาคเอกชนในกรณีเอาเบี้ยประกันเป็นพันพันล้านนะครับต้องใช้เบี้ยประกันจำนวนมากปัญหาที่จะตามมานะครับก็ต้องคิดให้รอบคอบแล้วว่าถ้าเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆบริษัทประกันมันจะหนีไหมล่ะจะมีการหนีชดเชยค่าเสียหายแล้วก็สิ่งที่เราเห็นว่าอนาคตนะครับข้างหน้าเนี่ยบริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าในอดีตเราก็จะเห็นในเรื่องของโควิด-19 นะครับบริษัทประกันภัยนี่ล่มสลายก็ล้มละลายนี่โอ้โหผมว่าสัก 2-3 บริษัทได้
1: ใช่
0: นะครับผมตรงจุดนี้ก็ต้อง
2: ครับผม
1: ครับเรื่องนี้นะครับเรื่องของประกันภัยนะครับก็คืออย่างนี้ครับคือทางในการประชุมเนี่ยกลุ่มร่วมกับกระทรวงการคลังสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการประกันภัยหรือคปภ.ครับก็อันนี้จะเสนอโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อจะทำความคุ้มครองพื้นฐานให้กับประชาชนประมาณ20ล้านครัวเรือนนะครับทั่วประเทศซึ่งจะใช้งบประมาณจากงบกลาง

0: เอาง่ายๆครับคืองบในการดูแลภัยพิบัติเนี่ยมันใช้งบกลางคืองบกลางเนี่ยก็คือเป็นงบนะครับที่ตั้งไว้เนี่ยกรณีที่มันเกิดเหตุแล้วไม่ได้มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามพรบงบประมาณไว
1: ้
0: ก็จะมาดึงจากงบกลางดังนั้นเวลาเกิดปัญหาในเรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งเราไม่สามารถคาดหมายได้เนี่ยเขาจะดึงงบจากงบกลางซึ่งแต่ละปีเนี่ยนะครับรัฐบาลบอกว่ารัฐเนี่ยนะครับเฉลี่ยเนี่ยย้อนหลังเนี่ยรัฐต้องจ่ายเงินเยียวยาค่าความเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นประมาณปีละ 30,000 ล้านปีละ 30,000 ล้าน
1: ครับผม
0: ดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้รัฐก็บอกว่ารัฐแบกรับความเสี่ยงเยอะมากดังนั้นก็เอาละนะครับดังนั้นเนี่ยรัฐก็จะกันเงินไว้ส่วนหนึ่งก็บอกว่าจะหาหรือว่าถ้าจะซื้อประกัน20ล้านครัวเรือนเขาก็ประเมินจากสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงกับสถิติที่ผ่านมาแล้วกันก็เฉลี่ยเนี่ยเอาก็ถ้างั้นก็ให้เอกชนมารับตรงนี้แล้วกันรับความเสี่ยงนะครับรับความเสี่ยงรับความเสี่ยงนะครับก็จะประกันถ้า20ล้านครัวเรือนนะครับจะคุ้มครอง20ล้านครัวเรือนเนี่ยก็อยู่ที่10,000ล้านบาทต่อปี
1: ครับ
0: ซื้อประกันแต่ทีเนี้ยก็อย่างที่เรียนไปว่ารูปแบบอย่างนี้นะครับที่ทนายทวีศักดิ์ได้พูดเนี่ยความเสี่ยงมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วกรณีโควิด19แค่ไหน
1: ก็ล่มสลายได้นะครับเพราะว่าภัยเวลาชดเชยค่าเสียหายเนี่ยผมจำนวนมากมหาศาลนะครับผมฉะนั้นในกรณีของบริษัทประกันภัยตามข่าวเนี่ยผมว่าหลายบริษัทก็คงคิดหนักนะครับจะรับเงินเบี้ยประกันยิ่งได้เงินจากภาครัฐนะครับผมชายเบี้ยประกันสัก 1,000 ล้านนะครับเพื่อที่จะคุ้มครองในพื้นที่ในส่วนนี้นะครับเพราะว่าสูญเสียไป 30,000 กว่าล้านนะครับเอามาสัก 1,000 ล้านมาจ่ายเบี้ยประกัน
0: 10,000
1: นะครับผมแล้วก็เอามาจ่ายเบี้ยประกันเพื่อให้บริษัทประกันภัยเนี่ยดูแลรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายถามว่าบริษัทประกันภัยนี้ต้องหันหน้าหลังมองแล้วนะครับว่ามันจะสุ่มเสี่ยงไหมเงินเนี่ยอยากได้นะครับแต่ว่าภาครัฐเองในส่วนกองการน้ำมันเองก็ต้องคิดให้เยอะนะครับว่าบริษัทประกันภัยเนี่ยถ้ามาไม่ดีนะครับโดยเฉพาะคอปพอเนี่ยนะครับ
0: คือแพ็กเกจการขายเนี่ยแพ็กเกจการขายเนี่ยคณะกรรมการคอปพอเป็นคนเคาะว่าแพ็กเกจนี้ขายได
1: ้ครับ
0: คือแต่ทีนี้เขาขายให้ใครขายให้รัฐดิมันไม่ได้ขายกับประชาชน
1: ก็ตอนนี้บริษัทประกันภัยที่เขาเรียกว่ามีรูปแบบของรัฐเข้าไปถือหุ้นนะครับที่จำนวนหนึ่งก็จะคงจะมีบริษัทประกันภัยของ
0: ทิพยะ
1: นะครับของทิพยะประกันภัยนะครับผมก็ต้องดูแลเรื่องนั้นแต่ผมมองที่ประยะประกันภัยเนี่ยก็เป็นบริษัทหนึ่งนะผมเองเนี่ยผมก็ทำประกันภัยนะผมก็ต้องไปฟ้องร้องยังไม่ได้ต่างเลยนะครับไอ้กับส่วนของโควิด19ไอ้นี่ไม่ได้ออกสื่อมาเรียกร้องอะไรนะครับแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี
0: ้ใช่ๆๆครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องอื่นๆนะครับที่น่าสนใจนะครับไปดูเรื่องของภาพด้านซ้ายครับก็คือ Kick Off AI PassAI Pass ชัยชนกยันปลอดภัยเติมเต็มช่องว่างดิจิทัลนักศึกษาปลื้มเซฟค่าใช้จ่ายครับใช้ AI Pass นะครับก็เป็นภาพของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคลานนาจังหวัดเชียงใหม่ครับลงทะเบียนใช้ THAI Passport วันแรกทุกคนต่างบอกว่ามีประโยชน์ในการเรียนการสอนประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเอาง่ายๆครับคือเป็นโครงการส่งเสริมยกระดับการพัฒนาเรียกทักษะดิจิทัลและก็ปัญญาประดิษฐ์หรือว่าโครงการ THAI Passport นะครับซึ่งจะต้องลงทะเบียน AI Pass ชื่อแอปพลิเคชันนี้นะครับทีนี้เขาแจกสิทธิ์เนี่ย5ล้านสิทธิ์วันแรกนี่ลงทะเบียนไป 1,360,000 ตอนนี้ทะลุไปแล้วล่ะลงทะเบียนเนี่ยนะครับสำหรับคนที่อยู่ในหลักเกณฑ์ก็คืออายุ16ปีขึ้นไปนั่นแหละครับแล้วก็มีสัญชาติไทยแล้วก็ลงทะเบียนไปทีนี้หมายความว่าไงครับคือมันจะมีหลักสูตรการเรียนรู้คืออย่างนี้ครับผมยกตัวอย่างคือหลักสูตรการเรียนรู้เนี่ยมันจะมีหลายบริษัทคือวันนี้เราอยากเรียนการสร้างโปรแกรม
1: ครับ
0: เราเรียนอยากใช้เรื่องของการสร้างอะไรฮะรูปแบบปัญญาประดิษฐ์อ่ะถ้านึกภาพไม่ออกเวลาเราเข้าไปดูเนี่ยไปดู YouTube หรือดูอะไรดูละครเดี๋ยวนี้เราเห็นละคร AI ละคร AI หรือบุคคลเสมือนจริงก็เหมือนที่เราทำโฆษณาที่ตอนนี้ของมีสสทำเรื่องอะไรฮะจะเห็นหน้าคนที่เสียชีวิตไปแล้วมาพรีเซนต์ประชาสัมพันธ์เห็นมั้ยฮะ
1: ครับ
0: นั่นแหละคือ AI
1: ครับผม
0: มันเสมือนจริงแต่เราจะเรียนอย่างนี้ยังไงซึ่งการจะเรียนอย่างเงี้ยนะครับคุณต้องไปสมัครกับทางบริษัทที่เขามีเป็นบริษัทเอกชนระดับโลกอย่างเช่น Microsoft
1: ครับ
0: หลายบริษัทเขาขายโปรแกรมไงเขาขายโปรแกรมเรียนคือเราเนี่ยถ้าอยากเรียนอย่างเงี้ยเราต้องไปสมัคร

0: กับบริษัทแล้วเรียนออนไลน์แล้วต้องเสียเงินเองทีนี้โครงการนี้ก็หมายความว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับโดยกระทรวงดิจิตอลนะครับเอาเงินไปซื้อสัตว์มารวมกัน
1: ครับ
0: อยู่แล้วเอาหลักสูตรต่างเนี่ยมารวมอยู่ในแอปพลิเคชัน AI Pass ถ้าผมนับดูเนี่ยมันมีหลักสูตรการเรียนการสอนโอ้โหเยอะนะผมไล่ไม่หมดเลยก็คือเยอะมากคือรัฐจ่ายแล้วก็เหมาโปรแกรมเนี่ยโปรแกรมทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในแอปพลิเคชันของรัฐดังนั้นเนี่ยแล้วก็แจกสิทธิ์ให้5ล้านคน
1: ครับ
0: คนเรียนเนี่ยเรียนฟรีจนถึงปี70แต่ต้องเรียนต่อเนื่องนะครับไม่น้อย100วันแล้วออกประกาศนียบัตรให้
1: ครับ
0: ก็คือง่ายว่าคนที่ได้เรียนเนี่ยคุณไม่ต้องไปเสียเงินตรงนั้นแต่คุณได้เรียนฟรีจากทางภาครัฐจัดให้ผ่านแอปพลิเคชันตัวนี
1: ้ลงสมัครได้ยังครับสิทธิ์5ล้านตอนนี้เต็มแล้ว
0: เพราะผมเรียนผมไม่ได้เรียนตัวนี้ผมไปเรียนเรื่องของการพัฒนาทักษะดิจิตอลของภาครัฐผมเรียนไป7หลักสูตรแล้ว
1: ครับ
0: ได้ไปประกาศ7ใบแล้วผม
1: ถือว่าเป็นโครงการที่ดีของรัฐบาลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ THAI นะครับผม
0: ก็ไปสมัครกันนะ
1: ครับสมัคร5 ล้านสิทธิ์
0: ให้ร้านสิทธิ์ตอนนี้ยังเหลืออยู
1: ่ยังเหลืออยู
0: ่ครับเดี๋ยวไปดูเรื่องของจำได้ไหมครับก่อนหน้านี้นะครับเรื่องของน้ำมันขาดแคลน
1: ที่ใช้คำ
0: ปั๊มน้ำมันหมด
1: อย่าใช้คำว่าจำได้เลยครับมันฝังแล้วครับตอนนี
0: ้ขับไปปั๊มน้ำมันไม่มีน้ำมันเติมอ่ะจากเหตุเรื่องของความขัดแย้งในพื้นที่ตะวันออกกลาง
1: ครับมันเป็นวิกฤตมากเลยช่วงนั้น
0: ใช่นะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยฮะก็เลยมีการไปตรวจสอบเขาเรียกว่าคลังเก็บน้ำมันในหลายพื้นที่ก็สรุปแล้วมี6บริษัทลงกันนะครับปฏิเสธข้อหาคดีน้ำมันซึ่ง DSI นะครับมีหลักฐานเพราะลงไปพื้นที
1: ่
0: ไปตรวจสอบนะครับไปตรวจสอบในเรื่องของเรียกว่าการกักตุนน้ำมันนะครับซึ่งคือ DSI ดำเนินเป็นคดีพิเศษในขณะมีคลังนึงอยู่ที่สุราษฎร์อีกหลายที่เหมือนกันทีนี้ก็ปรากฏว่ามีคลังมีน้ำมันเนี่ยเนื่องจากว่ามีการเขาเรียกว่าการไม่ยอมคือการไม่ยอมกรอกข้อมูลนะครับคือไม่ยอมเนี่ยกรอกข้อมูลในเรื่องของใบคือใบควบคุมการขนส่งน้ำมันเนี่ยนะครับเป็นไปตามพระบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงมันมีพรบนี้นะครับพรบควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เขาเรียกว่าคลังเก็บน้ำมันแล้วก็ปั๊มน้ำมันเขาจะคุมอยู่3จุดคลังเขาเรียกโรงกลั่นก็คือบริษัทนั่นแหละบริษัทที่กลั่นน้ำมันมากลั่นเป็นน้ำมันต้องส่งมาที่คลังน้ำมันเป็นแท้งใหญ่ๆเก็บแล้วก็กระจายไปยังผู้ขายรายย่อยคือปีกคือปั๊มต่างๆทีนี้เขาจะคุมไว้ว่าทุกแต่ละช่วงเนี่ยจะต้องมีใบขนส่งเพื่อควบคุมปริมาณน้ำมันให้บริการน้ำมันในพื้นที่เนี่ยแต่ละที่เนี่ยให้บริการขายปลีกให้กับประชาชนโดยที่ไม่ขาดแคลนซึ่งปลายทางเนี่ยเขาจะต้องมันต้องสอดรับกันหมดมันสอดรับกันหมดก็จะรู้ว่าน้ำมันจะไปบกพร่องนะครับในการดำเนินคดีเนี่ยก็ปรากฏว่ามีทั้งการตรวจสอบนะครับเรื่องของปั๊มน้ำมัน
1: ครับ
0: แต่ปั๊มน้ำมันเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้กักนะเขาบอกว่าน้ำมันเนี่ยนะครับปกติเขากันไว้เนี่ยประมาณแล้วแต่ปั๊มนะอย่างเส้นสายเอเชียบริเวณวิทยาเนี่ยเขาบอกกันว่าประมาณ 15,000 ถึง 20,000 ลิตรต่อวันเพราะเขาได้รับจัดสรรเท่านั้นเขาบอกเพียงพอเพราะเขารู้ปริมาณการขายนะฮะทีนี้ก็ไปพบว่ามันขาดหายไปช่วงเนี่ยก็คลังเก็บน้ำมัน
1: อยู่ตรงกลางนะครับ
0: ตรงกลาง
1: ระหว่างลงผลิตใน
0: โรงกลั่น
1: โรงกลั่นน้ำมันดิบนะครับผมแล้วก็อันนี้คลังนะครับผมแล้วก็ผู้ค้ารายย่อยนะครับก็เป็นปัญหาในช่วงนั้นนะครับก็ทุกคนก็คงเจอวิกฤตนี้มานะครับผมไปตามปั๊มน้ำมันเนี่ยเข้าแถวกันเป็นกิโลนะครับผมหรือว่าบางครั้งปั๊มเขียนหน้าป้ายข้างหน้าเลยว่าไม่น้ำมันไม่มีน้ำมันหมดของคลังน้ำมันที่ไม่จ่ายน้ำมันออกนะครับผมไม่เอาน้ำมันออกแล้วก็รถที่ไปขนถ่ายเนี่ยเขาก็ไม่มีน้ำมันมาส่งตามปั๊มพอไม่ส่งตามปั๊มปั๊มเองก็ไม่มีน้ำมันจ่ายออกนะครับผมนี่คือปัญหาอยู่ที่คลังน้ำมันนะครับผมคลังน้ำมันก็ข้อมูลของ DSI เขาก็ค่อนข้างที่จะมีหลักฐานค่อนข้างชัดเจน
0: เรื่องนี้ตรวจสอบไม่ยากครับ
1: เรื่องนี้
0: เพราะมันดูเช็คต้นทางปลายกลางน้ำปลายน้ำมันก็เช็คได้แล้ว
1: ก็เช็คจากลงไอ้น้ำบอกว่าปล่อยไปแล้วแล้วมัน

0: หายไปไหนแล้วมันหายไปไหนมันก็ต้องไปอยู่ที่กลางเก็บน้ำมันนะครับปัญหานี้ไม่ยากไม่ยุ่งยาก
1: คือน้ำมันเนี่ยมันเป็นสินค้าควบคุมพิเศษ
0: ครับ
1: มันถูกควบคุมในเรื่องของการรายงานต้นทางปลายทางเนี่ยนะครับเป็นสินค้าควบคุมพิเศษเลยเดี๋ยวเราไปดูเรื่องอื่นครับไปดูในส่วนของทางด้านภาพหนังสือพิมพ์ครึ่งล่างเลยครับไปดูครับครึ่งล่างหนังสือพิมพ์ครับตรงกลางครับเป็นภาพของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอาคารศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพหลังถูกไฟไหม้เสียหายขณะนี้สภาพอาคารชั้น2พังลงมาทับชั้น1ทำให้จุดต้นเหตุค้นหายากต้องใช้หลักฐานประกอบทั้งภาพจากใน TikTok และข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากข้อมูลเบื้องต้นคาดว่าต้นเพลิงนะฮะน่าจะอยู่บริเวณบล็อกที่5เข้าไปประมาณ20เมตรนะฮะนี่คำตอบฮะผู้รับเหมาถอนซากเสียหายแจ้งกว่า100นะครับเสียหายแจ้งกว่า100แต่ว่ากทม.เขารับผิดชอบจ่ายไปให้แล้วรายละ15,000นะเพราะว่ากทม.เขามีเงินที่จะไปเยียวยากรณีของผู้ค้าเพราะว่ากทม.เนี่ยเขามีเกี่ยวกับเรื่องของอันนี้ก็คือความรับผิดอย่างอื่นของรัฐเหมือนกันคือกทม.รับผิดชอบคือมันเป็นอาคารไงพรบ.ควบคุมอาคารไงเยียวยาให้ก่อน
0: ก็ในช่วงนี้เพลิงไหม้เยอะนะครับหลายสถานที่ไอ้นี้ที่คลองถมนะครับตลาดคลองถมนี่ในคนในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยจะรู้จักดีว่ามีสินค้าปลีกย่อยที่ขายกันจำนวนมากนะครับผมแล้วก็วัสดุนี่ค่อนข้างที่จะติดไฟง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็ข่าวเพลิงไหม้อีกตามแถวสุขุมวิทนะครับสุขุมวิทไอ้นั่นก็จะมีสภาพจิตนะครับชาวบ้านชาวช่องก็บอกว่าสภาพจิตของคนที่วางเพลิงอะต่างเหล่านี้ที่พี่น้องประชาชนเองนะครับหรือผู้ชมทางบ้านเนี่ยเห็นคนข้างบ้านเดินเคียงเนี่ยถ้าสภาพจิตไม่ปกติเนี่ยแล้วชอบเอาไฟมาเล่นเจ้าหน้าที่เขาได้เพราะไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเกิดปัญหาเพลิงไหม้ขึ้นมาอย่างที่สุขุมวิทเนี่ยเนี่ยผู้ว่ากรุงเทพมหานครบอกว่าโอ้มันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ช่วงนี้ที่คลองถมที่สุขุมวิทแล้วก็ที่คลองเตยนะครับผมก็เกิดเพลิงไหม้
1: มาดูอนุทินลั่นไม่มีใครเบรกโกงสอบได้นะสอถอลอยปิดจ็อบเพิกถอน 3,868 สำรองเตรียมบรรจุตุลาคมฮะคือเรื่องผมว่ารีบครับผมว่ารีบดำเนินการเลยผมว่าอย่างเงี้ยดีเพราะว่าคือรัฐบาลเนี่ยอันนี้มันชัดมันชัด
0: ใช่ครับ
1: แล้วอย่าเป็นถ้าพูดในทางการเมืองคือเรื่องนี้มันเป็นประเด็นถ้าท่านไม่ดำเนินการนะฮะไม่ดำเนินการเนี่ยเดี๋ยวเขาเปิดพิปรายเนี่ยมีแน่แต่ถ้าท่านดำเนินการไปอย่างเงี้ยนะครับผมว่าถือว่ารวดเร็วหลักการคือวันนี้นายกท้องถิ่นไม่ต้องกังวลนะผมคุยกับนายกท้องถิ่นหลายคนนายกท้องถิ่นบอกว่าผมจะไปเซ็นปลดเขาออกได้ไงท่านฟังดีนะครับคือการรับบรรจุเนี่ยรับการจัดสอบเนี่ยเป็นหน้าที่ของส่วนกลาง
0: ครับ
1: ก็คือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
0: สท.
1: สท.แต่ทีนี้สท.เนี่ยเขาจะตั้งคณะกรรมการกลางขึ้น
0: ครับ
1: เขาเรียกคณะกรรมการเขาเรียกกสท.คณะการดำเนินการจัดสอบเมื่อคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบเนี่ยนะครับเขาดำเนินการนะครับจัดสอบปรากฏว่าเพื่อให้เกิดความโปร่งใสตาม TOR ก็ไปจ้างให้เอกชนมายื่นดำเนินการ
0: ครับ
1: ซึ่งก็คือมสว. ทีนี้ประเด็นเนี่ยเมื่อมีการตรวจพบนะครับว่ามีการไปแก้นะครับแก้กระดาษคำตอบในระบบแก้คือเปลี่ยนในไฟล์เลย
0: อันนี้ชัดเจน
1: ชัดเจน
0: ครับผม
1: ดังนั้นหมายความว่าตอนนี้นะครับก็คือคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบประกาศยกเลิกบัญชีแล้วก็เสมือนหนึ่งว่าไม่คือการมันไม่ใช่เป็นการไปยกเลิกคำสั่งทางปกครองเขาประกาศยกเลิกบัญชี
0: ครับ
1: ดังนั้นหมายความว่าคนที่ทำงานคนที่อันเนี้ยจะทุจริตไม่ทุจริตไม่รู้นะครับแต่ว่าคะแนนไม่ได้ดังนั้นเนี่ยนะครับทางสถ.นะครับเมื่อคณะกรรมการกลางประกาศยกเลิกบัญชีก็สถ.ก็แจ้งไปยังที่คณะกรรมการกลางท้องถิ่นเป็นประธานซึ่งก็แจ้งผลการยกเลิกไปที่คณะกรรมการคณะกรรมการกลางโดยมีผู้ว่าประธานนะครับของจังหวัดก็จะเชิญเรียกนะครับผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยที่มีการรับบรรจุบุคคลตามบัญชีที่ถูกยกเลิกเนี่ยมาชี้แจงแล้วก็รับทราบคำสั่งไปทีนี้ท่านก็เวลาท่านเซ็นท่านก็อ้างตามเหตุผลตามคำสั่งตัวนี
0: ้ไปออกหนังสือซะนะครับผมออกคือปัญหาเรื่องนี้นะครับปัญหาเรื่องนี้บางครั้งเนี่ยในสิ่งที่ผู้บริหารท้องถิ่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเองไม่กล้าที่จะลงชื่อเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นจำเลยที่หนึ่ง นะครับกลัวว่าจะเป็นจำเลยที่หนึ่งในฐานะที่ผู้เป็นผู้ออก

0: คำสั่งนะครับผู้ออกคำสั่งเขาเรียกว่าเป็นการออกคำสั่งในลักษณะเหมือนคล้ายๆว่าเป็นคำสั่งทางปกครองนะครับผมจะถูกฟ้องเป็นจำเลยที่หนึ่งนะครับเขาเรียกว่าผู้ถูกฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องที่หนึ่งนะครับผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งซึ่งทุกคนกลัวเสร็จแล้วก็ต้องมาต่อสู้คดีนะครับแต่ผมว่าในกรณีของท้องถิ่นวันนี้นะครับผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะครับผมว่าไม่มีใครกล้าฟ้อง
1: ใครจะไปกล้าฟ้อง
0: นะครับไม่มีใครกล้าฟ้องเพราะว่ามันเหมือนเป็นการประจานตัวเองแล้วที่สำคัญที่สุดนะครับคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เองก่อนที่เขาจะมีในกรณีรายละเอียดอกพันกว่าคนเนี่ยนะครับพยานหลักฐานมันต้องชัดเจนนะครับพอพยานหลักฐานชัดเจนนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงข้อสอบจริงใครมันจะไปกล้าไปฟ้องคุณไม่มีใครไปกล้าไปฟ้องอย่างนั้นเซ็นไปเถอะครับไม่ต้องไปกังวลเรื่องน
1: ี้ทนายคนไหนก็ไม่กล้าไปฟ้องหรอกคร
0: ับ ใครกล้าล่ะครับเรื่องนี้ถ้าพยานหลักฐานชัดเจนขนาดนี้นะครับ
1: เป็นประจานไปถึงศาลก็ไม่รับแล้วครับ
0: บอกเป็นประจานตัวเองครับเว้นเสียจากนะครับเว้นเสียจากว่าท่านคิดว่าตัวท่านเองบริสุทธิ์จริงๆนะครับบริสุทธิ์จริงๆว่าไม่ได้มีการไปจ่ายเงินนะครับไปไม่ได้ไปมีเอาเรียกรับนะครับเกี่ยวกับเรื่องการสอบครั้งนี้
1: หรือว่ายืนยันหรือมั่นใจว่าทำได
0: ้ทำได้มั่นใจว่าทำได้
1: มั่นใจว่าทำได้แล้วเขาที่ตรวจเนี่ยอาจจะเป็นการคาดเคลื่อน
0: แต่ก่อนที่ท่านจะไปฟ้องท่านไปขอดูก่อนนะ นะครับว่ามันใช่ไหม
1: ต้องทำเรื่องเขาเรียกขอตรวจสอบตามวิธีพิจารณาคดีวิธีพิจารณาปกครองก่อน
0: ใช่ครับผม
1: วิธีปฏิบัติทางปกครองก่อนท่านต้องใช้วิธีปฏิบัติทางปกครองไปก่อน
0: เพราะบางคนบอกว่าเอ้ยผมทำได้ทำไมมันพยานหลักฐานเขาก็สาวในเรื่องเส้นเงินบ้างอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับคุณจ่ายไป 300,000 เงินไปอยู่ที่ใครอยู่ในข้อมูลของปปช.ทั้งหมดแล้วครับ
1: เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงต่อไปมาดูสกู๊ปข่าวนะครับวันนี้มีประเด็นอะไรติดตามกันช่วงหน้าครับ

0: ถามที่ตอบตอบที่ถามกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: คนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
2: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
3: นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจากสสส.
4: พลังใจไม่เคยมีขีดจำกัดพบกับเรื่องจริงของนักกีฬาคนพิการที่ท้าทายทุกความเชื่อสู่เส้นทางแห่งแรงบันดาลใจเข้มข้นด้วยพลังชีวิตฟิตเต็มร้อยเรียกเต็มพลังพบกันกับฟิตเรียะติดตามได้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10มารับแรงบันดาลใจที่ไม่มีรายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ

0: เอาละครับเราต้องบอกว่าหลังจากที่เรามีการปล่อยฟรีวีซ่ามาช่วงหนึ่งตอนนั้นนะหลังจากที่เราต้องการกระตุ้นการเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศก็ปรากฏพบว่ามีกลุ่มเขาเรียกว่าคนต่างชาติเนี่ยนะครับเดินทางเข้ามาในหลายรูปแบบนะครับทั้งเข้ามาก่อเหตุความวุ่นวายกระทำความผิดกฎหมายอันนี้แบบเข้ามาแบบถูกต้องนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มาเรียกงานคนไทยก็มีเยอะแล้วมีประเภทที่ลักลอบเข้ามามันก็เลยเกิดปัญหาในเรื่องของภาระของรัฐครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับภาระในกระบวนการดำเนินคดีอาญาทรัพยากรที่ต้องใช้ในการจัดการกลุ่มคนเหล่านี้เกี่ยวข้องกับงบประมาณแผ่นดินทั้งนั้นแล้วก็เกี่ยวข้องกับทรัพยากรภายในประเทศที่เราต้องสูญเสียกับเรื่องเหล่านี
1: ้
0: ดังนั้นนะครับตอนนี้นะครับเราจะต้องดำเนินการเร่งขับดันคนกลุ่มนี้ออกจากประเทศโดยเร็วนะครับ

0: นั้นเนี่ยก็เลยมีการออกระเบียบของสำนักนายกใหม่ครับว่าด้วยการเนรเทศปี69จะทำให้กระบวนการในการเนรเทศนะครับผู้ที่กระทำความผิดชัดเจนและต้องคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับในคดีนะครับให้ออกจากประเทศไปอย่างรวดเร็ว
1: ครับผม
0: นะฮะรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูจากสกู๊ปข่าวเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันครับ
2: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ. 2569ซึ่งลงนามโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเมื่อ26สิงหาคม2569โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่28สิงหาคม2569เป็นต้นไปเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพป้องกันความเสียหายต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและความปลอดภัยของสังคมจากกลุ่มคนต่างด้าวที่เข้ามาฝ่าฝืนกฎหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อออกคำสั่งเนรเทศคนต่างด้าวที่มีพฤติการขัดต่อความสงบเรียบร้อยรวมถึงผู้ใช้และผู้สนับสนุนออกไปนอกราชอาณาจักรโดยคนต่างด้าวที่ต้องโทษจำคุกและได้รับการปล่อยตัวรัฐมนตรีสามารถสั่งเนรเทศได้ทันทีซึ่งครอบคลุมความผิดใน5กลุ่มหลักได้แก่เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายคนเข้าเมืองทำงานโดยมิชอบด้วยกฎหมายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยมิชอบด้วยกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือนอมินีปลอมแปลงใช้เอกสารราชการปลอมตั้งแต่5ปีขึ้นไปรวมถึงตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในข้อ1ถึง5ด้านกระบวนการการทำงานกรมราชทัณฑ์ต้องส่งข้อมูลและสำนวนคดีของต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนปล่อยตัวไม่น้อยกว่า15วันเพื่อออกคำสั่งในประเทศและกำหนดเวลาห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรพ่วงไปด้วยส่วนกรณีศาลสั่งรอการลงโทษหรือสั่งปรับให้สำนักงานศาลยุติธรรมไทยโดยด่วนเพื่อดำเนินการในทันทีอย่างไรก็ตามการออกคำสั่งในประเทศยังคงคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและพันธกรณีระหว่างประเทศโดยจะส่งตัวกลับประเทศสัญชาติเดิมหรือประเทศที่แจ้งไว้นั้นหากมีประเทศอื่นหรือองค์กรระหว่างประเทศร้องขอรับตัวไปยังประเทศที่3เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยภายใน7วันโดยผู้ถูกในประเทศยินยอมและประเทศผู้ร้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายก็สามารถส่งตัวไปได้ภายใต้กรอบเวลาไม่เกิน30วันทั้งนี้หากเกินกำหนดและยังส่งไปประเทศที่3ไม่ได้ให้ส่งกลับประเทศต้นทางตามขั้นตอนปกติในทันที
0: เอาละครับเดี๋ยวเราต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการเนรเทศ
1: ครับ
0: คือเรามีระเบียบนี้อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ายกประสิทธิภาพในกระบวนการให้ชัดขึ้นให้กระชับขึ้นโดยเฉพาะกระบวนการที่จะต้องส่งข้อมูลให้กับทางกระทรวงมหาดไทยในการคำสั่งออกคำสั่งเนรเทศ
1: ครับ
0: คือในกรณีนี้ครับมันจะเข้ากรณีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายง่ายๆอย่างนี้นะครับก็คือว่าคือคนที่เข้ามาคือคนต่างด้าวที่มีพฤติการขัดต่อความสงบเรียบร้อยแล้วรวมถึงผู้ใช้คนต่างด้าวและผู้สนับสนุนด้วยนะครับซึ่งเป็นคนต่างด้าวนะครับคือซึ่งคนต่างด้าวเนี่ยจะต้องได้รับโทษจำคุกและได้รับการปล่อยตัว
1: ครับ
0: พอรับการปล่อยตัวนะครับรัฐมนตรีเนี่ยก็จะสามารถสั่งเนรเทศได้ทันทีนะครับซึ่งนะครับในกรณีเนี่ยจะมีข้อหาคือเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคนเข้าเมืองทำงานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายการทำงานคนต่างด้าวนะครับประกอบธุรกิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคืออันนี้นอมินีนะครับแล้วก็ปลอมหรือใช้เอกสารปลอมและความผิดที่มีโทษจำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะฮะรวมถึงตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนนะครับทีนี้เนี่ยก็คือว่าคนที่นำคำพิพากษาบุคคลต้องคำพิพากษาตามคำพิพากษาไปจำคุกไปบังคับโทษจะเมื่อคนนี้กลุ่มฐานข้อหาต่างๆที่ผมพูดไปประมาณ5ข้อหา5ฐานความผิดเนี่ยเป็นคนต่างด้าวจะออกมาก่อน15วันจะต้องแจ้งเรื่องนี้นะครับแจ้งเรื่องนี้ไปที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อน15วันที่จะปล่อยตัวนะครับแล้วก็ระบุไปด้วยว่าคนกลุ่มนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องให้ทางกระทรวงมหาดไทยออกคำสั่งกำหนดเวลาห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรพ่วงไปด้วยพ่วงไปด้วย
1: ครับผมนอกจากเนรเทศแล้วก็ห้ามเข้ามาด้วย
0: ใช่ใช่ครับแล้วก็เรื่องนี้นะครับแต่กรณีที่นะครับเป็น

0: บุคคลคือมันจะมีเรื่องของหลักสิทธิมนุษยชนแม้ว่าเขาจะทำผิดในประเทศเราก็จริงอย่างเช่นลักลอบเข้ามาผมยกตัวอย่างกรณีโรฮิงญาถ้าเขากลับไปเขาอาจจะถูกมีเรื่องของการทำร้ายในประเทศซึ่งมันมีการรายงานเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ใช่เฉพาะโรฮิงญานะหลายประเทศนะว่าคนกลุ่มเหล่านี้เขาหลบหนีเรื่องความยากจนความแร้นแค้นการถูกกดขี่การถูกความไม่เป็นธรรมในประเทศนะจะเป็นเรื่องสถานการณ์การเมืองภายในก็ตามนะครับหรืออะไรก็ตามเนี่ยหรือความไม่สงบสงครามก็ตามและมากระทำความผิดในประเทศไทยรายงานตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ UN สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแล้วจะมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการดูแลคนกลุ่มนี้ที่จะหาประเทศที่3ให้คนกลุ่มนี้สามารถลี้ภัยไปได
1: ้
0: ก็คือสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติซึ่งถ้าเป็นคนกลุ่มนี้นะครับแต่ว่าเราจะเหล่านี้นะครับ UNHCR เขาจะมีหน่วยเนี่ยอยู่ที่ UN ของประเทศไทยเขาจะมี UN อยู่แถวเราเห็นไหมอยู่ตรงแถวทำเนียบรัฐบาลนั่นแหละเขาก็จะบอกว่าคนกลุ่มนี้ถ้าเขามีคำร้องขอต้องร้องขอนะครับภายใน7วันต้องโดยผู้ถูกในประเทศต้องยินยอมด้วยนะครับว่าจะให้ UNHCR เนี่ยเขาดำเนินก็จะสามารถขยายระยะเวลาในการส่งตัวไปประเทศที่3ภายใน30วันจากเดิมเนี่ยถ้าไม่เป็นถ้าไม่มี UNHCR เนี่ยนะมาขอนะเราต้องเนเธอร์แลนด์ภายใน5วัน
1: อ
0: ันนี้ถ้า UNHCR เนี่ยมันจะทำให้ดีเลย์ออกไป30วันเพื่ออยู่ขั้นตอนกระบวนการส่ง
1: เป็นกฎหมายนะครับเรียกว่าเป็นกฎหมายปกครองนะครับระดับที่ถือว่าค่อนข้างที่จะนำมาใช้แล้วก็เกิดประโยชน์อย่างมากนะ
0: ครับ
1: เรียกว่าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับผมว่าด้วยการเนรเทศนะครับปี2569ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่28สิงหาคมน
0: ี
1: ้นะครับผมที่จะต้องมีการบังคับใช้แล้วก็ฐานความผิดอย่างที่คุณจักรินพูดไปก็คือมี5ฐานความผิดด้วยกันนะครับผมที่จะต้องดำเนินการเนรเทศอย่างด่วนนะครับรีบด่วนเลยนะครับเพราะว่า5ฐานความผิดนี้ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงนะครับผมอย่างความผิดแรกก็คือการเข้ามา
0: ข้ามือม
1: าอยู่นะครับโดยผิดกฎหมายนี้ถือว่าร้ายแรงนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องการผ่านมาเข้าอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต
0: การทำงาน
1: การแล้วก็การทำงาน
0: โดยไม่ได้รับอนุญาต
1: แล้วก็การประกอบธุรกิจ
0: การนอมินี
1: นะครับนอมินีแล้วก็ที่สำคัญก็คือการปลอมแปลงและใช้เอกสารราชการปลอม
0: ใช่
1: ก็คือเป็นการเอาบัตรสวมสิทธิ
0: ์
1: นะครับผมพวกบัตรประชาชนต่างๆเนี่ยเรียกว่าเป็นการใช้เอกสารราชการปลอมนะครับผมความผิดฐานที่สำคัญก็อีกฐานหนึ่งก็คืออัตราโทษจำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผม5ปีขึ้นไปก็เป็นพวกฆาตกรรมอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับผมเราก็จะเห็นนะครับข่าวอยู่เป็นประจำว่าต่างด้าวเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยมีการอุ้มฆ่า

0: เป็นเด็กสมดุลต้องทำยังไง
1: เอาละครับเดี๋ยวเรามาคุยประเด็นนี้นิดหนึ่งครับเรื่องของนะครับต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆก็เป็นพวกเสริมความงามนะจะเป็นลิปหรือบำรุงผิวแต่มันไม่ใช่ยาอ่างเครื่องสำอางถามว่าสบู่เป็นเครื่องสำอางไหม
2: สบู่เป็น
1: เขาเรียกประทินผิว
2: ประทินผิว
1: ประทินผิวดูแลบำรุงนะมันเป็นเครื่องสำอางนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้คือการผลิตสบู่เนี่ยตอนเรียนเขาก็ทำกันนะแต่ถ้าคุณจะทำเป็นธุรกิจคุณต้องไปขออนุญาตติดแล้วได้ผลิตภัณฑ์แล้วพอได้ผลิตภัณฑ์เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะต้องไปขอกับทางการเรียกว่าเครื่องสำอาง
2: ครับ
1: เครื่องสำอางคณะกรรมการ
2: ขายพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง
1: ใช่
2: ปี58
1: แต่ไม่มีสำนักงานคณะกรรมการเครื่องสำอางนะ ไงเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันเดี๋ยวไปดูละครก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันครับไปเลยครับ
3: ในที่สุดเราก็คิดค้นสูตรสบู่นี้ได้สำเร็จแพ็คเกจจิ้งดูดีมากเลยเมสูตรอ่อนโยนผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติสนใจสั่งซื้อได้เลยค่ะ

ในที่สุดออเดอร์แรกก็มาแล้วมีออเดอร์เข้ามาอีกแล้วที่สุดต่อไปเลยดีกว่า

0: ขอบคุณที่เตือนนะคะเดี๋ยวฉันจะ
1: สวัสดีนะครับผมเป็นเจ้าหน้าที่กับสบู่แฮนด์เมดที่ไม่มีเลขทะเบียนนะครับจึงจะมาขอตรวจสอบ
0: ค่ะเชิญค่ะหนูไม่รู้จริงๆว่าอันนี้มันผิดหนูคิดว่าเป็นของทำเลขจดทะเบียน
1: ถึงจะเป็นสบู่แฮนด์เมดนะครับแต่ถ้าเราจำหน่ายในรูปแบบของเครื่องสำอางแล้วเราจะต้องทำตามกฎหมายก่อนวางจำหน่าย
0: ค่ะหนูทราบแล้วค่ะว่าหลังหนูจะคะ
1: เอาเป็นว่าตอนนี้นะครับน้องไปให้ข้อมูล
2: เอาอย่างนี้ครับน้องๆที่มีเขาเรียกว่ามีโมเดลธุรกิจมีสูตรมีสูตรแล้วเนี่ยอันนี้ถือว่าดี
3: ครับ
2: ทีเนี้ยมันจะรู้ถ้าเราจะทำขายภายในต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเขาตรวจสอบก่อนก็นำผลิตภัณฑ์ที่ท่านพร้อมกับสูตรที่เป็นเล่มเนี่ยที่เราเป็นไฟล์เนี่ยไฟล์สูตรของเราเนี่ยเป็นปัจจุบันเป็นไฟล์แล้วที่เราพิมพ์ไฟล์สูตรในการส่วนผสมเท่าไหร่อะไรอย่างไรนำผลิตภัณฑ์สารตัวไหนมาผสมนะครับรูปเนี่ย
3: ที่เสร็จแล้ว
2: เสร็จแล้วเอาไปให้ไปที่นะกรรมการอาหารและยา
3: ครับผม
2: เพื่อติดต่อขอตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ
3: ์ครับ
2: ขอเลขทะเบียน
3: เรียกว่าจดแจ้ง
2: จดแจ้ง
3: เป็นการขอจดแจ้งกรรมการอาหารและยาโดยคณะกรรมการเครื่องสำอาง
2: เขาจะมีกรรมการอาหารและยาเพื่อขอเรื่องนี้เขาจะส่งเรื่องไปที่คณะกรรมการ
3: เมื่อพิสูจน์แล้วว่าเป็นสินค้าที่ปลอดภัย
2: ครับ
3: นะครับผมเขาก็จะให้เลข10หลักมา
2: เลข10หลัก
3: นะครับ10หลักเลข10หลักนี้ต้องเอาไประบุอยู่ในครับผมต้องมีเลข10หลักนะครับว่ากล่องกระดาษหรือว่าอะไรก็ตามนะครับคุณต้องมีเลข10หลักนี้นะครับถ้าคุณไม่ไปดำเนินการจดแจ้งไอ้ตรงนี้ล่ะมันมีความผิดว่ามีความผิดอย่างไรมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือน ปรับไม่เกินนะครับผมกรณีไม่ไปยื่นขอจดแจ้งนะครับผมมีความผิดตามกฎหมายนะ
2: ครับ
3: ผมตามกฎหมายก็คือพระราชบัญญัติเครื่องสำอางนะครับ
2: ครับทีนี้นะครับก็ไปขออนุญาตตัวจะต้องมีข้อความไง
3: ครับ
2: เขาจะระบุไว้เลยว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างเขาเรียกช่องเขียนไว้เลยว่าคุณจะต้องมีอะไรบ้างส่วนประกอบตัวอักษรเลขขนาดไหนและจะต้องมีตัวเลขเนี่ยนะครับเลข10หลักเนี่ยเลขตัวเลขทะเบียนนะครับอันนี้เขาจะต้องขออนุญาตตัวเขาเรียกฉลากอีกปุ๊บได้ใบอนุญาตฉลากทีนี้ขออนุญาตโฆษณาคุณจะขอโฆษณาแบบไหน
3: ครับ
2: ยังไงใช้ข้อความอะไร
3: ขั้นตอนนะครับมาไปยื่นขอจดแจ้งเพื่อขอเลข10คุณภาพแล้วได้เลข10หลักมาพอขอคุณภาพเสร็จปั๊บแล้วตะคุณขัดแบบเปล่าๆนะนะครับนี่ไม่ได้นะครับขอฉลากเนี่ยถ้าคุณไม่มีฉลากในผลิตภัณฑ์ของคุณนะไอ้นี่มีไม่เกิน 10,000 บาทครับเป็นคนละฐานความผิดนะครับผมมาเป็นคนละฐานความผิดกันฉะนั้นก็จะเจอ2ข้อหาแล้วนะครับไม่จดแจ้งไม่ขอฉลากโฆษณาอีกขาย
2: อะไรโฆษณาโดยไม่รับอนุญาต
3: ครับถ้าโฆษณาเนี่ยมันเดี๋ยวเป็นเรื่องของพรบคอมมันจะครับผมครับ
2: เวลาหมดแล้วครับก็ติดตามไม่ได้ใหม่ครับวันนี้ขอบคุณทนายทวีศักดิ์มงคลไทยครับลากันไปก่อนพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ
4: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10 TP Channel

เทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มุ่งมั่นในการปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อสืบสารราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะพระกรณียกิจในด้านทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสสภากาชาติไทยซึ่งเป็นองค์กรการกุศลพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหม่อมสุทธนารีนาถนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพเพื่อสนับสนุนเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงด้วยการร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายสาธารณะเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนด้วยพระเมตตาและทรงตระหนักถึงคุณค่าในทุกชีวิตที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องขังในเรือนจำเพื่อที่อยู่ร่วมโรคใบเดียวกันทรงจัดตั้งมูลคืนเพื่อให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและสังคมทั้งยังทรงจัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเข้าพลาดทำให้ชีวิตต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการโอกาสกลุ่มอื่นๆให้สามารถมีโอกาสดีของสังคมได้อย่างปกติสุขด้วยพระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีรัตธิดาทรงมุ่งมั่นสืบสารพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสมีความอยู่ดีการแบ่งปันจึงเกิดเป็นโครงการสำคัญการพัฒนาทั้งด้านการพัฒนาคนทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนผ่านไตรโครงการในพระดำริโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชูปถัมภ์ประกอบด้วย3โครงการได้แก่ราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยพระราชทานเครื่องมือและคุรุพันธ์ทางการแพทย์แก่เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและคุรุพันธ์ทางการแพทย์การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทำให้เกิดระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็วมนุษยธรรมงานพัชรสุธากชานุรักษ์ซึ่งมีความหมายว่าสาช้างให้แข็งแกร่งเป็นโครงการอนุรักษ์ป่าและช้างบริเวณป่ารอยต่อ5เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างอย่างทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มีอาชีพป่าไม่ทำลายที่อยู่ของช้างมีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืนชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์บนไร่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีที่ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการขับเคลื่อนการทรงงานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรและอยู่ในเขตชายแดน

ความเจริญยังเข้าไปไม่ถึงทำให้ประชาชนมีความยากลำบากในการดำรงชีวิตรวมทั้งการเป็นชุมชนอยู่ติดชายแดนมีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศและเป็นประเทศไทยที่ควรอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อให้คนอยู่กับป่าอย่างสมน้ำเพื่ออนุรักษ์ทรัพย์ด้วยพระเปิลเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราธิดาในการประชาชนผ่านโครงการในพระดำริได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าสามารถสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการช่วยเหลือเอื้ออาทรอันจะทำให้เกิดรากฐานยืนสืบไปสราวุธจอกลมทีมข่าวในพระราชสำนัก

0: จับตาการประชุม2กันยายน2569เวลา 9:00 นสมาชิกปรึกษาหารือความเดือดร้อนของประชาชนเจาะลึกการพิจารณากฎหมายหลายฉบับทั้งกระทรวงกลาโหมฉบับที่พ.ศ.ร่างพระราชบัญญัติมหันธัญบุรีพ.ศ.รวมถึงเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้ไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสายด่วนรัฐสภานะครับกับผมอานันท์จันทร์ศรีดำเนินรายการคุยกันเรื่องกฎหมายนะครับใครที่มีปัญหาติดตามเทปรายการอาจจะเป็นช่วงดึกจันทร์เป็นรายการสดในวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ช่วงบ่ายก็ติดต่อเข้ามาแต่เริ่มต้นถ้าท่านมีปัญหาด้านกฎหมายหรือว่าเวลาจะไปทำนิติบัญญัติก็ปรึกษากันก่อนนะครับหรือถ้าใครที่ยังจะไปปรึกษาทนายแต่หาทนายไม่เจอแล้วก็มีหมายนัดมาแล้วนะครับจะขึ้นโรงขึ้นศาลท่านก็นะครับอย่าปล่อยไปศาลโดยที่ตัวเราไม่มีที่ปรึกษากระบวนการในขั้นโรงชั้นโรงชั้นศาลเนี่ยมันจะมีอะไรที่เราจะต้องเรียนรู้นิดนึงนะครับก่อนที่จะไปศาลเพื่อให้ท่านเข้าใจแล้วไปคุยไปเจรจาจะได้เข้าใจในเบื้องต้นนะครับจะได้ไม่ต้องแพ้แบบต้นนะฮะก็ฝากเอาไว้สำหรับรายการของเรานะครับถ้าท่านจะรับชมมีถ่ายทอดการประชุมนะฮะเพราะว่าเปิดสมัยประชุมแล้วเนี่ยอาจจะไม่พบกันรายการสดแต่กำหนดการของเราคือบ่ายโมงถึงบ่ายสามติดตามกันได้จันทร์ถึงศุกร์เว้นวันที่ไม่มีถ่ายทอดก็จะพบกันรายการสด2ชั่วโมงนะครับ

0: ครับตอน5ทุ่มทางช่อง10นะครับติดตามกันได้จันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ปัญหาติดต่อเข้ามากันได้ที่รายการของเราแต่ฝากประชาสัมพันธ์จากโทรทัศน์ช่อง10แล้วเนี่ยถ้าใครนะฮะมีเพื่อนมีฝูงอยากจะแนะนำก็ฟังทางวิทยุได้เพิ่มเติมนอกจากโทรทัศน์ช่อง10วิทยุ FM 87.5 MHz 1071 kHz นะก็เล่นโซเชียลกันเยอะแล้วนะครับเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ครับ www.tpchannel.org.al นะครับส่วน Facebook เนี่ยท่านเข้าไปชมเพจได้พิมพ์วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาเจอเพจกดถูกใจเพจแล้วก็เจอการถ่ายทอดรายการสายด่วนกดถูกใจกดแชร์ด้านล่างทาง youtube.com ช่อง TP Channel ก็ฝากรายการของเรากดถูกใจกดแชร์ด้านล่างให้นิดหนึ่งนะครับนี่คือช่องทางติดตามเอาไว้ครับ02ครับ206 6102-3 ช่วงบ่ายเท่านั้นของวันราชการโทรได้เลยนะครับไม่ต้องรอเปิดรายการสดหรือเปล่านะครับกิจการถ่ายทอดการประชุม02ครับ206 6102-3หลายท่านแอดเองลูกหลานท่านแอดได้นะฮะแอดไว้ที่ ID @10hotline QR code ตัวสีดำที่หน้าจอนะครับก็ฝากท่านแอดเข้ามาพิมพ์ข้อความได้ถ้าจับเบอร์โทรนะครับส่วนอีก1สีนะฮะจะเป็น QR code ขึ้นสลับกับสีดำเป็นตัวสีน้ำเงินนะครับเอกสารตอนที่154อยากให้ท่านได้เอาไปอ่านนะครับเพราะมันจะใกล้ชีวิตประจำวันของท่านที่ปรึกษาเข้ามาที่รายการก็คือกรณีของผู้จัดการมรดกอันเนี้ยศาลตั้งแล้วนะครับมีคำสั่งตั้งนายกนายขอนายคอเป็นผู้จัดการมรดกหรือพินัยกรรมเขียนตั้งกิจหรือมีอาชีพนะครับที่ทำการในปกติเนี่ยนะฮะแล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปท่านก็เห็นว่าท่านเป็นอาชีพมีอาชีพนะอย่างเช่นทนายอย่างเช่นธนาคารอย่างเงี้ยนะครับถ้าเขาไปทำการยักยอกทรัพย์นะพวกเนี้ยจะมีความผิดในความผิดฐานยักยอกท่านอ่านนะครับเป็นผู้จัดการมรดกไปยักยอกก็จะหนักขึ้นกว่าการยักยอกโดยทั่วไปของทายาทนะครับมีหน้าที่นะครับได้รับการแต่งตั้งแล้วไปยักยอกโทษจะหนักขึ้นนะพิมพ์154ได้เลยนะครับหรือสแกน QR code หน้าจอหรือยักยอกก็ได้หรือขอเอกสารกฎหมายก็ได้เดี๋ยวจะส่งลิงก์ไปให้ไปอ่านไปศึกษาดูนะครับมันมีคดีนึงในเอกสารชุดนี้นะฮะก่อนที่เราจะได้คุยกับแฟนรายการอยากให้ท่านไปอ่านนะครับลูกไปฟ้องแม่ในฐานะผู้จัดการมรดกเป็นคดีแพ่งเมื่อเป็นคดีแพ่งก็ไปเปิดดูเจอคดีอาญาที่เขียนเอาไว้ว่าในฐานะผู้จัดการมรดกถ้ายักยอกตามประมวลกฎหมายอาญาด้วยคดีนี้ฟ้องแม่ทั้งในฐานะผู้จัดการมรดกทางแพ่งดำเนินการฟ้องในคดีอาญาด้วยในความผิดเป็นผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้งตามความผิดยักยอกคดีนี้ศาลตัดสินยังไงศาลให้ฟ้องไหมศาลตัดสินว่าฟ้องได้ไหมลูกฟ้องแม่ในฐานะผู้การมรดกและจะเอาผิดทางอาญาด้วยช่วยอ่ะแล้วก็เป็นคดีจริงที่ฟ้องกันจริงๆเพื่อเอาไปเทียบเคียงสำหรับลูกที่อยากฟ้องพ่อหรือแม่นะฮะอ่ะพิมพ์ได้เลย154นะครับช่วงนี้เราคุยกันนะฮะ1ชั่วโมงจะมีเรื่องอะไรกันบ้างทั้งคำถามที่ฝากไว้ผ่านระบบ LINE แล้วก็กับวิทยากรดร.วิเชียรรุจิธรรมกุลครับสวัสดีครับพี่วิเชียรครับ
1: สวัสดีครับคุณอัน
0: อย่าลืมนะฮะติดต่อเข้ามาที่รายการนะครับนอกจากปรึกษากันแบบสดๆครับท่านยังสามารถเรียนรู้เรื่องของกฎหมายกับทางรายการของเราได้นะครับก็อยากฝากให้เอาเอกสารไปอ่านไปศึกษากันนะครับโดยเฉพาะความผิดฐานยักยอกนะฮะมีคำถามของคุณมงคลนะฮะสอบถามเข้ามานะครับผมตกลงวางเงินมัดจำซื้อที่ดินแปลงหนึ่งไปแล้วนะครับทำสัญญาจะซื้อมาถึงวันนัดโอนจริงๆเจ้าของที่กลับบอกว่าเปลี่ยนใจไม่ขายแล้วนะฮะและจะคืนเงินมัดจำให้เท่าที่จ่ายไปเฉยๆแบบนี้ผมสามารถเรียกเงินมัดจำเป็น2เท่าหรือจะต้องทำยังไงถึงจะได้เงินคืนแล้วก็ค่าตกลงกันเรียบร้อยแล้วเชิญ
1: ความจริงถ้าทำสัญญาแล้วเนี่ยไม่ขายก็ฟ้องบังคับใช่ว่าอยู่ดีทำสัญญาจะซื้อ

0: ขายแล้วปรากฏว่าไม่ขายง่ายเกินไป
1: เพราะวางมัดจำอาจจะน้อยกว่าม
0: ันง่ายเกินไปนะก็สามารถที่จะฟ้องบังคับให้เป็นไปตามสัญญาจะซื้อขายได
1: ้
0: หรือ
1: ครับ
0: และเรียกค่าเสียหายได
1: ้
0: จะต้องพิสูจน์นะหมายความว่าเช่นเราซื้อแปลงนี้มัดจำไปล้านหนึ่งปรากฏว่าซื้อไร่หนึ่ง 500,000 ปรากฏว่าอยู่นี้ราคามันขึ้นต่างคนต่าง
1: มันราคา
0: ราคามันขึ้นพอราคาขึ้นเนี่ยเขาก็จะพิสูจน์ได้ว่าสมมุติว่า 500,000 ราคาขึ้นไปเป็น 700,000 เนี่ยผลต่าง 200,000 เนี่ย
1: ครับผม
0: เขาก็ต้องพิสูจน์ได้พิสูจน์ศาลเชื่อด้วยนะว่าเขาเสียประโยชน
1: ์
0: เสียประโยชน์ครับผมครับ
1: เพราะเดิมรถไฟรถไฟวิ่งผ่านราคาสูง
0: พอไปมัดจำแล้วปรากฏว่าคิดได้ใช่นะฮะ
1: ครับ
0: ก็คือเขาฟ้องบังคับตามสัญญาที่ขายได
1: ้ก็คือให้ขายได้
0: ฟ้องบังคับตามที่เซ็น
1: เลย
0: ใช่เรียกค่าเสียหายได้อีกส่วนหนึ่งคืนมัดจำและเรียกค่าเสียหายได้อีกส่วนหนึ่ง
1: เจ้าแบบไหนว่างั้น
0: ใช่เลือก
1: ครับผม
0: ครับผม
1: นะนี่ก็คือคำถามของคุณมงคลนะฮะก็เป็นทางแก้นะครับแต่ท่านจะต้องเลือกนะแต่จากการจะไปเรียกเอาที่วางมัดจำคูณ2อย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมฮะ
0: มัดจำคูณ2นี่มันเพียงแต่ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณเสียหายเท่าไหร่แน่นอนนะ
1: น่าจะเป็นค่าเสียหาย
0: คุณเสียคุณเนี่ยของตายตัวแต่ค่าเสียหายที่คุณจะต้องพิสูจน์ที่เขาเห็นว่าราคามันขึ้นไปเนี่ยแล้วคุณขาดโอกาสอย
1: ่
0: างเงี้ยคุณต้องพิสูจน์แล้วจะไปบอกมัดจำคืน2เท่า
1: ครับ
0: ปกติเขามีนะในสัญญาซื้อขายเขียนบอกนะเขียนเนี่ยมันก็ไม่ผิดไม่ผิดเขียนเรียกว่าความสงบเรียบร้อยของประชาชนไอ้สองเท่าเนี่ยเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่ามัดจำล้านหนึ่งถ้าเกิดตกลงผิดสัญญาเรียกค่าเสียหาย10 ล้านเกินกว่าเหตุเกินกว่าเหตุศาลส่วนใหญ่จะไม่ค่อยให
1: ้ควรแล้วก
0: ัน
1: คุณปุณิกานะฮะเชิญครับคุณปุณิกาครับ
2: หมากัดลูกชายแล้วอ่ะพอดีมาถามเจ้าของตึกบอกว่ามันไม่มีใครเป็นเจ้าของแล้วเมื่อคืนนี้ลูกชายไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์อ่ะแล้วคนมันเยอะแล้วลูกชายก็รอไม่ไหวเพราะมันดึกแล้วเขาก็เลยตัดสินใจไปโรงพยาบาลเอกชนทีเนี้ย
0: ค่
2: าใช้จ่ายมันก็แพงมันก็เกือบ 7,000แล้วตรงนี้ในกรณีที่ว่าหมาไม่มีเจ้าของเนี่ยเราจะต้องทำยังไงต้องไปแจ้งส่วนงานไหนคะ
0: ต้องพิสูจน์ว่าหมาตรงนี้มันเป็นหมาจรจัดไป ใช่ไหม
2: ใช่เจ้าของหรือ
0: มันอยู่ในอำนาจปกครองมันเขาก็ไม่ค่อยมีใครรับหรอกสมมุติว่าผมว่าเลี้ยงไว้ในบ้านแล้วปรากฏว่าหรือเลี้ยงนอกบ้านแล้วปรากฏว่าอยู่ดีไปกัดเขาเนี่ยแล้วปรากฏว่าไอ้เจ้าของเลี้ยงเนี่ยคงค่าใช้จ่ายต้อง 7,000
1: โอ้แล้วเป็นเอกชนด้วย
2: ใช่
0: แล้วก็
2: ของตึกเขาบอกว่ามันออกลูกออกหลานตุ้มข้างหลังตึกเขาเนี้ย
0: อ๋อในตึกคอนโดใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ในตึกที่เป็นคอนโดหรือตึกแถว
2: ตึกที่เป็นอพาร์ตเมนต์นะคะบริษั
0: ทอ๋อหมาจรจัดงั้นแสดงว่าเป็นหมาจรจัดที่มาถามเจ้าของคอนโดก่
1: อ
0: นว่าเป็นของคอนโดไห
1: ม
0: หรือเป็นหมาจรจัดถ้าหมาจรจัดก็ต้องแจ้งไปที่เขต
2: ไปแจ้งที่เขตใช่ไหมคะ
0: ครับที่เขตครับผมครับ
2: เขาบอกว่าเขาเคยไปแจ้งแล้วเพราะว่ามันเคยกัดคนที่อาศัยอยู่ที่นี้เขาโทร
0: แจ้งที่เขตได้ครับผมฮะเขตจะเป็นคน
2: ไม่รับผิดชอบอะไรเลยบอกปัดทุกอย่างบอกไม่มีงบไม่มีอะไรปัด
0: คือความจริงเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยอย่างเอาง่ายๆยกตัวอย่างอย่างเมืองทองผมเนี
1: ่
0: ยเยอะเลยหมานะฮะผมเราก็ไปแจ้งที่เขตปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดเนี่ยปากเกร็ดเขาก็มาดำเนินการจับให
1: ้
0: จับให้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เอาไปเลี้ยงไว้ที่จำกัดในบริษัทมีครับเพราะว่าอะไรไหมฮะเพราะว่าถ้าปล่อยไปทั่วมาเนี่ยหนึ่งมันอาจจะกัดคนได้สองก็คือมันมีเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าด้วย
2: ไปแล้วเขตบอกว่าเขตไม่มีงบประมาณแล้วก็จำกัดแล้วเขาก็ไม่ต้องการให้ยาสลบถ้าใครสามารถที่จะจับได้ก็พูดอย่างเงี้ยมีคนสามารถที่จะจับให้เขาได้ไหมก็พูดอย่างเงี้ย
0: ก็ลองไปที่เขตร้องที่เขตไม่ได้ผลก็ร้องไปที่กรุงเทพมหานครศาลากรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะที่ผู้ว่าเลย

0: ครับผมนะ
1: เดี๋ยวอยู่จังหวัดไหนเนี่ยฮะ
2: เหตุเกิดที่จังหวัดปทุมธานีค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อปทุมธานีปทุมธานีเนี่ยจริงๆอำเภออะไรอ่ะ
2: คลองหลวงค่ะ
0: ที่ปศุสัตว์อยู่นะถ้าปศุสัตว์ของคลองหลวงไม่มีนะร้องเรียนไปที่จังหวัดปทุมนะเพราะว่าอะไรไหมถ้าปล่อยไว้แบบนั้นเนี่ยมันก็กัดคนไปทั่วน
2: ะก็กัดเคยกัดมาหลายคนแล้วเห็นเจ้าของเห็นคนดูแล
0: นะคุณปู่นี่การนะ
1: จริงๆท้องถิ่นเขามีหน้าที่ดูแล
0: เขามีหน้าที่ครับ
1: ไอ้พวกสัตว์จรจัดทั้งหลาย
0: เดี๋ยวนี้เขามีหน้าที่เลยครับผมหมายความว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาก็มีเยอะนะหมาจรจัดเนี่ยเยอะเดี๋ยวนี้มันเป็นหนึ่งแพร่เชื้อทำไปพิษสุนัขบ้าใช่ไหมไอ้พวกเนี้ยพอแจ้งเขตปุ๊บเด็กเขตเขาจะมาจับพอจับเสร็จปุ๊บเขตเขาก็เอาไปที่กักกันที่มันเลี้ยงเฉพาะของกทมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยกทมก็เคยให้สมัยก่อนพลตรีจำลองเคยไปเลี้ยงที่เมืองการเนี่ยระบบครับนะก็ไปแจ้งตามที่ผมว่าถ้าอำเภอไม่ได้ความก็ไปที่จังหวัดนะ
1: จริงๆต้องแจ้งวาจาหรือเอกสารด
0: ีเอกสารครับผมฮะต้องทุกครั้งทุกอย่างต้องเป็นเอกสาร1ทําเอกสารไปถึงเขต2แนบไอ้รูปถ่ายที่มันกัดเนี่ยให้ด้วยก็ดี3ก็คือไอ้ใบรักษาเนี่ยแล้วก็ยอดเงินเท่านี้อย่างเงี้ยเขาก็จะได้มีคำตอบให้เรานะถ้าเราไปพูดโดยวาจาเนี่ยบางทีเขาก็ตอบโดยวาจานะทำหนังสือดีกว่าครับผมครับนะ
2: อ
0: ัน
2: ดับแรกเราต้องไปแจ้งตำรวจก่อนใช่ไหมคะ
0: 1ก็คือถ้าเกิดแจ้งตำรวจได้ก็ดีจะได้เป็นบันทึกเป็นรูปไว้3เอาใบเสร็จที่ไปให้หาหมอนั่นเนี่ยแนบไปแล้วก็เขียนหนังสือไปถึงที่อำเภอมันจะมีแผนกปศุสัตว์นะครับผมครับครับผมครับผมนะคุณปุณิกาครับผมครับผมสวัสดีครับครับผมครับครับครับ
1: ครับอย่างนี้เฉียบพันก็ฟ้องเจ้าของไม่ได้เพราะเจ้าของบอกไม่
0: เจ้าของไม่มีเจ้าของจัด
1: เจ้าของไม่มีคนที่ดูแลประจำดูแลแต่เขาไม่ยอมรับว่าเป็นเจ้าของ
0: นี่ให้อาหารนี่ไม่ถือว่าเป็นเจ้าของนะก็บางทีหมาจรจัดบางคนเนี่ยเขาก
1: ็
0: มีรถคันหนึ่งเขาก็เอาอาหารหมาใส่รถกระบะวิ่งไปเจอหมาที่ไหนก็เอาให้หมาทานมาให้หมาให้หมาให้หมาเป็นถ้าถามผมน
1: ะ
0: มันก็เป็นวิทยาทานหรือเปล่าหรือเป็นทำบุญหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิฮะ
0: หรือเป็นกรรมหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะส
0: ิในบางทีเนี่ยนะต้องหุงหาอาหารอย่างใหญ่โตเลยรถกระบะคันหนึ่งเนี่ยข้าว4-5 ถังแล้วพอเสร็จปุ๊บก็ออกจากบ้านเนี่ยก็ขับไปเรื่อย
1: ๆแล้วไปโปร
0: แล้วไปให้หมาทั่วไปหมดจริงๆจริงๆอย่างเงี้ยไม่เหมาะเลยนะเพราะว่าอยากจะไปทำคอกเลี้ยงให้เลยดีกว่า
1: ต้องเป็นสัตว์เป็นส่วนของ
0: ตัวเองใช่ของตัวเอง
1: แต่เอาไปโปรอย่างเงี้ย
0: ไม่ได้ยังมันเคยมีที่ผมเล่าให้ฟังที่เมืองทองนี่เหมือนกัน
1: ครับครับใช่
0: มีคันหนึ่งเป็นรถกอล์ฟนะก็ร้องเรียนที่เขตว่าแบบนี้มันไม่ถูกต้องถ้าเกิดเขาอยากจะเลี้ยงเขาก็เอาหมาจรจัดเนี่ยเอาไปที่ทำคอกเลยเอาไว้ที่คอกถ้าไปเอาอาหารปล่อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็แพร่ลูกขึ้นมา
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: ที่หนึ่ง
1: ครับ
0: อันที่สองพวกนี้พอมีอาหารทานเนี่ยก็มีข้าวกินเนี่ยมันก็จะอยู่ตลอดไปอ
1: ันตรายต่อคนอื่นนะ
0: ครับ
1: คนปุณิกาก็โดนกัดไปแล้วก็ไป 7,000 ที่ฟ้องเจ้าของเขาก็ไม่ยอมรับเพราะไม่ใช่หมาเขาอีกจะไปฟ้องหน่วยงานก็ปัดไปปัดมาอีกจะลำบากนะ
0: ลำบาก
1: ับ 7,000 เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะมันก็เป็นปัญหาของชาวบ้านเหมือนกันนะครับจริงๆมันก็จะมีพรบทารุณกรรมสัตว์ออกมาอีกคนก็ไม่กล้าทำอะไร
0: คนก็ไม่กล้าทำอะไรเลย
1: เนี่ยนะฮะมันก็เลยไปยกใหญ่เลยจริงๆแล้วเป็นเรื่องของท้องถิ่นนะ ที่จะต้องดูแลแล้วก็จัดการแต่ว่าบางท้องถิ่นก็รับผิดชอบดีฮะบางท้องถิ่นก็อาจจะจริงๆฮะในเรื่องของไอ้เจ้าพวกสุนัขจรจัดแล้วก็พวกแมวจรจัดอะไรพวกเนี้ยเยอะเหมือนกันนะครับมาคำถามผ่านระบบไลน์นะครับของคุณบุญทวีนะฮะที่ฝากคำถามไว้นะครับสอบถามฮะบอกว่าเพิ่งจ้างช่างมารังวัดที่ดินใหม่ปรากฏว่ารั้วในเขตที่ดินของผมเนี่ยตั้งประมาณ50เซตเขาบอกว่าเขาอยู่มาตั้งนานแล้วไม่เห็นเป็นไรเขารื้อรั้วเนี่ยออกไปได้ไหมครับหรือถ้านิ่งเฉ

0: เผยไว้นานๆเนี่ยที่ดินส่วนนี้จะกลายเป็นของเขาไปเลยหรือเปล่าครับนะเชิญ
1: ประเด็นประเด
0: ็
1: น
0: ห้าสิบเซน
1: ประเด็นถ้าสอบแล้วเนี่ยแล้วผมเชื่อได้เลยว่าเจ้าพนักงานที่ดินเขาจะคงแนะนำพอสอบเสร็จปุ๊
0: บ
1: มันปรากฏว่า50เซนเนี่ยถือว่าเยอะนะ50เซนมันยาวไง
0: ถ้ามันยาวมันก็กิน
1: มันเยอะไงแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่สามารถรังวัดได
0: ้
1: เมื่อรังวัดไม่ได้เสร็จปุ๊บเขาก็กลับไปที่กรมที่ทำงานที่ดินเหมือนเดิ
0: ม
1: แล้วเขาก็มีหนังสือออกไปถึงไอ้
0: บ้านตรงข้าม
1: ไอ้บ้านตรงข้ามคู่กรณีเจรจากับตัวคนขอรังวัดที่สำนักงานที่ดินภายใน60วัน60วันถ้าจบตกลงกันได้เสร็จปุ๊บโอเคยอมถอยให้หรือไม่ยอมถอยให้ก็ถ้าตกลงกันได้แล้วเนี่ยก็จบแต่ถ้าตกลงไม่ได้เนี่ยก็ต้องนำคดีขึ้นฟ้องสู่ศาล
0: โอ้ทางเดียวเลยเหรอ
1: ทางเดียวครับไม่มีทางอื่นไม่มีทางอื่นครับผม
0: ครับผม
1: ฟ้องสู่ศาลเนี่ยก็ต้องพิสูจน์ว่า1ทางหรือบุกรุกทางเขาก็ต้องต่อสู้เรื่องครอบครองปรปักษ
0: ์อยู่มานานแล้วเห็นเป็นไง
1: นี่แหละ
0: ส่วนมากไม่ค่อยรู้เขตกันนะปัดแล้วถึงรู้นะแล้วอีกข้างนึงก็บอกอยู่มานาน
1: แล้วปล่อยนานเนี่ยเป็นการสละการครอบครองเราให้เขามาครอบครองโดยที่เราสละไง
0: เพราะว่าเขาสร้างรั้วแล้วด้วยไอ้คำว่ารั้วนี่ถ้าเป็นรั้วแบบ
1: แสดงว่าถาวรเนี่ยถาวรนะ
0: ถ้ารั้วคอนกรีตนี
1: ่ถาวรแล้ว
0: หนักเลยนะในการ
1: แล้วก็เกิน10ปีเนี่ยเขาจะได้สิทธิการครอบครองปรปักษ
0: ์
1: แล้วเขาก็ไปสู้คดีไล
0: ่
1: ฟ้องบุกรุกเขาก็ไปสู้เรื่องการครอบครองปรปักษ
0: ์
1: ส่วนจะจบยังไงขึ้นอยู่ที่พยานหลักฐาน
0: อ๋อ
1: ครับผมครับอ
0: ย่างนี้น่าจะสู้แน่ใช่ไหมเนี่ยไ
1: รเพราะว่าเขาทำรั้วเหล็กเนี่ยไอ้รั้วคอนกรีตด้วย
0: ครับ
1: ดังนั้นคือมีเจตนาแล้ว
0: ครับ
1: ครับผม
0: ต้องระวังนะฮะเพราะว่าเมื่อวานก็เจอกับคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการครอบครองนะฮะก
1: ็
0: คือมันมารู้ตอนที่จะแบ่งตอนจะโอนตอนจะขายตอนจะอะไรนี่แหละว่าที่ดินเนี่ยเนื้อที่ไม่ตรง
1: คือโดยหลักของมันเนี่ยเราจะซื้อที่ดินต่างวัดเนี่ยต้องลองวัดก่อนลองวัดเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาหลักปักนะหลักที่เราเคยเล่าให้ฟังนะว่าคือสูงสักเมตรหนึ่งปักลงไป
0: ร
1: อบที่ที่เราลองวัดถ้ามันมีปัญหาก็ต้องโต้แย้งและทำแก้ปัญหาตรงนั้นเลย
0: เห็นแค่รั้วที่เขาสร้างขึ้นมั่นใจไม่ได้ใช่ไหม
1: ไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าไอ้ตัวเจ้าของเดิมเขาละเว้นการต่อสู้ไห
0: ม
1: ปล่อยให้เขามาบุกรุกปล่อยให้เขาครอบครองปรปักษ
0: ์
1: อย่างเงี้ยเราก็ไม่รู
0: ้
1: และการครอบครองปรปักษ์เนี่ยมันมีอายุความต่อเนื่
0: อง
1: ใช่ไหมเพราะอะไรไหมโอนสมมุติว่าเราซื้อเราไปเราเราไอ้กอไก่ครอบครองปรปักษ์เสร็จปุ๊บครอบมาสัก5ปีปรากฏว่ามาถึงใน2
0: ใน2
1: ใน1ขายใน2ก็มาอีก5ปีเป็น10ปีอายุความมันนับ
0: รวมตั้งแต่1
1: นับรวมกัน
0: อ๋อ
1: ครับผมครับ
0: ครับผม
1: อ้
0: าวเพราะฉะนั้นลองคุยดูนะคุณบุญทวีแล้วก็ท่านผู้ชมท่านอื่นถ้าเจอเคสที่ท่านไปวัดแล้วมันอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่ท่านรังวัดแล้วก็ข้างเคียงมันบุกรุกเข้ามา
1: ต้องโต้แย้งเลย
0: ถ้าคุยแต่ส่วนมากคุยไม่ได้นี่ฮะเพราะว่าเขาก็อยู่กันเข้ามานาน
1: ความคุ้นเคยเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ไม่ได้จะเจรจากันไม่ได
0: ้
1: เจรจาอย่างดีนะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยการเจรจาแบบนี้เนี่ยมันต้องมีเทคนิคของการเจรจ
0: า
1: เพราะว่าอะไรไหมฮะทุกคนก็เหมือนบุกรุกเข้ามาแล้วปลูกต้นไม
0: ้
1: ทำรั้ว
0: คร
1: ับ ก็คิดว่าเป็นของฉันเนี่ย
0: นี่แหละ
1: ครับผมครับผม
0: ฝากไว้นะครับ
1: ได้ครับผมครับ
0: เรื่องนะฮะ
1: ครับผมครับ
0: มีคำถามของคุณสมชัยจรุศินนะฮะสอบถามเรื่องของมรดกฮะแม่เสียชีวิตพี่ชายคนโตเนี่ยอาสานะเป็นผู้จัดการมรดกแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่ยอมจัดการโอนที่ดินครับพี่น้องมีทั้งหมด4คนแถมเอาที่ดินเนี่ยนะฮะไปปล่อยเช่าด้วยนะฮะก็น่าจะทำเลดีเนาะก็เลยปล่อยเช่าได้เสร็จแล้วเนี่ยก็เงินค่าเช่าเนี่ยก็ไม่ได้เอามาแบ่งด้วยนะครับกรณีเนี้ยผมในฐานะที่เป็นทายาทเนี่ยจะถอนเขาออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกได้ไหมแล้วก็เงินค่าเช่าที่พี่ชายได้รับเนี่ยจะเรียกคืนได้ไหมฮะนี่เป็นพี่ชายคนโตส่วนมากเกรงๆหน่อยนะเชิญพี่

0: โดยเฉพาะคนจีนฮะคนจีนพี่ชายคนโต
1: ส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้น
0: ส่วนใหญ่
1: ถ้าเป็นคนจีนอ่าเชิญฮะ
0: ทีนี้ประเด็นก็คือถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคุณสมชายก็สามารถที่จะฟ้องเพิกถอนผู้จัดการมรดกได
1: ้
0: เพราะว่าไม่ปฏิบัติในการจัดการทรัพย์มรดกภายในกำหนด1ปีนับตั้งแต่วันศาลมีคำสั่ง
1: ครับผม
0: ทำได้อันที่1
1: อ
0: ันที่2หรือถอนแล้วก็แต่งตั้งด้วยร้องตัวก็เรียกเงินที่พี่ชายคนโตเก็บมาน ะแล้วก็เสร็จปุ๊บจริงๆเนี่ยเรียกคืนก่อน
1: อย่าเพิ่ง
0: ใช้คำว่า ยักยอกทรัพย์มรดก
1: อย่าเพิ่งใช้กฎหมายอาญาใช่ไหม
0: ถ้าใช้ทรัพย์มรดกเนี่ยมันก็จะเป็นกฎหมายอาญาไงคือเพราะว่าเป็นกฎหมายอาญาเนี่ยมันยักยอกทรัพย์มรดกเนี่ยดีอย่าเข้ามาเกี่ยวต้องระวังครับผมครับเจรจากันก่อน
1: ครับ
0: ครับผมครับ
1: ถ้าเป็นกองกลางถ้าเขาอ้างว่าเอามาเป็นกองกลางอะไรพวกนี้มันจะได้
0: ให้เขาทำบัญชีมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่านุ่นค่านี่ค่าอะไรค่าประตบแต่งค่าอะไรก็ทำได้แต่ต้องมีชี้แจงนะ อยู่ดีจะเป็นหนึ่งปรากฏว่าไปค่าไฟค่านุ่นค่านี่แค่หมื่นสองหมื่นบาทเอาเงิน9-8 หมื่นบาทไปฮุบเป็นของตัวเอง
1: อ
0: ันนี้อันตรายนะฮะ
1: ม
0: าเรียกว่ายักยอกทรัพย์มรดก
1: คร
0: ับผมอันนี้เป็นทรัพย์มรดกนะเพราะว่ามันได้เกิดจากรายได้จากทรัพย์ที่เป็นมรดกดอกผล
1: อ
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเอาไปเท่าไหร่ก็ต้องดึงกลับมาไว้เป็นกองมรดก
0: ต้องทำบัญชีมีบางคนผู้การมรดกไม่ทำบัญชีไม่ทำบัญชีได้ผิดนะผิดกฎหมายเอง
1: แต่จริงๆผมว่าหลายท่านนะที่จะไปยื่น
0: ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องฮะ
1: จริงๆพอตั้งแล้วปุ๊บตั้งตัวเองเป็นใหญ่เลย
0: ใช่คือบางคนคิดว่
1: า
0: เป็นผู้การมรดกสามารถจัดการได้หมด
1: ครับ
0: เช่นหมายความว่าโอนเป็นชื่อของตัวเอง
1: เน
0: ี่
1: ย
0: ไม่โอนให้กับใครเอาทุกคนต้องตามใจฉันไม่ได้นะฮะการเป็นผู้การมรดกเนี่ยเป็นดาบสองค
1: ม
0: ดาบคมหนึ่งก็คือหมายความว่า
1: ค
0: ุณมีหน้าที่จัดการทรัพย์มรดกของคนที่ตายเท่านั้นและให้เป็นไปตามกฎหมายก็คือตามหรือถ้ามีพินัยกรรมก็ทำตามพินัยกรร
1: ม
0: แต่ถ้าคุณไม่ทำตามนั้นนะคุณไม่ใช่เป็นผู้การมรดกแล้วดีนะฮะปกติแล้วเนี่ยคนการเป็นผู้การมรดกเนี่ยยังมีความผิดหลายเรื่องหนึ่งก็คือไม่ปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: ในฐานะผู้จัดการมรดกและอะไรไหมฮะยักยอกทรัพย์มรดกอีกโอ้โหเยอะเลย
1: ครับผม
0: ครับ
1: นะฝากไว้นะฮะจริงๆในเอกสารของผมเนี่ยมีคดีน่าจะเป็นคดีเกี่ยวข้องกับการจัดการในฐานะผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลปี2563ซึ่งศาลฎีกาเนี่ยตัดสินนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำก็อาจจะไม่ดำเนินการในเรื่องของการประมูลนะครับมาเข้าสู่กองมรดกแล้วก็เข้าไปสู่บัญชีของตนเองอ่านเอกสารหน้า6ถ้าใครยังไม่ได้นะฮะรบกวนพิมพ์154เข้ามาทิ้งไว้ได้เลยหรือพิมพ์คำว่ายักยอกก็ได้กฎหมายก็ได้อะไรก็ได้ที่สื่อว่าต้องการกฎหมายของผมนะฮะตอนที่154พิมพ์เข้ามาได้เลยเพราะว่าเมื่อกี้นี่พูดถึงเรื่องของคำถามของคุณสมชัยจารุสินนะนี้ว่าผู้จัดการมรดกในคดีที่เอามาฝากเนี่ยมันมีหลายเคสเกิดขึ้นอันนี้ฝากไว้ด้วย154นะพิมพ์เข้ามาได้เลยฮะเดี๋ยวจะพักกันสักครู่แล้วก็ช่วงหน้าเนี่ยกลับมาคุยกันต่อยังมีคำถามที่ฝากเอาไว้หลายประเด็นเดี๋ยวมานั่งคุยกันไปด้วยนะครับว่ามันมีเรื่องอะไรแล้วก็จะได้เพิ่มเติมไปด้วยนะครับในเรื่องของข้อกฎหมายท่านได้เข้าใจถ้ามีปัญหาท่านอย่านั่งแล้วก็ชมเพลินแล้วก็ฟังเพลินนะแล้วก็ไปรอเดี๋ยวฟ้องก่อนแล้วค่อยไป
0: อ
1: ันนี้ตายนะฮะเพราะว่าทนายไม่ได้แล้วไม่รู้จะสู้ยังไงแล้วไม่รู้จะหาเงินไปอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ปวดหัวเหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดปัญหารีบติดต่อเข้ามาที่รายการอ่ะพักแป๊บนึงครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา

0: ดูช่อง10ครับ
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
2: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้เซ็กชั่น77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
3: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวี
4: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
5: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
6: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยาย
7: ปิดบัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
8: ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
9: จึงขอรื้อผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
10: อย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
11: กฎหมายที่คุณอยากรู้
12: นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็ต่างประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
13: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
14: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับ
4: รัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
2: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
4: เคล็ดลับขับประหยัดน้ำมัน 1. เตรียมรถให้พร้อมด้วยการลดน้ำหนักสัมภาระเคลียร์ของที่ไม่จำเป็นออกเช็คลมยางอย่าให้อ่อนและเปลี่ยนไส้กรองอากาศทุกเดือนออกตัวช้าๆไม่ต้องสองขับขี่ประหยัดด้วยการรักษาความเร็วสม่ำเสมอที่80ถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลิกเบิ้ลเลิกบิดไม่ขับกระชากปิดแอร์ก่อนถึงที่หมาย 2-3 นาทีและดับเครื่องเมื่อจอดรอ 3. ใช้พลังงานทางเลือกเช่นใช้แก๊สธรรมชาติหรือแก๊สโซฮอล์แทนน้ำมันเบนซินเซล
15: กลับมาคุยกันต่อนะครับในช่วงสุดท้ายนะฮะท่านผู้ชมติดตามรับชมรายการอย่าลืมนะครับเราคุยกันเรื่องเคสกรณีของคุณสมชัยมีเรื่องของผู้จัดการมรดกแล้วก็เอกสารก็จะมีเรื่องของผู้จัดการมรดกด้วยนะครับเป็นคดีอาญานะฮะแต่ว่าก็จะมีสิ่งที่ท่านควรจะอ่านนะครับเคสที่ผมยกตัวอย่างไปนะครับในเอกสารเนี่ยมันเป็นกรณีที่ลูกฟ้องแม่ในฐานะที่เป็นแม่โดยตรงนะแต่แม่เป็นผู้จัดการมรดกก็เลยฟ้องแม่ในฐานะผู้จัดการมรดกก็ปรากฏว่าแม่เนี่ยไปจากกองมรดกด้วยนะครับทีนี้ก็ไปเจอเปิดเจอกฎหมายอาญาบอกว่าในฐานะที่ศาลตั้งเป็นผู้จัดการมรดก

0: แล้วไปทำการยักยอกมันก็เป็นความผิดในยักยอกที่ตามกฎหมายอาญาด้วยก็เลยแม่ในความผิดอาญาด้วยฐานยักยอกนะฮะทีนี้เนี่ยในการพิจารณาต่อสู้กันไปจนถึงศาลฎีกาศาลฎีกาได้ที่น่าสนใจที่ลูกควรจะต้องอ่านถ้าท่านคิดว่าท่านจะไปฟ้องพ่อหรือแม่ในฐานะเป็นผู้จัดการมรดกนะในฐานะเป็นผู้จัดการมรดกแล้วเขาอาจจะแบ่งไม่แต่นะฮะเนี่ยท่านฟ้องแพ่งกับท่านฟ้องอาญาเนี่ยแม่ท่านได้หรือไม่ท่านได้ยินคำหนึ่งว่าคดีอุทลุมไหมอ่านเอกสารชุดนี้นะมันจะมีฎีกาเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าถ้าฟ้องได้หรือไม่นะครับพิมพ์เข้ามา154หรือว่า154ขอกฎหมายพิมพ์ยักยอกนะครับคดีนี้เป็นคดีที่ท่านควรจะต้องอ่านสำหรับคุณลูกหรือคุณพ่อคุณครับสำหรับเรื่องของการแบ่งมรดกนะฮะมาคำถามของคุณหนุ่มเมืองปราจีนนะครับสอบถามเข้ามานะฮะสอบถามกรณีเรื่องของผมเคยเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ครับให้เพื่อนตั้งแต่สมัยที่ทำงานที่แรกออกมานานแล้วแล้วก็ขาดการติดต่อกับเพื่อนคนนั้นไปเลยจู่ๆมีจดหมายมาทวงว่าถ้าเพื่อนไม่จ่ายผมต้องรับผิดชอบแทนทั้งหมดนะฮะแบบนี้มันผมมีภาระต้องจ่ายหนี้ก้อนนี้อยู่หรือเปล่าครับจากคุณหนุ่มเมืองปราจีนนะจะเจอฮะ10กว่าปีแล้วน่าจะ
1: คือถ้าติดต่อเพื่อนแล้วด้วยนะ10กว่าปีเนี่ยอายุความทั่วไปมัน10ปี
0: ครับผม
1: ใช่มั้ยฮะ10ปีเกิน10ปีมันก็อายุความขาดแล้ว
0: ครับ
1: แต่เขาอาจจะทำหนังสือถึง
0: อันนี
1: ้และเราเนี่ยไปตอบเข
0: า
1: หรือเข้าไปรับรู้เขาแต่เนี่ยก็ถือว่าเป็นการบันทึกข้อตกลงใหม่นะ
0: แ
1: ต่เราต้องดูให้ดีๆว่าเราไม่ใช่ว่าจะไปบอกให้ตัวผู้ค้ำประกันเนี่ยไปโกงเขานะแต่เพียงแต่ว่าสิทธิของเจ้าหนี้เนี่ย
0: ค
1: ุณต้องใช้และกฎหมายให้เขาคุณใช้ตั้งถึง10ปีและเว้นการบังคับตามกฎหมาย อย่างเงี้ยเราก็บอกว่าผู้ค้ำประกันเนี่ยก็มีสิทธิ์ไปเช็คได้ว่า มันขาดอายุความแล้วหรือยังอันที่หนึ่ง
0: อ
1: ันที่สองกฎหมายใหม่ก็ว่าแจ้งไปผู้กู
0: ้
1: แล้วไม่ได้แจ้งผู้ค้ำประกันเนี่ยผู้ค้ำประกันหลุดไปเลยนะแสดงว่าขาดการติดต่อเป็น10ปีเนี
0: ่
1: ยแสดงว่าเจ้าหนี้ไม่ได้ติดต่
0: อ
1: ผมแนะนำว่าตอนนี้อยู่เฉยๆก่อน
0: คนค้ำเนี่ยนะ
1: เออเฉยๆก่อน
0: แม้จะได้หนังสือ
1: ก่อนเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้ไงเราจะไปเช็คเดี๋ยวไอ้ตัวพูด
0: น้อมนาว
1: เราให้เป็นภาระหนี้ใหม่นะพอเป็นภาระหนี้ใหม่ปุ๊บเนี่ยเราจะไปอ้างเรื่องอายุความขาดไม่ได้
0: อืมสมัยเดี๋ยวนี้ส่วนมากที่มาทวงโนติสเนี่ยชื่อจะไม่เหมือนกับที่ไปกู้ตอนแรกนะอาจจะเป็นพวกชื่อบริษัทจุด
1: ตอนนี้คืออย่างน
0: ี้
1: ตอนนี้เนี่ยบริหารสินทรัพย์เนี่ยเขาตัดไงเช่นอย่างแบงค์เนี่ยเขาบางถ้าเป็นหนี้เสียมากๆเนี่ยเขาตัดไปเลย
0: อย่างไปกู้ตอนแรกไปค้ำตอนแรกเป็นธนาคารสีฟ้า
1: เอาแบงค์ธนาคารกอไก่แล้วกันพอเสร็จปุ๊บอ้าวอยู่ดีมาเป็นบริหารสินทรัพย
0: ์
1: ขอไข
0: ่
1: อันนี้
0: งงนะ
1: อันนี้เขาที่ได้เสียไปแล้วหนี้เสียเนี่ยเขาก็ไปบังคับต่
0: อ
1: กับผู้ที่เป็นลูกหนี
0: ้
1: นะฮะทีนี้ประเด็นก็คือหมายความว่าเราต้องดูดีๆว่ามันขาดอายุความแล้วหรือยังสองก็คือหมายถ้าเกิดเขาฟ้องมาเราก็ต้องดูน
0: ะ
1: หาทนายความดูหน่อยว่าอาจจะต้องสู้เรื่องอายุความนะว่ามันขาดอายุความไปแล้วหรือยัง
0: จริงๆไอ้ขายหนี้จากบริษัทกอไก่ธนาคารกอไก
1: ่
0: มายังบริษัทนี้มันขายได้แล้วลูกหนี
1: ้ได้ฮะขายสิทธิฮะขายสิทธิเนี่ย อย่างเหมือนช่วยควบคุมไงว่าคุณต้องมีหนี้เสียไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต
0: ์
1: ถ้าเกินจากนั้นคุณต้องเอาหนี้ที่คุณหนี้เสียเนี่ยออกขายให้กับบุคคลภายนอกบริษัทต่างๆที่ตั้งบริษัทมารับบริหารสินทรัพย์เนี่ยรับซื้อเนี่ยเขาก็ซื้ออาจจะซื้อไม่แพงมาก
0: อาจจะสมมติ
1: เช่นนี่10%

0: เปอร์เซ็นต์เขาอาจจะซื้อประมาณสัก 30-40%
1: อ๋อเหรอ
0: ฮะไม่มากไม่มากไม่มาก
1: แต่เวลาทวงนี่ไม่ได้ทวง 30%
0: ทวงก็ทวงเต็มทวงเต็มแล้วเขาก็เสี่ยงดวงไงเขาเสี่ยงดวงว่าหนึ่งจุ้งนี่อาจจะไม่มีทรัพย์แล้วก็ไม่ได้ฟรีไปได้แล้วไม่มีทรัพย์อีกไม่ได้อีกก็ต้องเสี่ยงเอา
1: ครับอย่างนี้ก็ฟ้องได้สิใช่ไหม
0: ฟ้องได
1: ้
0: เขาก็ฟ้องได
1: ้ครับผม
0: เราฟ้องแล้วต้องดูให้ดีนะฮะทนายความให้ดูให้ดีว่าเรื่องการต่อสู้เรื่องอายุความนะครับผมครับ
1: ครับผมถึงแนะนำทุกท่านนะฮะถ้าเป็นบริษัทที่มาทวงแล้วมีโนติสเหมือนกับแฟนรายการท่านเนี้ยนะฮะคุณหนุ่มเมืองปาจีนเนี่ยถ้าทวงมาหรือถ้ามีการฟ้องมาให้ปรึกษาผู้รู้นะครับก่อนไปศาลนะเพราะว่าบางทีเขาก็จะฟ้องมาเป็นแบบคดีในเนี้ยรายอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้บรรยายส่วนเรื่องของอายุความแล้วเผลอในหลักฐานเกินแล้วเกินขาดอายุความแล้วแต่เขาก็ฟ้องเสี่ยงดวงไงเสี่ยงดวงว่าฟุก
1: เผื่อใครสู้ไม่สู้อะไร
0: เงี้ยเผื่อไปเจรจาเจรจาก็ทำบันทึกเลยพอทำบันทึกอายุความมันก็สะดุดหยุดลงไปเลยนะ
1: จอดเลย
0: ปรึกษาทนายความ
1: ครับฝากทุกท่านด้วยนะฮะเวลามีปัญหาต้องก่อนไปศาลเนี่ยนะครับผมพยายามย้ำทุกครั้งเกือบทุกครั้งแหละบ่อยมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะไปศาลเนี่ยนะครับนานะฮะสอบถามเข้ามาครับสวัสดีครับขออนุญาตปรึกษาท่านทนายครับผมปลูกบ้านอยู่บนที่ดินของพ่อมานานเป็น10ปีแล้วครับตอนนี้ชีวิตแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรไว้พี่น้องคนอื่นเขากำลังจะจัดการมรดกที่ดินผืนนี้ครับผมจะโดนไล่ที่หรือผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้เงินของผมแต่ที่ดินเป็นของพ่อแม่ครับอ่ะผู้ถามก็จะเป็นลูกคนหนึ่งอ่ะนะ
0: สิทธิ์แน่นอนก็คือตัวบ้านเนี่ยเป็นของเราอยู่แล้ว
1: ไอ้ตัวบ้านที่เราสร้างนะ
0: ใช่เป็นของเราอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: วันนี้มันต้องมาดูว่าตัวทรัพย์เนี่ยตัวที่ดินเนี่ยมันจะแบ่งกันยังไงแบ่งในฐานะทายาทไหมแบ่งแล้วเอาที่ดินของบ้านเอาบ้านไปอยู่บนที่ดินที่เราได้แบ่งเนี่ยมันก็จะไม่เสียหายมาก
1: ถ้าพี่น้องเขายอมนะแต่ส่วนมากไม่เคยยอม
0: ก็คุยกันนะคุยกันได
1: ้
0: ทีนี้ถ้าเกิดมันมีบ้านอยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องดูว่าสมมติมันไปครอบที่ดิน20ตารางวาแต่เราได้ที่ดินมา50ตารางวาก็วัดให้อยู่ในพื้นที่บ้านก็ทำได
1: ้
0: ก็คุยกันแต่ถ้าเกิดว่าไปอยู่แปลงอื่นเช่นได้50ตารางวาจริงไม่ได้อยู่บนบ้านหลังนี
1: ้
0: ไปอยู่อีกห่างไปอีกบ้านหลังนี้ก็ต้องยืน
1: ล
0: ืมไอ้นี่ผมว่าต้องคุยกันระหว่างทายาท
1: ครับ
0: ผมครับ
1: บางทีอาจจะปลูกในทำเลดีกว่าเพื่อน อาจจะหน้าสุดอย่างเงี้ยแต่พอแบ่งเข้าไปอาจจะมีเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวยาวเข้าไปข้างหลังคนอื่นก็ไม่ยอม
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเจรจาครับผมเพราะว่าจริงๆเลยเนี่ยมันเป็นผลเสียหายด้วยไงเพราะว่าหนึ่งก็คือหมายความว่าถ้าไปแบ่งแบบไม่ได้อยู่บนที่ดินไม่ได้อยู
1: ่
0: บ้านไม่อยู่บนที่ดินเนี่ยมันก็เสียหายเลยต้องรื้อบ้านอีกก็ต้องคุยกันระหว่างพี่คมเนี่ยเขาเรียกว่าปัญหาสังคมต้องคุยกันก่อน
1: ใช่ใช่
0: ครับผมครับ
1: อย่างสาธารณานี่อ้างครอบครองปลาปักได้ไหม
0: คือ
1: เลยนะ
0: คือไม่ได้เพราะว่าเขาไปปลูกโดยอาศัยสิทธิการอยู่อาศัยไปขออาศัยพ่อแม่อยู
1: ่
0: แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนเจตนามาเป็นเจ้าของยังเป็นเจตนาอาศัยพ่อแม
1: ่ให้มา
0: ใช่
1: บางคนก็ผมถามเพิ่มเลยนะบางคนบอกโมเมว่าพ่อแม่ให้อยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวจะโอน
0: ก็ต้องไปพิสูจน์ไงไปพิสูจน์มันไม่ง่ายนะเห็นทราบว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างที่คุณอนันต์พูดเนี่ยมันไม่ง่ายแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันบอกว่าพ่อแม่มาปลูกใช่
1: ส่วนมากจะปงเมง
0: ยกให้แต่ไม่โอนเนี่ยมันก็ยังไม่ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์นะยกให้เนี่ยพูดง่ายๆก็คือจะไปอ้างสิทธิครอบครองมันก็ยังต่อสู้กันอยู
1: ่
0: ผมว่าเดี๋ยวยากเหมือนกัน
1: ครับ
0: ผมเพราะว่าคุยกันเถอะระหว่างพี่น้อง
1: ครับคุยได้เฉลี่ยทอนเงิน
0: ให้มาอยู่ในที่ตั้งของบ้านน่ะก็จะดีกว่าไม่ต้องรื้อบ้าน
1: อย่าคิดสู้เรื่องประเด็นครอบครองอย่าคิดสู้เรื่องประเด็น
0: อย่าเลยฮะเพราะว่าระดับความเป็นพี่น้องเนี่ยผมไม่แนะนำให้ไปฟ้องกัน

0: หาผู้รู้หาผู้รู้คุย
1: เพื่อเจรจา
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ทางออกมันเป็นยังไงนะครับให้ต้องฟ้องนะ
0: ฟ้องร้องคดีกันไม่มีประโยชน์หรอกครับผมครับ
1: ครับเนี่ยฟังคุณสาธารณาไว้ผมว่าแกก็คงจะมีทุกข์เหมือนกันแหละนะเพราะแต่สมัยที่พ่อแม่อยู่แกก็ให้มาอยู่ไงแกก็มาไงแกก็มาเนี่ยก็เป็นประเด็นปัญหาว่าพี่น้องคนอื่นเขาก็อยากได้ที่เหมือนกันปรากฏมันคาบ้านในหลังนี้อยู
0: ่ก็ลองคุยกันดูนะครับผมนะ
1: ฝากไว้นะฮะปิดท้ายกันสำหรับคุณสาธารณะไม่ได้โหลดละไม่ได้สแกนละไอตัว QR code สีน้ำเงินท่านพิมพ์ข้อความมาทิ้งไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าท่านมีปัญหาท่านก็พิมพ์ข้อความมาทิ้งแล้วก็ฝากเบอร์โทรไว้ได้เดี๋ยวจะได้ติดต่อไปแล้วก็คุยกันในรายละเอียดนะครับเอกสารชุดนี้154ว่าด้วยความผิดนะครับพวกเนี้ยมันจะโทษหนักกว่ายักยอกทั่วไปเพราะตามเอกสารชุดเนี้ยมันยักยอกเพราะท่านถูกแต่งตั้งจากศาลถูกแต่งตั้งโดยพินัยกรรมหรือท่านมีอาชีพหรือท่านทำธุรกิจที่ประชาชนเขาไว้ใจเช่นกลุ่มธนาคารหรืออาจจะเป็นทำเรื่องของการยักยอกโทษจะหนักขึ้นนะจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกินจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทอ่ะฝากไว้ด้วยแล้วก็จะสรุปยักยอกเนี่ยอยู่ในเอกสารชุดนี้ทั้งหมดเลยนะฮะท่านอ่านนะอ่ะฝากไว้นะครับพิมพ์154เข้ามาวันนี้เวลาหมดนะฮะขอบพระคุณวิทยากรมาร่วมรายการกับเราในวันนี้ตอบคำถามแล้วก็ได้คุยกันในหลายๆเรื่องกับคำถามที่ฝากไว้ขอบพระคุณดร.วิเชียรรุจิธรรมงคุณครับขอบพระคุณพี่วิเชียรครับ
0: ครับสวัสดีครับผม
1: ถ้ามีปัญหาอย่าลืมนะติดตามทางช่องทางที่แจ้งไปแล้วก็ฝากไว้ได้เลยนะครับดร.วิเชียรรุจิธรรมงคุณชมและท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: จับตาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพุธที่2กันยายน2500นสมาชิกปรึกษาหารือความเดือดร้อนของประชาชนเจาะลึกการพิจารณากฎหมายหลายฉบับทั้งร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฉบับที่พ.ศ.ร่างพระราชมงคลธัญบุรีพ.ศ.รวมถึงเรื่องด่วนร่างสะอาดติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
4: ทรงเป็นแสงสว่างแห่งแผ่นดินทรงเป็นประทีปแห่งแผ่นดินคือที่ไหนที่มันมีความมืดจนก็จะประทานแสงสว่างให้แสงสว่างในด้านอาชีพแสงสว่างในด้านการมีความรู้ความคิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างในฐานะที่ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยก็ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เลือกชนวรรณะไม่เลือกว่าเป็นนี้มาพึ่งพาพระบารมีก็จะทรงพระทานความช่วยเหลืออุปการะเกื้อกูลยิ่งกว่านั้นในกรณีที่ประชาชนมีความยากลำบากในเรื่องอื่นจะเกิดเหตุไฟไหม้เกิดเหตุน้ำท่วมเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆก็จะพระทานความช่วยเหลือไปถึงเป็นอันดับแรกๆ

0: าใจผู้คนและลง
1: คงสำคัญเป็นโครงการที่มีประโยชน์อันใหญ่หลวงกับประชาชนประชาชนชาวไทยหลวงรัชกาลที่9และมีการสืบสานต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อประเทศไทยต่อประชาชนอย่างมากมาย
2: นี่มีการเกษตรก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานอ่างวังตะโกให้หมู่บ้านใหม่ศรีอุบลได้ใช้ค่ะแล้วก็มีกินมีใช้ตลอดปีและก็ตลอดไปค่ะ
0: จากภูเขาสูงถึงพื้นทะเลกว้างจากหมู่บ้านห่างไกลถึงหัวใจคนไทยทั้งชาติพระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาลเป็นพลังและประชาชนก้าวเดินอย่างนับบารมี

0: ร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีรัฐธรรมนูญของประเทศ1787พระองค์ได้ทอดพระเนตรการทำงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมนายเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาและอธิบดีกรุงวอชิงตันดีซีเป็นที่ทราบกันดีว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัยเรื่องการเมืองการปกครองของสหรัฐอเมริกาที่มีความเป็นประชาธิปไตยทานของพระองค์ที่จะให้ปวงชนชาวไทยได้ปกครองด้วยเหตุนี้ในวันที่พระราชทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนถึงพระราชปณิธานอย่างชัดเจนว่ามีพระราชดำริที่มีส่วนร่วมในการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตย
1: I desire to express our keen appreciation
0: บทสัมภาษณ์ที่พระราชทานแก่หนังสือพิมพ์อเมริกันนับเป็นข่าวใหญ่ในประเทศไทยได้นำพระราชดำรัสที่ทรงให้สัมภาษณ์ไว้มาตีพิมพ์เป็นภาษาไทยด้วยจะเห็นได้ว่าสหรัฐอเมริกาครั้งนี้แม้จะมีจุดประสงค์หลักเพื่อรักษาพระเนตรของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ตามแต่พระองค์ก็ไม่ได้เสด็จเพื่อการรักษาพระได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำคัญในฐานะองค์กันด้วย
2: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลังน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในปัญญาข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และ Cumble ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดเท่าผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณภาพดีพื้นที่ปลอดภัยแชร์ความรู้เรื่อง
0: ทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาครับ
1: หรือสามารถติดตามได้ที่แอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ TP Channel วิทยุโทรทัศน์รัฐสภานะคะหรือคุณผู้ชมอยากจะพูดคุยกับเราเข้าได้ที่ TP Channel ค่ะโซนสุขภาพดีช่วงโซนสุขภาพกายวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีดูแลระบบทางเดินหายใจด้วยแนวทาง

0: เมนูสุขภาพเครื่องจิ้มแบบโบราณน้ำพริกที่ไม่มีพริกอย่างเมนูพริกกับเกลือ
1: ส่วนช่วงทรงสุขภาพใจเป็นเรื่องปัญหาที่ใกล้ตัวพวกเราในประเด็นเรื่องการนอนไม่หลับติดตามทั้งหมดนี้ในเอสโซนโซนสุขภาพดีตอนนี้ค่ะพี่ป๊อปรู้จักอ่อมแซบหรือว่าเบญจรงค์5สี
0: อ่อมแซบหรือเบญจรงค์5สีเนี่ยมันเป็นผักพื้นบ้านแต่เขาเอามาปรุงอาหารก็คือเอามาทำแบบเป็นแกงก็ได้นะครับแต่มันก็มีชื่อเรียกอีกหลายชื่อนะครับเช่นชื่อบุษบาริมทางตำลึงหวานนะครับเนี่ยมาเราก็มากินกันแบบเป็นผักเนี่ยแหละครับ
1: แต่ว่ามันไม่ได้มีสรรพคุณเรื่องของการช่วยฟอกเลือดหรือว่าทดแทนการรักษาไตหรือว่าช่วยฟอกไตได้ใช่ไหมคะ
0: อ่อมแซบเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าจริงหาเนี่ยเขาก็บอกว่ามีแค่สรรพคุณคือการลดบวมแก้ปวดตามข้อเท่านั้นนะครับน้องโบตันแล้วเกิดข่าวถึงขั้นฟอกไตเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเช็คข่าวกันก่อนนะครับนะครับไปเช็คกันครับจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขพบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข่าวเท็จนะครับขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ยืนยันว่าเบญจรงค์5สีหรืออ่อมแซบมีสรรพคุณที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามเบญจรงค์5สีเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่ไม่เป็นอันตรายในกรณีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายเมื่อไตเสื่อมประสิทธิภาพจนไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปจึงจำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนการทำงานของไตด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจะลดการคลั่งของน้ำและของเสียช่วยให้ผู้ป่วยมีอายุยืนยาวขึ้นนะครับ
1: ฉะนั้นผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมนะคะเพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงและลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยภาวะโภชนาการของผู้ป่วยจะดีขึ้นได้นั้นผู้ป่วยต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอค่ะรับประทานเนื้อสัตว์ไม่ติดมันเนื้อปลาไข่ขาวเป็นประจำทุกมื้อรับประทานอาหารจำพวกแป้งเช่นข้าวก๋วยเตี๋ยวให้เพียงพอทุกมื้อค่ะหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มและของหมักดองหลีกเลี่ยงอาหารที่มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงได้แก่เครื่องในสัตว์ไข่แดงเมล็ดถั่วหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงเช่นอาหารใส่กะทิเค้กเลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันมะกอกในการประกอบอาหารเลือกรับประทานผลไม้ที่มีปริมาณโพแทสเซียมต่ำเช่นแอปเปิ้ลชมพู่องุ่น
0: สรุปนะครับน้องโบตันอ่อมแซบหรือเบญจรงค์5สีนะครับเด็กครับ
1: ค่ะ
0: ข่าวนี้เป็นข่าวปลอมนะครับน้องโบตัน
1: ค่ะ

0: โซนสุขภาพกายวันนี้นะครับสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและเป็นกลุ่มโรคที่ต้องดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดนะครับการรักษาตามแบบศาสตร์แพทย์แผนไทยกันครับ
1: ซึ่งเราได้รับเกียรติจากดร.เภสัชกรหญิงภกากรองขวัญข้าวผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับคุณหมอสองแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ก่อนอื่นถามก่อนเลยค่ะเป็นโรคประจำตัวเหมือนกันอันนี้เป็นโรคที่เกิดขึ้นจากอะไรคะคุณหมอแล้วก็อยากจะทราบว่าทุกวัยเนี่ยมันเหมือนกันไหมโดยเฉพาะผู้สูงอายุ
2: คือจริงๆทุกวัยก็มีโอกาสที่จะเกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้ทั้งหมดนะคะเพียงแต่ว่าผู้สูงอายุก็อาจจะมีความไวด้วยการที่พออายุมากแล้วนะคะกลไกการทำงานของร่างกายโดยเฉพาะระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยก็น้อยลงเพราะฉะนั้นนะคะกว่าวัยอื่นๆนะคะแต่ไม่ใช่ว่าวัยอื่นๆโอกาสเป็นไปได้ที่ระบบเหตุของการเกิดโรคเนี่ยอาจจะแยกได้หลักๆเนี่ยเป็น2เรื่องคือเรื่องที่1เรื่องของการติดเชื้อนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวเรามากก็ติด

0: เชื้อแบคทีเรียเชื้อราก็มีใช่ไหมคะที่เราเคยได้ยินตอนนั้นที่อินเดียที่หลังจากโควิดก็มีราดำเกิดขึ้นที่ปอดที่ระบบทางเดินหายใจก็เป็นไปได้หมดนะคะเรื่องของการสูบบุหรี่นะคะหรือว่าเรื่องของการที่ไอนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการรักษาเนี่ยก็จะแตกต่างกันแผนปัจจุบันเนี่ยข้อดีของเขาคือเร็วเพราะว่าเนื่องจากเขามุ่งไปเป้าเลยว่าอ้าวต้องฆ่าเชื้อให้ได้พอเชื้อลดร่างกายก็จะดีขึ้นมาเองนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเองเนี่ยการเสริมจะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลแล้วก็ช่วยในกรณีที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่เป็นแบบเรื้อรังยกตัวอย่างเช่นหอบหืดจากพวกจากการสูบบุหรี่พวกนี้ค่ะพวกนี้คนไข้จะไม่ได้มีอาการตลอดหรอกนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ดูแลให้ดีเนี่ยสมรรถภาพของปอดมันจะแย่ลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการที่เราเอาความรู้ทางการแพทย์แผนไทยเข้ามาช่วยเนี่ยก็จะยืดนะคะการเขาเรียกว่าลดลงของสมรรถภาพของปอดทำให้ปอดทำงานดีได้นะคะ
1: เหมือนเป็นการปรับสมดุล
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ความแตกต่างของแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยที่คุณหมอบอกก็คืออะแพทย์แผนปัจจุบันคือจะฆ่าเชื้อเลยปึ๊บปั๊บหายทันทีแต
0: ่
1: แพทย์แผนไทยอาจจะต้องใช้เวลาใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ค่ะคือจริงๆยาแผนไทยก็มียาบรรเทาอาการนะแต่ว่ามันไม่ออกฤทธิ์เร็วเท่ากับตัวยาแผนปัจจุบัน
1: ค่ะ
0: คือตอนนี้จับหอบอยู่เนี่ยอันนี้ต้องใช้ยาขยายหลอดลมแบบยาสูตรพ่นของแผนปัจจุบันไปก็จะช่วยได้แต่ว่ายาสมุนไพรเองเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ไปในปอดเองเนี่ยธรรมชาติของปอดนะคะเขาก็จะบอกว่ามันมีความชุ่
1: ม
0: ถ้าปอดแห้งเนี่ยการหายใจมันก็จะไม่ค่อยโบราณบอกว่ากินขิงแล้วบำรุงปอดเพราะเราลองสังเกตธรรมชาติของขิงคือขิงมีน้ำมันหอมระเหยนะคะแล้วก็ตัวปอดเองเนี่ยต้องอุ่นนิดนิดแต่ไม่ร้อนเกินไปเพราะฉะนั้นตัวขิงเองเนี่ยก็จะมีความอุ่นเพราะฉะนั้นทำไมเวลาคนที่เป็นโควิดหรือว่าเป็นระบบทางเดินหายใจหรือผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะที่มีเสมหะนิดนิดเขาจะให้ต้มน้ำขิงกิน
2: อัน
0: น
2: ี้เป็นจิบน้ำขิง
0: ใช่เป็นธรรมชาติคือเนื่องจากว่าองค์ความรู้แบบเครื่องเอ็กซเรย์เนาะไม่มีเครื่องตรวจหัวใจเพราะฉะนั้นวิธีการภาพก็คือไปเทียบกับความเจ็บป่วยกับความเจ็บป่วยกับธรรมชาติดินน้ำลมไฟเขาก็จะไปเปรียบเทียบกันว่าปอดเนี่ยมันมีลักษณะที่มันมีความเป็นธาตุดินนะแต่มันมีความชุ่มอยู่เล็กน้อยเพื่อให้มันสามารถที่จะทำหน้าที่ในการที่จะขับลมออกมาได้ถ้ามันแข็งเลยทีเดียวเนี่ยมันก็ทำไม่ได
2: ้
0: เพราะฉะนั้นนี้ก็รู้ว่าสมุนไพรที่มีธรรมชาติคล้ายกันเนี่ยมันจะช่วยบำรุงได้อย่างเงี้ยค่ะพอมันบำรุงมันก็จะทำให้สมรรถนะของปอดเนี่ยก็ทำงานได้ดีขึ้น
2: แล้วเราจะสังเกตได้ยังไงครับว่าเราเกิดอาการของเกี่ยวกับปอดที่แบบว่าเราประจักษ์เลย
0: คือหลักๆเลยก็คืออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจทั้งหมด GI หายใจติดขัดนะคะเหนื่อยง่ายง่ายเนี่ยอันนี้ต้องแยกบางทีก็มาจากตัวหัวใจก็เป็นไปได้นะนะคะแต่ว่าอันนี้เบื้องต้นเป็นสิ่งที่คุณผู้ชมอาจจะใช้แยกอาการได้แบบผิดสังเกตนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเองเนี่ยถึงมาดูว่าถ้ามีอาการแบบเฉียบพลันเลยอันนี้แบบอาจจะถึงแก่ชีวิตละหรือว่ามันเลยพวกนี้อาจจะต้องไปหาคุณหมอแผนปัจจุบันแล้วแต่ว่าถ้ามันเป็นแบบอาการเรื้อรังอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยลองโควิดอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้เรามีค่อนข้างเยอะเนี่ยเขาจะไม่ได้มีอาการที่จะรู้สึกเหนื่อยเพลียหายใจ
2: ไม่เต็มอิ
0: ่
2: ม
0: ไม่เต็มอิ่มไม่เหนื่อยตอนนี้เดินขึ้นบันไดเหนื่อยแล้วอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยกลุ่มเนี้ยจะเหมาะกับการดูแลด้วยสมุนไพรนะคะ
1: ก็แยกเป็นกลุ่มแบบนี้
0: ใช่
1: ถ้าสมมติว่าอาการหนักมากๆก็ให้ไปรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบัน
0: ใช่
1: แต่ถ้าสมมติว่าเรามีอาการเหมือนเพลียง่ายหรือว่ามันเรื้อรัง
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างเช่นโบตานะตันเป็นเซนาอักเสบเป็นโรคประจำตัวเลย
0: อ
1: ันนี้ถือว่าจะต้องไปเหมาะกับแพทย์แผนไทยนะคะ
0: จริงๆไซนัสอักเสบเนี่ยมันจะมีอาการอักเสบเรื้อรังถ้าในช่วงที่มันเกิดการอักเสบที่รุนแรงเช่น

0: มันปวดหัวมากเลยแบบมีหนองออกมามีอะไรพวกนี้อันนี้ต้องจัดการแบบแผนปัจจุ
1: บ
0: ันเราอย่าไปปฏิเสธการรักษาใดการรักษาหนึ่งนะคะเพราะว่าปัจจุบันเองเนี่ยต้องคนไทยต้องถือว่าโชคดีคือเราหลายๆประเทศเลยนะเราต้องใช้ประโยชน์ตรงนี้นะคะที่พอหลังจากหายแล้วเราได้รับยาฆ่าเชื้ออะไรเรียบร้อยที่เราจะใช้สมุนไพรในการฟื้นฟูสมรรถภาพของปอดสมรรถภาพของทางเดินหายใจใซึ่งอันเนี้ยต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นองค์ความรู้เฉพาะของแผนไทยนะคะอย่างช่วงลองเอกกับผู้ป่วยเพราะว่ากลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่อาการในทางการแพทย์เราเรียกว่าไม่มีความเฉพาะคือมันนอนสเปซิฟิกใช้ยาแผนปัจจุบันก็ใช้หลายตัวมากราคาก็แพงนะคะแล้วผลก็ไม่ได้ดีมากก็เราก็ไปดูอ๋อท้ายเราเลยคือมีออกกำลังกายปอดของเราก็มีฤาษีดัดตนใช่ไหมคะหรือว่าทำโยคะก็ได้เนาะเขามีเรื่องของการสูดลมไอ้น้ำเขาไม่มีสมุนไพรสดแบบมีใช้เขาก็ใช้น้ำมันหอมระเหยก็ใช้น้ำอุ่นนะคะต้มให้เดือดแล้วก็ไอ้พวกน้ำมันหอมระเหยบางกลุ่มเนี่ยนะคะอย่างเช่นพวกตระกูลส้มนะคะขิงพวกเนี้ยค่ะมันจะมีสารลดการอักเสบอยู่ที่บ้านเราเนี่ยเรามีข้อดีกว่าก็คือว่าเรามีของสดเราก็ไม่ต้องไปซื้อน้ำมันหอมระเหยแพงก็ใช้ของสดแบบนี้เลย
1: ขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดเรา
0: ต้มยำอ่ะ
1: คือต้มยำ
0: จะบอกคนไข้ง่ายๆว่าเครื่องต้มยำเนี่ยแหละนะคะแล้วก็ทำเองเลยเช้าเย็นนะคะก็สูตรทำประมาณ15นาทีแต่ว่าไม่ใช่แบบหน้าจุ่มตลอดแล้วก็พักแล้วก็3ถึง5แล้วก็พักเนี่ยอย่างเงี้ยเราทำกับคนไข้เนี่ยนะคะคนที่เป็นลองพบว่าสักประมาณ1เดือนเนี้ยคนไข้ทุกคนดีขึ้นหมดเลยนะคะอันเนี้ยก็เป็นวิธีการที่เราสามารถดูแลสุขภาพได้เองหรือว่าพวกตำรับยาหลายท่านอาจจะค่อนข้างคุ้นเคยได้ยินนะคะติพลาก็คือผลไม้3อย่างมีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอินเดียเขาก็ใช้นะคะตำรับนี้เป็นตำรับที่ถือว่าดีต่อระบบทางเดินหายใจแล้วก็จริงๆใช้ได้หลายโรคนะคะสมัยนี้เวลาเราบอกว่าขิงก็ได้นะคะขิงเนี่ยลดการอักเสบเพราะมันมีสารสำคัญชื่อสารเนี่ยไปวิเคราะห์ไปดูหมดแล้วว่าโครงสร้างมันเป็นยังไงแต่โบราณเนี่ยจะรู้ว่าสมุนไพรมันไปช่วยอะไรชิมรสแล้วเราลองชิมรสตีพลานะคะผลไม้3อย่างเนี่ยมันจะมีครบทุกรสเลยม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: เปร
1: ี้
0: ยวฝาดนะคะ
1: หวานคอนิดๆ
0: แล้วก็หวานนะคะเพราะฉะนั้นตัวตีพลาช่วยในการบำรุงร่างกายตัวนี้เป็นตัวที่มีการศึกษาวิจัยว่าช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันได
1: ้
0: ทำให้ natural killer cell หรือเม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่ในการจับกินไวรัสจับกินตัวเซลล์มะเร็งเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะ
2: อย่างที่คุณหมอบอกว่าตัวที่อะไรนะเครื่องต้มยำแล้วเอามาแบบเหมือนรมควันใช่ไหม
0: คะ
2: อันนี้มันช่วยเรื่องของทางเดินหายใจส่วนล่างปอดด้วยแล้วทางเดินหายใจส่วนบน
0: คือจริงๆเนี่ยมันช่วยได้ตั้งแต่จมูกนะคะไปจนถึงปอดเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยการดูแลสุขภาพปอดที่ดีอีกวิธีการนึงนะคะคือการฝึกลมหายใจลมหายใจอย่างตอนนี้เขาก็มีการศึกษานะคะอย่างพี่เพิ่งไปเยอรมันมาเนี่ยเขาก็มีศาสตร์ทางเลือกพบว่าคนปัจจุบันเนี่ยเราหายใจสั้นมากเพราะฉะนั้นทำให้อากาศเนี่ยมันไม่ได้ไปเลี้ยงปอดได้อย่างมีประสิทธิภาพที่วิธีการของเขาก็คือฝึกลมหายใจในทางการแพทย์แผนไทยก็จะมีนะคะให้นอนราบนะคะแล้วก็ยกแขนขึ้นเนี่ยนะคะแล้วก็ตอนที่ก่อนจะยกแขนขึ้นเนี่ยให้หายใจเข้าพอเรายกแขนไปแล้วเนี่ยก็หายใจออกตรงเนี้ยพอเวลาเราเปิดอกตรงเนี้ยค่ะมันก็จะตัวลมหายใจเนี่ยมันก็จะถูกดึงขึ้นไปทั้งหมดนะคะยูเนี่ยทำวันละ10 20ครั้งเช้าเย็นอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยเรื่องสมรรถภาพของปอดป่วยแล้วก็ได้ประโยชน์มากโดยที่ไม่ต้องแบบไปเสียเงิน
1: เหมือนหลักศาสนาของเราไหมครับที่แบบว่าฝึกกันหายใจเข้าหายใจออกก็แบบของเราก็แบบ
0: จริงๆเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้มีอาการมากการนั่งสมาธิก็ได้แต่เพียงแต่ว่าการที่พอเราชูแขนขึ้นเน
1: ี่ย
0: มันทำให้เปิดบริเวณกล้ามได้อย่างคนไข้ที่มีปัญหาทางเดินหายใจเนี่ยเราจะมีบางคนที่อย่างลองโควิดเนี่ยจะบ่นว่า

0: มันมีเสมหะติดแต่มันเอาไม่ออกพี่ป๊อปมันติดอยู่ตรงเนี้ยค่ะถ้าเป็นคนไข้นอนเตียงเนี่ยเราจะสังเกตว่าพยาบาลเขาจะเคาะปอดเคาะข้างหลังแต่ว่าบางคนเนี่ยเป็นไม่บริเวณกล้ามเนื้อตรงเนี้ยที่มันตึงอยู่ต่างๆเนี่ยค่ะ
1: คือเหนือ
0: เนี่ยนวดเนี่ยแล้วก็ทำให้กล้ามเน
1: ื
0: ้อ
1: ไล่ขึ้น
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะอย่างเรามีน้ำมันนวดที่บ้านเนี่ยใช่ไหมคะเราอาบน้ำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มานวดเนี่ยบริเวณตรงบริเวณเนี้ย
1: เหนือ
2: รับรอง
0: ใช่ใช่ค่ะมันก็จะทำให้ทางเดินหายใจของเราเนี่ยตัวกล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่รั้งแล้วก็ทำการหายใจของเราเนี่ยจะดีขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราทำได้ปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
1: ครับโอ้ดีมากมากเลยเพราะว่าเราได้ลองทำที่บ้านดู
3: ค่ะสิ่งที่คุณหมออยากจะบอกตั้งแต่ตอนแรกเลยเนาะก็คืออันนี้สมุนไพรอันนี้มันช่วยฝั่งขวาเนี่ยที่เป็นตีพลาเนี่ยคือช่วยเรื่องของภูมิคุ้มกันภายในเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ติดเชื้ออันนี้อาจจะป้องกันส่วนของภายในทางระบบทางเดินหายใจแต่ถ้าเกิดว่าภูมิคุ้มกันเราดีเราก็จะไม่ติดเชื้อด้วย
0: ใช่ใช่ค่ะ
3: ก็คือควรที่จะต้องคู่กัน
0: ใช่ค่ะคือจริงๆเนี่ยหลักการพื้นฐานของการแพทย์แผนไทยก็เหมือนกับแผนปัจจุบันคือกินให้ดีนะคะขับออกให้ได้นะคะแผนใดก็จะมีคำว่าอาหารเก่าอาหารใหม่มีกิจวัตรที่เหมาะสมบ้างมีการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้ดีซึ่งปัจจุบันทั้ง4ปัจจัยเนี่ยก็ส่งผลกับเรื่องภูมิคุ้มกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ต้องเป็นพื้นฐานมาก่อนปัจจุบันเนี่ยบางทีเราก็จะบอกว่าอย่าไปกินนะแต่คนโบราณเองเนี่ยเขากินแต่เขากินไม่เยอะแบบเราเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็สามารถหาอย่างเช่นพี่ป๊อปอาจจะเก่งเรื่องทำอาหารเขาก็มาปรับอย่างเงี้ยค่ะทำให้ทานง่ายขึ้นเนี่ยค่ะ
1: เราอาจจะมาทำเป็นอาหารทำเป็นเครื่องดื่มก็ได้
0: เป็นเครื่องดื่มเป็นเจลลี่อะไรพวกน
1: ี้ตายของผู้สูงอายุไหมครับต้องถามก่อน
0: คือถ้าเกิดเรากินในปริมาณรูปแบบของอาหารหรือว่าเราดื่มเป็นน้ำทำเป็นน้ำเนี่ยแก้ว2แก้วต่อวันเนี่ยอันนี้มีความปลอดภัยแต่ว่าเน้นย้ำเรื่องการปรุงว่าอันที่หนึ่งเนี่ยโบราณเองเนี่ยนะคะชอบมีคนถามเยอะว่าเวลาทำน้ำสมุนไพรเนี่ยสมมติใส่น้ำตาลคนโบราณเลยนู้นในสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้พวกน้ำตาลตะโนดมาน้ำตาลพวกที่อัจฉัยค่ะพวกนี้ในทางสรรพคุณยาไทยเนี่ยมันจะดุและมันไม่ร้อนนะคะแต่พอเรามาเปลี่ยนปัจจุบันเปลี่ยนเป็น
1: น้ำตาลทรายฟอกสีด้วยอ
0: ันนี้มันเป็นฟอกสีในทางไทยหรือว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมกินไปเยอะๆแล้วพวกนี้มันไปทำให้ร่างกายมันร้อนพอร้อนผิดปกติเนี่ยมันก็ทำให้เครื่องยนต์ตักเนี่ยมันรวนเหมือนกับแบบเราขับรถอ่ะพอมันร้อนมากมันก็ปรับนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการเติมน้ำตาลถ้าไม่เติมดีที่สุดถ้าเติมถ้าสมมติจะเติมเนี่ย
1: น้ำผึ้งได้ไหมครับ
0: น้ำผึ้งก็ได้นะคะแต่ว่าน้ำผึ้งก็หลายคนก็จะเชื่อว่าน้ำผึ้งกินแล้วไม่อ้วนแต่จริงๆแล้วน้ำผึ้งเนี่ยมีส่วนประกอบของฟรุกโตสกินเยอะในร่างกายเหมือนกันนะคะ
3: พอเข้าใจอยู่เพราะว่าช่วงไหนที่ตันภูมิตกอะไรก็จะต้องติดเชื้อง่ายมากแล้วก็จะมาติดเชื้อที่โรคประจำตัวของเราก็คือเกี่ยวกับทางเดินหายใจฉะนั้นคือถ้าภูมิเราดีมันก็จะไม่ค่อยติดเชื้อไม่เหมือนลิงก์กัน
0: ใช่ใช่ค่ะ
3: ก็ต้องดูแลให้ดีอ่ะคือปกติคนที่เป็นรอยโรคพวกแบบระบบทางเดินหายใจพอเปลี่ยนฤดูกาลเป็นร้อนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอาการที่แบบว่าเกี่ยวกับทางเดินหายใจทั้งหมดซึ่งคุณผู้ชมก็น่าจะเป็นแล้วก็หลายๆคนที่เป็นเกี่ยวกับโรคแบบนี้ก็น่าจะเป็น
1: ผู้สูงอายุก็น่าจะเป็นเยอะ
3: ใช่ค่ะพอจะบอกตำรับยา3ฤดูได้ไหมคะคุณหมอ
0: ได้ค่ะธรรมชาติของแผนไทยเนี่ยเขาบอกว่าร่างกายมันเป็นธรรมชาติคือเราเกิดมาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นดีก็คือเราต้องปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติอย่าสมมติหน้าฝนอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีความเย็นความชื้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตำรับนะคะประจำหน้าฝนเนี่ยนะคะก็คือตัวตีกระตุก
1: ตีกระตุก
0: นะคะก็จะเป็นสมุนไพรที่ไปช่วยนะคะในเรื่องของการที่เอาความชื้นเนี่ยออกพวกนี้จะมีขิง
1: ร้อน
0: นะคะอยู่เพราะว่ามีน้ำมันหอมระเหยอยู่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยอันนี้ตีพลาเลยนะคะ

0: ที่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในทางถ้าไปหาคุณหมอแผนไทยเนี่ยค่ะเขาก็จะมีเขาเรียกว่าสัดส่วนของตัวสมุนไพรที่บางคนเนี่ยนะคะมีความร้อนมากในหน้าร้อนเมื่อเทียบกับอีกคนเพราะแต่ละคนเนี่ยความร้อนของเราในร่างกายเนี่ยของแต่ละคนไม่เท่ากันมันเหมือนเป็นเกรเดียนต์มากน้อยมันมีความเป็นอินดิวิดวลไลซ์เพราะงั้นคุณหมอก็จะปรับนะคะจะใส่มะขามป้อมเพิ่มเข้าไปอะไรเป็นสัดส่วนพวกเนี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้แบบต้องการการดูแลแบบเฉพาะแบบนั้นเนี่ยในช่วงหน้าร้อนเราก็หนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกัน
1: แต่ละฤดูอ่ะจะถี่ไปตามความชื้นความร้อน
0: ใช่ใช่ค่ะคืออย่างทางเดินหายใจเนี่ยจะมีปัญหามากก็คือช่วงหน้าฝนกับช่วงหน้าหนาว
2: ปลายฝนต้นหนาวที่ว่ากันนะครับ
0: ช่วง
2: น
0: ี้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการปรับด้วยตัวสมุนไพรหรือว่าการกินอาหารตามฤดูเราจะสังเกตว่าเขาบอกว่าเวลาปลายฝนต้นหนาวเนี่ยมันจะมีดอกแคร์ใช่ไหมคะดอกแคร์เนี่ยอันที่หนึ่งเลยอ่ะถ้าเรากินมันจะมีความขมเน
1: า
0: ะมันจะมีความขม
2: ปลาย
0: ขมไปปลายนะคะแล้วตัวดอกมันอ่ะมันจะมีความเย็นคือสรรพคุณมันจะไปลดความร้อนในร่างกายนะคะแล้วก็มีความข
1: ม
0: ในเรื่องของการช่วยแก้ไขนะคะเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่เข้าใจหลักการทั้งหมด
2: ฤดู
0: ช่วงนี้มีอะไรเยอะเราก็เอามากิน
1: อ
0: ันนี้ได้ออกแบบมาให้เรา
2: ใช่เหมือนคำโบราณที่บอกว่าปลายฝนต้นหนาวให้กินแบบดอกแคร์แก้ไขหัวลมใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ

0: ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคนโบราณเนี่ยจะก็คละกันทำให้มันมีความเป็นกลางแล้วมันถูกย่อยด้วยไฟแล้วนี่แหละพลังงานจะได้รีเซิร์ฟหรือว่าสำรองไว้มาซ่อมแซมส่วนตัวเองนะคะแล้วก็จะมีการใส่พวกขิงพวกเดือยอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะผสมผสานสมุนไพรหรืออย่างตัวหัวหอม
1: ค่
0: ะหอมแดงเนี่ยสาวิจัยในต่างประเทศนะคะเขาเอาตัวหัวหอมว่ามันช่วยเพิ่มมวลกระดูกได้นะคะแล้วก็ที่ดีเนี่ยมันจะมีหอมแดงหอมแขกใช่ไหมหอมยักษ์เนี่ยให้เลือกตัวหัวหอมที่สีเข้มที่สุด
2: สีเข้ม
0: มันจะมีในเรื่องของการเพิ่มภูมิคุ้มกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าขิงอย่างเงี้ยถ้าเราจะเลือกเอามาทําเป็นอาหารหรือว่ามาสุมรมเนี่ยให้เลือกขิงแก
2: ่
0: เพราะว่าตัวจะสูงนะคะหรือว่าถ้าปุ่มของไอ้ลูกที่มันมีน้ำเยอะหน่อย
1: นะ
0: คะเพื่อให้มันมีตัวน้ำมันหอมระเหยที่มากเวลาที่เราสกัดด้วยน้ำร้อนแล้วมันจะออกมาได้ดี
1: ที่ผิวตะปุ่มตะป่ำเยอะๆก็ดี
0: ใช่เป็นทริคที่ถ้าเรามีความรู้ขึ้นมาหน่อยเนี่ยเราก็จะได้ยาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ
2: ทีนี้มีข้อควรระวังอะไรไหมคะสำหรับการรักษาแพทย์แผนไทยสำหรับ
0: ถึงอย่างที่บอกนะคะก็เน้นไปว่าถ้าเกิดเรามีอาการที่รุนแรงเฉียบพลันพวกนี
2: ้
0: อันนี้ควรไปหาคุณหมอแผนปัจจุบันได
2: ้
0: อันที่สองคือการสูบลมไอ้น้ำเนี่ยถ้าความดันโลหิตสูงติดเนี่ยในช่วงนี้สมมติเราวัดเราความดันเราไม่นิ่งเนี่ยสัมผัสกับความร้อนเป็นเวลานานๆเนี่ยค่ะมีโอกาสที่เช่นปวดหัวหรือว่ายิ่งทำให้ความดันเพิ่มสูงได้เพราะฉะนั้นถ้าดันสูงพวกนี้อาจจะต้องหยุดนะคะแล้วก็ไปใช้วิธีการอื่นๆได้นะคะหรือว่าอีกอันนึงที่ช่วยได้นะคะมันมีกระโจมถ้าเราเคยสังเกตอกตัว
1: คือ
0: จริงๆเนี่ยโบราณเลยเนี่ยตัวเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอกหัวเพราะว่าหัวเนี่ยมันมีจุดที่บางถ้าเราเคยอ่านแบบเราเรียนชีววิทยาจะรู้ว่ากระหม่อมของเด็กนี่
1: จะบาง
0: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นจุดที่ไวกับความร้อนวิธีจะไม่เอาหัวเข้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่มีปัญหาหน้าไม่ได้ก็ใช้การอบตัวก็ช่วยได้นะคะเพราะว่าจีบทางเดินหายใจเรื้อรังเนี่ยในต่างประเทศก็แนะนำนะว่าการอักเสบเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะบริเวณทางเดินหายใจเท่านั้นแต่ว่าเวลาคุณเป็นเรื้อรังมันไปทั่วร่างกายชื้นเนี่ยนะคะมันจะไปลดเรื่องของสารอักเสบแล้วเขาก็มีเพราะฉะนั้นเราอาจจะซื้อกระโจมแบบที่ไม่ได้แบบเรียกว่า
1: ที่แบบโผล่เฉพาะหัว
0: ใช่ใช่ค่ะแล้วพวกนั้นอ่ะจริงๆอ่ะเนี่ยนะคะหลายคนชอบมานวดแต่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราไปอบร้อนเนี่ยให้ความร้อนเนี่ยนะคะมันเข้าไปแทรกในกล้ามเนื้อเพื่อให้ช่วยคลายกล้ามเนื้อแล้วค่อยนวดเนี่ยอันนี้จะทำให้การนวดดีขึ้นมากนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราอาจจะต้องเรียนหรือเราไม่ถูกกับสมุนไพรอะไรแล้วก็อันนั้นเราอาจจะต้องเลี่ยงนะคะที่จะไม่ใช้
1: แล้วมีตัวอย่างแบบที่แบบคนไข้ที่มารักษาคุณหมอเป็นพอเป็นตัวอย่างไหมครับคุณหมอ
0: ก็อย่างของคนไข้เราเนี่ยเราก็จะมีทั้งคนไข้ที่เป็นคนไข้ที่เป็นลองโควิดอย่างตอนนี้ลองโควิดก็จะเยอะหน่อยนะคะซึ่งเราก็พบว่าการใช้ยาไทยหรือถ้าในช่วงอคิวหรือว่าช่วงที่มีอาการเฉียบพลันเนี่ยเราจะบอกคนไข้ว่าเพราะว่าระบบทางเดินหายใจเนี่ยถ้าเราดูแลไม่ดีมันมีโอกาสหยุดหายใจง่ายๆเพราะฉะนั้นอย่าเสี่ยงที่จะแบบว่ารอก่อนรอไม่ได้
1: จะมารักษาแบบแพทย์แผนไทยแบบ
2: ฆ่าเชื้อต้องไปกินยาฆ่าเช
0: ื้อหร
1: ือ
0: ว
1: ่าถ้าลองโควิดจะดีกว่า
0: ใช่คืออย่างคนไข้อย่างหอบหืดอย่างเงี้ยแหละเพียงแต่ว่ามันจะมีบางช่วงเช่นฝนตกหนักมากๆฟองเยอะพวกนี้จับหืดพอจับหืดปุ๊บต้องได้ยาขยายหลอด

0: เสี่ยงต่อการเสียชีวิตใช่ไหมคะแต่ว่าหลังจากที่ไอ้ช่วงที่ผ่านพ้นช่วงเฉียบพลันนี้ไปก็มาจะมีตำรับนะคะชื่อยาปราบชมพูทวีปสำหรับโรคระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะพวกหอบหืดถุงลมโป่งพอง
1: ค่ะ
0: พวกเนี้ยเขาโรคพวกเนี้ยระบบทางเดินหายใจมันจะเย็นเพราะฉะนั้นก็ให้ความอุ่นเข้าไปเราก็พบว่าระยะเวลาที่คนไข้จับหืดเนี่ยนะคะความถี่ของมันเนี่ยจะห่างออกไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอันนึงที่สามารถเอามาใช้แล้วก็ร่วมกับไปในรูปแบบของอาหารพวกนี้ก็จะสามารถใช้ร่วมกันได
2: ้ดีมาก
1: ๆฟังแล้วโอเคเข้าใจแล้วว่าควรใช้ร่วมกันให้คุณหมอฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
0: ค่ะก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะก็พักผ่อนนะคะการออกกำลังกายเนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานที่ต้องทำใครเนี่ยนะคะอยากให้ศึกษาเพราะฉะนั้นกินในรูปแบบของอาหารก่อนแต่ว่าในกรณีของการเป็นยาเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญถ้าเรายังมีข้อมูลไม่พอหรือว่าอาจจะต้องหาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะเอาอะไรเข้าไปในปากนะคะเพราะว่าทุกอย่างมาจากเราทั้งหมด
2: ทางที่ดีต้องปรึกษาแพทย์ก่อนดีที่สุดนะครับ
1: ใช่คุณผู้ชมที่มีโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะถ้าเกิดว่าอย่างที่คุณหมอสองบอกนะคะติดเชื้อเฉียบพลันเนี่ยแนะนำให้ไปหาแพทย์แผนปัจจุบันแต่ถ้าสมมติว่าคุณอยากจะปรับสมดุลให้กับร่างกายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของคุณไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนไทยได้เลยนะคะยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอสองมากเลย
3: ผู้สูงอายุเป็นช่วงวัยที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษนี้รวมถึงโรคที่เกิดกับระบบทางเดินหายใจซึ่งเป็นกลุ่มของโรคที่ต้องดูแลมากกว่ากลุ่มอื่นโดยโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจที่ควรระวังเป็นพิเศษในผู้สูงอายุได้แก่ 1. โรคไข้หวัดใหญ่สังเกตอาการจะพบได้ว่าผู้สูงอายุจะมีอาการซึมทานข้าวไม่ได้เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไอแห้งเจ็บคอและมีน้ำมูก 2. โรคปอดบวมหรือปอดอักเสบซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสเป็นส่วนใหญ่ซึ่งในผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มที่มีภูมิต้านทานต่ำจึงอาจมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนโรคโพรงจมูกอักเสบจะเกิดขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นขาดความชุ่มชื้นก็จะเกิดอาการอักเสบเรื้อรังได้ง่ายกว่าหรือบางรายพบว่ามีอาการเลือดออกง่ายด้วย
2: วันนี้ซึ่งดูแลสุขภาพเราด้วยนะครับ
1: ชื่อเมนูว่าอะไรคะพี่ป๊อ
2: ปชื่อว่าพริกกะเกลือ
1: พริกกะเกลืองั้นตันไปเอามะม่วงมาจิ้มพริกกะเกลือได้ไหมคะ
2: มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับน้องตันอันนี้เป็นเครื่องจิ้มอย่างนึงที่เรียกว่าพริกกะเกลือเนี่ยแต่มันไม่มีพริกเลย
1: น่าจะดีพี่ป๊อปมันไม่มีพริกเลยค่ะ
2: เห็นไหมมันมีอะไรเอ่ยมีมะพร้าว
1: มีถั่ว
2: น้ำตาล
1: เกลือ
2: น้ำตาลมะพร้าวแล้วก็เกลือแค่นั้นเองครับเป็นเคร
1: ื่อง
2: จิ้มเป็นเครื่องจิ้มแบบโบราณนะครับ
1: อ้าวทำไมมันเรียกพริกกะเกลือ
2: สมัยโบราณเนี่ยเขาบอกว่ามะพร้าวเนี่ยพอไปคั่วในกระทะเนี่ยมันก็พลิกไปพลิกมาก็เลยพลิกอ๋อก็คือพลิกรอลิงอะไรครับ
1: พลิกก
2: ะ
1: เกลือ
2: ใช่แต่พอมายุคปัจจุบันเนี่ยเราก็ติดคำว่าพลิกก็คือพลิกที่แบบเหมือนกับเผ็ดเอามาใช้แต่จริงๆแล้วมันไม่มีพลิกนะครับ
1: อ๋อเป็นแบบนี้ยุคนี้แล้วอันนี้มันจะดูแลเรื่องสุขภาพอะไรไง
2: ก็คือในสมัยโบราณเนี่ยเขาดูแลสุขภาพเลยคือมันดูแลกันง่ายๆนะครับซึ่งมันมีอยู่ในครัวเรือนของเขานะครับก็คือเช่นมีมะพร้าวขูดซึ่งเอามะพร้าวแบบมะพร้าวแก่หรือมะพร้าวทึนทึกก็คือมะพร้าวกลางแก่กลางครับแล้วมาคั่วไฟนะครับคั่วไฟเสร็จเนี่ยคั่วจนเหลืองนะฮะเหลืองเสร็จแล้วก็มาตำแล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปเกลือลงไปเราก็เสริมด้วยถั่วลิสงด้วยตำเพื่อให้เกิดความหอมมัน
1: แบบนี้เอง
2: เหมาะสำหรับการเดินทาง
1: อ๋อเพราะว่ามันไม่เสียใช่ไหมคะพี่ป๊อป
2: ใช่มันเป็นอาหารของการเดินทางแล้วมันเป็นตัวเพิ่มพลังงานเวลาเราเดินทางไปเหนื่อยสำหรับคนโบราณเนา
1: ะ
2: มันไม่มีรถเหมือนกับครับเราก็เหนื่อยแล้วก็เอาเข้าเขาเรียกนะเข้าใส่ย่ามใส่พก

0: ไปอย่างเงี้ยแล้วใส่ห่อไปอย่างเงี้ย
1: แล้วก็หยิบออกมาทาน
0: ใช่แล้วก็มาคลุกข้าวนะครับคลุกข้าวบางที่เนี่ยเขาบอกเอ้ยข้าวมันจะบูดแล้วก็ใส่ข้าวตังโบราณที่มีข้าวตังนะครับ
1: ก็
0: ก
1: ิน
0: นะครับหรือว่าให้จิ้มผลไม้ก็ได
1: ้จริงๆเมนูนี้ก็ยังเหมาะปัจจุบันนี้รถติดเหลือเกินพี่ป๊อปบางคนเดินทางวันหนึ่ง4ชั่วโมงนะคะ
0: โ
1: อ้ไม่มีอะไรติดรถโอ้โหหิวเหลือเกิน
0: เรานี่เราก็ใส่แบบเค้าเรียกนะเราทำแล้วเราใส่กระปุกไว้ก็ได้
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็มีแบบเค้าเรียกมีข้าวเหนียวหรืออาจจะเป็นข้าวตัง
1: ค่ะ
0: ซึ่งแบบข้าวตังหรอกไปข้าวตังทอดข้าวตังอบก็ได้แล้วมาทานกับพริกกับเกลือเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันนะครับเด
1: ี๋
0: ยวพี่จุดไฟก่อนติดไฟก่อนนะโอเคเอาไฟกลางๆนะครับ
1: ไฟกลางนะคะ
0: ไฟกลาง
1: แล้วก็
0: ตั้งกระทะ
1: นี่มะพร้าวต้องไปขูดเองเลยไหมคะ
0: มะพร้าวที่ตอนนี้เราคงไม่ต้องขูดเองแล้วครับน้องแต่ เราสั่งที่ร้านได้นะครับ เป็นมะพร้าวขูดแบบมะพร้าวขูดแบบที่คั้นกะทิครับ เดี๋ยวเราใส่ลงไปในกระทะเลยครับ
1: อ
0: ้าวมาเลยแล้วก็คั่วให้
1: พริก
0: ใช่
1: ที่หมายความว่าพริกคือแบบนี
0: ้เนี่ยเดี๋ยวพริกไป
1: นี่นี่เอง
0: ใช่เนี่ยมะพร้าวก็เริ่มมีกลิ่นหอมๆขึ้นมานะครับถ้าแผนไทยอ่ะเขาจะบอกเลยนะครับว่าการด้วยให้ดูตามสีนะดูตามสีของอาหารนะครับ
1: ยังไงค
0: ะเช่นเนี่ยมะพร้าวมีสีขาวในร่างกายของเรามีสีขาวมีอะไรบ้างนะครับ
1: เช่นตาขาว
0: อ๋อแต่เขาบอกว่าอันเนี้ยบำรุงกระดูกเพราะสีขาวมันตรงกับกระดูกนะครับแล้วก็น้ำมันมะพร้าวบำรุงเส้นผมนะครับช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นของผิวครับเนี่ยเราก็ได้ประโยชน์จากการกินนะครับ
1: เหมือนที่หลายคนที่แบบว่าคุณผู้ชมผู้หญิงนะคะเอาน้ำมันมะพร้าวมาหมักผมอันนี้คือเราก็จะได้โดยตรงจากการรับประทานเลย
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราจะคั่วอย่างนี้นะครับจนเหลืองเลยนะครับ
1: เสร็จแล้วป๊อป
0: ใช่ครับเหลืองเลยครับเนี่ยเหลืองหอมมาก
1: หอมจริงค่ะ
0: ครับ
1: แล้วเสร็จปุ๊บทำยังไงต่อคะพี่ป๊อป
0: เดี๋ยวเสร็จแล้วเราปิดไฟก่อนนะครับ
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วเรามาตำเดี๋ยวมาโขลกให้ละเอียดเลยครับ
1: ให้พี่ป๊อปโขลก
0: ได้เลยครับครับ
1: เราก็จะมาโขลกให้เข้ากันกับน้ำตาลแล้วก
0: ็
1: ถั่วแล้วก็เกลือใช่ไหมคะ
0: ได้ครับก็ร่วนกรอบแล้วนะครับเราโขลกให้มันแบบละเอียดก่อนแล้วค่อยมาเติมน้ำตาลกับถั่วลงไปแล้วก็เกลือตามลงไปแล้วก็ค่อยๆชิมรส
1: ได้ค่ะ
0: คร
1: ับคุณผู้ชมดูนะคะสีมันจะแบบประมาณนี้เลยนะคะคือแบบว่าอย่าให้มันไปมากกว่านี
0: ้ถ้าไปมากกว่านี้มันจะไหม้จะขมนะครับนะครับมันจะหอมมากตอนเนี้ย
1: ต่อไปทำไงคะ
0: เดี๋ยวเราจะมาโขลกกันนะครับที่มะพร้าวที่คั่วแล้วนะครับเดี๋ยวต้องโขลกให้มันแบบเขาเรียกอะไรอะมันละเอียดแล้วก็เป็นน้ำมันขึ้นมาเลยครับ
1: อ๋ออันนี้เราโขลกเพ
0: ื่อใช่ครับจนละเอียดเลยครับเพราะว่ามันก็จะง่ายกับการกินด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันก็จะออกเห็นไหมน้ำมันเริ่มออกแล้วเห็นครับ
1: บำรุงร่างกายเรา
0: ใช่ครับ
1: โอ้ อันนี้ละเอียดพอดีหรือยังคะพี่ป๊อป
0: ละเอียดแล้วครับน้องตั๋มเนี่ยละเอียดมากเลยครับเดี๋ยวใส่ไปสักนิดนึงนะครับเพื่อให้เกิดความหอมมันเพิ่มมากขึ้นนะครับถั่วนะครับใส่ไม่ต้องมากครับถั่วก็ตำถั่วลงไปด้วยน้ำมันจากถั่วก็จะออกมาช่วยให้มะพร้าวที่เราตำมะพร้าวคั่วที่เราตำเนี่ยหอมขึ้นเดี๋ยวก็เนี่ยพอถั่วละเอียดแล้วนะครับแต่มันเข้ากับเนื้อของมะพร้าวแล้วนะครับเราก็จะใส่น้ำตาลนะครับน้ำตาลมะพร้าว
1: ก็บดลงไปเลย
0: ใช่ครับเราก็จะเอาแบบว่าพอหวานแบบ
1: ที่เราชอบ
0: ใช่หวานนวลๆก็ได้ครับแล้วก็เกลือพริกกับเกลือก็ต้องมีเนี่ยครับเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็ตำให้มันเข้ากันเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงเราก็ได้ทานแล้วครับ

0: รียมข้าวหรือยังเอ่ย
1: อุ้ยเดี๋ยวขอเป็นข้าวเหนียวค่ะพี่ป๊อปเอาเก็บไว้เดินทาง
0: ใช่เดินทางไกลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะเดินทางไกลไปต่างจังหวัด
0: ต่างประเทศก็ได้ครับ
1: ต่างประเทศเหรอโอเคจัดไปค่ะพี่ป๊อปเพราะว่ามันเก็บได้นานเท่าไหร่คะพี่ป๊อป
0: ก็ถ้าเก็บในที่แบบว่าปิดให้สนิทนะครับก็เก็บได้เป็นเดือนนะครับเก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้
1: ง
0: ั้
1: นได้
0: ใช่เวลาอยากจะทาน
1: ต่างจังหวัดต่างประเทศแล้วนะคะก็คือคนกรุงเทพก็ได้เหมือนกัน
0: ได้เวลารถติดใช่ไหมครับ
1: ติดมากคนกรุงเทพนะคะบางคนเนี่ย 2-3 ชั่วโมงต้องอยู่บนท้องถนน
0: ครับ
1: ก็ไว้ในรถเลยไม่เสีย
0: ครับ
1: ใช่
0: ก็คือแบบเวลาหิวแล้วก็เปิดมาแล้วก็มาทานอาจจะทานกับเขาแบบโบราณเขาตังอบก็ได้เราไม่อยากทอดแบบมีน้ำมันเนาะแล้วก็เขาตังอบมาทานกับพริกกับเกลือ
1: ครับอิ่มท้องได้ประโยชน์นะคะเสร็จแล้ว
0: กับเกลือครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเตรียมห่อไปเลย
0: ได้เลยครับเพราะว่าอันเนี้ยพี่ทำไว้เผื่อน้องโบตันเลยครับไว้ติดตัวไปแบบเวลาเดินทางนะครับ
1: รถติด
0: ใช่
1: แล้วก็เสริมพลังงานเพราะว่าเวลาเราเดินทางเราค่อนข้างที่จะเหนื่อยล้าเราได้เลยเรื่องของกลูโคส
0: กลูโคส
1: เพิ่มน้ำตาลแล้วก็บำรุงกระดูก
0: บำรุงกระดูกด้วยครับใช่เพราะมีมะพร้าวคั่ว
1: บำรุงผิวพรรณเส้นผม
0: ใช่ครับน้ำมันของมะพร้าวเนาะผิวก็ชุ่มชื้นด้วย
1: คุณผู้ชมลองถือว่าแม้ว่าจะเป็นเมนูที่อยู่ในสมัยโบราณแต่ว่ายังเหมาะกับยุคปัจจุบันอยู่เพราะว่าเราก็ยังเดินทางไปไหนมาไหนแล้วก็หิว
0: ใช่เอามาปรับใช้ได้
1: ใช่เดี๋ยวจะเป็นโรคง่ายๆเลยสำหรับคนที่เดินทางไกลหรือว่ารถติดนะคะ
0: พริกกับเกลือครับ
1: ค่ะ

0: โซนสุขภาพใจในวันนี้นะครับก็คงเป็นเรื่องราวที่มีประโยชน์นะครับเรื่องเฉพาะกับน้องโบตันนะครับซึ่งเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับ
1: โซนสุขภาพใจในวันนี้นะคะพี่ป๊อป
0: ครับ
1: เพราะว่าโรคนอนไม่หลับนะคะหลายๆคนน่าจะเป็นเหมือนโบตันเพราะว่ามันมีสาเหตุหลายๆอย่างที่ทำให้เรานั้นนอนไม่หลับ
0: ใช่ครับ
1: พี่ป๊อปอาจจะไม่เข้าใจน้อง
0: แต่พี่เข้าใจน้องแล้ว
1: คร
0: ับรับรองว่าวันนี้มีประโยชน์แน่นอนครับ
1: ใช่ชานคะจะมาพาเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของโรคโดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณหมอศักดิ์นายแพทย์สิริศักดิ์เชื้อชวริตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชหัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชโรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากค่ะแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคนอนไม่หลับกันนะคะคุณหมอศักดิ์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณหมอค่ะ
1: คุณหมอคะโอ้อันนี้ประสบการณ์ตรงโบตันด้วยแล้วก็คิดว่าคุณผู้ชมหลายๆคนน่าจะเป็นแบบโบตันเพราะว่าภาวะสังคมไม่หลับอะค่ะคุณหมอทุกคนอยากรู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรคะ
2: ก็คงมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับการนอนไม่หลับนะครับก็เดี๋ยวแบ่งง่ายๆให้เข้าใจง่ายกันว่าคงอาจจะดูอันนี้หนึ่งมีปัจจัยทางด้านร่างกายอะไรน
1: ะ
2: ที่ทำให้เรานอนไม่หลับนะครับโรคนอนไม่หลับหลายคนเนี่ยที่นอนไม่หลับเพราะมีปัจจัยทางด้านร่างกายง่ายๆเนาะต้องตื่นมาปัสสาวะบ่อยๆทั้งคืนหรือบางคนกินยาบางอย่างที่ขับปัสสาวะทำให้ตื่นมาปัสสาวะบ่อยๆเนี่ยพอนอนไม่ต่อเนื่องมันก็นอนหลับไม่ดีนะครับบางคนปวดหลังอย่างเงี้ยครับปวดศีรษะปัจจัยทางกายพวกเนี้ยทำให้นอนไม่หลับได้นะแล้วก็มีเหมือนกันโรคนึงที่เราเจอบ่อยในด้านทางร่างกายที่เกี่ยวเนื่องกับการนอนไม่หลับคือบางคนเนี่ยพอนอนไปเนี่ยเขามีการหยุดหายใจระหว่างนอนตอนกลางคืน
0: ครับ
2: คนข้างๆอาจจะได้ยินเสียงแต่พอคนสักพักมันมีช่วงหยุดหายใจ
0: หายไปเลย
2: ใช่ครับหยุดหายใจไปช่วงนึง
0: คร
2: ับ แล้วก็พวกนี้บางครั้งก็ทำให้การนอนเนี่ยอันนี้คือปัจจัยทางด้านร่างกายนะครับ
0: เช่นอ้วนเกินไป
2: ใช่ไหมครับโรคพวกนี้อาจจะเจอในคนอ้วนๆได้ไป
1: ค่ะ
2: มีคนไข้หลายคนเลยที่มาหาหมอด้วยเรื่องการนอนไม่หลับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนอนไม่หลับมันเป็นปลายทางเนาะพอเราไปดูหลายๆคนนอนไม่หลับหนึ่งมีความเครียดอะไรง่ายเนาะมีโรคทางจิตเวชอื่นๆที่ทำให้นอนไม่หลับซึมเศร้าเนี่ยเราเจอบ่อยมากว่าซึมเศร้าก

0: นอนหลับไม่ดีดีนอนแล้วใกล้รุ่งอะไรเงี้ยจะตื่น
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยเพราะนั้นปัจจัยทางด้านจิตใจเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการที่ทำให้เรานอนไม่หลับ
1: ครับ
0: นอกจากร่างกายจิตใจแล้วก็มีเรื่องสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมพฤติกรรมการนอนอะไรพวกนี้นะครับถ้าสภาพแวดล้อมของเราเนี่ยมันไม่เอื้อต่อการนอนเนาะอยู่ในที่ที
1: ่
0: เสียงดังไม่มืดเนาะ
1: หรือว่าในยุคของคนปัจจุบันเนี่ยชอบเล่นมือถือก่อนนอน
0: ใช่เลยครับ
1: ดูทีวีในการนอน
0: แบบเนี้ยก็ไม่เอื้อต่อการนอนเพราะนั้นโดยหลักๆก็คงมี3ปัจจัยคือร่างกายจิตใจแล้วก็สภาพแวดล้อม
2: ของตานะตัดเดาว่าของตาน่าจะเป็นพฤติกรรมการนอนไม่เป็นเวลาตื่นไม่เป็นเวลาอันนี้เกี่ยวด้วยไหมคะ
0: เกี่ยวครับ
1: แล้วกับแล้วไอ้โรคนอนไม่หลับแบบนี้ครับถือเป็นโรคจิตเวชไหมครับ
0: ใช่ครับโรคนอนไม่หลับก็เป็นโรคที่ผู้ป่วยจะมาพบทางด้านจิตแพทย์บ่อยเป็นโรคต้นๆเลยโรคหนึ่งครับ
1: ครับ
2: แล้วทีนี้พอนอนไม่หลับแหละทุกคนก็บอกว่าอยากจะนอนหลับใครๆก็อยากจะนอนหลับเท่านั้นแหละแก้ไขยังไงได้บ้างคร
0: ับ ก็คืออะไรนั่งด้านร่างกายถ้าเราสามารถปรับปรุงแก้ไขภาวะทางกายให้มันดีขึ้นได้ผ่อนหนักเป็นเบาได้ร่างกายก็คงดีขึ้น
1: คือพูดง่ายๆต้องหาสาเหตุ
0: แล้วถูกต้องครับ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: อง
0: ครับ
2: ถูกต้อง
1: ใช่ครับที่เรานอนไม่หลับนี่เป็นปลายเหตุแล้วเดี๋ยวต้องไปหาที่ต้นเหตุเลย
2: ค่ะ
0: ด้านจิตใจคุณเป็นโรคซึมเศร้ารักษาซึมเศร้าดีขึ้นการนอนก็ดีขึ้นมีเรื่องเครียดนอนไม่หลับพอเรื่องเครียดดีขึ้นก็นอนหลับเราแบบว่าองค์หักนอนไม่หลับถ้าเราทำใจได้มีแฟนใหม่อาจจะดี
1: ตอนนี้คืองานเยอะด้วยนะครับและมีเรื่องของการและการเรียนด้วยนะครับก็เลยทำให้นอนไม่หลับเน
2: า
1: ะ
2: เป็นความเครียดกับพฤติกรรมการนอน
1: ใช่ครับ
0: เรื่องสภาวะแวดล้อมที่มันมีผลให้นอนไม่หลับก็จะทำให้ดีขึ้น
2: ได้ทีนี้บางคนบอกว่าฉันปรับไม่ได้จริงๆเพราะว่าพฤติกรรมฉันตารางงานเป็นแบบนี้ทีนี้ต้องไปพึ่งยาไหมคะคุณหมอต้องไปหาหมอไหมถึงขั้นไหนที่ต้องไปหาหมอคะ
0: อ๋อจริงๆถ้าการนอนไม่หลับเริ่มรู้สึกว่ามันตื่นเช้าก็เซลิมเซลือทำงานก็สับประงกไม่สดชื่นนะครับแล้วก็เริ่มมีผลอย่างอื่นตื่นไม่ทันไปทำงานไม่ได้แล้วก็คุณภาพชีวิตไม่ดีสุขภาพจิตย่ำแย่อย่างเงี้ยก็ควรจะมาหาจิตแพทย์ครับ
2: ก็คือเริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันอันนี้ถือว่าเริ่มรุนแรงหรือยังคะคุณหมอ
0: ก็ถ้ามันเริ่มมีผลต่อกับชีวิตประจำวันของร่างกายหมอคิดว่าก็มีความจำเป็นแล้วครับที่ต้องรับการรักษา
2: ครับถือจำเป็นแล้ว
1: แล้ววิธีการรักษาเขาเรียกมีขั้นตอนหรือมีการระดับขั้นยังไงครับ
0: ก็อย่างที่คนไข้โดยทั่วไปนะครับเข้าใจว่าถ้านอนไม่
1: ยาหลับใช่ครับ
0: ที่หมอคิดว่ายานอนหลับเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยอยากให้เป็นเรื่องท้ายๆที่เราจะใช้ในคนไข้นอนไม่หลับก็ยังต้องมาหาสาเหตุก่อนการนอนไม่หลับอย่างนี้บางคนถ้าเราสงสัยว่ามีภาวะหยุดหายใจระหว่างนอนเนี่ยเราก็มีไปตรวจได้ว่าการนอนของเรามีปัญหาเกิดจากเหตุอะไรก็ไปแก้ตรงนั้นก็ได้นะครับแล้วก็จริงๆการรักษาการนอนไม่หลับที่หมอคิดว่าสำคัญมากไม่แพ้ยาเลยนอกจากเรื่องสาเหตุต่างๆนี่ก็คือเราเรียกว่าสลีปไฮยีนหรือว่าสุขลักษณะในการนอนครับซึ่งเราได้แล้วเนี่ยยาเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้
1: สุขลักษณะในการนอน
0: ที่ดี
1: มันมีอะไรบ้างครับเนี่ย
0: โอเคง่ายๆเลยนะครับการนอนที่ดีเนี่ยเราควรจะมีความรู้สึกแบบไหนครับ
2: คือจริงๆมันต้องง่วงก่อนแล้วเราถึงจะหลับได้แต่อันในอย่างในเคสของป่านเองนะคะไม่ง่วงยิ่งดึกยิ่งดีดค่ะคุณหมอใช้คำนี้เลยจะไม่มีอาการง่วงเลยก็เลยทำให้ไม่หลับเพราะเราไม่ง่วง
0: โอเคครับอย่างคุณตันเนี่ยหมอเขาทำงานทั้งวันอะไรเงี้ยที่หมอเจอ
1: โดนกระตุ้นอยู่ตลอดอย่างเงี้ยนะครับ
0: หนึ่งประเด็นเลยแรกๆที่หมอเจอเนี่ยก็คือว่าคนที่ทำงานเยอะๆมากเนี่ยพอเราเลิกงานเนี่ยสวิตช์การทำงานมันไม่ปิดไปด้วยครับพอกลับมาเราก็คิดเรื่องงานพอจะเข้านอนเอ๊ะพรุ่งนี้เราจะต้องถ่ายอะไรบ้างยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันคือจริงๆการจะปิดสวิตช์ในสมองให้เราหลับได้ดีมันควรจะเป็นแบบเพราะนั้นสุขลักษณะแรกที่สำคัญก็คือว่าทำยังไงให้เรามีกันเวลาไว้ช่วงหนึ่ง

0: ใกล้ๆนอนเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายพักงานไว้เลยล่ะจะต้องมีเวลาเลยว่างานเราจะเคลียร์ถึงแค่สมมุติเลิกงาน 4:00 น. อ่ะ 5:00 น. ถึง 6:00 น. เรามาเคลียร์เรื่องงานและเรื่องอื่นแล้วอันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่2คือส่วนใหญ่แล้วคนเราเนี่ยจะนอนไม่เป็นเวลาใช่มั้ยง่วงเมื่อไหร่ก็นอนเนี่ยอัน
1: นี้หนูเลยค่ะ
0: นาฬิกาการนอนของเราเนี่ยจริงๆแล้วถ้าให้ดีมันต้องตั้งให้ใกล้เคียงกันหรือตรงเวลาเนาะตั้งอันนี้บ้างเวลามันเลื่อนไปเนี่ยบ่อยๆเนี่ยการนอนมันก็ไม่โอเค
2: ครับ
0: เพราะนั้นเราจะครับ
2: ที่บอกน้องตันเนี่ยคือเร
1: ื่องปิดสวิตช์ได้
2: ทำงานปิดสวิตช์แต่อยู่ดีเขามีสวิตช์อีกสวิตช์นึงคร
0: ับ
2: สวิตช์แบบว่าทำการบ้านตอนเรียนด้วยนะคร
1: ับ เปิดอีกใช่ไหมบางทีเขาปิดไปหมดแล้วแต่เราก็
2: มีสวิตช์อื่น
1: ก็คือเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเรารอง่วงแล้วเราค่อยนอนมันเลยทำให้เวลามันรวนไป
0: แต่เวลานอนไม่ค่อยสม่ำเสม
1: อ
0: นอกจากนั้นก็จะมีเมื่อกี้พี่ป๊อปพูดตอนต้นรายการแล้วครับบรรยากาศในการนอนเรื่องความทำยังไงให้ห้องนอนของเราเนี่ยเป็นห้องนอนที่ลักษณะหลักๆคือไว้นอนอย่างเดียวนะครับเพราะต้องมืดไม่มีแสงสว่างไม่ใช่นอนไปเล่นแบบนี
2: ้
0: มันมีตัวกระตุ้นมันก็ทำให้นอนหลับยาก
2: แล้วเรื่องของอากาศความเย็นความปลอดโปร่งในห้องนอนด้วยนะครับ
0: ใช่ครับ
2: รวมทั้งเตียงนอนด้วยที่นอนก็ต้องเหมาะสมกับสรีระร่างกายเราด้วยนะครับมีเคสแปลกๆครับที่แบบคุณหมอเคยเจอเนี่ยพอจะมาเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมครับ
0: ไม่แน่ใจว่าแปลกไหมฮะแต่ว่ามีเหมือนกันที่บางคนนอนอันนี้มันอาจจะไม่ใช่นอนไม่หลับโดยตรงเนาะละเมอโดยไม่รู้ตัวว่าเขาเคยมีเหมือนกันที่อันนี้แล้วก็มีคนเขาบอกว่าเขาละเมอ
2: ไปทำร้ายภรรยา
0: โดยในต่างประเทศมีรายงาน
2: แล้วมีแบบนอนไม่หลับเนี่ยหลายวันมีไหมเป็นอาทิตย์
1: วัน
0: เคยเจอคนไข้ที่บอกว่านอนไม่หลับเลยมีครับก็จริงๆพอนอนไม่หลับเลยอาจจะต้องก็คือนอนไม่หลับจริง
2: ๆ
0: อันที่สองเนี่ยมีเหมือนกันที่บางคนน่ะนอนหลับได้ญาติก็บอกก็นอนกลนนอนดีแต่ว่าคนไข้รู้สึกว่านอนไม่หลับก็มีเหมือนกันซึ่งพวกนั้นน่ะบางทีก็เขารู้สึกตัวว่านอนไม่ได้ทั้งที่คนข้างเคียงก็บอกว่าหลับได้เนี่ยมันมีสาเหตุยังไง
2: พอพูดถึงเรื่องสถานที่นอนเนี่ยมันมีเรื่องของสีอิทธิพลของสีที่มันอยู่ในห้องนอนของเราเนี่ยครับอย่างของผมเนี่ยอาจจะชอบสีแดงสมมุตินะครับแล้วทาสีแดงในห้องนอนสีที่มีอิทธิพลไหมครับกับการนอนไม่หลับครับ
0: จริงๆมันไม่ได้ถูกบอกเรื่องสีที่แบบชัดเจนนะคร
1: ับ
0: แต่ว่าตามความเข้าใจของหมอคิดว่าห้องนอนที่ดีมันคนให้ความรู้สึกที่ผ่อนคลายเนาะเพราะฉะนั้นเราจัดห้องนอนให้เป็นลักษณะสีที่มันแบบวอร์มโทนถ้าดูแบบผ่อนคลายเนี่ยก็อาจจะช่วยให้เรานอนได้ดีขึ้น
2: ครับถ้าเกิดมีลูกบอลไฟดิสโก้นี่ไม่ได้เลย
0: ไฟว่าป๊อปป๊อปป๊อปเงี้ยครับเราอาจจะอยากลุกขึ้นมาเต้นก็ได้
2: คนที่นอนไม่หลับ
1: จริงๆทีวีก็ไม่ควรที่อยู่ในห้องนอนก็จะดีที่สุดทีนี้การรักษาคุณหมอบางคนบอกว่าอ่ะฉันแก้ที่สาเหตุแล้วปรับพฤติกรรมและนอน4ทุ่มทุกวันตื่น6โมงเช้าทุกวันยังไม่หายแล้วบางคนบอกว่าอ่ะถ้าไปกินยาเราจะต้องกินถึงเมื่อไหร่คุณหมอมันควรจะทำยังไงให้มันรักษาหายขาดดีคะ
0: หมอพูดคร่าวๆอย่างนี้แล้วกันนะครับคือหมอก็ยังกลับไปจุดเดิมว่ายังการนอนของเราจริงมันมีข้ออื่นอีกหลายข้อนะแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้บอกว่ามันทำไม่ได้เลยอ่ะเช่นแบบว่าลักษณะงานเราเป็นอย่างเงี้ยให้ไปเปลี่ยนเวลางานขอบอกมันมีข้ออื่นๆอีกเราอาจจะลองไปปรับที่ข้ออื่น
1: ๆด้วย
0: แล้วถ้าเราทำได้เนี่ยเรื่องยาจะเป็นเรื่องหลังๆที่เราจะพูดกันทำไมหมอถึงพยายามไม่พูดถึงเรื่องยาเพราะว่าเดี๋ยวของการใช้ยาม ัน
1: อาจจะดื้อยา
0: ด้ว
1: ยแล้วอาจจะทำให้เราติดยาจนเราเลิกยาไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: คือข้อกังวลที่คุณหมอไม่อยากให้
0: คือเราอยากจะพูดเป็นเรื่องหลังๆ
1: ได้ค่ะคุณหมอสรุปวิธีการรักษาหรือว่าสาเหตุที่เราควรที่จะแก้ควรจะทำอะไรบ้างคะ
0: ครับก็เรื่องการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นปัญหาที่เจอได้

0: เยอะนะครับแล้วก็โดยหลักคงต้องมาดูสาเหตุว่าการนอนไม่หลับคืออะไรมีปัจจัยทางกายไหมปัจจัยทางด้านจิตใจไหมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมไหมแล้วก็ส่วนสำคัญของหมอก็คิดว่าถ้าเรานอนไม่หลับจนเสียงานเสียการกระทบต่อหน้าที่การงานเนี่ยก็ควรต้องเข้ารับการรักษาส่วนการรักษาแล้วเนี่ยหมอยังยืนยันว่าการปรับที่สุขลักษณะการนอนที่ดีเนี่ยยังเป็นประเด็นสำคัญครับ
1: อย่างที่คุณหมอเรียนตอนแรกนะครับ
2: อย่างที่พี่ป๊อปบอก
1: ใช่ครับ
2: ปรับให้ได
1: ้ใช่ครับ
2: คุณผู้ชมก็พอที่จะเข้าใจเรื่องของการนอนไม่หลับแล้วนะคะว่าเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรให้เรานอนหลับนะคะยังไงก็ขอขอบคุณคุณหมอสักมากค่ะ
3: อาการนอนไม่หลับหลับยากหลับตื่นๆจนพักผ่อนไม่เพียงพอกลายเป็นปัญหาใหญ่ของคนยุคใหม่ซึ่งสาเหตุอาจมาจากโรคเรื้อรังบางโรคเช่นโรคภูมิแพ้หอบหืดความดันโลหิตสูงและปัญหาทางด้านจิตใจ